0: เป็นเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมากเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพาเวมอกโกยชอนเนนคือฉันพาเวคือข้าวมอกโกยเป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาเกาหลีจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาหนึ่งเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วเพราะว่าเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักนึงประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษานี้มันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือเพ้นชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมแบบมันไปได้เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนมาเรื่อยๆพอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนมบุรพาได้ปีนึงแล้วก็ได้ทุนไปที่เกาหลีเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีวันนึงกำลังเรียนอยู่ที่คนนึงเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงๆหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงๆหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏเราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมาก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีอย่างเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินฟอร์เมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบ

0: พวกเคป๊อปอะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบเป็น MC งานมิตติ้งคิมบูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบ K-Wave ของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนี่ใหญ่ๆอย่างนี้ครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจซะมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมิตติ้งอัฟเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้เป็นร่างให้อิมินโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซันกึเทนากิโอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่คนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
1: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ถ้าในกรณีที่จะเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่างสองฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่ามเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่า1,000 คำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเพื่อนี่อะไรเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเหนื่อยตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆละกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่งไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีสแตนดาร์ดของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันมาว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพครับควรมีมาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์ รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพนั้นเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมาร์กนะครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปใช่มาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาร์กอยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นน่ะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงอะไรเงี้ยครับแบบมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่แปดโมงเช้าเลิกสี่โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาร์กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

0: 안녕하세요. 저는 버위히다 다차니군 이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니군 하. 떠니 깜랑 숙사유 하나 악서라사드 ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาเกาหลีชั้นปีที่4ค่ะ มอต้นนะคะก็ชอบเพลงเกาหลีก่อนดูซีรีส์ดูภาพยนตร์ของเกาหลีแล้วในสมัยนั้นอะยังไม่ค่อยมีซับไทยใช่ไหมคะก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากเรียนเพื่อแต่แบบดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยาก ทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: はじめまして大学3年生のピアナンと申します今シルバコン大学で 文学の日本語を専攻しています。よろしくお願いいたします。สวัสดีครับชื่อปิยะนันท์ภูมิวรรณรักษ์นะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับแต่เด็กเลยครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่ มีความเป็นระเบียบแล้วก็ในทางกลับไปก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่าอยากเป็นล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
2: 안녕하세요. 저는 시리나 시리라티라고 합니다. 지금 실라파건 대학교 한국어학과에서 근무하고 있습니다. สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.ศิรินาศิริรัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะ

0: ทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีกการทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศไทยเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี่ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ
1: ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากำหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2เทอม2ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
0: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่าง
2: ๆปี4วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเราถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่อนะคะ
1: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงก็คือจะใช้คะแนน7วิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admission ก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลปภาษาก็สอบเป็นพวก GATPAT หรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลองแอดมิชชั่นแล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทำแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
0: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้า2อย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกๆคน
1: ต้องรักการอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างงี้
2: อยากให้ทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะ แต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
4: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-POP หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มามองว่าวันหนึ่งที่เขาที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆเนี่ยความชอบตรงนั้นอะเป็นแค่แรงผลักดันจุดๆนึงเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานเพราะมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้างหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
1: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
2: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
5: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์นะคะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่เนี่ยได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
4: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาประสบความสำเร็จในตัวเองละ
6: พลังแสงทะลุมิติ
7: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
7: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
8: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
9: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
10: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
11: นายคือใครเนี่ย
10: ฉันชื่อ DLTV
11: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
10: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
12: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วยเนาะ
9: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
13: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกข้าจะตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ไปใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหมต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย
4: เบย
5: ์โอ้ย เจอกันอีกแล้วสงสัยจะติดใจอยากกลับมาอยู่ในดินแดนแห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปาทานของข้าแน่แน
2: อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปาทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
5: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
2: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
1: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
5: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
1: บอกว่าไงนะ
5: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
2: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
1: โถเจ้าปันอย่าไปคล้อยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
2: จริงด้วยจริงด้วย

0: ได้ศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
1: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธเหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
2: ฮะคือว่า
1: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
2: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
3: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
1: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
0: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
1: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจะงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
4: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
5: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
4: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
5: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
4: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
5: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
1: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวจะไปช่วยเพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
5: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
3: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
2: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
0: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
6: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการ

สื่อมวลชนและคนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกิจสีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิ์ที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิ์และหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อประสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5.การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหาเลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อต

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยบุคคลออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำเสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัตว์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆอยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อ

0: ทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะ

0: 3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได
1: ้ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: าไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอ่ะ
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูน้อสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม

0: แม้ก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
1: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
0: โอ้ย
1: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
0: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะเหรอผู้ใหญ
1: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
0: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำ
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
0: อย่าฮะค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเออเฮ้ยผู้ใหญ่ไหของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7 ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นครับคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนอะ
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
5: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
5: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิดอ่านก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
2: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
3: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
1: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดและถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
0: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
2: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
5: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
3: แล้วคุณป้าหมายอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
6: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
7: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะ
0: คุณป้าเป็นยังไงบ้างครับ
7: ดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เขาเข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
1: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
7: ใช ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
2: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
1: สุดยอดเลยครับ
2: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
3: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
1: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
0: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสาร

0: รียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
1: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วบาส
2: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
1: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
2: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
3: ว
2: ้
3: าว
1: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
2: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไหม้หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
1: เด็กๆอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
3: ครับ
0: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
2: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่ผ้าใหญ่เลย
4: น่าสงสารเขาเนาะ
1: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
5: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
3: สวัสดีครับ
1: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
5: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
3: ้รับทราบครับ
5: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
3: เย้ได้เลยครับผม
2: ให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
5: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
3: ได้ครับ
5: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
1: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
6: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
5: ขอบคุณ

0: ทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
1: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
2: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
0: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับ
2: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6:20-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ 10:55

0: ในเวลา18นาฬิกา1นาทีและเวลา20นาฬิกา30นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแรปโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
3: แครอทครับ
2: แรปบี้ล่ะกินอะไรแรปปี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
4: ฮะวิตามิน A
2: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
4: เบต้า
2: เบต้าแคโรทีน
4: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
2: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
3: วิตามิน A
4: บำรุงสายตา
2: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วเห็นตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าระบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: รถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางไงจ๊ะ
0: รถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยแล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้าง

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เหมือนรถไฟ
1: แต่แล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยัง

0: อะไรเหรอจ้าฟ้าฟ้าเจอแล้วเหรอครับเอ๊ะฟ้าฟ้ากำลังทำอะไรเหรอจ้าฟ้าฟ้าก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอะเข้าใจคิดดีนะฟ้าฟ้า
1: ปุ้นปุ้นปุ้นปุ้น
0: ฮ่าอ้าวฟ้าฟ้าแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้วหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ้นปุ้น

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหารหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะค
0: ุ
1: ณคร
0: ูสวัสดีค่ะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเดี๋ยวเรามาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีวันนี้พบกันสุขใจพันชัน

0: พบกันสุขใจพันฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาข่าวสารหรือว่าเหตุการณ์ต่างๆนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะสำหรับหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆก็คือผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานค่ะผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานมีอะไรบ้างนะคะเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนแรกเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินคะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานมีอะไรบ้างคะ
1: กล้วย
0: หนูชอบรับประทานกล้วยกล้วยสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: สีเหลืองรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวาน

0: แล้วนอกจากหนูจะชอบรับประทานกล้วยแล้วหนูยังมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทานแตงโมแตงโมสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
1: สีเขียว
0: สีเขียวรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: หวาน
0: หวานอร่อยไหมคะอร่อยเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะน้องกวินนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องกวินชอบรับประทานนะคะน้องกวินชอบรับประทานกล้วยและแตงโมค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมคะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
2: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
2: สีแดง
0: สีแดงแล้วเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวแตงโมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานแตงโมแล้วมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทาน
2: ส้ม
0: หนูชอบรับประทานส้มส้มสีอะไรคะ
2: สีส้ม
0: สีส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: ไปซื้อมา
0: คุณแม่พาหนูไปซื้อใช่ไหมคะซื้อที่ไหนคะ
2: ที่ตลาด
0: ไปซื้อที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาเล่าว่าผลไม้ที่น้องข้าวหอมชอบรับประทานนะคะน้องข้าวหอมชอบรับประทานแตงโมและยังชอบรับประทานส้มด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตำๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาน้องมีอาค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
3: แตงโม
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมสีอะไรคะ
3: สีเขียว
0: สีเขียวแตงโมที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: หอม
0: มีกลิ่นหอมด้วยใช่ไหมคะแล้วรสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานแตงโมแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
3: สตรอเบอรี
0: ่สตรอเบอรี่สตรอเบอรี่รสชาติเป็นอย่างไรคะ
3: อร่อย
0: อร่อยสตรอเบอรี่สีอะไรคะ
3: สีแดง
0: สีแดงใครทำให้หนูรับประทานคะ
3: คุณพ่อ
0: คุณพ่อแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนคะ
3: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
5: ชมพู่
0: หนูชอบรับประทานชมพู่ชมพู่สีอะไรคะ
5: สีแดง
0: สีแดงแล้วชมพู่ที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
5: อร่อย
0: อร่อยหวานด้วยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานชมพู่แล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
5: ส้ม
0: ส้มส้มสีอะไรคะ
5: สีส้ม
0: สีส้มส้มรสชาติเป็นอย่างไรคะ
5: หวาน
0: หวานใครทำให้หนูรับประทานคะ
5: ค คุณแม่
0: คุณแม่แล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
5: ที่ตลาด
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
6: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะ
0: ชื่อน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานอะไรบ้างคะ
6: กล้วย
0: รับประทานกล้วยกล้วยสีอะไรคะ
6: กล้วยสีเขียว
0: สีเขียวกล้วยยังไม่สุกนะคะถ้ากล้วยสุกแล้วจะเป็นสีอะไรคะ
6: สีเหลือง
0: สีเหลืองถูกต้องค่ะกล้วยรสชาติเป็นอย่างไรคะ
6: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานกล้วยแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
6: เงาะ
0: เงาะเงาะรสชาติเป็นอย่างไรคะเงาะรสชาติเป็นอย่างไรลูก
6: เงาะรสชาติเป็น
0: หวานใช่ไหมคะ
6: ใช
0: ่หวานแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
6: ที่ตลาดนะ
0: ที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
7: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
7: น้องออโต
0: ้ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
7: ลำไย
0: รสชาติเป็นอย่างไรคะ
7: หวาน
0: หวานนอกจากหนูจะชอบรับประทานผลไม้ลำไยแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
7: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
7: สีแดง
0: สีแดงรสชาติเป็นอย่างไรคะ
7: เปรี้ยว
0: แอปเปิ้ลเปรี้ยวใช่ไหมคะแล้วมีแอปเปิ้ลหวานด้วยไหมคะที่หนูรับประทานรสชาติแอปเปิ้ลเปรี้ยวใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบรับประทานแอปเปิ้ลและลำไยแล้วยังมีผลไม้อะไรอีกบ้างคะที่หนูชอบรับประทาน
7: ชมพู่
0: สีอะไรคะ
7: สีแดง
0: สีแดงแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
7: ตลาด
0: ที่ตลาดน้องออโต้ไปซื้อผลไม้กับใครบ้างคะ
7: กับคุณยาย
0: ไปกับคุณยายเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันไปแล้วนะคะครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาข่าวได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะหรือว่าคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมป์ค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องสแตมป์ครับ
0: ชื่อน้องสแตมป์ค่ะน้องสแตมป์ค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
1: แอปเปิ้ล
0: แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลสีอะไรคะ
1: สีแดง
0: แอปเปิ้ลสีแดงและแอปเปิ้ลรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: อร่อยนอกจากหนูจะชอบรับประทานแอปเปิ้ลแล้วหนูยังชอบรับประทานผลไม้อะไรอีกบ้างคะ
1: แตงโม
0: สีอะไรคะ
1: สีแดง
0: สีแดงและเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
1: เขียว
0: สีเขียวรสชาติของแตงโมเป็นอย่างไรคะ
1: อร่อย
0: หวานอร่อยใช่ไหมคะแล้วหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
1: มาที่ตลาด
0: ไปที่ตลาดเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมป์ด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคนต่อไปเลยค่ะครูหญิงจะให้ผลไม้ผลเล็กผลไม้ผลใหญ่คุณครูหญิงขอมอบให้น้องไมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องไมค่ะ
0: ชื่อน้องไมค่ะน้องไมค่ะผลไม้ที่หนูชอบรับประทานหนูชอบรับประทานผลไม้อะไรบ้างคะ
2: มังคุดค่ะ
0: มังคุดมังคุดมีสีอะไรคะ
2: เป็นสีม่วงค่ะ
0: สีม่วงแล้วรสชาติของมังคุดที่หนูเคยรับประทานรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: เปรี้ยวค่ะ
0: เปรี้ยวนอกจากหนูจะชอบรับประทานมังคุดแล้วหนูยังมีผลไม้อะไรที่หนูชอบรับประทานอีกบ้างคะ
2: แตงโมค่ะ
0: แตงโมแตงโมสีอะไรคะ
2: สีแดงค่ะ
0: สีแดงเปลือกของแตงโมเป็นสีอะไรคะ
2: เป็นสีเขียวค่ะ
0: สีเขียวแตงโมรสชาติเป็นอย่างไรคะ
2: อร่อยค่ะ
0: อร่อยหนูไปซื้อผลไม้ที่ไหนมารับประทานคะ
2: ที่ตลาดค่ะ
0: ไปซื้อผลไม้ที่ตลาดน้องไม้ไปซื้อผลไม้กับใครคะ
2: กับพ่อแม่ค่ะ
0: กับคุณพ่อและคุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไม้ด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานนะคะเด็กๆได้ออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังเลยว่าผลไม้ที่เด็กๆชอบรับประทานมีอะไรบ้างนะคะแต่ว่าตอนนี้ค่ะกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

0: ตอนเพื่อนกันพวกนายหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะรอเพื่อนใหม่ได้ยังไง
1: ก็แค่ขำๆอยากให้เพื่อนสนุกพวกนายอย่าไปซีเรียสเลยนะ
2: พวกนายรู้ได้ไงว่าเพื่อนสนุกทำแบบเนี้ยเพื่อนรู้สึกไม่ดีนะ
3: ถึงเพื่อนจะเป็นแบบนี้แต่เขาก็เรียนเก่งมีน้ำใจคอยช่วยเหลืออธิบายเวลาพวกเราไม่เข้าใจอ
0: ย่างนายอ่ะตัวเล็กที่สุดในห้องพวกเรายังไม่เคยล้อเลียนนายเลยเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกัน
1: จริงด้วยพวกเราขอโทษนะคราวหลังจะไม่แกล้งเธอแล้ว

0: ขอบคุณพวกเธอทุกคนนะที่ช่วยเหลือเราและยอมเป็นเพื่อนกับเรา
1: ไม่เป็นไรเลยจ้ะเพื่อนก็ต้องช่วยเหลือเพื่อนอยู่แล้ว
2: คงไม่มีใครกล้ามาแกล้งเธออีกแล้วล่ะมีอะไรบอกพวกเรานะพวกเราจะปกป้องเธอเอง
0: ใกล้เวลาเข้าเรียนแล้วเดี๋ยวเราเข็นรถพาเธอไปที่ห้องเรียนเองนะขอบใจจ้ะ
3: ไม่เป็นไร

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะเรามาดูเครื่องให้จังหวะที่คุณครูจะใช้ในวันนี้นะคะคืออะไรคะเด็กๆถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลองค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะเร็วถ้าครูหญิงคอร์ส2ครั้งติดกันแบบนี้คือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเราทบทวนจังหวะกันไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆมาเคลื่อนไหวและจังหวะครูหญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเด็กๆจะต้องระวังไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้นะคะครูหญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องบาซีทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเด็กๆคะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะน้องกันทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่ากระต่ายน่ารักมากค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อแต่ให้เด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

0: เสียงว่าหยุดแล้วค่ะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าตำรวจ
0: ทำเป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆจะต้องระวังนะคะไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

สังว่าหยุดแล้วค่ะน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าถือปืนน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

น้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าขับรถน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะด้วยนะคะ

ผู้หญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวตามคำสั่งค่ะคำสั่งนะคะวันนี้ครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวไปก่อนนะคะและเมื่อครูหญิงเคาะจังหวะหยุด2ครั้งและให้เด็กๆฟังคำสั่งว่าครูหญิงจะให้เด็กๆทำอะไรนะคะพร้อมไหมคะพร้อมเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะคำสั่งนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเรามาเคลื่อนไหวกันต่อนะคะ

หยุดแล้วค่ะคำสั่งต่อไปค่ะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆหมุนเข่า5ครั้งเด็กๆเอามือจับที่หัวเข่าของตัวเองและเด็กๆหมุนเข่า5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะต่อนะคะ

คำสั่งนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆกระโดด5ครั้ง1 2 3 4 5เก่งมากค่ะเด็กๆนะคะเคลื่อนไหวตามคำสั่งเรียบร้อยแล้วต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆหาพื้นที่นั่งเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะเดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บาน

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองเลยค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: นั่งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค่ะ
0: สนุกไหมคะเด็กๆสนุกใช่ไหมคะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายเลยแล้ววันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวตามคำสั่งด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

อนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนกิจวัตรประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะเด็กๆจำได้ไหมคะว่าในสัปดาห์นี้เด็กๆเรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะเรื่องที่เด็กๆจะได้เรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องประโยชน์ของต้นไม้ค่ะต้นไม้ที่เราเรียนไปนะคะเด็กๆได้เรียนรู้กันไปหมดแล้วใช่ไหมคะในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องประโยชน์ของต้นไม้นะคะก่อนที่จะไปเรียนวันนี้ครูหญิงมีนิทานมาฝากเด็กๆด้วยครูหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตหน้าปกหนังสือนิทานของคุณครูก่อนนะคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะมีภาพคนใช่ไหมคะและมีภาพอะไรอีกคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกเด็กๆคิดว่าเป็นหนอนหรือว่าสิ่งมีชีวิตใช่ไหมคะแต่เด็กๆลองสังเกตดีๆค่ะในภาพนี้คือภาพดอกไม้แล้วเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าในนี้มีดอกไม้กี่สีคะมีหลายสีเลยใช่ไหมคะนิทานที่ครูหญิงจะนำมาฝากเด็กๆในวันนี้นะคะจะเป็นนิทานเกี่ยวกับเรื่องดอกไม้ค่ะเดี๋ยวเราไปฟังนิทานกันนะคะเด็กๆหนังสือเดินทางสร้างสุขเพื่อเด็กปฐมวัยตูมตูมบานบานเขาโครงเรื่องนภาพรคลองธรรมดอกไม้ตูมตูมสีเหลืองหนึ่งดอกดอกไม้ในภาพนี้สีอะไรเด็กสีเหลืองนะคะดอกไม้สีเหลืองในภาพนี้ก็คือดอกทิวลิปเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกทิวลิปดอกทิวลิปดอกทิวลิปสีอะไรคะสีเหลืองนะคะดอกไม้ตุ้มๆสีเหลืองหนึ่งดอกเด็กๆนับตามผู้หญิงสิคะว่าดอกไม้สีเหลืองของเรามีหนึ่งดอกไหมหนึ่งดอกไม้ของเรามีกี่ดอกคะหนึ่งดอกสีอะไรคะที่คุณครูชี้สีเหลืองถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาดูนิทานหน้าต่อไปค่ะเด็กๆดอกไม้บานบานสีชมพูสองดอกนี่นะคะก็คือดอกชบาเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกชบา

0: เด็กๆช่วยครูหญิงนับสิคะว่าดอกไม้สีชมพูของเรามี2ดอกจริงไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2ดอกไม้มีกี่ดอกคะ2ดอกและดอกไม้สีอะไรคะสีชมพูคือดอกชบานั่นเองค่ะดอกไม้ตูมตูมสีเขียว3ดอกดอกไม้ตูมตูมสีเขียว3ดอกก็คือดอกบัวเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกบัวดอกบัวนะคะเรามานับดอกบัวสิคะว่ามีดอกบัว3ดอกไหมเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะ1 2 3ในภาพนี้มีดอกบัวกี่ดอกคะ3ดอกถูกต้องค่ะดอกไม้บานบานสีส้ม4ดอกดอกไม้บานบานสีส้ม4ดอกก็คือดอกบานชื่นค่ะเด็กๆพูดตามครูหญิงนะคะดอกบานชื่น
1: ดอกบานชื่น
0: ดอกบานชื่น
1: ดอกบานชื
0: ่
1: น
0: เด็กๆเรามานับดอกไม้กันนะคะว่ามี4ดอกไม้เด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3 4ดอกบานชื่นของเรามีกี่ดอกคะ4ดอกค่ะดอกไม้ตูมตูมสีฟ้า5ดอกดอกไม้ตูมตูมของเราในภาพนี้ก็คือดอกระฆังเด็กๆพูดตามครูหญิงค่ะดอกระฆัง
1: ดอกระฆ
0: ัง เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าดอกระฆังมี5ดอกใช่ไหมเด็กๆช่วยครูหญิงนับนะ1 2 3 4 5ดอกระฆังสีฟ้ามีกี่ดอกคะ5ดอกดอกไม้บานบานสีม่วง6ดอกดอกไม้บานบานสีม่วง6ดอกนะคะเด็กๆก็คือดอกผักบุ้งเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกผักบุ้
1: ง
0: เรามานับกันนะคะว่าดอกผักบุ้งมี6ดอกใช่ไหมเด็กๆช่วยผู้หญิงนับนะคะ1 2 3 4ห้าหกดอกผักบุ้งของเรามีกี่ดอกคะมี6ดอกค่ะดอกผักบุ้งของเรามี6ดอกนะคะแล้วดอกผักบุ้งคือสีอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: สีม่วงถูกต้องมีดอกไม้ตูมตูมดอกไม้บานๆอยู่เต็มสวนเลยดอกไม้ตูมตูมสีแดง7ดอกดอกไม้ตูมตูมสีแดงนะคะมี7ดอกนั่นก็คือดอกกุหลาบค่ะเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกกุหลาบ
1: ดอกก
0: ุ
1: หลาบ
0: เดี๋ยวเรามานับกันนะคะว่าดอกกุหลาบมีทั้งหมดกี่ดอกเด็กๆช่วยผู้หญิงนับด้วยนะคะ1 2 3 4 5หกเจ็ดดอกกุหลาบของเรามีกี่ดอกคะ7ดอกแล้วดอกกุหลาบสีอะไรคะ
1: ส
0: ีแดงนะคะเด็กๆนะคะได้ดูนิทานเกี่ยวกับตูมๆบานๆไปแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะในเนื้อหานิทานที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้ดอกไม้ของเรามีดอกอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมดอกตุ้มๆดอกบานๆใช่ไหมคะแล้วดอกไม้ที่เป็นดอกตุ้มๆคือสีอะไรคะเด็กๆทราบไหมสีแดงสีแดงของเราคือดอกอะไรคะ
1: ดอกก
0: ุหลาบถูกต้องค่ะแล้วมีดอกอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆได้ฟังไปในนิทานเมื่อสักครู่นี
1: ้
0: มีดอกอะไรอีกบ้างคะมีดอกไม้สีเหลืองดอกไม้สีเหลืองคือดอกอะไรคะเด็กๆทราบไหมเดี๋ยวเรามาทบทวนดอกไม้ในนิทานกันนะคะเด็กๆดอกไม้สีเหลืองก็คือดอกทิวลิปเด็กๆพูดตามผู้หญิงค่ะดอกทิวลิป
1: ดอกท
0: ิ
1: วล
0: ิ
1: ป
0: ดอกทิวลิปคือดอกไม้สีเหลืองค่ะเด็กๆ

0: ต่อไปนะคะดอกชบาดอกชบาดอกชบาสีชมพูค่ะดอกชบาสีชมพูจะมีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมมี2ดอกถูกต้องเลยนะคะแล้วดอกไม้ต่อไปค่ะเด็กๆดอกบัวสีเขียวสีเขียวนะคะดอกบัวมีดอกไม้กี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมในนิทานที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้กี่ดอกคะ3ดอกถูกต้องค่ะน้องอองฟองต่อไปค่ะดอกบานชื่นสีส้มดอกบานชื่นสีส้มที่เด็กๆได้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้มีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมกี่ดอกคะ
1: 4ดอก
0: 4ดอกถูกต้องค่ะและต่อไปค่ะเด็กๆสีฟ้าที่เป็นดอกระฆังเด็กๆจำได้ไหมว่าดอกระฆังสีฟ้าของเรามีกี่ดอกคะ5ดอกถูกต้องค่ะแล้วต่อไปค่ะเด็กๆดอกไม้สีม่วงที่เรียกว่าดอกผักบุ้งมีกี่ดอกคะเด็กๆจำได้ไหมมีกี่ดอกคะ6ดอกค่ะเก่งมากค่ะและดอกไม้ดอกสุดว่าไม่ร้อนนะคะผู้หญิงนะคะจะมีภาพต่อไปที่เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ค่ะเดี๋ยวเด็กๆไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพบ้านใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพบ้านนี้เขาสร้างจากอะไรเด็กๆทราบไหมสร้างจากไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบ้านไม้เพราะว่าต้นไม้นะคะต้นไม้ของเราสามารถนำมาใช้ในการสร้างบ้านได้ผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่ผู้หญิงชี้นะคะใช้สร้างบ้าน
1: ใช
0: ้สร้างบ้านภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพบ้านที่สร้างจากไม้นั่นเองค่ะเพราะว่าประโยชน์ของไม้นะคะเราสามารถนําไม้หรือว่าท่อนไม้นะคะมาสร้างบ้านได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพประโยชน์ของไม้ในการสร้างบ้านไปแล้วผู้หญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้ดูด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพคะมีชิงช้าและมีอะไรอีกคะ
1: ม้าม
0: ีม้ามีของเล่นใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ีโต๊ะและเก้าอี้และมีของใช้ด้วยใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพประโยชน์ของต้นไม้ที่นำมาทำเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะเพราะว่าสิ่งของเครื่องใช้ที่เด็กๆสังเกตเห็นในภาพนะคะเขาทำมาจากไม้ทั้งหมดเลยเด็กๆเห็นไหมคะว่าของเล่นหรือว่าชิงช้าหรือว่าโต๊ะนะคะเราสามารถนำไม้มาทำได้นะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำและอ่านตามคุณครูนะคะใช้
1: ทำ
0: สิ่งของ
1: เคร
0: ื่
1: องใช
0: ้ใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้ภาพนี้นะคะก็คือภาพสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆที่เราทำมาจากไม้นะคะครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตอีกค่ะว่าประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีกล้วยใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
1: ม
0: ี
1: มะละกอ
0: ในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นกล้วยและต้นมะละกอค่ะแต่ว่าต้นกล้วยและต้นมะละกอของเรานะคะจะมีผลของต้นไม้ในภาพนี้นะคะเราสามารถนำมาประกอบอาหารได้อย่างเช่นกล้วยเราสามารถนำกล้วยมาประกอบอาหารได้นะคะหรือว่านำมาทำขนมให้เด็กๆทานได้มะละกอนะคะเราก็สามารถนำมาทำอาหารได้เช่นกันค่ะหรือว่าถ้ามะละกอสุกแล้วเป็นสีส้มเหมือนในภาพเด็กๆก็สามารถนำมารับประทานได้เลยนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นไม้ที่มีผลและสามารถนำมาประกอบอาหารได้ค่ะผู้หญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆสังเกตคำที่คุณครูชี้และอ่านตามนะ

0: คะใช้ประกอบอาหารคือผลใช้ประกอบอาหารคือผลผลก็คือภาพนี้ค่ะเด็กๆที่เป็นผลมะละกอและกล้วยนี่นะคะเราจะนำมาประกอบอาหารได้อย่างต้นกล้วยเราก็จะมีหัวปลีนี่เราก็สามารถนำมาประกอบอาหารได้เหมือนกันค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปนะคะผู้หญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำค่ะเด็กๆลองสังเกตภาพของคุณครูด้านนี้ค่ะคือภาพอะไรคะต้นไม้ใช่ไหมคะครูหญิงนะคะมีกิจกรรมให้เด็กๆได้ทำเพราะว่าวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะว่าประโยชน์ของต้นไม้สามารถนำมาทำอะไรได้บ้างครูหญิงจะมีภาพนะคะแล้วจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาติดภาพว่าประโยชน์ของต้นไม้ของเรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูภาพกันก่อนนะคะเด็กๆภาพแรกเลยค่ะคือภาพอะไรคะมีม้าและมีชิงช้าใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะในภาพนี้มีโต๊ะเก้าอี้และมีลิ้นชักหรือว่าตู้เล็กๆใช่ไหมคะภาพนี้ค่ะเด็กๆก็คือภาพสิ่งของเครื่องใช้ที่ทำจากไม้นะคะครูหญิงจะนำภาพมาวางไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ต้นกล้วยและต้นมะละกอ
0: ภาพนี้นะคะคือภาพต้นกล้วยและต้นมะละกอค่ะแต่ว่ามีต้นอย่างเดียวหรือเปล่าคะเด็กๆมีอะไรด้วยคะเขาเรียกว่าอะไรคะมีผลถูกต้องค่ะมีผลมะละกอและผลกล้วยเพราะว่าผลของมะละกอและผลกล้วยเราสามารถนำไปทำอะไรได้คะนำไปประกอบอาหารได้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะวางภาพไว้ให้เด็กๆได้เลือกนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพบ้านแล้วภาพบ้านหลังนี้เป็นบ้านที่สร้างจากอะไรคะเด็กๆจำได้ไห
1: ม
0: สร้างจากไม้ถูกต้องค่ะครูหญิงจะนำภาพบ้านวางไว้เลยและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมีเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังทำอะไรคะอ่านหนังสืออยู่ที่ไหนคะเด็กๆสังเกตสิอยู่ใต้ต้นไม้เพราะอะไรคะเด็กๆจำได้ไหมเพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะเด็กๆเลยมานั่งอ่านหนังสือใต้ต้นไม้ครูหญิงนะคะวางภาพไว้ให้เด็กๆได้เลือกแล้วต่อไปครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาเลือกภาพประโยชน์ของต้นไม้และนำไปติดให้คุณครูค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องยาลินดาค่ะน้องยาลินดาเลือกภาพประโยชน์ของต้นไม้เลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องยาเลือกภาพอะไรคะ
2: เลือกภาพไม้ค่ะ
0: เลือกภาพไม้ในภาพนี้มีอะไรบ้างคะ
2: มีม้าโยก
0: มีม้าม้าโยกใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะ
2: มีที่นั่ง
0: มีโต๊ะเก้าอี้นั่งในภาพนี้น้องยาลินดาจำได้ไหมคะว่าคืออะไรสิ่งของเครื่องใช้ใช่ไหมคะที่ทำจากอะไรคะ
2: ไม้
0: ที่ทำจากไม้น้องยาลินดานำภาพไปติดได้เลยค่ะได้ไหมคะคุณครูช่วยนะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องยาลินดาด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพอะไรคะถือภาพให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคือภาพอะไรคะ
3: บ้าน
0: บ้านบ้านหลังนี้ทำจากอะไรคะน้องบาสทราบไหม
3: ไม
0: ้ทำจากไม้ถูกต้องค่ะน้องบาสนำภาพบ้านไปติดได้เลยค่ะปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องแก้มใสค่ะ

0: น้องแก้มใสเลือกหนึ่งภาพค่ะถือให้เพื่อนๆดูเลยค่ะน้องแก้มใสเลือกภาพอะไรคะ
1: เลือกต้นไม้
0: ภาพต้นไม้และมีอะไรคะ
1: มีอันนี
0: ้มีผล
1: มีผลมีกล้วย
0: มีกล้วยภาพที่น้องแก้มใสเลือกคือภาพต้นไม้ที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: น้องแก้มใสนำภาพไปติดได้เลยค่ะได้ไหมคะได้แล้วค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องแก้มใสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเดมี่ค่ะน้องเดมี่เลือกหนึ่งภาพเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องเดมี่เลือกภาพอะไรคะ
1: ยังอ่านหนังสืออยู
0: ่มีเด็กนั่งอ่านหนังสือนั่งอ่านหนังสือที่ไหนคะ
1: ที่ต้นไม
0: ้ที่ใต้ต้นไม้เพราะว่าต้นไม้ให้ร่มเงาใช่ไหมคะน้องเดมี่นำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเดมี่ด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดภาพประโยชน์ของต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเด็กๆคะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะเด็กๆจำได้ไหมมีอะไรบ้างลูกให้ร่มเงาใช่ไหมคะและมีอะไรอีกคะใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้และใช้สร้างบ้านและมีผลที่สามารถนำไปประกอบอาหารได้ใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้มาติดภาพต้นไม้กันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมาสนทนาเกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้ค่ะว่าสิ่งที่เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้นะคะประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะชี้เหมาะชี้น้องคนนั้นถึงจะเหมาะชี้น้องหมุยหมุยค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะ
0: ชื่อน้องหมุยหมุยค่ะน้องหมุยหมุยค่ะประโยชน์ของต้นไม้ที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้ประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะ
1: หนูได้เรียนรู้กันให้หนูผลส้มค่ะ
0: ผลของต้นไม้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ผลสามารถนำไปทำอะไรได้บ้างคะ
1: เอามาไว้ของกินค่ะ
0: นำมาไว้รับประทานเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องหมุยหมุยด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีกหนึ่งคนเลยค่ะออกมาเล่าว่าประโยชน์ของต้นไม้นะคะมีอะไรบ้างให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องบาสครับ
0: ชื่อน้องบาสค่ะน้องบาสคะสิ่งที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรบ้างคะต้นไม้สามารถนำไปทำอะไรได้บ้างลูก
3: บ้านครับ
0: ไปทำอะไรนะคะ
3: บ้านครับ
0: สร้างบ้านใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วประโยชน์ของต้นไม้มีอะไรอีกบ้างคะ
3: ของเล่นครับ
0: นำมาทำสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าของเล่นค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของต้นไม้นะคะประโยชน์ของต้นไม้สามารถให้ร่มเงากับเด็กๆได้นะคะและยังใช้ทำสิ่งของเครื่องใช้หรือว่าใช้สร้างบ้านได้นะคะและผลของต้นไม้บางชนิดนะคะสามารถนำมาประกอบอาหารได้ด้วยค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

Hmm.

เป้เกมเพื่อนๆครับธรรมชาติได้สร้างสิ่งต่างๆมากมายดูสวยงามจริงๆนะครับแต่เอ๊ะมีอะไรบางอย่างที่ไม่ควรอยู่ในภาพนี้เพื่อนๆช่วยกันหาหน่อยนะครับเฉลยรถเด็กเล่นและโคมไฟครับ

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะให้เด็กๆร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูนะคะชูนิ้วขึ้นมา1นิ้วมันกลายเป็นนอนกระดึบชูนิ้วขึ้นมา2นิ้วกระต่ายกระโดดไปมาชูนิ้วขึ้นมา3นิ้วแมวเหมียวร้องเรียกหาชูนิ้วขึ้นมา4นิ้วแมงมุมลายไตขึ้นฟ้าชูนิ้วขึ้นมา5นิ้วกลายเป็นดอกบัวสวยงามน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักเลยค่ะกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมของเราในวันนี้นะคะมีทั้งหมด3กิจกรรมค่ะกิจกรรมแรกคือกิจกรรมปั้นเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2คือกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆที่ทำกิจกรรมนี้นะคะให้เด็กๆหยิบกระดาษสร้างสรรค์ผลงานและปั๊มสัญลักษณ์ของตนเองค่ะและกิจกรรมใหม่ของเราคือกิจกรรมที่3ค่ะคือกิจกรรมร้อยหลอดค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมนะคะครูหญิงมีอุปกรณ์ที่ใช้ในการร้อยหลอดมาให้เด็กๆดูค่ะอุปกรณ์แรกค่ะเด็กๆคืออะไรคะเชือกนะคะนี่นะคะก็คือเชือกแต่ว่าด้านปลายเชือกหรือว่าด้านล่างของเชือกนะคะคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วค่ะและอุปกรณ์ชิ้นต่อไปค่ะเด็กๆคืออะไรคะหลอดนะคะหลอดคุณครูได้ตัดไว้ให้เด็กๆเรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆสามารถเลือกใช้หลอดเลือกสีตามที่เด็กๆสนใจได้เลยค่ะเด็กๆนะคะได้ดูอุปกรณ์ในการร้อยหลอดไปแล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะคุณครูจะเลือกเชือก1เส้นนะคะเด็กๆเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าด้านล่างของเชือกคุณครูจะผูกด้วยลูกปัดไว้ให้เด็กๆแล้วใช่ไหมคะพอเวลาที่เด็กๆร้อยถ้าเด็กๆร้อยลงไปหลอดของเราก็จะอยู่ในเชือกนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะสาธิตวิธีการร้อยหลอดให้เด็กๆดูค่ะให้เด็กๆจับที่ปลายเชือกด้านบนในลักษณะแบบนี้นะคะแล้วหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกหลอดที่ตนเองชอบและให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปในเชือกแบบนี้ค่ะถ้าเชือกของเด็กๆนะคะโผล่ออกมาแบบนี้แล้วให้เด็กๆดึงเชือกแล้วหลอดของเด็กๆก็จะมาอยู่ด้านล่างที่ปลายเชือกแบบนี้ค่ะครูอีกนะคะจะสาธิตอีกหนึ่งครั้งค่ะเด็กๆให้เด็กๆจับที่ปลายเชือกด้านบนหลังจากนั้นให้เด็กๆเลือกหลอดที่ตนเองชอบนะคะให้เด็กๆร้อยหลอดเข้าไปในเชือกแบบนี้ค่ะเชือกของเราโผล่ออกมาแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆดึงแล้วปล่อยค่ะหลอดของเราก็จะหล่นมาอยู่ที่ปลายเชือกด้านล่างแบบนี้ค่ะเด็กๆนะคะสามารถร้อยหลอดให้เต็มความยาวของเชือกได้เลยเพราะว่าวันนี้นะคะครูหญิงจะให้เด็กๆร้อยหลอดเป็นสร้อยคอค่ะเมื่อเด็กๆร้อยเสร็จแล้วนะคะเด็กๆสามารถนำของประดิษฐ์ที่เด็กๆได้ทำวันนี้นะคะกลับบ้านไปให้คุณพ่อคุณแม่ดูได้ด้วยค่ะเด็กๆนะคะสามารถเลือกทำกิจกรรมอย่างน้อย2กิจกรรมค่ะเมื่อเด็กๆทำกิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะวันนี้คุณครูเปิดมุมอะไรบ้างมุมหนังสือและมุมอะไรคะมุมบทบาทสมมุติและมุมเกมการศึกษาเด็กๆพร้อมทำกิจกรรมหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วมาเข้าแถวเลยค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เข้าแถวเลือกทำกิจกรรมกันแล้วค่ะแถวแรกค่ะกิจกรรมปั้นเด็กๆกับหลังหันเลยค่ะเดินไปหยิบกระปุกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นเลยค่ะแถวที่2กิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนน้องการพาเพื่อนเดินไปปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะ

เด็กๆได้เชื่อกันแล้วใช่ไหมคะให้เด็กๆนำหลอดมาร้อยได้เลยค่ะจับที่ปลายเชือกถูกต้องค่ะ

เด็กๆคนไหนนะคะที่ทำกิจกรรมศิลปะอย่างน้อย2กิจกรรมแล้วนะคะเด็กๆสามารถเข้าเล่นตามมุมประสบการณ์ที่คุณครูเปิดไว้ได้เลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเก็บของเล่นให้ถูกที่เก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูๆอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเด็กๆเก็บของเล่นให้คุณครูด้วยนะคะและอย่าลืมคืนตัวหนีบนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะครูอีกนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆออกมาเล่าผลงานให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะกิจกรรมปั้นค่ะเด็กๆสัญลักษณ์ของใครคะ
1: ของน
0: ้
1: องเกร
0: ซของน้องเกรซขอเชิญน้องเกรซค่ะน้องเกรซปั้นอะไรคะปั้นเป็นอะไรลูก
2: เป็นบ้าน
0: ปั้นเป็นบ้านและมีอะไรอีกคะ
2: มีรถถัง
0: มีรถถังด้วยผลงานของน้องเกดสวยไหมคะเด็กๆสวยเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะและคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
3: ร้อยหลอด
0: ร้อยหลอดแล้ววันนี้หนูร้อยหลอดเป็นอะไรคะ
3: เป็นสร้อยคอ
0: เป็นสร้อยคอเด็กๆทุกคนได้ร้อยหลอดเป็นสร้อยคอเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
0: ่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะทั้งหมด3กิจกรรมเลยค่ะมีกิจกรรมปั้นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมร้อยหลอดนะคะเด็กๆนะคะได้เลือกทำคนละ2กิจกรรมและเด็กๆนะคะสามารถนำผลงานที่เด็กๆได้ร้อยหลอดในวันนี้ไปฝากคุณพ่อคุณแม่ด้วยค่ะแต่ว่าเวลาของเรานะคะหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปล้างมือไปเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมสุดท้ายของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเตรียมความพร้อมของมือกันก่อนเลยค่ะเด็กๆช่วยคุณครูร้องเพลงและทำท่าตามคุณครูด้วยนะคะ

0: ไปก่อนนะสวัสดีน่ารักมากค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะกิจกรรมเกมการศึกษาของเราในวันนี้นะคะคือเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะคุณหญิงนะคะจะให้เด็กๆสังเกตภาพเกมการศึกษาก่อนเลยค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะมะม่วงใช่ไหมคะในภาพนี้มะม่วงสีอะไรคะ
1: สีเหลือง
0: มะม่วงของเราเรียกว่าผลนะคะในภาพนี้ก็คือภาพผลมะม่วงค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม้
0: ใช่ไหมคะในภาพนี้ใบไม้สีอะไรคะ
1: ส
0: ีเขียวนะคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพกิ่งและใบค่ะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม้
0: ค่ะในภาพนี้มีใบไม้กี่ใบคะเด็กๆ1ใบใช่ไหมคะ

0: ใบไม้สีอะไรคะสีเขียวครูหญิงจะนำผ้าใบไม้ไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะภาพอะไรลูกเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วเด็กๆลองสังเกตสิคะในภาพนี้มีใบไหมไม่มีใช่ไหมคะภาพนี้คือภาพลำต้นค่ะครูหญิงนะคะจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือรากค่ะครูหญิงจะนำภาพรากไปวางกระจายไว้เลยค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะ
1: ใบไม้
0: ภาพนี้สีอะไรคะ
1: สีน้ำตาล
0: ถูกต้องค่ะภาพใบไม้ในภาพนี้นะคะก็คือภาพใบไม้ที่แห้งนั่นเองค่ะเลยเป็นสีน้ำตาลนะคะครูหญิงจะนำภาพไปวางกระจายไว้เลยค่ะตอนนี้นะคะเด็กๆครูหญิงได้กระจายภาพส่วนประกอบของต้นไม้ทั้งหมดไว้แล้วนะคะต่อไปครูหญิงจะสาธิตวิธีเล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะเด็กๆลองช่วยครูหญิงหาสิคะว่าครูหญิงจะจับคู่ภาพไหนก่อน
1: มะม่วง
0: ที่เป็นผลใช่ไหมคะผลมะม่วงครูหญิงจะเลือกภาพมะม่วง1ภาพและอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะเด็กๆภาพมะม่วง
1: อยู่ที่ใบไม้กับราก
0: อยู่ใกล้ๆใบไม้กับรากใช่ไหมคะภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงจะนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงจะสาธิตจับคู่อีกหนึ่งภาพค่ะเด็กๆจับคู่ภาพไหนดีคะภาพรากใช่ไหมคะครูหญิงจะนำภาพรากมาวางเราวางติดกันแบบนี้ได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมคะเด็กๆจะต้องเว้นระยะห่างนิดนึงครูหญิงนำภาพรากมาวางแล้วต่อไปเด็กๆช่วยคุณครูหาภาพรากค่ะว่าอยู่ตรงไหน
1: อยู่ที่ใบไม้ที่แห้ง
0: อยู่ใกล้ๆใบไม้ที่แห้งเลยภาพนี้ใช่ไหมคะครูหญิงนำมาวางจับคู่ชิดติดกันแบบนี้เลยถูกต้องไหมคะถูกต้องใช่ไหมคะครูหญิงนะคะได้สาธิตเล่นเกมจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะเด็กๆอยากทำกิจกรรมหรือยังคะอยากทำแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปทำกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะส่วนเด็กๆในห้องเรียนของคุณครูถ้าเด็กๆพร้อมแล้วให้เด็กๆเก็บเก้าอี้แล้วนั่งที่โต๊ะได้เลยค่ะเด็กๆค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพเดี๋ยวเรามาจับคู่ภาพส่วนประกอบของต้นไม้ภาพนี้ก่อนใช่ไหมคะคือภาพอะไรคะภาพนี้คือภาพอะไรลูกน้องอาการผลมะม่วงวางตรงนี้เลยค่ะเพื่อนจะได้ต่อถึงนะและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะน้องข้าวหอมภาพนี้คือภาพอะไรลูกเรียกว่าอะไรคะใบและกิ่งใช่ไหมคะเพราะว่ามีกิ่งออกมาด้วยนิดนึงและจับคู่ภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะน้องบาสเขาเรียกว่าอะไรลูกเพื่อนนำมาวางแล้วค่ะน้องอาก้านำมาวางตรงนี้เลยคือภาพอะไรคะเขาเรียกว่าอะไรดีจำได้ไหมลำต้นใช่ไหมคะเป็นต้นไม้ที่แตกกิ่งออกมาแต่ว่าไม่มีใบและภาพต่อไปค่ะที่เด็กๆจับคู่มีภาพอะไรบ้างคะเขาเรียกว่าอะไรลูกใบและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะน้องยาลินดาภาพนี้เรียกว่าอะไรเด็กๆจำได้ไหมส่วนประกอบของต้นไม้ในภาพนี้ใบใช่ไหมคะแต่ว่าใบเป็นอย่างไรคะแห้งเลยเป็นสีน้ำตาลและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะคือภาพอะไรลูก

0: เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กจับครูได้ถูกต้องไหมภาพแรกคือภาพอะไรคะ
1: มะม
0: ่วงผลใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะคือภาพอะไรคะกิ่งและใบค่ะและภาพต่อไปค่ะ
1: ต้นไม
0: ้เป็นต้นไม้หรือว่าลำต้นที่แตกกิ่งออกไปใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆ
1: ใบไม้
0: ใบไม้และภาพต่อไปค่ะใบอะไรลูกใบไม้แต่ว่าใบของเราเป็นสีน้ำตาลเขาเรียกว่าใบอะไรคะ
1: ใบ
0: ไม้แห้งใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะรากถูกต้องค่ะเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องทั้งหมดเลยปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

เด็กๆค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆเล่นเกมจับหมวดหมู่ภาพคนกับเครื่องแต่งกายค่ะเด็กๆลองหาภาพคนก่อนสิคะเด็กผู้หญิงวางตรงนี้ค่ะและเครื่องแต่งกายของเด็กผู้หญิงเป็นไงคะและเมื่อเขาแต่งตัวเสร็จแล้วจะเป็นภาพไหนลูกน้องแก้มใสมาได้ใส่ในชุดหนึ่งถูกต้องแล้วต่อไปเหลือภาพเด็กผู้ชายวางด้านนี้ด้วยค่ะวางภาพไว้ก่อนเราจะนำภาพคนมาวางก่อนมาวางด้านนี้ค่ะน้องบาซิส

เดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะเด็กๆว่าเด็กๆจัดบทหรือทำได้ถูกต้องไหมถ้าเด็กผู้หญิงเขาเลือกเครื่องแต่งกายมีอะไรบ้างคะชุดกระโปรงสีอะไรคะสีฟ้าและมีอะไรอีกคะมีหมวกและมีถุงเท้าและรองเท้าเหมือนกับท่านนี้ไหมคะเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาคผู้หญิงถูกต้องเลยและต่อไปค่ะเด็กๆจัดหมวดหมู่ภาคเด็กผู้ชายมีอะไรบ้างคะเสื้อสีแดงและมีอะไรคะผ้าพันคอและมีอะไรอีกคะหมวกและมีถุงมือและมีรองเท้าเด็กๆจัดหมวดหมู่ได้ถูกต้องเลยเด็กๆปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าได้เลยค่ะ

ให้เด็กๆสังเกตภาพเกมเดี๋ยวเรามาจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้กันค่ะเด็กๆจะจับคู่ภาพไหนก่อนคะภาพไหนก่อนลูกภาพนี้คือภาพอะไรคะมะม่วงผลใช่ไหมคะน้องมาตินนำมาวางตรงนี้ได้เลยถูกต้องหรือเปล่ามะม่วงเราต้องหันทางเดียวกันลูกทางไหนคะถูกต้องไหมคุณช่วยนะหันไปและเด็กๆลองสังเกตค่ะภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่คือภาพอะไรคะน้องมาเรียกภาพลำต้นใช่ไหมคะถูกต้องค่ะและภาพต่อไปที่จับคู่ค่ะภาพอะไรคะเรามาวางได้เลยค่ะถูกต้องหรือเปล่าหนูรากเราหันข้างหลังถูกต้องค่ะแล้วภาพรากอีกหนึ่งภาพอยู่ไหนคะนำมาวางได้เลยทำถูกต้องหรือเปล่าแล้วภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่เด็กๆจะจับคู่ภาพไหนต่อไปคะนำมาวางได้เลยค่ะใบไม้ใช่ไหมคะใบไม้ใบไหนหนูเด็กๆเลือกภาพไหนน้องแซคนำมาวางได้เลยต้องค่ะและภาพต่อไปที่เด็กๆจะจับคู่ภาพอะไรคะนำมาวางได้เลยวางได้เลยค่ะเด็กๆช่วยกันวางได้นะอีกหนึ่งภาพค่ะอยู่ไหนและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆนำมาวางได้เลยค่ะลองหันใบไม้ขึ้นได้ไหมคะน้องเดนี่หันได้ไหมถูกต้องไหมคะเดี๋ยวเรามาตรวจสอบกันนะคะว่าเด็กๆจับคู่ส่วนประกอบของต้นไม้ทั้งหมดถูกต้องไหมภาพแรกค่ะเด็กๆจับคู่ภาพอะไรคะผลมะม่วงภาพต่อไปค่ะเป็นลำต้นหรือว่าเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆรากถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะใบไม้และกิ่งใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆใบไม้แห้งและภาพต่อไปค่ะเป็นภาพอะไรคะใบไม้ใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆตบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเด็กๆ กลุ่มไหนนะคะที่เล่นเกมการศึกษาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะให้เด็กๆช่วยกันเก็บเกมการศึกษาและมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บเกมใส่ตะกร้าค่ะ

ตอนนี้นะคะเด็กๆก็ได้เล่นเกมการศึกษากันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นทั้งเกมการศึกษาใหม่และเกมการศึกษาเดิมเลยค่ะเด็กๆนะคะได้เล่นเกมจับคู่ภาพส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะแต่ว่าเวลาของเราหมดลงแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปรับประทานอาหารกลางวันเด็กๆมาร้องเพลงบ๊ายบายคุณครูปลายทางและเพื่อนๆปลายทางกันก่อนนะคะวันนี้หมดเวลาบ๊ายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่องทีวีผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ตอนสุขภาพดีห่างไกลโรค
2: ต้นกล้าเพิ่งเล่นบาสเกตบอลมาไปล้างมือก่อนกินขนมสิจ๊ะเชื้อโรคเต็มมือเลย
1: ไม่เป็นไรหรอกนิดเดียวเองต้นกล้าออกจะแข็งแรงออกกำลังกายทุกวันนี่เอามือเช็ดเสื้อเดี๋ยวเชื้อโรคก็หายแล้ว
3: ผู้ผ่าล้างมือเสร็จแล้วขอกินขนมหน่อยนะจ๊ะเอ้าต้นกล้ายังไม่ล้างมือเลยเดี๋ยวก็ปวดท้องหรอก
2: ต้นกล้าเป็นอะไร
1: ปวดท้องเข้าห้องน้ำ2รอบแล้วเป็นเพราะขนมเมื่อเช้าแน่เลยแต่ทำไมผู้ผ่าถึงไม่เป็นนะผู้ผ่ากินเยอะกว่าเราอีก
3: นั่นสิหรือเป็นเพราะต้นกล้ากินแต่ขนมไม่มีประโยชน์และไม่ยอมล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารแน่เลย
2: ตะวันว่าเราพาต้นกล้าไปห้องพยาบาลกันเถอะแต่ต้นกล้าต้องจำไว้นะถ้าเจ็บป่วยต้องบอกผู้ปกครองคุณครูหรือเพื่อนจะได้พาไปหาคุณหมอรักษาได้ทันท่วงทีและที่สำคัญเราต้องดูแลสุขภาพของตัวเองเอาไว้ให้ดีเราจะได้ห่างไกลจากโรค

0: เป็นอย่างไรบ้างต้นกล้าดีขึ้นไหม
1: ดีขึ้นแล้วขอบใจทั้งสองคนมากนะที่พาไปส่งห้องพยาบาล
2: ไม่เป็นไรจ้ะแต่คราวหลังต้นกล้าต้องดูแลตัวเองให้ดีๆตามที่ตะวันกับภูผาได้บอกไว้นะจะได้สุขภาพแข็งแรงไม่ปวดท้องอีก
1: จำฝังใจเลยล่ะเพื่อนๆก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีๆด้วยนะจะได้ไม่ป่วยเหมือนต้นกล้า

ฉากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: สวัสดีฟ้าฟ้า
1: แม่วันนี้เด็กๆอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาเลยนะจ๊ะก็แต่ว่ากำลังมุงดูอะไรกันอยู่เหรออือเฮ้ยทำไมอยู่ดีๆฟ้าฟ้าก็มีข่าวขึ้นมาแล้วเนี่ย

0: แต่ว่าเด็กๆรู้หรือเปล่าว่าเขาที่ฟาฟาใส่อยู่เนี่ยเป็นเขาของตัวอะไร
1: เอ๊ะ
0: ใครตอบได้มั่งเอ่ย
1: ไก
0: ่ว่าไปแล้วมันก็อยากๆเหมือนกันนะจ๊ะแต่ที่อยู่บนหัวของไก่เนี่ยเรียกว่างอนไก่จ้ารับโบยังไม่ใช่เขาและเขาจะต้องมี2 อันด้วยนะ

าวของคุณ

จ่าฟาฟาข่าวที่แรบบี้ใส่อยู่น่ะก็คือข่าวของเจ้าตัวนี้เนี่ยแหละว่าแต่ว่าฟาฟารู้หรือเปล่าจ๊ะว่าที่ฟาฟาพามาน่ะเขาเรียกว่าตัวอะไร

0: สิงโต
1: นั่นเป็นแผงคอของสิงโตจ้ะหรือก็คือขนนะจ๊ะไม่ใช่เขาหรอกจ้าฟาฟาล่ะว่าเขานี้เป็นของใคร
2: ไม่รู้ครับ
1: วัวค่ะแรบบี้ทายได้ใกล้เคียงแล้วจ้ะว่าแต่ว่ามันเป็นวัวพันธุ์ไหนเอ่ย
3: วัวกระทิง
1: ถูกต้องแล้วจ้าแรบโบ้เจ้าเขาเนี่ยก็คือเขาของวัวกระทิงนั่นเองรู้หรือเปล่าว่าเขาเนี่ยเป็นอาวุธที่ร้ายแรงของเจ้าวัวกระทิงเลยนะ
3: นี่นี่นี่นี่นี่นี
2: ่เจ็บ
1: แคทโต้อย่าแกล้งคนอื่นอย่างนี้สิจ๊ะนี่แหละนะพูดแต่แกล้งคนอื่นเขาดีนักให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นมันก็ถึงตัวอย่างนี้ละจ้ะคุณหนูๆอย่าเอาเป็นเยี่ยงอย่างนะจ๊ะแล้วพบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 ถึง 10:40 หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพ่กันอีกครั้งหนึ่งนะคะงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนอะแล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยนะในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได้มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นแค่ไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้นะมันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนอะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น

0: ป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วว่าเอ๊ะจะมาไหมอันนี้แหละค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่าง
1: น
0: ี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อย
1: ู่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได้คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกๆๆๆๆเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายมั้ยเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
0: จะกลับมาอีกไหม
1: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว่าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
0: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
1: ๆใช่ใช่ใช่
0: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้ลงไปข้างล่างก็คงเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออเดอร์ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
0: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่น
1: แต่ว่ารถติดมาก

0: เราก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนพอกินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเออย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะเซนสันตึกแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉันของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: แค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนกับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี่อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับ panic disorder มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมี panic attack ตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราแล้วตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
0: ใช่ใช่เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มเคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคน

0: กลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าบานเกิดได้ไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคฟูเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
0: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
0: ค่ะ
1: โอ้ทั้ง panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะก็อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่นะ
0: คะแล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในที่สุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากหรือมีเป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
0: อบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
0: ค่ะ
1: แต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
0: ้อ๋อค่ะ
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการนึงที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่
0: ๆค่ะ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไป
0: ค่ะ
1: เพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
0: ค่ะ
1: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นน่ะค่ะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีแล้วก็หมดสติไป
0: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
1: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุนะคะ
0: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
1: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้มทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
0: ก็จะเป็นในละคร
1: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอีกที่เรียนให้อาบันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะม
0: ัน
1: ก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะแล้วก็เป็นได้หลายอย่าง
0: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกได้จริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
1: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ

0: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
1: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
0: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
0: ค
1: ือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
0: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
1: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งนึงละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้ง2 อย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
0: ้อ
1: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมากรักษาไป3เดือน6เดือนหาย
0: นะคะ
1: ไม่ต้องห่วงเลยค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
0: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
1: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายๆแล
0: ้
1: วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
0: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัตสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอมันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
1: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
0: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ
1: ่
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
1: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
0: ับ
1: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
0: ค่ะ
1: ค่ะ
0: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
1: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
0: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
1: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
0: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วย เราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
1: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
0: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorderแล้วก็อันตนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขานะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ค่ะยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: หันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันนะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อ๋อองค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
5: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากพอจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้าง
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจาก

0: อุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
0: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
3: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับตัวเองเลย
0: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
4: ฮะฉันบอก
2: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
0: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
5: ่ภัยพายุสุริยะ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใ
1: ส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ
0: ้
1: าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดี
1: ทำได้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม่

0: อนศิลป
1: ์โอเคเข้าที่เข้าทาง
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์นะครับผมก็พอดีว่าต้องมีการเช็คความเรียบร้อยนิดนึงนะครับว่าพร้อมที่จะมาออกรายการพร้อมที่จะมาสอนน้องๆทำชิ้นงานน่ารักน่ารักหรือยังนะครับก็ต้องมีการเช็คตรวจตราความเรียบร้อยของตัวเองนิดนึงคุณโจก็ไปแอบยืมเอากระจกของคุณแม่มานะครับมันเป็นกระจกธรรมดาธรรมดาแบบนี้เนี่ยเราอยากจะตกแต่งเพิ่มเติมให้สวยงามวันนี้เดี๋ยวในรายการสอนศิลป์ครับจะมาสอนน้องๆประดิษฐ์กระจกแบบนี้นะครับให้กลายเป็นกระจกที่สวยงามนี่แบบนี้นอกจากจะเอาไว้เช็คความเรียบร้อยช่วยแต่งหน้าทำผมอะไรให้เราแล้วยังกลายเป็นของตั้งโชว์ได้เวลาที่ตั้งไว้บนโต๊ะเครื่องแป้งด้วยนะครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์แล้วครับตอนนี้พี่โตมีกระจกแบบนี้อยู่นะครับเรียบร้อยแล้วก็มาหาวิธีที่จะตกแต่งด้านหลังนะครับพี่โตก็จะใช้เป็นดินเชื้อน้ำครับผมจะเริ่มด้วยสีส้มก่อนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาปั้นเป็นคล้ายๆกับของหวานหวานจะทรงให้มันไม่ยาวจนเกินไปแบบนี้นะครับละจะได้เป็นก้อนกลมๆแล้วพอชนกันเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ค่อยๆเชื่อมกันทีละนิดเป็นลักษณะคล้าย

ให้กับแป้งโดนัทนะครับแล้วก็มีโดนัทอีกลักษณะหนึ่งโดยการปั้นเป็นก้อนกลมๆเล็กๆประมาณ8ก้อนแล้วกันนะครับ8ก้อนนี้แล้วก็มาเกลี่ยๆให้กลมเกลี้ยงๆนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ที่พี่โตดึงออกมามันยังไม่ได้เอามาคลึงให้มันกลมดิ๊กนะครับมันยังมีลวดลายต่างๆที่ดูเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพอเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาต่อกันครับชนกันตึ๊บ

เป็นลักษณะคล้ายๆกับโดนัทอีกแบบนึงนะครับเอาละได้โดนัทมา2อันเรียบร้อยนะครับคราวนี้มาใส่ความหวานเพิ่มเติมเข้าไปจะเป็นแป้งครีมขาวๆแบบนี้นะครับเป็นเส้นๆให้ขนาดเป็นวงใกล้เคียงกันกับวงของโดนัทตรงนี้นะครับใกล้เคียงกันแต่ว่าเล็กลงมาหน่อยนึงแล้วเราก็ลองจัดวางแล้วก็แปะแต่ต้องวางดีๆนะครับมองมุมดีๆก่อนแล้วค่อยวางแปะลงไปเพราะว่าพอแปะลงไปเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะติดอยู่ด้วยกันเลยแปะลงไปแล้วก็กดนะครับให้มันแบนๆลงมาหน่อยแล้วก็อาจจะขอยืมดินสอสีนะครับมากดลงไปให้เป็นแนวเส้นๆสีชมพูครับผมปั้นเป็นเส้นๆแล้วก็ต่อให้เป็นวงกลมเหมือนกันคราวนี้เนี่ยเราต้องการเป็นให้เป็นแผ่นๆหน่อยนะครับแล้วก็จะกดให้ตัวดินเชื้อน้ำสีชมพูแบนๆลงนิดนึงเป็นวงที่แบนๆหน่อยเป็นเหมือนคล้ายๆกับวงแหวนนะครับแล้วก็ลองแปะลงไปตรงกลางนี่ครับกดลงไปอีกนิดนึงนะครับกดต่อลงไปนะครับเป็นเหมือนซอสครีมสตรอเบอรี่บนครีมสีขาวอีกทีนึงนะครับเสร็จเรียบร้อยตรงนี้คราวนี้มาที่สีขาวอีกครั้งนึงเป็นครีมลงไปบนโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆตรงนี้ด้วยดีกว่านะครับก็ทำคล้ายๆกันกับที่ทำโดนัทตรงนี้นะครับเพียงแต่ว่าพอเราเริ่มโดนัทที่เป็นก้อนกลมๆต่อกันตรงนี้เนี่ยเราก็ทำตามเป็นสเต็ปเหมือนกันสีขาว8ลูกคราวนี้เราจะค่อยๆแปะลงไปทีละลูกนะครับเราจะไม่เอามาประกอบกันก่อนเราจะแปะลงไปเลยครับตรงนี้ครับแปะลงไปแล้วก็กดๆครับให้ได้ประมาณนี้ก่อนนะครับเราก็จะค่อยๆกดเข้าไปนะครับกดให้สีขาวไหลออกมาข้างๆแบบนี้นะครับกับปรับจากด้านในนิดนึงไหลลงมาข้างๆแบบนี้นะครับเอาละครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้แล้วครับ2อันเรียบร้อยนะครับสำหรับโดนัทตรงนี้แล้วก็มาแต่งลวดลายกันดีกว่าเป็นสีช็อกโกแลตเม็ดๆเล็กๆแบบนี้นะครับต้องใส่ในเป็นรายละเอียดนิดนึงนะครับน้องอาจจะต้องค่อยๆแปะลงไปทีละนิดทีละนิดแล้วก็ปั้นสีแดงๆเหมือนแต่งหน้าขนมเค้กนะครับเป็นหน้ายิ้มๆแบบนี้เอาล่ะครับแล้วเราก็มาตกแต่งลวดลายด้านหลังของกระจกนะครับใส่เป็นซอสครีมสีเหลืองๆแปะเข้าไปนะครับซอสสีส้มนะครับซอสสีชมพูลาดให้ออกมาดูเหลื่อมๆกันนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะเพิ่มเติมสีน้ำตาลที่เป็นช็อกโกแลตค่อยๆโปรยลงไปนะครับโดนัทของเรานะครับหน้ายิ้มวางไว้ตรงนี้นะครับโดนัทก้อนใหญ่ๆตรงนี้ก็วางซ้อนไว้นี่ครับสุดท้ายมาตกแต่งลวดลายเพิ่มเติมเข้าไปเป็นซอสครีมสีขาวปั้นเป็นเส้นๆ

0: างน้องอยากจะได้เป็นแบบสีของลูกกวาดนิดนึงนะครับเราก็เอาสีแดงกับสีขาวทำเป็นกลมๆก่อนนะครับแล้วก็ประกบกันแบบนี้นะครับยืดให้ออกเป็นยาวๆก็เริ่มบิดให้เป็นเกลียวๆแบบนี้นะครับมาดูกันระยะว่าโอเคความยาวได้หรือยังนะครับแปะขอบขึ้นไปด้านบนครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับกระจกสีลวดลายสวยงามที่น้องๆอยากจะได้อันนี้มีทั้งโดนัทมีครีมสีขาวๆอยู่เยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับก็เป็นแล้วแต่น้องๆว่าอยากจะออกแบบเป็นลวดลายอะไรอันนี้พี่ตูมีตัวอย่างอีกคราวนี้มาเป็นแบบลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมบ้างนะครับเป็นกระจกพับแบบนี้นะครับแล้วพับออกมา มีผลไม้ถ้าเกิดยิ่งใครชอบกินผลไม้นะครับมีเป็นเค้กผลไม้สดแบบนี้เห็นไหมครับของใช้กระจกธรรมดาอาจจะขอของคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นอันเก่าๆมาแล้วก็มาตกแต่งแค่นี้ก็กลายเป็นเหมือนกับของใช้ชิ้นใหม่ที่มีการออกแบบโดยเราสร้างสรรค์โดยเราครับผม
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/sonsinclub กันดีกว่านะครับสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงสุพิชยาชาญจรัสพงษ์ชื่อเล่นชื่อน้องโนเบลดูรายการพี่โจทุกวันเลยค่ะหนูชอบมากๆวันนี้ส่งผลงานมาให้พี่โจดูเป็นแป้งโดรูปพระอาทิตย์ญี่ปุ่นและมีหิมะตกด้วยค่ะโอ้ดูหน้าน้องโนเบลแบบยิ้มแฉ่งมากๆเลยน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็ปั้นแปะลงไปบนสมุดใช่ไหมครับลงบนสมุดแล้วดูลักษณะคล้ายๆกับเป็นชิ้นงานแบบภาพนูนต่ำออกมาแบบนี้นะครับน่ารักมากขอบคุณมากๆเลยนะครับจินตนาการกว้างไกลมากๆน้องโนเบลนะครับคราวนี้มาดูที่จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมสวัสดีครับพี่โจผมชื่อโยชิครับอายุ5ขวบครับชอบดูรายการสอนศิลป์ทุกวันนะครับตั้งใจส่งรูปภาพรถขุดเจาะหาสมบัติมาให้พี่โจดูแล้วก็มีคุณแม่ช่วยระบายสีครับรักพี่โจครับน้องโยชิขอบคุณมากเลยนะครับเป็นรถขุดเจาะที่จินตนาการเลิศล้ำมากนะครับรถสีม่วงนะครับนี่คุณแม่ระบายสีให้นะครับรถแล้วก็มีคนอยู่ข้างในนะน่าจะนะครับแล้วก็มีตัวหัวสว่านแบบขุดเจาะแบบนี้นะครับนี่แต่ยังไม่ขุดไปไหนนะครับยังขับอยู่บนถนนได้บนพื้นดินอยู่นะครับแล้วข้างหลังก็มีฉากเป็นภูเขาพระอาทิตย์ข้างหน้ามีดอกไม้นะครับอยากเห็นตอนต่อไปว่าตอนที่ขุดลงไปข้างล่างขุดไปในใต้ดินแล้วเนี่ยน้องโยชิจะเจอกับตัวอะไรยังไงบ้างส่งมาให้พี่โจดูนะครับอย่าลืมนะครับรอจดหมายของฉบับต่อไปของน้องโยชิอยู่แล้วก็จดหมายของน้องๆคนอื่นๆด้วยนะครับที่อยากจะส่งมาแล้วมาอวดชิ้นงานกับเพื่อนๆสมาชิกชาวสอนศิลป์คนอื่นครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: เพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5:30 น.

ถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง BLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แพร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่28สิงหาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหาญชันชัยส่วนล่างประสามือนะคะวันนี้พบกับคุณณัฐมาศชัยวัฒนกุลวานิชค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะครับไปเริ่มที่ข่าวดีสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนนนะครับเส้นทางสายใต้โดยเฉพาะถนนพระราม2ครับวันนี้ทางหลวงพิเศษหมายเลข82หรือว่า M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนะครับได้เปิดทดลองให้ประชาชนใช้บริการตั้งแต่เวลา10นาฬิกาเป็นต้นไปแล้วก็เปิดให้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงครับปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้เปิดการทดลองทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข82ด้วย M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแพ้วระยะทางประมาณ25กิโลเมตรนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าขณะนี้ได้ปิดตำนานการสร้างถนนที่ยาวนานมาตั้งแต่ปี2513ตลอดระยะเวลากว่า50ปีประชาชนต้องประสบปัญหาการจราจรที่ติดขัดและอันตรายโดยการเสร็จสิ้นของ M82 นั้นจะช่วยอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเดินทางสู่ประตูภาคใต้ได้อย่างรวดเร็วลดความแออัดของพื้นผิวจราจรถนนพระราม2ที่มีปริมาณการเดินทางกว่า 200,000 คันต่อวันอีกทั้งยังลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางให้กับประชาชนด้านการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงสามารถย่นระยะเวลาในการเดินทางได้อย่างน้อย40นาทีมีการจำกัดความเร็วโดยรถยนต์4ล้อนั้นจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงและรถยนต์ที่มีจำนวนล้อมากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงด้วยหลังจากนี้กรมทางหลวงจะดำเนินงานส่วนที่เหลือให้เป็นไปตามแผนเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการ M82 อย่างเต็มรูปแบบและจะเริ่มจับเก็บค่าธรรมเนียมค่าผ่านทางในปี2572
2: วันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งมิตินะครับที่ปิดตำนานเรื่องของคำว่าถนนพระราม2ที่เป็นการก่อสร้างมาถึงกี่ชั่วโคตรก็แล้วแต่นะครับแต่เท่าที่จำได้ก็น่าจะมีการเริ่มมีการก่อสร้างถนนพระราม2ในช่วงปีพ.ศ. 2510กว่าแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะ34หรืออะไรประมาณนั้นแต่เท่าที่ตัวผมเองจำได้ก็คือเข้ามากรุงเทพพ.ศ. 2516ก็เห็นแล้วว่ามีเริ่มการก่อสร้างการเปิดเราจะเปิดตลอดไม่ได้มีวันหยุดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้มีการเก็บเงินค่าผ่านทางแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดเรายังจำกัดเวลาสำหรับรถที่ขึ้นมาวิ่งบนสาย M82 ว่ารถ4ล้อความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมงรถที่มากกว่า4ล้อจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงและที่สำคัญที่สุดในเรื่องของความปลอดภัยทางกรมทางหลวงก็ได้ประสานงานกับทางกู้ภัยแล้วก็ทางตำรวจทางหลวงพวกเราจะดูแลตลอด24ชั่วโมงในเรื่องของความปลอดภัย
0: สำหรับ M82 เปิดให้ประชาชนใช้บริการโดยไม่เก็บค่าผ่านทางมีทางขึ้นลงจำนวน4แห่งได้แก่ด่านพันท้ายนรสิงห์ด่านมหาชัย1ด่านมหาชัย2และด่านบ้านแพ้วส่วนด่านสมุทรสาคร1และด่านสมุทรสาคร2ยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างทางนี้ M82 ช่วงเอกชัยบ้านแพ้วนั้นมีระยะทาง 16.4 กิโลเมตรที่เปิดทดลองให้บริการจะเชื่อมต่อกับช่วงของบางขุนเทียนเอกชัยทำให้สามารถเดินทางต่อเนื่องบน M82 ช่วงบางขุนเทียนเอกชัยบ้านแล้วรวมระยะทางประมาณ25กิโลเมตรเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและช่วยแบ่งเบาปริมาณการจราจรบนถนนพระราม2
1: และเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะที่ประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติซึ่งก็มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานค่ะได้มีมติเห็นชอบให้พลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัสค่ะให้มีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่ค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะเดินทางไปเป็นประธานการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.ครั้งที่6ทับ2569ณทำเนียบรัฐบาลมีรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมรัฐมนตรีว่าการกระทรวง วงยุติธรรมตลอดจนฝันระดับสูงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมหลังการประชุมกับนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่ยืนยันบอกว่าเป็นการวางตัวที่เหมาะสมกับงาน
3: ครับครับครับเหมาะสมครับนี่เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้ก็เรียบร้อยทุกอย่างถูกต้องอุ้ยแม้นั่นเป็นหลักสำคัญที่สุดอยู่แล้วครับ
1: ตามขั้นตอนนะคะหลังจากที่ประชุมสมช.ได้ให้ความเห็นชอบพลเอกชัยพฤกษ์ก็จะมีการเสนอขอความเห็นชอบต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปสำหรับพลเอกชัยพฤกษ์ค่ะจะมีการดำรงตำแหน่งเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมช.คนปัจจุบันที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่25สิงหาคมให้โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี
0: นายกรัฐมนตรีก็หารือกับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศเดินหน้ายกระดับทักษะแรงงานไทยสู่มาตรฐานสากลพร้อมตั้งเป้าหมายพัฒนาทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้ได้1ล้านคนภายในปี2030เพื่อรองรับความต้องการของตลาดแรงงานทั่วโลกนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยให้การต้อนรับและหารือร่วมกับนายกิลเบิร์ตเอฟโฮมโบผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีแรงงานอาเซียนครั้งที่29การหารือในครั้งนี้ทั้งสองฝ่ายได้เน้นย้ำถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาทักษะและการเตรียมความพร้อมของกำลังคนให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้แรงงานนั้นสามารถปรับตัวและเข้าถึงโอกาสในโลกการทำงานยุคใหม่ได้อย่างครอบคลุมนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลในการยกระดับมาตรฐานการพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับหลักสากลโดยพร้อมเดินหน้าเพิ่มศักยภาพแรงงานไทยผ่านการพัฒนาทักษะใหม่และยกระดับทักษะเดิมเพื่อให้ตรงกับความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของแรงงานไทยบนเวทีโลก
1: ขณะเดียวกันค่ะนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานให้ข้อมูลเพิ่มเติมถึงผลการหารือโดยบอกว่าทุกภาคส่วนค่ะพร้อมร่วมมือขับเคลื่อนการรับรองทักษะฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลเพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเป็นระบบทั้งนี้ประเทศไทยมีมาตรฐานทักษะฝีมือในกลุ่มงานบริการและงานเฉพาะทางที่อยู่ในระดับแนวหน้าของโลกอย่างเช่นการนวดไทยและงานช่างเชื่อมอย่างไรก็ตามนะคะกระทรวงแรงงานได้เตรียมเร่งพัฒนาทักษะใหม่เพื่อตอบสนองความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีไม่ว่าจะเป็นยานยนต์ไฟฟ้าพลังงานโซลาร์เซลล์และปัญญาประดิษฐ์โดยมีการตั้งเป้าหมายที่จะยกระดับทักษะด้านปัญญาประดิษฐ์ให้แก่แรงงานจำนวน1ล้านคนภายในปี2030ซึ่งจะเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมและกระทรวงศึกษาธิการ
0: ซึ่งนอกจากเรื่องของการพัฒนาทักษะแล้วนะครับกระทรวงแรงงานยังได้ดำเนินการหารือกับประเทศคู่สัญญาเพื่อขอผ่อนปรนเงื่อนไขและลดอุปสรรคด้านภาษาสำหรับแรงงานไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศโดยได้เสนอให้พิจารณาปรับเกณฑ์ความรู้ทางภาษาจากระดับวิชาการมาเป็นการสื่อสารขั้นพื้นฐานและส่งเสริมให้แรงงานไปเรียนรู้เพิ่มเติมณประเทศปลายทางซึ่งแนวทางนี้จะช่วยเพิ่มโอกาสในการทำงานและสร้างรายได้ให้กับแรงงานไทยในตลาดโลกได้มากยิ่งขึ้น
1: ไปดูความคืบหน้านะคะสำหรับเรื่องของการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรกันบ้างซึ่งทางจังหวัดสงขลาก็เตรียมความพร้อมรับการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานะคะโดยทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาก็นำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจความพร้อมย้ำทุกฝ่ายต้องพร้อมสูงสุดเพื่อประโยชน์ของประชาชน5จังหวัดชายแดนใต้ค่ะนายชูชีพธรรมเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้รับมอบหมายจากทางผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะนำคณะทำงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามความพร้อมตามจุดต่างๆเพื่อเตรียมต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรครั้งที่1ทับ2569จัดขึ้นระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569อย่างจุดแรกนะคะทางคณะจะลงพื้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตสงขลาซึ่ง งก็จะใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นพัฒนา5จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้ง4มิติคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการเกษตรตรวจพื้นที่จัดแสดงบูธเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์โอท็อปตรวจความพร้อมห้องประชุมที่จะใช้พิธีลงนามสัญญาโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและสะพานเชื่อมเกาะลันตาของกรมทางหลวงชนบทนอกจากนี้ยังเข้าตรวจความพร้อมที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ60ปีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตหาดใหญ่ซึ่งรองรับภารกิจหลักทั้งห้องประชุมใหญ่ศูนย์สื่อมวลชนระบบการจราจรการแพทย์ฉุกเฉินและระบบสาธารณูปโภคโดยรอบโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากำชับให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างรัดกุมค่ะเพื่อให้การเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครม.สัญจรครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยแล้วก็ขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนในพื้นที่5จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป
0: ไปดูหนึ่งในเมนูครับที่มีการเตรียมเสิร์ฟให้กับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานั่นก็คือไอติมจำปาดะครับที่นำเอาจำปาดะผลไม้พื้นถิ่นของตำบลเกาะยอมาต่อยอดเพิ่มมูลค่าเป็นของหวานโอท็อปอัตลักษณ์ของจังหวัดสงขลาซึ่งเบื้องหลังของเมนูนี้นะครับเกิดขึ้นในช่วงของโควิด -19 จากแนวคิดของคุณสุธรรมลาบวงและภริยาที่ใช้เวลาอยู่กับบ้านคิดค้นเมนูใหม่ๆขึ้นมาโดยนำจำปาดะมาทำเป็นไอศกรีมที่มีรสชาติเฉพาะตัวไม่เหมือนใครจากไอเดียเล็กๆในวันนั้นได้กลายมาเป็นเมนูสร้างรายได้และเป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเกาะยอในวันนี้และในโอกาสที่จังหวัดสงขลาจะได้รับการต้อนรับคณะรัฐมนตรีในการประชุมครม.สัญจรไอติมจำปาดะถูกนำเสนอในฐานะหนึ่งที่เป็นเมนูพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับคณะรัฐมนตรีและสะท้อนถึงอัตลักษณ์ของสินค้าโอท็อปของเกาะยอซึ่งคุณสุธรรมก็บอกนะครับว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจที่ของดีของเกาะยอเป็นที่รู้จักกันมากขึ้น
4: เพื่อเป็นชูหน้าชูตาต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองได้ก็เราดัดแปลงจากของพื้นบ้านเอกลักษณ์ของเกาะยอจำปาดะพื้นบ้านคือดัดแปลงอันนี้ตัวดึงดูดนักท่องเที่ยวมาเลเซียสิงคโปร์เนี่ยแต่ชาติเขาชอบมันหอมแล้วก็ความมันของจำปาดะอันนี้เป็นเอกลักษณ์ของเกาะยอภูมิใจมากสมกับที่เราบุกเบิกมาได้เป็นต้อนรับเขตบ้านเขตเมืองได้เป็นเอกลักษณ์ของสงขลาครับ
1: จากการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมนะคะสู่การสร้างโอกาสให้ผ้าไทยผ้าทอลายราชวัตรค่ะผ้าเอกลักษณ์ประจำจังหวัดสงขลาก็กำลังได้รับการผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยกลุ่มราชวัตรแสงสองล่าที่หนึ่งก็เร่งทอผ้านะคะเพื่อที่จะเตรียมมอบให้กับคณะรัฐมนตรีสวมใส่ในโอกาสการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาค่ะช่วงสัปดาห์หน้าเรื่องราวของผืนผ้าไทยที่สะท้อนทั้งภูมิปัญญาอัตลและโอกาสในการต่อยอดสู่ระดับประเทศจะเป็นอย่างไรติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
5: เสียงกี่กระทบเส้นได้เป็นจังหวะแต่ละเส้นถูกถักทออย่างประณีตจนกลายเป็นผืนผ้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี่คือผ้าทอลายราชวัตรจากเกาะยอจังหวัดสงขลาผ้าที่ไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามแต่ยังสะท้อนภูมิปัญญาและเรื่องราวของคนในพื้นที่ที่สืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเดิมลวดลายนี้เป็นที่รู้จักกันในชื่อลายก้านแย้งหรือลายคอนกเขาก่อนจะได้รับการพระราชทานชื่อลายราชวัตรเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เสด็จประพาสเมืองสงขลาเมื่อปีพุทธศักราช2443จากวันนั้นลวดลายถูกส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นและกลายเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์สำคัญของผ้าทอเกาะยอแม้ผ้าทอเกาะยอจะเคยได้รับความนิยมเป็นอย่างมากแต่ก็เคยผ่านช่วงเวลาที่เกือบสูญหายจากปัญหาด้านการตลาดและการแข่งขันกับผ้าโรงงานราคาถูกจนชาวบ้านรวมตัวกันฟื้นฟูการทอผ้าพัฒนาคุณภาพและรวบรวมลวดลายโบราณกลับคืนมา
6: ในคิดของเราว่าเราอยากทำอะไรแต่ว่าเราอยากจะอนุรักษ์ผ้าเกาะยอเราอยากทำอ่ะในใจมันอยากจะทำมันก็เราจะเน้นเรื่องของลายเดิมๆลายเดิม

0: เดิมลายโบราณลายที่หายไปแล้วก็กลับมาตอนนี้เรากลับมาได้68ลายแต่ว่าลายราชวัตรยังเป็นลายดั้งเดิมที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่5ก็ยังทำอยู่เหมือนเดิม
1: ปัจจุบันกลุ่มราชวัตรแสงสองลายที่1สามารถฟื้นฟูลวดลายโบราณได้ถึง68ลายและนำลายราชวัตรมาต่อยอดพัฒนาเป็นลวดลายใหม่อีกหลายรูปแบบก้าวสำคัญของผ้าทอลายราชวัตรคือการเตรียมผ้าสำหรับให้คณะรัฐมนตรีสวมใส่ในช่วงการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาระหว่างวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายน2569สำหรับกลุ่มทอผ้านี่ไม่ใช่เพียงโอกาสในการนำเสนอผ้าท้องถิ่นแต่เป็นเวทีสำคัญที่จะทำให้คนทั่วประเทศได้รู้จักผ้าประจำจังหวัดสงขลาเพราะซอฟต์พาวเวอร์ไม่ได้หมายถึงเพียงแค่การสร้างชื่อเสียงแต่ยังหมายถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับคนในชุมชนหากผ้าทอลายราชวัตรได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องก็จะช่วยสร้างตลาดสร้างรายได้และสร้างอาชีพให้กับช่างทอขณะเดียวกันยังทำให้คนรุ่นใหม่เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่บรรพบุรุษฝากไว้
0: ครม.สัญจรก็เน้นเรื่องลายราชวัตรและก็เน้นสีที่เห็นประมาณนี้เป็นเน้นสีก็เราเป็นส่วนหนึ่งที่ได้ทำให้อาชีพของชาวบ้านยังอยู่และก็ยังต่อยอดยังสร้างรายได้ให้กับชุมชนเป็นโอกาสดีที่ว่าชาวบ้านก็ได้มีงานทำแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงกับจังหวัดตรงไปช่วยกันส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็อยากจะให้ภาคเกาะยอโดยเฉพาะท้องถิ่นเกาะยอเนี่ยอนุรักษ์กันมานานหลายร้อยปีก็ฝากภูมิปัญญาท้องถิ่นภาคเกาะยอด้วยอยากให้สูญหายช่วยกันอนุรักษ์ครับ
1: จากผืนผ้าที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์ผ้าทอลายราชวัตรภูมิปัญญาของคนเกาะยอที่สืบทอดกันมายาวนานจากรุ่นสู่รุ่นสู่การเป็นที่รู้จักในระดับประเทศและมุ่งสู่เวทีนานาชาติในอนาคตเพราะการรักษาผ้าไทยให้คงอยู่ไม่ใช่เพียงแค่การเก็บอดีตไว้แต่คือการสืบสารต่อยอดและส่งต่อคุณค่าของผ้าไทยถึงคนรุ่นใหม่เพื่อให้อยู่คู่คนไทยตลอดไปสมชายอัดสันถ่ายภาพสาธิตโอสากาญจนะทีมข่าว NBT ภาคใต้รายงานจากจังหวัดสงขลา
2: แล้วกันสักครู่ครับช่วงหน้ามาดูเรื่องของการเยียวยาสำหรับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ

ดูเรื่องการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมกันนะครับจังหวัดน่านสถานการณ์ณขณะนี้น้ำลดลงแล้วทุกพื้นที่ครับอยู่ระหว่างขั้นตอนการฟื้นฟูบ้านเรือนและถนนหนทางขณะที่จังหวัดน่านเองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็เร่งจ่ายเงินช่วยเหลือน้ำท่วมให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบใน6อำเภอภายในวันที่1กันยายนนี้มาตรการและหลักเกณฑ์ในการเงินช่วยเหลือเพื่อเยียวยานะครับวงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุดไม่เกิน 6,700 บาทต่อครัวเรือนระดับบุคคลครับค่าเครื่องนุ่งห่มไม่เกิน 1,300 บาทต่อคนและค่าเครื่องนอนไม่เกิน 1,200 บาทต่อคนรวมไม่เกิน 2,500 บาทต่อคนระดับครัวเรือนค่าเครื่องครัวและอุปกรณ์ประกอบอาหารสูงสุดไม่เกิน 4,200 บาทต่อครัวเรือน

0: การเยียวยาด้านอื่นๆค่าเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาทต่อครัวเรือนและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยไม่เกิน 48,600 บาทอยู่ระหว่างการสำรวจสิทธิ์ในการรับเงิน2วงเงินนั้นปภ.น่านยืนยันผู้ประสบภัยสามารถรับเงินช่วยเหลือได้ทั้ง2ส่วนได้แก่วงเงินช่วยเหลือการดำรงชีพเร่งด่วนสูงสุด 6,700 บาทและวงเงินช่วยเหลือตามมติคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทสำหรับผู้ที่ถูกน้ำท่วมขังหรือว่าบ้านเรือนถูกท่วมขังเกิน7วันรวมถึงกรณีมีผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชยช่วยเหลือไม่เกิน2ล้านบาทโดยสามารถยื่นขอรับความช่วยเหลือผ่านทางแอปพลิเคชันทางรัฐหรือติดต่ออบต.ในพื้นที่เพื่อให้มีการคีย์ข้อมูลเข้าระบบครับแผนการจ่ายเงินทดลองราชการในแต่ละพื้นที่นั้นผู้ที่ยังไม่ได้แจ้งความประสงค์ก็ขอให้รีบยื่นเรื่องกับอปท.ในพื้นที่เพื่อนำเสนอส่งเรื่องไปยังอำเภอเพื่อขอยืมเงินทดลองราชการมาจ่ายโดยเร็วอำเภอปัวตำบลศิลาแรงตอนนี้จ่ายแล้ว120ครัวเรือนครับส่วนพื้นที่ตำบลแรงตำบลเจดีชัยตำบลวรนครอันนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการคาดว่าเริ่มจ่ายในวันที่31สิงหาคมนี้ส่วนตำบลเวียงสานั้นจะเริ่มทยอยจ่ายเร็วที่สุดในช่วงบ่ายวันนี้ตำบลเมืองจังคาดว่าจะจ่ายภายใน31สิงหาคมถึง1กันยายนอำเภอภูเพียงคาดว่าจ่ายได้ณอบต.นาปังวันที่30สิงหาคมและจะทยอยจ่ายในจุดอื่นต่อไปอำเภอท่าวังผากำหนดจ่ายภายในวันที่31สิงหาคมในพื้นที่ตำบลยมหนองพระตำบลแสนทองตำบลตาลชุมและตำบลป่าคาอำเภอเมืองน่านและอำเภอสันติสุขคาดว่าจ่ายได้ทั้งหมดภายในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนงานสำรวจสิ่งก่อสร้างและการจัดการกับสิ่งของบริจาคการสำรวจความเสียหายนั้นโยธาธิการและผังเมืองกรมโยธาธิการและผังเมืองก็ร่วมกับสำนักโยธาจังหวัดข้างเคียงครับส่งทีมวิศวกรและเจ้าหน้าที่กว่า70คนลงพื้นที่ในอำเภอปัวพื้นที่ของตำบลศิลาเพชรตำบลปัวตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครโดยจะเข้าสำรวจบ้านเรือนแล้ว 1,299 หลังคาเรือน
1: สำหรับการฟื้นฟูพื้นที่ประสบภัยจังหวัดน่านนะคะ

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อนอืม
2: เฮ้ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
1: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
4: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
1: ผู้ใหญ
4: ่มูแต่โทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
1: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
4: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
1: โอ้ย
4: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
1: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
4: ่นั่นมาสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันก็หมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
1: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
4: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
1: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหม
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: เมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะมามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบเบาะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมซับเรียนรู
2: ้
1: รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลา

0: ดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อทีเอครับ
0: ค่ะน้องแองเจิลค่ะ
1: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่เช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

หลังจากทานข้าวแล้วเนี่ยประมาณ 8:30 นค่ะน้องจะนอนหลับประมาณสักครึ่งชั่วโมงประมาณ 9:15 หรือ 9:30 เราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งเราก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

0: ที่จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลมไส้ลมกว่าบ้างนั่นเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะ

0: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
1: ทานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่อง
3: ลูกมีเนอะลิ
0: หลักๆก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากจะปีนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

สิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ้าจ้าที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะนี่วันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างงี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซีกแรกนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
0: 8เดือนแล้วค
1: ่
0: ะ
1: ฟัน
0: ซี่แรกขึ้นหรือยังเอ่ย
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวล นะคะเพราะว่าบางคนก็ขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้คำแนะนำจากคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่คุณแม่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด

0: โอเค
1: นี่แหละเสร็จแล้วลูกเออชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะลูกศิรนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
3: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้นาลีเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากๆเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปาก

0: น้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาอะค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
0: แล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที
1: ่ใช่
0: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะ1คือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
1: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล
0: ้
1: ว
0: ใช้กับเป็นยาง
1: อะไรพวกนี้ครับเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
0: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วย8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
0: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
1: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
0: สันเหงือก
2: ลิอา
1: อา
2: ลิอาค่ะ
0: ตรงนี
1: ้
0: ตรงนี
1: ้เป็นตุ่มอะคะ
0: ค่ะมันจะหนุนนูนๆขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะเออตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นละหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปลงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปลงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปลงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
0: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
3: ให้เขาไปเลือกเอง
0: แน
3: ่
0: นอนค
3: ่
0: ะ
3: แบบไหนสีแ
0: น
3: ่
0: นอนค
3: ่
0: ะอย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
3: ่
0: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
3: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
0: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟันเอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
3: อ๋อค่ะ
0: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
3: ค่ะ
0: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก็เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
3: ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปรงให้เปียกแปรงนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้นะคะ
3: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
0: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
3: ้อ๋อค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืนนะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
3: อันนี้
0: เป็นขั้นตอนที่สำคัญมาก
3: ค่ะ
0: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือ1คือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
3: ้
0: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความคืนให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทาน

0: ร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
1: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
0: ใช่แล้ว
1: เป็นสู่ความซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มาถึงช่วงนี้เด็กๆ เขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
3: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างโปเลเนี่ยมีอาการอย่าง
2: น
3: ี้ไหม
2: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
4: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนนี้เป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ้ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นทีนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมฟายตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
3: เอาละครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
2: ใช่
3: และจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
3: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพันละวันเลยครับ
2: ค่ะ

0: ก็น้องเบต้าอายุ10
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ส่วนมากใช่ไหมครับ
1: ส่วนมากใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องส่วนยังไง
3: ครับน้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยเปอะไรอย่างเงี้ยช่วยบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายๆเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรอย่างเงี้ย

0: ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะทานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
0: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบี่ยงเบนความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลแต่ป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอป้าขอป้าขอโอ้โหเก่งครับ
2: ใกล้ๆขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาวันนี้อันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
3: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรถทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
4: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
3: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดี

ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ติดตามดู

0: ผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒนรัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษอะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่คอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนเด็กพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่แปลงผัก
0: ครับ
1: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
1: ATV
0: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
1: ่ใช่มีคอร์ส ATV ด้วยผมโชว์ได
0: ้เอ้ยได้ๆทำมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเราอ
1: ่
0: ะ
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อ่ะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอ่ะ
1: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกมั้ยครับ
1: ตอนนี้19ประมาณ11มั้งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
1: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
1: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล
0: ้
1: วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้
0: จิงโจ้อยู
1: ่ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยอะครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
1: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
1: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
1: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคทกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับ

0: สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำ PATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันนะครับเกือบทุกอาทิตย์
0: ก็คือทุกอาทิตย
1: ์ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพคร
0: ับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ใช่ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรเงี้ย
1: ม
0: ีอ
1: ยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรก
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
0: อืม
1: ใช่แต่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาก็ทั้งวันแล้วเว้ยเนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวันแต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้า

0: ว่าประมาณตีห้าตีหกครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
1: ทำอะไรนะ
0: ตัดเทรล
1: ตัดเทรล
0: ใช่
1: คืออะไร
0: เป็น
1: เทรลทางเนี้ยครับ
0: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
1: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
0: ใช่ครับมีสองคน
1: มีสองคนโอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ
0: คร
1: ับ ไป

0: น้องพุธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่นี
1: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
0: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
1: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
0: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
1: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็ 5-6 ตัวต่อวันครับ
0: 5-6 ตัว
1: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
0: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันไหม
1: ม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
0: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
1: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำคร
0: ับ ตอนนั้นรู้สึกไง
1: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
0: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
1: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
0: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
1: งอแงมากเลยครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
0: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
1: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาเลยครับอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
0: โอ้หาทางจะไม่ทำงานด้วย
1: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
0: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
1: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
0: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
1: ใช่
0: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
1: ใช่

0: อเพลงพันรัตอายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็ก

0: ของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอยู่ครับน้องพิมพ์
1: ทำแปรงขนมา
0: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
1: โลล่า
0: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบเนี้ยมาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
1: ใช่
0: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ประมาณ4ปี
0: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
1: 13
0: ทำตั้งแต่9ขวบ จริงมั้ยเนี่ยอันนี้คือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
1: อยากมาช่วยเอง
0: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
1: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
0: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
1: ไม่รู้
0: มันแพ้ขนมันเหรอ
1: ใช่
0: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ก็อยู่กับม้าแล้วก็ไม่ค่อย
0: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วปะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงานเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็สนุกค่ะ
0: หรอสนุกเหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างนี้ไม่รู้สึกกันเลยเหรอ
1: บางทีก็รู้สึก
0: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
1: วันเสาร์อาทิตย
0: ์2วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอหลังจากนั้นก็กลับไปเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อย
1: ๆ
0: มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมครับหนูต้องมาทำทุกทีด้วยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
1: มี
0: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
1: เคย
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
1: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
0: ่
1: ะ
0: ไปห้าง
1: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
0: ม
1: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
0: ้
1: เลยก็โอเค
0: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
1: ใช
0: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
1: ที่นี่
0: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ยดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเรารู้สึก
1: ก็บางครั้งเพราะมันเป็น family business
0: เป็น family business
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
1: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
0: การที่เรามาได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราสึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
1: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
0: ็
1: แบบ it just helps my family in general
0: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้It's okay.
1: Okay. It just helps our family financially.
0: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
1: Yeah, but then it's also something that we enjoy doing.
0: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยอยู่แล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
1: ก็มี
0: เราบอกตัวเองไงตอนนั้น
1: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนนะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับและตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดิเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอเขาเป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าเขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ทำงานได
1: ้แล้วก็น้องพริมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดีค่ะ
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างนะครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ transition จากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ขนาดเนี่ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้านอย
0: ่
2: างที่บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
2: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
0: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เข้าใจว่าแบบว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ย
0: ถ้าผมมองในมุมนึงเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
2: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ไหมผมถาม
2: น
0: ะไม่ได้เรียนพิเศษ
2: ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
0: ์
2: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็ไปได้พ
0: ี่
2: ก็ให้ใช
0: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
2: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
0: ้ครับ
2: ในที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
0: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
1: EF จริงๆมันคือเรื่องของ Executive Function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว์เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารมณ์เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลล์คอนโทรลเซลล์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลล์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลล์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
0: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF นะครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
1: โอ้จริงแทบทุกด้านเลยนะ
0: แทบทุกด้านเลย
1: เด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
0: เขาจะโฟกัสได้มากกว่า
1: ตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได
0: ้
1: หรือว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
0: ็
1: นเร
0: ื่อง
1: ที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้
0: อ
1: ยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
0: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงข้างไหนบ้างครับ
1: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ย
0: เสี่ยงเยอะไหมครับ
1: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้
1: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
2: แล้วปลอดภัย
1: มันเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
0: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมานั่งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยคุณหมอพร้อมจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
1: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
0: ก็ EF แล้วหรอ
1: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็ว
0: รบ
1: แบบเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งอ่ะแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
0: โฟกัสกับเรื่องนั้น
1: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
0: ็ต้องฟังให้จบก่อน
1: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึก ผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดขับข้องใจ
2: อุปสรรค
1: ต่างๆอุปสรรคต่างๆนี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
2: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
1: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได้มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอบคุณคุณหมอโอ้มากๆเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวาของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: เย้ได้เวลากลับบ้านแล้วว
1: ันนี้ไปซื้อผลไม้กินกันมาคุณครูบอกว่ากินผักผลไม้จะได้วิตามินทำให้เราสุขภาพดีแล้วก็แข็งแรงขึ้นได้นะ
2: ฉันก็เห็นด้วยข้าวสวยแล้วจะได้แข็งแรง
0: ได้เลยหมูหยองว่าเรารีบไปซื้อกันดีกว่า
3: เฮ้ยอันไหนอันไหนดีล่ะเนี่ย
2: เอาอันไหนดีอ่ะเอาไหนดี
1: เฮ้ยน่ากินไปหมดเลย
0: เอากล้วยแล้วกันเยอะดี
2: กล้วยก็ดีมีประโยชน
1: ์ก็ได
0: ้ฮ่าได้กล้วยแล้ว
1: โอ้โหตั้งสี่หวีหมูหยองซื้อมาเยอะแบบนี้จะกินหมดเหรอ
2: เห็นด้วยกับข้าวสวยจะกินหมดเหรอ
0: เอานะหมดอยู่แล้วระดับเนี้ยไปหาดาวี่กันเถอะพวกเรา
1: ดาวี่ดาวี่อยู่ไหมจ๊ะ
0: ดาวี
4: ่ Hello
0: อยู่ก็ดีเลยดาวี่มามากินกล้วยกัน
4: ว้าว Okay

0: โอ้ยไม่ไหวแล้วอ่ะโอ้ยเอ้ยเหมือนกันเลยอ่ะเหลืออีกตั้งสองหวี
1: ถ้าเก็บไว้นานมันจะสุกออกจะเละๆทานไม่อร่อยอ่ะเกิดอะไรขึ้นน่ะ
2: ฮะไปดูกันเถอะ
0: โอ้ยไม่น่าเลยเรา
3: เป็นอะไรหรือเปล่าหมูหยอง
2: โอ้ยสบายมาก
1: สงสัยจะไม่ทันไปซะแล้ว
0: ไม่ละมั้ง
4: What is it?
5: A pig. A pig.

0: เฮ้ยแล้วแบบนี้จะไปทันเหรอ
1: นั่นสิเดี๋ยวเดี๋ยวคอยด้วยครับ
2: อ้าวมีอะไรอีกล่ะเดี๋ยวก็ไม่ทันหรอก
1: ผมว่าไปกับผมดีกว่า
2: ไม่เอาจะเล่นอะไร
0: เอานะอย่าดื้อนะคุณตำรวจ
2: พาฉันมาหน้าบ้านประหลาดนี่ทำไมฉันจะไปสวนสับปะรด
0: ทางนี้แหละครับเร็วสุดแล้ว
3: นี่กินหมูซะเลยสิ่งละนะพวกมุ่งสู่สวนสับปะรด

0: ึงเร็วเกินไปมั้ยเนี่ย
1: เรารีบไปกันเถอะครับ
2: จริงด้วยค่ะ
3: อะไรกันยะ
4: เฮ้ยของฉันนี่ของฉัน
3: อะไรของฉันยะ
4: ของฉัน
3: โ
1: หยเรื่องใหญ่แฮะ
4: เฮ้ยน่ากลัวจังเลย

0: parrot. A parrot.
1: Me, me, ne. Sui, ne, chima. Me, me, me. นี่ก็สับปะรดของท่าน
2: หยุดทุกคนหยุดเดี๋ยวนี
3: ้เอ้พวกเราเองครับ
4: คุณตำรวจรออยู่นี่นะคะ
5: คุณนกแก้วใจเย็นนะครับ
4: หยุดเถอะค่ะข้าสวยขอร้องWhat is it
0: A pineapple.
1: Hey!
4: Hey! เกือบเสียโฉมแล้วเรา
3: อุ๊บอย่าทะเลาะกันครับอย่าทะเลาะกันโอ้ยไม่ไหวฮะ
4: เฮ้ยทะเลาะกันไม่ยอมหยุดเลยอ่ะ
5: คิดก่อนนะว่าจะทำยังไงดีอ่ะ

0: Peacock. A peacock.
1: พวกเจ้าจะทะเลาะกันทำไมเนี่ย
2: สง่างามมากเฮ้ยราศีจับ
1: สับปะรดมีเพียงพอสำหรับพวกเจ้าทุกตัวเพียงแต่พวกเจ้ารู้จักที่จะกินให้พออิ่มเหมาะสมกับตัวเจ้าเองทะเลาะกันไปก็มีแต่พวกเจ้าเองนี่แหละที่เจ็บตัวเนี่ย
2: ฉันขอโทษนะตัวเองเธอไม่น่าเลยเราม
3: าเรามาดีกันนะ
2: จบลงด้วยดีละ
4: เฮ้ยคุณนกยูงพูดจาโดนใจ

0: กลับกันสักทีนะอ้าวนั่นคุณนกยูงนี่นา
1: พวกเธอนั่นเอง
0: สุดยอดไปเลยครับ
1: ฉันเองก็คิดอยู่ตั้งนานไม่รู้ทำไงเลยลองเสี่ยงดูใช้จังหวะแสงสีเสียงเข้าช่วย
0: ช่วยได้มากเลยล่ะค่ะสุดยอดไปเลยครับ
1: จบลงได้ก็ดีแล้วล่ะแล้วนี่จะกลับกันแล้วเหรอ
2: คงจะกลับแล้วล่ะครับ
1: งั้นฉันก็กลับบ้านเหมือนกันแล้วเจอกันใหม่นะ
3: สวัสดีค่ะคุณนกยูง
0: ไปกันเถอะพวกเรา
2: โอเคกลับก็กลับ
4: Let's go Let's play
0: What is it?
4: Peacock. Pig. Parrot. Good job.
0: ทำยังไงดีล่ะ
2: ก็แจกเพื่อนๆสิ
0: จริงด้วยแฮะเพื่อนๆกินกล้วยกันไหมครับ

0: สอนศิลป
1: ์มาแล้วครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับกำลังกินขนมรออยู่เลยนะครับว่าเมื่อไหร่จะถึงเวลาสักทีพอถึงเวลาปุ๊บยังติดพันอยู่นะครับขนมกำลังอยู่ในปากเลยอร่อยเลยนะครับก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์กันก่อนเดี๋ยวตัวเก็บขนมก่อนแล้วกันเนาะนี่ที่หนีบขนมของพี่โจนะครับซึ่งที่หนีบแบบนี้นะครับนี่เป็นลายมดนะครับไม่จำเป็นต้องไปซื้อหาที่ไหนครับเพราะว่าไม่มีขายแต่มีที่นี่ในรายการสอนศิลป์แค่มีไม้หนีบผ้าไม้พรมแล้วก็ลวดกำมะหยี่นะครับเราก็สามารถประดิษฐ์ที่หนีบผ้าน่ารักน่ารักแบบนี้ได้แล้วครับถ้าใครอยากได้แบบนี้ติดตามสอนศิลป์วันนี้เลยครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์ครับตอนนี้นะครับในมือพี่โจมีนี่ไม้หนีบนะครับครับแล้วคราวนี้ก็มีไม้ไอศกรีมอีกสัก2อันนะครับเพราะว่าอาจจะมาเพิ่มความยาวให้กับไม้หนีบหน่อยนึงนะครับถ้าหากว่าเป็นไม้หนีบเลยเนี่ยอันประมาณขนาดนี้เนี่ยเราอาจจะใส่ลวดลายหรือว่าตกแต่งได้ไม่เยอะนะครับอันนี้อยากจะให้เป็นชิ้นใหญ่ๆหน่อยเวลาที่เราไปหนีบถุงขนมหนีบซองขนมจะได้เห็นชัดๆนะครับก็มาเพิ่มขนาดความยาวด้วยกันถ้าก้าวใส่เข้าไป

เอาละทากาวเสร็จปุ๊บ ก็รอให้แห้งนะครับนำเอากระดาษสีสีแดงมาวัดขนาดดูนะครับเป็นสักประมาณขนาดเท่ากับไม้ไอศกรีมแบบนี้นะครับวาดวงกลมยังไม่จบวงแล้วก็วาดเป็นเส้นโค้งคล้ายๆกับวาดรูปพระจันทร์ครับพอวาดเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็นำไปตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอันนี้เนี่ยเป็นเหมือนกับปากของมดนะครับปากของมดก็จะวางไว้ตรงปลายแบบนี้นะครับโอเคแล้วก็รอไว้ก่อนนะครับคราวนี้เราก็มาระบายสีกันครับสีที่ใช้ก็เป็นสีอะคริลิกสีแดงเลยนี่เป็นมดแดงนะครับระบายให้ทั่วทั้งอันเสร็จใช่ไหมครับรอให้แห้งพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้แล้วก็ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำตรงตัวของมดแดงกันนะครับวิธีการนะครับเริ่มด้วยการนำเอาซ่อมมาครับผมแล้วก็ไหมพรมนะครับมาพันรอบซ่อมนะครับซ่อมตรงนี้นะครับก็มีความแหลมคมเหมือนกันตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังไว้นะครับเอาละเว้นให้เหลือตรงร่องของซ่อมตรงนี้นะครับเป็นรูไว้นิดนึงนะครับแล้วเราก็เริ่มพันครับพันแล้วก็จับรุ่นให้มาให้ชิดๆกันเลยนะครับ

ครับพันไปเรื่อยๆพอไปถึงปลายเราก็วนกลับมาทบใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นนะครับเราก็นำไม้พรมมาอีกหนึ่งเส้นนะครับอันนี้จะเป็นเส้นที่ตัดไว้แล้วสั้นหน่อยนะครับร้อยผ่านไปในร่องตรงกลางนะครับดูให้ดีนะครับร่องตรงกลางเข้ามานะครับแล้วเราก็ไปอ้อมเพื่อที่จะมัดปมเข้ามาตรงกลางนะครับดึงให้ตึงขึ้นมานะครับแล้วก็มัดปมมัดให้แน่นเลยครับตัดปลายออกหน่อยแล้วคราวนี้ก็ดึงออกมาครับดึงออกมาเสร็จนะครับเราจะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ใช่ไหมครับให้ทำการใช้กรรไกรนะครับร้อยเข้าไปตรงรูแบบนี้นะครับแล้วก็ตัดครับตรงนี้ก็ต้องเตือนการใช้กรรไกรนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยไหมพรมตรงนี้ที่เราร้อยไว้มันจะค่อนข้างหนานะครับพอตัดเสร็จปุ๊บตรงปลายที่มัดนี่ตรงนี้อย่าตัดนะครับเพราะว่าถ้าตัดปุ๊บมันก็จะขาดตัดต่ออีกทีนึงนะครับอีกฝั่งนึงด้วยนะครับตัดเสร็จแล้วนะครับก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับเราก็จะต้องทำการยีให้มันเป็นเส้นเป็นขุยพองๆออกมานะครับแล้วก็ตรงไหนที่เป็นเส้นที่ดูยาวเกินออกมาตรงที่เรามัดปมอะไรยังไงไว้นะครับก็ทำการตัดครับเล็มๆตรงขอบๆออกไปแบบนี้นะครับจะปันๆอย่างนี้นะครับให้มันออกมาเป็นกลมๆหน่อยนะครับทับออกมา3ก้อนนะครับแล้วเราก็มาแปะพระจันทร์เสี้ยวที่เรา

ไปก่อนนะครับตั้งแต่แรกนะครับตั้งสุดเป็นปากนะครับหลังจากนั้นก็แกะออกแปะส่วนที่เป็นหัวเป็นตัวก็เป็นก้นรอให้กาวแห้งสักพักระหว่างที่รอให้กาวแห้งครับนำลวดกำมะหยี่มานะครับนำมาตัดให้เป็นข้อนะครับเอาสัก2ข้อ2ปล้องตรงนี้นะครับเตือนเช่นเดิมเรื่องของการใช้กรรไกรครับลวดนะครับมันจะมีความแข็งอยู่ด้านในตรงนี้เนี่ยมันเหมือนเราจะดัดไปดัดมานิ่มๆง่ายๆนะครับแต่พอจริงๆเวลาที่เราจะตัดปุ๊บเนี่ยเส้นเหล็กเล็กๆที่อยู่ด้านในก็จะตัดยากนิดนึงนะครับแล้วก็ตัดออกมาทั้งหมด4เส้นครับตัดออกมาแล้วก็มาดัดนะครับดัดให้เป็นขาใส่เข้าไปในช่องตรงนี้นะครับและส่วนที่เหลือนะครับอีกเส้นนึงนะครับคราวนี้เราจะมาทำเป็นจริงๆจะเรียกว่าเป็นหนวดนะครับติดตาดุกดิกนะครับตาดุกดิกหรือตาตุ๊กตาอะไรแบบนี้นะครับก็อาจจะมีขายอยู่แต่ถ้าเกิดสมมติไม่มีเนี่ยน้องๆตัดกระดาษก็ได้นะครับกระดาษสีขาวอ่อนๆมานะครับสีขาวแล้วก็มาวาดเป็นรูปตานะครับนะฮะตรงนี้ก็ถึงเวลารอให้กาวแห้งแล้วนะครับพอกาวแห้งเสร็จก็จะออกมาเป็นนี่ปรับขาจัดขาจัดท่าทางวางให้ดีนะครับแล้วก็มาหนีบถุงขนมได้เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะหยิบขนมมาลองหนีบด้านข้างนี้ครับหรือถ้าหากว่าอยากจะทำแบบที่เป็นอันใหญ่เลยนะครับนี่ครับผมไม้หนีบผ้าเนี่ยก็อันเท่าเดิมแต่ไม้ไอศกรีมอันใหญ่ขึ้นยาวขึ้นแทนที่เราจะใส่เป็นปล้อง3ปล้องคราวนี้เราเพิ่มกันเป็น5ปล้องนะครับแล้วก็กลายเป็นหนอนชาเขียวน่ารักน่ารักหนีบถุงขนมเข้าไปแล้วหนอนชาเขียวก็ช่วยเก็บขนมของเราไว้ครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนี่ถ้าหากว่าน้องๆมีไอเดียมากกว่านี้ตัวไหมพรมเนี่ยมันสามารถเกาะเป็นก้อนๆรวมเป็นอะไรยังไงได้บ้างอย่างเป็นแมงมุมอย่างเงี้ยตัวพองๆฟูๆหน่อยหรือว่าจะเป็นสัตว์ชนิดอื่นเลยก็ได้นะครับถ้ามีไอเดียถ้ามีจินตนาการมีความคิดสร้างสรรค์ส่งมาเลยอยากรู้ว่าน้องๆจะเจ๋งแค่ไหนสำหรับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราครับ

0: สอนศิลป์อินบ็อก
1: ซ์วันนี้มี1ข้อความจากใน Facebook นะครับแล้วก็จดหมาย2ฉบับครับต้องมาเร่งตอบกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้โหจดหมายมารอเต็มไปหมดเลยนะครับมีจดหมายจากเด็กหญิงสุดารัตน์โสดาชื่อเล่นชื่อน้องเอ็มค่ะวันนี้วาดรูปมาให้ดูด้วยนะครับเป็นรูปบ้านนะครับบ้านของน้องเอ็มข้างในตรงประตูลายสวยมากเลยนะครับตัวบ้านมีความลึกอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ระบายเส้นตัดขอบมาสวยงามทีเดียวขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องเอ็มครับนี่มาไกลจากจังหวัดมหาสารคามเลยนะครับคราวนี้มาดูจดหมายอีกหนึ่งฉบับครับเรียนพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะจากหนูมีนาเด็กหญิงทิตานันอรุณรัตน์พลทัศน์อายุ5ปีแล้วก็วาดรูปนางเงือกมาแบบโอ้โหชอบมากชอบมากนางเงือกของน้องมีนานี่เรียกว่าจัดเต็มมากเหมือนกับเป็นนางเงือกยิปซีนะครับจินตนาการสุดยอดมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูข้อความจากน้องน้ำปิงน้องน้ำปิงแล้วก็พี่จ๊ะจ๋าค่ะผลงานที่ส่งมาเป็นโรงหนังจำลองครับในภาพเขียนว่าโรงหนังจำลองแสนสนุกโอ้โหขอบของโรงหนังให้ลวดลายจริงจริงนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายมาก็ได้เลยครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404เดี๋ยวพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบมาเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวขอแอบดูก่อนจดหมายเพียบเลยจะค่อยๆทยอยทยอยตอบมาเรื่อยๆแล้วกันนะครับแล้วก็สำหรับ facebook.com/sonsinkhub ก็ยังโพสต์ข้อความโพสต์รูปมาได้เรื่อยๆครับอีเมลเรสสอนศิลป์ thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์กับพี่โจทาง Thai PBS วันนี้ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อ

0: ไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
1: ์หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

1 2 3 เฮ้1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้สวัสดีครับและนี่คือรายการอนุบาลขาดสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดูกันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นโค้งแบบนี้อีก1เส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2

0: 3น่าจะลากเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับ TikTok TikTok เป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมอนคิดออกไหม
1: ค
0: ิ
1: ดออก
0: คิดออกแล้วพร้อมกันหรือยัง
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลย

0: นี่ชุดแดงน้องมินนี่เมาส์ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากเลยน้องๆทั้งบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: มาแล้วพี่เซฟมาแล้ว
1: น้องๆครับจะหมดเวลาแล้วนะครับเร่งมือหน่อยครับน้องๆทั้งบ้านแล้วครับเป็นไงครับถึงไหนแล้วตอนนี้ถึงเวลาที่พี่เซฟจะต้องมานับถอยหลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
2: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
1: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
2: นี่กำแพงค่ะ
1: โอ้นี่เป็นกำแพงนะ
2: นี่ก็กำแพง
1: นี่ก็กำแพง
2: นี่มงกุฎค
1: ่
2: ะ
1: โอ้มีมงกุฎด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
2: ค่ะ
1: แล้วอะไรคร
2: ับ แล้วนี่เจ้าหญิงค่ะ
1: ครับ
2: นี่ปราสาทค่ะ
1: ครับ
2: นี่ริมน้ำค่ะ
1: โอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะแสดงว่ามองเห็นเส้นที่มีให้นี้เอาไปต่อเติมให้กลายเป็นรูป
2: ปราสาท
1: ปราสาทแล้วก็เส้นโค้งๆอันนี้ก็เลยเติมให้เป็นรูป
2: คือ
1: มงกุฎนะครับปราสาทนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำด้วยนะครับนี่คือผลงานของเจ้าหญิงแคนนี่นะฮะปรบมือให้เจ้าหญิงแคนนี่หน่อยเก่งมากมาดูคนที่สองเลยนะครับนี่คือผลงานของน้องในครับนี่ชื่อภาพอะไรครับ
3: ภาพสดใสของน้องใน
1: ภาพสดใสของน้องในนะครับภาพสดใสสดใสมากเลยสวยด้วยนะครับน้องในอธิบายฟังหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเร็ว
3: อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้ไข่งู
1: ฮะเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้นไม้ดูออกแล้วเป็นต้นไม้อันนี้ไข่อะไรนะ
3: ไข่งู
1: ไข่งูเหรอง
3: ูไปตั้ง
4: แม่ทับไข่
3: ใกล้ใกล้ต้นไม
4: ้มันจะได้
5: แม่ทับไข่
1: เดี๋ยวทำไมต้องเป็นไข่งูด้วยล่ะครับ
3: จะได้กินได
1: ้อุ้ยแล้วงูอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
6: ที่รกรก
1: ที่มืดมืดที่ไหน
6: รกรก
1: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
7: ในระบบตู้แสงงูเลย
1: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะครับปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
8: ภาพคนแก
1: ่โอ้ภาพคนแก่นะครับ
8: อันนี้คนแก่อันนี้เจ้าเอสอันนี้ตัวเจอันนี้ตัวเอส
1: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอะไรอีกไหมอัน
8: นี้เสื้อแล้วมีไอติม
1: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
9: เอาไว้กิน
8: เอาไว้กิน
10: ถ้าคนแก่กิน
1: คนแก่กินนะเหรอ
8: ใช่
11: ไม่คนแก่กินเลย
1: แล้วมีอะไรอีกครับ
8: อันนี้ตัวไอเป็นเหมือนตัวเฮด
1: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัวไอกับตัวเอชด้วยนะ

0: เอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย่ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้นยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
1: คนกับช้างน้อย
0: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
1: คนอ่ะจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินไปเรื่อย
0: ๆแล้วไปไหนอ่ะจะไปไหน
1: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกิน
0: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
1: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสารดงสารดี
0: โอ้โหดูดีๆนะดูดีๆนะนี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวลอยนะโชว์อะไรนะโชว์อะไรอยู
2: ่สะดือ
0: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
1: เพราะช้างมันต้องหลังโค้ง
0: อ๋อหลังโค้งๆนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเก่งมากๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยอ้าวแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
3: ม
0: ิกกี้เมาส์เหรอน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
4: บ้านพี่เซฟ
0: บ้านพี่เซฟโอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านให้พี่เซฟใช่ไหมครับเอาเล่าเรื่องหน่อยสิ
4: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
0: ครับ
4: พี่เซฟก็ดูเครื่องบินอยู
0: ่เอ๊คุ้นนะพี่เซฟอยู่ไหนนะ
4: นี่
0: แล้วพี่เซฟทำอะไรอยู่นะ
4: ดูเครื่องบิน
0: พี่เซฟดูเครื่องบิน
4: ดูเครื่องบินฟ้าม
0: ันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
4: ก็อันนี้เป็นต้นไม้
0: เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
4: เป็นภูเขา
0: เป็นภูเขาแล้วอะไรอีกครับ
4: ไข่ของนก
0: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อเติมนะครับของน้องซีนนะครับปรบมือให้หน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกปรบมือด้วยผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการแล้วการเล่นของเด็กนั้นสำคัญมากเพราะว่าศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ว่าต้องมีสมาธิกับความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมองเย้อ้าวต่อขบวนรถไฟ1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับนี่มีคำถามมาถามสมาชิกชาวสอนศิลป์รู้จักกล่องแบบนี้หรือเปล่าที่บ้านมีกันบ้างหรือเปล่านะครับกล่องยาวๆแบบนี้นะครับนี่คือกล่องใส่รองเท้าครับในรายการสอนศิลป์วันนี้เราจะเปลี่ยนกล่องแบบนี้ให้กลายมาเป็นกล่องสวยๆแบบนี้ครับผมนี่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเราจะเปลี่ยนกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้ให้กลายเป็นกล่องใส่ของสีสันสวยงามแบบนี้ได้ยังไงติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับจากกล่องใส่รองเท้าธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับจะกลายเป็นกล่องน่ารักน่ารักเอาไว้ใส่ของได้2ช่องได้ยังไงนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับก่อนอื่นนะครับวัดแบ่งครึ่งก่อนนะครับ27เซนแบ่งครึ่งได้เท่าไหร่เอ่ย 13.5 นั่นเองนะครับแล้วก็วัดจาก 13.5 ตรงนี้นะครับออกมาด้านละ3เซนทําเหมือนกันด้านล่างด้วยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ลากเส้นจากตรง3เซนตรงนี้นะครับลากลงมามุมด้านล่างสุดตรงนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็จะนำส่วนนี้นะครับไปตัดออกตัดออกทั้งสองด้านเลยนะครับด้านนี้ด้วยนะครับก็มีพี่โจวัดให้ดูด้านหนึ่งก่อนนะครับพอตัดออกแบ่งครึ่งเรียบร้อยนะครับตัดลากยาวมาเลยนะครับแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับเห็นไหมครับของเดิมที่มุมตรงนี้นะครับที่พี่โจระบายสีไว้มันหายไปแล้วนะครับเราตัดทิ้งออกไปไม่ใช้นะครับถ้าเราเอามาประกบกันเสร็จปุ๊บมันก็จะเป็นช่องใส่ของเหมือนกันนะครับแต่ของมันก็จะหลุดหล่นรั่วออกมาตรงนี้นะครับใช่ไหมครับเราก็ใช้วิธีการนำฝามาฝาเดิมตอนแรกนะครับเรายังไม่ได้ตัดอะไรออกไปใช่ไหมครับก็มาวัดขนาดตรงนี้นะครับลากเส้นต่อออกไปแล้วก็ดูเส้นตรงนี้นะครับกับมุมนี้ลากให้มาเจอกันลากจากเส้นด้านบนกับด้านล่างนี้นะครับให้มาเจอกันแบบนี้นะครับแล้วเราก็ไปตัดตามแนวนี้นะครับเราก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับก็จะเป็นแถบเอียงๆแบบนี้นะครับแล้วเราก็ลองมาวางประกบดู2ด้านเอาละเสร็จเรียบร้อยก็ตอนนี้ก็ได้เป็นช่องใส่ของเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราก็มาทากาวประกบกันครับเราก็เริ่มทากาวประกบติดในส่วนต่างๆของกล่องของพี่โจละนะครับจากกล่องรองเท้าตัวนี้ได้เป็นกล่องใส่ของแล้วเรียบร้อยนะครับรอให้กาวตรงนี้แห้งนะครับพอแห้งเสร็จก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ครับนี่นะครับยึดติดกันเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้เรามาตกแต่งลวดลายตรงนี้อาจจะไม่ได้เป็นเส้นตรงมากมายนักนะครับอาจจะเป็นเส้นหยิกหยักหยิกหยักหน่อยแต่เดี๋ยวลวดลายต่างๆก็จะออกมาเองนะครับเราจะทำลักษณะคล้ายๆกับเปเปอร์มาเช่แต่ว่าจะใช้เป็นกระดาษสีครับกระดาษสีจริงๆถ้าเกิดเป็นเศษเล็กๆแบบนี้เนี่ยมันจะกระดาษสีที่เหลือใช้นะครับน้องๆตัดให้เป็นรายละเอียดถี่ๆเล็กๆๆๆๆตอนนี้พี่โจมีสีเหลืองสีแดงสีส้มนะครับ3สีจริงๆจะใช้วิธีการตัดก็ได้หรือจะฉีกก็ได้นะครับมันก็จะได้เหมือนกับลูกเล่นที่แตกต่างกันออกไปนะครับก็ไล่เรียงสีเข้ามาเลยนะครับอาจจะเริ่มจากด้านล่างๆก่อนตรงนี้นะครับจริงๆอาจจะแปะเลยเห็นไหมครับก็อาจจะแปะเลยตรงเส้นขอบด้านล่างขึ้นไปอีกหน่อยก็ได้ใส่ให้มันเป็นลวดลายเกิดขึ้นตรงนี้ตอนนี้มันอาจจะดูเลอะๆหน่อยนะครับแต่ว่าพอเรารอให้ตัวเจ้ากาวหนึ่งส่วนน้ำหนึ่งส่วนของเราตรงนี้เนี่ยแห้งสนิทปุ๊บเนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีเงาๆวาวๆแล้วก็อาจจะปิดทับเห็นไหมครับตรงขอบเนี่ยที่มันเป็นนูนๆออกมาครับเดี๋ยวเราต้องกดๆเข้าไปนิดนึงนะครับเป็นการเชื่อมลายที่จะเอาไว้ต่อกันตรงนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆไล่ไปทีละส่วนทีละด้านนะครับคราวนี้ลงมาไล่สีด้านบนเพิ่มเติมเข้ามานะครับสีส้มบ้างจะสลับกันนะครับชิ้นใหญ่ชิ้นเล็กในแบบนี้นะครับซ้อนๆกันมาปิดช่องร่องสีขาวตรงนี้ให้หมด จริงๆน้องๆอาจจะเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมมากกว่าพี่โจก็ได้นะครับอันนี้แค่ทำให้ดูแบบคร่าวๆเพราะว่าด้วยเวลาที่เรามีค่อนข้างจะจำกัดใช่ไหมจริงๆถ้าเกิดสมมุติว่าหมดเวลาของทางรายการไปแล้วนะครับน้องๆก็ไปฝึกชิ้นงานศิลปะต่อกันก็ได้นะครับสมมุติว่ายังทำไม่เสร็จตั้งแต่ตอนที่ดูรายการตกแต่งต่อใส่ไอเดียเพิ่มเติมเข้าไปจากที่เราเคยมีนะครับเอาละครับก็จัดโครงแล้วก็ตกแต่งกันไปเรื่อยๆนะครับไล่สีแบบนี้ไปให้ทั่วนะครับอ่ะเหลืออีกนิดเดียวเท่านั้นนะครับมันก็จะเต็มในส่วนที่เราได้แปะไว้ตรงนี้แล้วนะครับตัวกล่องตรงนี้นะครับพอจริงๆแล้วเมื่อเราทาโดยรอบแล้วนะครับพอแห้งแล้วเราอาจจะทาเคลือบอีกชั้นนึงนะครับเพื่อเป็นการเก็บในรายละเอียดและเพิ่มความเงางามให้กับสีกับกล่องของเราตรงนี้นะครับแล้วจริงๆแล้วจะบอกน้องๆว่ากล่องแบบอื่นนะครับกล่องกระดาษแบบอื่นที่เรามีอยู่ในส่วนใหญ่เนี่ยเราก็จะขยำขยำแล้วก็ทิ้งไปใช่ไหมครับมันสามารถเอาไปทำเป็นชั้นวางของกล่องนู่นนี่อะไรยังไงได้อีกเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเช่นหรือจะทำเป็นกล่องใหญ่เลยก็ได้นะครับเห็นไหมครับลวดลายต่างๆนี่ไม่ได้มาจากแค่การตัดแปะอย่างเดียวแล้วนะครับแปะเวลาที่เราเจาะรูกระดาษนะครับเคยใช้ใช่ไหมครับเจาะรูกระดาษเนี่ยมันก็จะมีเศษกระดาษที่เป็นวงกลมเหลือออกมานะครับพอเหลือออกมาเนี่ยตรงนี้เนี่ยปกติส่วนใหญ่เขาจะเอาไปทิ้งหรือไปทำอย่างอื่นเราก็เอามาแปะไล่สีกลายเป็นลวดลายดอกไม้แบบนี้แล้วก็เติมตกแต่งด้วยลวดกำมะหยี่เข้าไปเป็นเกสรนะครับอันนี้ก็ไม่ได้ทำมาจากกล่องรองเท้าแต่ทำมาจากกระดาษลังนะครับกระดาษลังที่เหลือใช้สมมุติว่าคุณพ่อคุณแม่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้าอะไรแบบนี้มาเรามีกล่องตรงนี้เนี่ยจะเอาไปทิ้งก็ขอไว้ก่อนนะครับมาใส่เป็นอุปกรณ์เครื่องเขียนได้เลยนะครับอยู่ที่จินตนาการแล้วล่ะครับพื้นฐานทุกคนนะครับน่าจะมีวัสดุเหลือใช้ใกล้เคียงกันแต่ว่าจินตนาการของแต่ละคนอาจจะไม่ใกล้เคียงกันดูซิว่าของใครจะเจ๋งกว่ากันแล้วส่งมาให้พี่โจดูครับ
0: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
1: เอาละครับตอนนี้มาอ่านจดหมายของน้องคนนี้พี่โตชอบชื่อมากเลยนะครับชื่อดูโอ้โหเป็นมงคลมากเลยนะครับชื่อเด็กชายฝนหลวงนะครับเด็กชายฝนหลวงชื่อเล่นชื่อน้องนาคครับวาดรูปครอบครัวมาให้พี่โตด้วยนะครับด้วยความเคารพและนับถือนะครับน่ารักมากๆเดี๋ยวให้ดูรูปครอบครัวรูปครอบครัวทั้ง4คนแล้วมีพี่โจไปอยู่ด้วยนะครับยืนเรียงกัน5คนนะครับมีภูเขามีต้นไม้มีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆเอาละครับจดหมายแบบนี้ใครอยากจะส่งมาแบบน้องหน้าก็ตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมคราวนี้มาดูชิ้นงานกันหน่อยดีกว่านะครับชิ้นงานจากน้องกวางตุ้งนะครับวันนี้กวางตุ้งทำกล่องใส่ของมาให้พี่โจดูค่ะนี่คล้ายๆกับกล่องใส่ของที่พี่โจสอนเลยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดกว้างๆนะครับแล้วก็มีตกแต่งลวดลายนะครับใช้เป็นกระดาษหรือว่าเป็นกระดาษน่าจะเป็นกระดาษห่อของขวัญลายสก็อตนะครับลายตารางนะครับสีชมพูแล้วก็มีใส่ลวดลายเป็นลายหัวใจแล้วก็เขียนว่าตุ้งแล้วข้างในก็มีของที่ใส่อยู่เต็มไปหมดเลยเป็นเครื่องเขียนนะครับแล้วก็มีตุ๊กตากระต่ายด้วยน่ารักดีนะครับขอบคุณน้องกวางตุ้งมากเลยนะครับจริงๆนะถ้าเกิดสมมุติว่าเวลาที่ส่งชิ้นงานมานะครับอาจจะให้น้องกวางตุ้งถ่ายคู่กับชิ้นงานตัวเองมาแล้วก็อาจจะอธิบายเพิ่มเติมว่าประดิษฐ์อะไรจากอะไรก็ได้นะครับพี่โตจะได้เอามาอวดเพื่อนๆในรายการสอนศิลป์ต่อนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องกวางตุ้งแบบนี้นะครับ facebook.com/sonsinclub ครับผมหรือว่าจะเป็นอีเมล address ก็ง่ายๆครับสอนศิลป์thaipbs.or.th ครับเอาละครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวไปหาวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่รอบๆตัวมาคิดชิ้นงานสอนน้องๆต่อดีกว่านะครับวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกับสอนศิลป์ครั้งหน้ากับพี่โจทาง Thai PBS ครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงเงเงชะเงเงชะเงเย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิงปิงลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้ hey.
1: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้เฮ้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: แค่นี้ก็เผยไตเอาซะแล้วอันนี้แม่เรา
1: แม่ดีจ้า
0: เฮ้ย
1: แม่บ้างอะไรลำ
0: เดี๋ยวอันนี้แม่เรา
2: สวัสดีค่ะ
3: ดีจ้า
0: ส่วนนี้ก็น้าแอม
2: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
2: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่อิง
2: สวัสดีค่ะ
4: แฟนพี่เองอ
5: ่
4: ะ
5: ส่วนนี้ก็น้องโบ
2: โบ
5: น้องเชอรี
2: ่เชอรี
0: ่แพน
5: แ
0: พน
5: แมน
0: แพน
5: แพนด้า
0: แพนเค
2: ้กสามชื่อแล้วนะแพนด้าแพน
5: ก็เราอะนะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
0: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
4: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
2: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
4: ครับแพนเค้ก
2: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
0: ได้ได้โอ้โ
5: หโดนหางเลย
1: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
4: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
1: คุณนั่นแหละ
6: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
1: ี
6: ่เด็กๆนี่
1: แ
6: หละ
1: แล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
5: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหขี้งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
1: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
4: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
1: ้
4: ว
1: ไวเกินไป
4: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
1: แพ้
0: แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
2: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
0: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นน่ะ
4: เซอร์ไพรส์ขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงโอ้นี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
5: ป้องเรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขาไป
4: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
5: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
2: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
0: เฮ้ยไม่ใช่
1: ไปนี้เราเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้ว
2: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
0: ฮะแพนแพน
1: น้องแพนเค้กคะน้องอุ้ย
4: นี่แหละเป็นไงเป็นเพราะเจ๊เลยเนี่ยเจ๊คนเดียวเลย
5: วายเป็นพวกแกต่างหาก
1: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
4: เอาเฮ้ย
1: ป้อง
5: ปอเอา
4: ไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายหรอกนะอย่างง่ายอย่างคุณเนี่ย
1: โอ๊ยนี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า
5: วายฝนจะตกไปเก็บผ้าก่อน
4: เอ้ยปั๊บเจ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนงั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
5: เหรอ
4: แกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
1: ป้องทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
4: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
5: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
4: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกสมอนะ
5: เสมออ
4: ุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศ

0: การเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
1: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2เม็ด
2: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
1: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
3: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
1: ไม่ห่วงเลย
0: แล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
1: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแผนอะแผนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
0: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
4: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
3: างี้เลยเหรอ
4: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้สารประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
5: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
4: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
5: ครับ
4: ไม่เสียตังค์
5: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงนี้เราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
4: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
5: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต่มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
4: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะ
5: ใน
4: การ ในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแล้วถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
5: ใช้ระยะความห่าง
4: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
5: มันเป็นแรงต้านนะมันเป็นแรงต้านใช่
4: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่อันเดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับคือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
5: ก็
4: ยืดแล้วก็ขา
5: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
4: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
5: เอาเลยครับ
4: โอเคกันครับท่าแรกนะครับก็เป็นเลทเทอรัลเลสเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างให้เดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะฮะจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอีกด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะแล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
5: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
4: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะหรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงเราก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
5: มัน
4: ล
5: ักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเน
4: า
5: ะ
4: ใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
5: ครับ
4: เดี๋ยวลองดูนะฮะ
5: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
4: เราอาจจะยกประมาณ 10-15 ครั้งนะเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก 30-45 วิก็ได้ตามกำลังของเราเลย
5: ได้ครับ
4: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
5: ครับ
4: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 2 2สามอึ๊บสี่ห้าหก
5: เจ็ดแปด
4: สองทีนะครับ
5: ครับ
4: เก้าท้ายอึ๊บ
5: สิบ
4: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บหนึ่ง
5: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจ

0: แต่ผมเกรงไปหน่อยนึง
1: อ๋อรู้สึกว่า
0: ต้องหายใจตามปกติใช่ไหม
1: เวลาเราออกแรงเน
0: า
1: ะหรือว่าเวลาที่เราย กขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
0: หายใจออก
1: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
0: ตามระบบที่ถูกต้อง
1: ใช่ครับ
0: อ๋อครับ
1: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเน
0: า
1: ะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
0: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไหมถ้าหายใจถูกเนี่ย
1: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
0: ครับ
1: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่สองไหม
0: ท่าที่สอง
1: ท่าที่สองก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
0: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างไหมเพื่อสร้างความบาลานซ
1: ์แต่ถ้าเกิดเราทำเนาะเราควรทำสองข้างพร้อมกันทำขวาก่อนแล้วก็มาทำซ้าย
0: งั้นเราอีกข้างนึงก่อนไหม
1: ได้ครับ
0: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
1: ได้เลยครับพี่หนุ่ม
0: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
1: โอเค
0: ครับ
1: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้นไว้ข้างลำตัวมือซ้ายกลางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทำตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 68อีก2ทีครับ9และ10โอเครู้สึกเกร็งๆ
0: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
1: ครับทำให้รู้สึกเบาไม่ขัดไม่อะไรเน
0: า
1: ะ
0: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
1: เพราะเราหายใจถูกต้อง
0: ใช่ใช่แล้วต่อไปครับ
1: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหลอยู่แต่เป็นไหลหน้า
0: ครับ
1: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับตัวเน
0: า
1: ะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
0: ข้าง
1: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
0: ครับ
1: ยกขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
0: โอ้เราต้านทั้งสองข้างเลยเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
0: ่
1: เดี๋ยวเราลอง
0: ครับ
1: ช้าๆ
0: หายใจเข้าก่อน
1: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับโอเค10รู้สึกเมื่อยไหล่ยัง
0: ฮะใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนี้ ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตัวปกติเราออกข้างออกตรงหน้าอันนี้ออกเฉียงมันเหมือนนานๆมันจะมีความรู้สึกนะ
1: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออกแรงมันก็จะแบบแปลกหน่อย
0: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
1: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
0: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
1: เนาะโอเคครับ
0: ครับ
1: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 78 9สุดท้ายครับ10โอเค
0: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสียบหรืออะไรนะตรงนี
1: ้ตรงนี้ไตเสียบกับ
0: เออเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
1: อ๋อ
0: โดยอัตโนมัติเลย
1: จังหวะที่เราต้าน
0: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
1: แต่ว่า
0: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
1: อ๋อแต่ว่า
0: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
1: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล
0: ่แต่เพราะคงจะไอ้ช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
1: ัน
0: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
1: เพราะว่า

0: จังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
1: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
0: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลังไว้เนาะจะได้หลังแขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
1: ครับ
0: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายๆรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอทมั้ยท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
1: ั่งที่โอเค
0: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมีย
1: าง
0: เนาะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ลังไว้เฉยๆท่านี้นะฮะลังไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาถีบขึ้นมามือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว
1: ้แต่แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเนี่ย
0: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
1: า
0: ะ
1: อย่างที่ผมได้จากนกพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยเลยเลยเลยเลยเลยเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
0: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ
1: ครับ
0: ควรที่จะอยู่ไม่เลยปลายเท้าเนาะ
1: ห
0: รือถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
1: ้โอ้
0: ครับเดี๋ยวเราทำทั้ง10ครั้งหนึ่งไหมพี่หนุ่ม
1: ครับได้ได้ครับ
0: ได้หนึ่งสองสามสี่ห้า
1: หก
0: เจ็ด
1: แปด
0: อึ๊บ
1: เก้า
0: สุดท้ายโอเคสิผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพรุ่งนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวยางตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
1: ้ได้ได้ได้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะนะ
0: ครับเพราะเรามียางเพื่อความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
2: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายและหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
3: ครับผม
2: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยมั้ยครับ
3: ครับไปนะครับ
2: ไปครับไม่ใช่ทางนี
3: ้
2: ไม่นำทางไม่ได้เลย
4: ถ้าอย่างงั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
5: ได้ของจนต้องเอามาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
6: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจ
5: ต้องรับใช่ไหม
6: ขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอ่ะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โหชอบจริงๆรุนแรงแบบนี
5: ้มีแน่ทำเอากุหลาบผัดกระเทียมนะผัดกระเพราไหม
6: ครับได้ครับผมพี่เมย์คุณ
5: อินให้นะ
6: ได้หมดเลย
5: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสีย

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าและกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดี
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำได้

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้
1: ทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้

แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่

0: เก่งจริงนะนี่
1: หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆ
1: หน
0: ู
1: ดีทำได
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆ
1: หนูดีทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน

0: ป็นที
1: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้
0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะคุณพ่อบอย
0: สวัสดีครับคุณแม่นี่นาครับ
2: โอ้โหวันนี้นะคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ
0: พ่อแม่สู้สู
2: ้รายการวาไรตี้ท็อกเชียร์นะคะที่จะคอยเคียงข้างเป็นกำลังใจให้พ่อแม่อย่างเราๆเนี่ยแหละค่ะ
0: โอ้ใช่เพราะในขณะที่เรายืนทำรายการกันอยู่นึกถึงที่บ้านตอนนี้โอ้โห
2: ยังไงคะ
0: เดินเข้าบ้านเหมือนทหารเดินเข้าสนามรบกลัวกับระเบิดต้องค่อยๆขย่งขย่งขย่งหลบของนี่มันกระจัดกระจายอยู่ในบ้านฮะ
2: แน่นอนค่ะวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจนะคะแล้วก็ดูว่าทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยรู้จักเรื่องของการรักระเบียบวินัย
0: คำนี้อยากให้มีจังเลยระเบียบวินัย
2: และแน่นอน
0: ครับ
2: เช่นเคยเราจะมายืนคุยกันอยู่2คนก็ประไรวันนี้เรามีพ่อแม่ร่วมอุดมการณ์
0: ครับ
2: ต่อไปนี้จะเรียกอย่างนี้
0: อย่างนี้นะฮะ

0: มาเป็นตัวแทนจากพ่อแม่หลายๆท่านที่ชมรายการเราอยู่นะคะวันนี้เรามี5ครอบครัว
1: ใช่แล้วครับ
0: นะคะ
1: พบกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวได้เลยครับ
0: ก่อนอื่นถามก่อนเลยดีกว่าไหมคะว่าแต่ละท่านมีประสบการณ์ในการฝึกระเบียบวินัยลูกๆอย่างไรบ้าง
2: ส่วนของน้องปันนะคะน้องปันเนี่ยเวลาเข้าห้องแล้วเนี่ยมักจะไม่ปิดประตูค่ะประตูบานเลื่อนก็คือจะปล่อยเอาไว
1: ้
2: ใช่ไหมคะคุณแม่ก็ต้องคอยแบบสอนแล้วก็จ้ำจี้จ้ำชัยแล้วก็จนไปถึงต้องดุถึงจะพอนึกออกว่าเข้าแล้วต้องปิดประตูอะไรแบบนี
0: ้ค่ะเอาละค่ะวันนี้ดูซิว่าวิธีการดุจะเป็นวิธีที่ได้ผลจริงหรือเปล่าหรือว่าจะมีเทคนิคอื่นๆที่เราจะมาสอนให้ลูกนั้นรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยนะคะ
1: ครับเราจะได้ทราบเลยว่าเป็นเพราะลูกเข้าใจยากหรือพ่อแม่เข้าใจผิดครับ
0: ใช่แล้วค่ะและ วันนี้ผู้เชี่ยวชาญของเราต้องบอกว่าไม่ธรรมดาค่ะ
1: คกับ
0: ประสบการณ์30ปีที่อยู่กับเด็กๆมานะคะต้องขอต้อนรับครูอุ้ยนะคะพี่ศิริจรัญชนะเพศนะคะผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ้านรักค่ะ30ปีในวงการเป็นยังไงคะคุณครู
1: ใช่ฮะ
0: คุณครูอุ้ยครูเป็นครูที่ดุไหมคะ
1: เฮ้ยขึ้นชื่อว่าครูไงก็ต้องดุว
3: ่
1: า
3: ใช่ไหม
1: อย่างเมื่อสักครู่นี้พ่อคุณแม่บอกมาว่าพอลูกก็มีระเบียบก็ต้องใช้เสียงดังและใช้การดุครูอุ้ยคิดว่ายังไงฮะ
3: คือต้องดุแต่ว่าไม่โกรธ
1: ดุแบบไม่โกรธ
3: ถ้าดุแล้วโกรธจะเป็นเรื่องเลยจะเป็นอีกหลายๆเรื่อง
1: ยังไงครับครูอุ้ยเก็บให้มันเรียบร้อยดิอย่างนี้เหรอครับครูอุ้ย
3: ครูเนี่ยมีหน้าที่ให้ตัวอย่างแล้วก็ให้ขอบเขตนะคะอันนี้ต้องขอบเขตต้องชัดเจนเด็กเองเขาก็ต้องมองเห็นว่าครูต้องการอะไ
1: ร
3: แล้วก็อยากให้เขาทำอะไรแต่ว่ากว่าจะทำตามได้เนี่ยค่ะจะต้องมีแบบให้เขาเห็นก่อน
1: แ
3: บบที่ดีเนี่ยนะคะเราจะต้องทำให้เขาดูนะคะนี่สำคัญมากไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครูหรือใครก็ตามที่อยู่ใกล้ชิดเด็กหรือว่าคนที่ต้องเลี้ยงเด็กนะคะต้องทำแบบให้ดูให้ชัดเจน
1: คราวนี้แหละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เรารู้จักกับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวแล้วคราวนี้เราไปทำความรู้จักกับลูกๆทั้ง5คนเลยครับน้องลาลาบายครอบครัวไหนฮะน้องอันนี้เอาน้องลาบายกี่ขวบครับพ่อแม่5ขวบ
4: ลาลาบาย
5: ที่บ้านมีใครบ้าง
4: คุณยายคุณแม่คุณพ่อแล้วก็มีน้องอีกคนนึง
5: คุณแม่ใจดีไหม
4: ใจดี
5: แล้วคุณพ่อใจดีไหม
4: ใจดี
5: คุณพ่อเคยเล่าเรื่องตลกให้ลาลาบายฟังไหม
4: เคยเอาภาพตลกมาให้ดูด้วย
5: แม่สวยไหม
4: เหมือนนางฟ้าได้แหละ
1: โอ้โหสวัสดีนางฟ้า
5: ค
4: ุ
5: ณแม่ก
4: ับ
5: ลาลาบายใครสวยกว่ากัน
4: ค
5: ุ
4: ณแม่
5: แล้วลาลาบายรักคุณพ่อไหม
4: รัก
5: รักคุณแม่ไหม
4: รักรักมากเหมือนกัน
1: ไปน้องมังกรน้องมังกรคุณพ่อคุณแม่อยู่อ๋อใช่ครับที่ผมครับครับเอาเอา
4: ชื่อมังกรครับชะนิงก็คือมังกรครับอยู่บ้านกับจอนพี่เกดครับคุณพ่อคุณแม่ก็อยู่ด้วย
5: ไหนมังกรร้องเพลงเป็ดให้ฟังหน่อยสิ
4: กาบกาบกาบเป็ดอาบน้ำในคลองปลากระจองแลดูพ่อ
5: มังกรรู้จักระเบียบวินัยไหม
4: รู้จักคือต่อแถวนิ่งๆ
5: แล้วมังกรทำได้
4: ได้
5: ทำให้ด
4: ู
5: นี้ต่อแถวนิ่งๆทำยังไง
4: แบบนี้
1: ยูจิเต้นผิวมากครับเต้นผิว
4: ยูจิครับ
5: ยูจิอยู่บ้านกับใครบ้างอ
4: ่
5: ะ
4: แม่พ่อพี่น้องสาวลิว5คน
5: ใครใจดีสุด
4: แม่ตอนที่ป๋าดุแม่ก็ช่วย
5: แล้วมีกลัวไหม
4: กลัว

0: แบงค์ครับ
1: อยู่บ้านกับใครบ้าง
0: พ่อแม่
1: ใครใจดีที่สุดในบ้าน
0: คุณพ่อคุณแม่โหลดเกมให้คุณพี่แนะให้อยากให้คุณแม่สุขภาพ

0: งแรงอยากให้คุณพ่อแข็งแรงให้โตเร็วๆ
1: เพราะว่าน้องแบงค์เป็นห่วง
0: ใช่
1: น้องแบงค์รู้จักเรื่องระเบียบวินัยไหม
0: รู
1: ้ระเบียบวินัยคืออะไรอ่ะ
0: ระเบียบวินัยทำตัวดีๆ
1: แบงค์เป็นคนมีระเบียบวินัยไหม
0: ไม
2: ่ทั้งปัน
0: ดูที่ท้องดูที่ท้องก่อนนะแล้วก็จะรู้ว่ากินอะไรใช่หลายอย่าง
1: คุณแม่หน้าตาเป็นยังไงคุณแม
0: ่สวยแต่งหน้าแล้วก็แต่งหน้าก็สวยดี
1: ปันรู้จักระเบียบวินัยไหมคะ
0: รู้จักกินตรง
3: อะไรนะ
4: กินตรง
2: มีการอวยพรให้คุณพ่อโตเร็วๆด้วยนะครับพ่อโตเร็วนะครับ
5: ได้ทำความรู้จักกับน้องๆเด็กๆทั้ง5ครอบครัวกันไปแล้วนะคะและในช่วงแรกของเราวันนี้นะคะเราจะไปเจอกันใน Guessing Game ค่ะเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างค่ะพี่บอยค่ะ
2: สถานการณ์แรกครับเป็นสถานการณ์ที่เขาวางรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วแล้วถ้าลูกเราเข้าไปแล้วเห็นรองเท้าวางเป็นระเบียบอยู่แล้วลูกเราจะทำอย่างไร
6: สิ่งหนึ่งผมคิดว่าถ้าเขาเห็นของที่เป็นระเบียบอยู่แล้วผมคิดว่าเขาทำครับ
2: คิดว่าเพราะอะไรท่านพ่อ
6: มันเป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งที่เขาเห็นพอเขาเห็นปุ๊บเขาจะทำตามสิ่งนั้นเพราะว่าครูได้เคยสอนเขามาบ้างแล้ว
2: อ๋อ นี่มั่นใจเลยว่าทำแน่ๆนะฮะ
7: แต่คุณแม่ว่าน้องมังกรทำไม่ได้ค่ะ
2: พ่อคิดว่าทำแน่คุณแม่คิดว่าทำไม่ได้เพราะอะไรครับแม่
7: พ่อเขากลับมาจากที่โรงเรียนกลับมาถึงที่บ้านแล้วก็เขาก็จะถอดรองเท้าแบบรีบวิ่งเข้าบ้านเลยค่ะ
2: ครับคิดว่าไม่ทำแน่แน
7: ่ไม่ทำแน่แน่ค
2: ่
7: ะ
2: ครับนี่เป็นเรื่องของการที่มาเจอสิ่งที่เป็นระเบียบอยู่แล้ว
8: สถานการณ์นี้เรามาดูน้องๆ3คนกันก่อนครับมีน้องมังกรริวจิและลัลลาบายเมื่อเจอรองเท้าวางเป็นระเบียบจะทำอย่างไรกันนะ
2: นิดนึงน้องละบายโอ้ยินดีด้วยครับน้องมังกรมังกรโอเคลิวจิครับลิวจิโอ้ย
8: เอาล่ะครับน้องอีก2คนคือแบงค์และปันกับสถานการณ์อีกแบบที่ต้องเจอ
2: ถ้าเป็นเรื่องการต่อแถวบ้างล่ะครับการต่อแถวรับขนมหรือรับน้ำที่ลูกเราชอบคุณพ่อคุณแม่คิดว่าลูกเราจะต่อแถวหรือเปล่าเชิญครับพ่อแม่ครับ
9: ว่านะคะในสถานการณ์ถ้าอยู่โรงเรียนคงต่อแถวค่ะเพราะเห็นเพื่อนยืนอยู่ตัวเองต้องต่อไประเบียบไม่งั้นเดี๋ยวจะโดนคุณครูดุนะคะแต่ถ้ากลับมาที่บ้านคงไม่นะคะต้องบอก
2: แต่ที่โรงเรียนเห็นที่โรงเรียน
9: เห็นตัวอย่างต้องทำตามอย่างนี้ค่ะ
2: ครับ
10: น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะอาจจะลืมตัว
9: มีลืมตัว
2: ก็เป็นคน
10: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
2: ครับเพราะว่าเดี๋ยวน้ำไม่พอต้องรีบไปดื่มก่อน
10: ครับ
2: ตอนนี้เราไปดูสถานการณ์กันครับคราวนี้ไปดูต่อแถวครับเร รับน้ำส้มน้องแบงค์เดินมาแล้วเห็นแล้วเพื่อนต่อแถวกันอยู่ครับแบงค์ต่อแถว
8: น้องแบงค์เขาต่อแถวเป็นระเบียบตามเพื่อนครับและน้องปันล่ะคุณพ่อทายว่าอย่างไรครับ
10: ก็น้องปันเขาเป็นคนทานน้ำเยอะนะฮะ
2: ครับ
10: อาจจะลืมตัว
9: มีลืมตัว
2: ก็เป็นคน
10: มีระเบียบแต่อาจจะลืมตัวอาจจะไม่ต่อครับ
2: ครับเอาปันมาแล้วฮะปันปันดื่มน้ำเยอะต่อไหมปันต่อแถวจนมาถึงคิวตัวเองครับรับน้ำไปดื่มรถโฮโฮเติมปัน
5: โอ้โหปรากฏว่าเด็กๆทุกคนนะคะอยู่ในสถานการณ์เหล่านี้ก็ปรากฏว่าเป็นระเบียบกันหมด
3: คือเด็กเขาเห็นแบบนะคะนี่เด็กโดยทั่วไปเนี่ยเขาจะสังเกตอะไรเก่งอยู่แล้วเวลาอยู่ที่บ้านก็เหมือนกันสังเกตสิ่งที่นะเป็นความเคยชินของทางบ้านสังเกตสิ่งที่เป็นระเบียบที่คุณครูทำไว้นะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อสังเกตว่าเขาทำอะไรมาก่อนเด็กก็จะงั้นฉันก็ต้องทำแบบนี
5: ้นั่นหมายความว่าถ้าเราอยากจะฝึกให้ลูกมีระเบียบวินัยบางทีก็ต้องเริ่มที่ตัวเราก่อน
2: อ๋อครับทำตัวอย่างให้เด็กเห็นเลย
3: เหมือนกับที่วางรองเท้าเนี่ยนะคะถ้าเกิดการไม่วางขึ้นมา
2: ครับ
3: เราต้องย้อนกลับไปที่เกิดเหตุก่อนคุณแม่อาจจะรอเขาก่อนแล้วรออยู่ที่จุดที่วางรองเท้าก็ได้คุณแม่วางให้ดูนะคะรองเท้าที่บ้านวางยังไงแล้วรออยู่ตรงนั้นสักนิดนึงพอเขาวิ่งมาถึงปั๊บเขาอาจจะนะคะท้าทายกับเราที่ว่าเอ๊ะเราจะดูแล้วว่าเราจะให้เขาถอดไหมอะไรนะจะรับเมื่อเขาถอดแล้วถ้าเขาทำไม่ถูกเราก็แค่ทำให้ถูกต้องย้อนกลับไปในที่เกิดเหตุใช่อย่ามัวแต่ต่อว่าเอาวางไม่ถูกวางผิดเอายุงเข้าอยู่ไหนโอ้นั่นนี่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงละนี่อีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะคะเราเตือนตัวเองนิดนึงไปก่อนการเกิดสิ่งนั้นนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ระวังตัวถ้ามีอะไรเกิดขึ้นอย่างเช่นวางไม่ถูกที่จานวางไม่ถูกที่ช้อนส้อมวางไม่ถูกที่หรือว่ารองเท้าวางไม่ถูกที
5: ่
3: เราไปดูตามหลังเนี่ยค่ะเด็กเขาจะมันพลาดไปแล้วอ่ะนะคะเขาก็จะไปหาเหตุเรื่องอื่นเพราะนั้นเรารู้ว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเกิดขึ้นเราไปรอตรงนั้นสักนิดนึงถ้าไม่เกิดก็แล้วไปถ้าเกิดขึ้นแก้ไขใหม
5: ่แก้ไขใหม่ตรงนั้นนะคะคราวนี
2: ้
5: มีอีกหนึ่งสถานการณ์ค่ะที่อยากจะให้ดูกันเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะ
2: นี่มีของเล่น
4: ค่ะเด็กๆเข้ามาค่ะ
2: ของเล่นวางบนโต๊ะเพียบเลยปล่อยเด็กเข้ามาโอ้โห
4: เด็กๆคะเล่นให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆมีข้อแม้ไว้ว่าถ้าเด็กๆได้ยินเสียงกระดิ่งคือหมดเวลานะคะเด็กๆต้องเก็บของเล่นให้เรียบร้อยแล้วก็ออกไปเข้าแถวนะคะ
2: เอาละฮะสถานการณ์นี้คือเมื่อเด็กอยู่รวมกันแล้วครูฮะทำข้อตกลงว่าถ้าได้ยินเสียงกระดิ่งเป็นสัญญาณให้ลูกๆของเราเก็บของนะแล้วก็หยุดเล่นคุณพ่อคุณแม่ฮะคิดว่าสถานการณ์แบบนี้ลูกตัวเองจะทำยังไงฮะ
11: คิดว่าเก็บค่ะ
2: คิดว่าเก็บพอกระดิ่งดัง
11: ลูก
2: เก
11: ็บเลย
2: เพราะครู
10: คิดว่าเก็บแน่นอนฮะ
2: ครับ
10: เพราะว่าเป็นระเบียบแล้วก็อยู่ที่โรงเรียนก็เป็นกฎอย่างน
2: ึ
10: ง
2: เป็นกฎของโรงเรียนที
10: ่
2: ลูกเราต้องทำตามแน่ๆเพราะครูบอกเอาไว้ด้วย
12: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดคิดว่าต้องสักพักหนึ่งต้องสักพักหนึ่ง
2: จะไม่ทันทีทันใด
12: ใช่ครับรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักหนึ่งหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได
2: ้อ๋อแต่เก็บแน่ๆแต่ใช้เวลาหน่อย
12: ใช้เวลาหน่อย
2: ครับ
13: ครับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับ
2: อาจจะไม่เก็บทีเหมือนกันเลยกับน้องมังกรใช้เวลาในการเก็บหน่อยอาจจะช้าหน่อยแต่เก็บนะฮะแล้วครับเราไปดูกันครับน้องปัน อันนี้เรียกกวาดเก็บกวาด

0: สำหรับน้องมังกรผมคิดว่าเก็บแต่ไม่ทันทีทันใดรับรองว่าจะไม่ทันทีทันใดอาจจะสักพักนึงหรืออาจจะเก็บเสร็จที่หลังเขาเลยก็เป็นได้
1: เก็บเลยครับเก็บเลย

0: ับผมว่าก็อาจจะเก็บหรืออาจจะเกี่ยงงอนนิดนึงนะครับ
1: อา
0: จจ
1: ะไม่เก็บที
2: เก็บเลยเหมือนกันนะ

ฮะของเรียนหน้าบนพื้นเก็บโดยใช้ทางลัด

0: ็บหมดทุกคนลูกๆเจ็บกันหมดทุกคนเลยนะครับ
1: ยังไงคะครูคะแสดงว่าที่บ้านกับที่โรงเรียนมันมีอะไรที่มันต่างกันยังไงคะครู
2: คุณครูเนี่ยต้องมีความชัดเจนต้องมีกรอบให้นี่พอชัดเจนแล้วเนี่ยเด็กเขารู้สึกเขาง่าย
1: ค่ะ
2: ง่ายกับการทำตามเพราะก็รู้ว่าจะต้องทำจากไหนไปไหนนะใช่ไหมคะแต่เมื่อมีสัญญาณบอกก็มีทิศทางแล้วว่าเล่นได้แต่เมื่อมีสัญญาณแล้วไปไหนต่อล่ะเก็บนะคะก็ต้องมีนะวางการวางแผนเอาไว้นี่ถ้าเป็นที่บ้านเนี่ยเวลาอาจจะไม่ได้มีเวลาเป็นกรอบเอาไว้ให้เวลาก็คือเมื่อเราจะเปลี่ยนกิจกรรมเช่นเราจะออกจากบ้านหรือจะไปอาบน้ำจะไปทานข้าวอย่างเงี้ยอันนี้คือเวลามันก็เลื่อนไปเรื่อยแต่ถ้าเด็กเขาทำทุกวันอย่างสม่ำเสมอแล้วเขารู้ว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งเนี่ยค่ะเขาจะทำได้เพราะนั้นระเบียบวินัยก็ไม่ใช่อยู่ที่คำสั่งอย่างเดียวระเบียบวินัยก็อยู่ที่การวางกรอบไปให้ด้วยนะ
1: เอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของเกมทายใจลูกรักจากสถานการณ์ตัวอย่างกันไปแล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะเรื่องของยุทธวิธีการทำอย่างไรให้ลูกเราเนี่ยเป็นคนรู้จักรักระเบียบวินัย
3: ครับ
1: อย่าลืมนะคะว่าพ่อแม่ทำได้และพ่อแม
4: ่สู้

0: ู่ช่วงที่2ของรายการพ่อแม่สู้สู้ในช่วงนี้นะคะเราจะมีเขาเรียกว่าเป็นช่วงของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะคะกับครอบครัวจากทางบ้านในเรื่องของการสอนให้ลูกรู้จักระเบียบวินัยครอบครัวนี้ต้องบอกว่าก็รู้จักกับวินัยดีแล้วน้องๆ2คนนี้เห็นหน้านี่โอ้โห
1: รู้เลยว่าลูกใคร
0: นะบ้านนี้เขามีวิธีการฝึกระเบียบวินัยให้ลูกได้น่าสนใจมากๆเลยเดี๋ยวไปพบกับครอบครัวของน้องพรูมและน้องแพรเลยค่ะพูดถึงน้องแพรน้องภูมินะคะน้องแพร6ขวบแล้วก็ภูมิ3ขวบเป็นผู้ชายแนวทางการเลี้ยงลูกของตุ๊กถ้าพูดกว้างๆนะคะก็คือเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นไม่ได้เลี้ยงในแบบที่เราอยากให้เป็นแล้วมันจะไม่ยากเขาก็ไม่ได้น่ารักไปหมดทุกอย่างแล้วตุ๊กก็ไม่รู้สึกว่านิสัยเขาเป็นไปหมดทุกอย่างแต่ว่านั่นคือมนุษย์คนนึงที่จะเป็นนะคะเราเลี้ยงในแบบที่เขาเป็นอย่างเช่นน้องแพรอย่างเงี้ยตุ๊กรู้ว่าเขาเป็นคนที่ต้องใช้เวลาเป็นคนที่ช้าก็ต้องให้เวลาเขาถ้าเขาจะต้องทำอะไรเพราะถ้าเขารู้สึกบีบคั้นกดดันมากๆน้องแพรจะน้ำตาคลอเลย
2: แม่ค่ะ
0: ทำไมมันต้องเลือกยังไงหรอ
2: มันต้องเลือกไปอ่อน
0: ๆไม่อ่อนๆไม่อ่อนๆก็ต้องไปๆอย่างนี้ปะแต่ภูมิเนี่ยถ้าเรารู้ว่าเขาเป็นคนโวยวายเราจะค่อยๆพูดช้าๆชัดๆและให้เขารู้ว่าเราจริงจังฮะคิดแล้วเหรอโอ้เก่งจังเลยนะภูมิใจในตัวหนูนะคะโอ้กินเองได้แล้วโตขึ้นแล้วนะคะการให้ความสำคัญกับระเบียบวินัยก็อันดับที่หนึ่งก็คือต้องเป็นต้นแบบอย่างตอนเล็กๆเนี่ยน้องแพรเขายังเดินไม่ได้จำได้ว่ายังเดินไม่ได้เพราะเขาคลานเขาก็คลานไปเกาะเก้าอี้ผ้าแล้วก็ยืนเกาะยืนแล้วก็เอาผ้าที่มันห้อยอยู่นอกตะกร้าใส่ลงไปอ่ะคือเขาเห็นเราเป็นคนแบบโรคจิตเรื่องนี้จนเขาเองก็เป็นระเบียบว่าแบบเห็นผ้ามันห้อยมาคือทนไม่ได้ว่ามันไม่เรียบร้อยอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นต้นแบบอันที่สองก็คือทำซ้ำคือวันแรกยังไม่ได้วันที่2ยังไงก็ต้องได้ทำให้มันเหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าถ้าเราเห็นว่าเด็กทำไม่ได้เออทำให้แล้วกันทำให้ไปเรื่อยๆเด็กก็ยังทำไม่ได้คือเราเห็นว่าเด็กครั้งแรกๆยังกินข้าวไม่ถนัดตุ๊กก็ปล่อยให้กินไม่ถนัดไปเรื่อยๆจนตุ๊กรู้ว่าเดี๋ยววันนึงเขาก็กินถนัดเองอ่ะเขาจะหาทางที่มือกับช้อนของเขาจะทำงานร่วมกันให้ได้อ่ะและไอ้ที่กินไม่ถนัดก็ไม่ได้ผิดอ่ะเอาให้มันอิ่มแล้วกันไม่ได้มีหลักการอะไรถูกไหมคะอันที่3คือเปิดโอกาสให้เขาทำเหมือนที่ตุ๊กบอกว่าแอลเนี่ยเขาเป็นคนที่ทำอะไรใช้เวลานิดนึงตุ๊กก็ต้องเผื่อเวลาว่ามีเวลาที่ให้เขาใส่รองเท้าเองโดยที่ไม่ใช่เหลือเวลาที่แทบจะขึ้นรถไปโรงเรียนไม่ทันแล้วว่าต้องเหลือตรงใส่รองเท้าให้เขา5นาทีเขาจะได้ใส่เองเพราะถ้าไม่เหลือเวลาเราก็จะทำให้เขาเลยหรือบางทีพ่อแม่หรือปู่ย่าตายายอาจจะรู้สึกว่าทำให้มันเรียบร้อยกว่าดีกว่าเร็วกว่าหรือป้อนข้าวแล้วมันไม่เลอะเทอะก็สิ่งเหล่านี้ก็จะปิดกั้นการเปิดโอกาสให้เขาทำเองค่ะ
3: ลองยกตัวอย่างอันนี้ให้ฟังหน่อยสิคะว่าจัดการกับเขายังไงทำยังไงลูกถึงยอมแบบเก็บของเล่น
0: อุ้ยก็ไม่ได้ทำได้ทุกครั้งค่ะวันนี้บางวันเนี่ยถ้ากลับมาแล้วตุ๊กไม่อยู่บ้านไม่ใช่เป็นคนที่อยู่บ้านถามว่าเจอภูมิไม่เก็บไหมก็เจอนะมันไม่ใช่ว่าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะแต่เด็กเราก็รู้เด็กเขาคือเด็ก3ขวบเราก็ต้องเข้าใจเขาบางทีอย่าคาดหวังว่าเขาจะต้องทำได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แค่เขาทำได้มันก็โอเคแล้วแต่ว่าแพลนนี้คือจะทำได้จริงๆถ้าให้แนะนำนะซึ่งบางทีแบบตุ๊กก็จะใจร้อนตุ๊กก็จะอ้าวเก็บของเล่นแต่จริงๆแล้วนำเขาเก็บดีที่สุดเราเองเอามือไปจับของเล่นแล้วเราเองจับของเล่นแล้วเก็บเขาก็จะรู้ว่านี่คือต้องทำแล้วมันไม่ต้องพูดมากกันแล้วก็มันก็จะมีเพลงแบบได้เวลาฉันขอจากลาของเล่นที่รักเนี่ยโรงเรียนแพรเขาจะสโลว์อย่างนี้ตลอดอะเด็กก็จะนิ่งอะไรเงี้ยอะไรนะเจ้าพักผ่อนกายแล้วก็เอาผ้ามาแล้วก็ห่มผ้าให้แล้วจงนอนหลับสบายแล้วเราจะมาเล่นใหม่และระหว่างนี้ก็เก็บไปมันก็จะเงียบสงบอะไรเงี้ยซึ่งคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำแบบนี้มันก็จะนิ่งมากอะแต่ตามบ้านก็ไม่มีหรอกค่ะตุ๊กก็จะเก็บก็จะเสียงดังนิดนึงจริงๆแล้วบางทีก็รีบๆเร็วๆไง
3: แต่เขาก็เก็บไงคะ
0: เขาก็รู้หน้าที่หรือว่าแต่ถ้าเป็นเพลงเขาก็จะยิ่งแฮปปี้อ่ะมันดีกว่าเสียงสั่งอ่ะระเบียบวินัยในเด็กสำคัญยังไงถ้าเหมาะสมกับวัยสำคัญมากเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคมอย่างน้อยเขาต้องจัดการตัวเองได้ไม่ใช่ว่าไปมีวินัยเพื่อคนอื่นนะคะมีวินัยเพราะว่าตัวเขาเองถ้าเขาจัดการตัวเองได้ คือคนที่เก่งที่จะไปทําอะไรอะไรอะไรอะไรเนี่ยตุ๊กว่าอย่างน้อยคือคุณต้องจัดการตัวเองได้ตุ๊กเชื่อว่าถ้าจัดการตัวเองไม่ได้นอกเหนือจากนั้นก็ยิ่งยากไปสําหรับเขาอ่ะเด็กที่มีวินัยน่าจะเป็นเด็กที่พร้อมที่จะเข้าสู่สังคมแล้วก็เรียนรู้โลกกว้างใบนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

0: ภูมิใจปุ้ยคะต้องถามปุ้ยได้ผลไหมสำหรับการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูกสำหรับวิธีของแม่ตุ๊ก
1: มีแบบให้ดูนะคะตรงข้ามกับไม่มีแบบให้ดูเพราะนั้นการมีแบบให้ดูสำเร็จสองสม่ำเสมอตรงข้ามกับไม่สม่ำเสมอทำบ้างไม่ทำบ้างเพราะนั้นสม่ำเสมอสำเร็จนะคะสาม
0: การให้โอกาสทำ
1: ใช่ตรงข้ามกับอะไรตรงข้ามกับไม่ให้โอกาสอย่าไม่ทำนะเพราะนั้นให้โอกาสให้ลูกทำแล้วถ้าลูกผิดทำใหม่ได้เพราะฉะนั้นคุณแม่ต้องสำเร็จแน่นอน
0: ลองถามคุณพ่อคุณแม่ของเราบ้างมีใครใช้วิธีนี้บ้างไหมคะ
2: น้องมังกรนะครับหลังจากเข้าห้องน้ำเสร็จ
3: ครับ
2: นะผมมักจะให้เขาไปล้างมือ ผมจะทำให้เขาดูก่อนบอกว่าถ้าเขาจับสิ่งสกปรกเมื่อไหร่ผมจะให้เขาล้างมือแล้วผมจะทำให้เขาดูก่อนนะครับมังกรมาล้างมือนะลูกม
3: ัง
2: กรมาที่ก๊อกน้ำนะจนหลังๆนี้เขาทำเองแล้ว
3: ตอนแรกก็ทำตามเราแหละแต่พอทำไปเรื่อยๆก็รู้จักในการทำเองเลย
2: ใช่ครับ
4: อย่างน้องปันนะคะเขาก็จะเริ่มต้นจากที่เขามีตัวอย่างเนี่ยเป็นพี่ชายของเขาคอยทำการบ้านที่บ้านพอถึงตาเขาเนี่ยเหมือนเขาจะไม่อยากทำนะแต่ว่าเขาเห็นพี่ทำเขาก็ต้องทำตามแม้ว่าบางทีเขาจะแกล้งทำช้าไม่อยากทำโอเอ๋สองชั่วโมงสามชั่วโมงแม่ก็ปล่อยให้เขาอะทำนะ
3: คือปล่อยโอกาส
4: ให้เขาทำก
3: ็
4: คือเหมือนเป็นการเปิดโอกาสเนี่ยให้เขาได้ทำเองด้วย
0: นะคะโอ้โหนี่ก็เป็นเขาเรียกว่าการแชร์ประสบการณ์แบ่งปันประสบการณ์กันแต่ว่ายังมีอีกหนึ่งวิธีค่ะ
3: มีอีกครับ
0: ใช่ไหมคะอีกหนึ่งวิธีที่จะมาแบ่งปันกันแต่คราวนี้เราไปดูกันที่โรงเรียนบ้างค่ะ

0: เด็กห้องอนุบาล 3/1 ก็จะเป็นเด็กที่มีซุกซนบ้างเพราะเป็นช่วงของวัยรอยต่อที่จะไปป.1 อ่ะนะคะเขาก็จะพัฒนาการก็จะเริ่มคล่องแคล่วมากขึ้นทำกิจกรรมอะไรได้ตัวเองมากขึ้นอ่ะนะคะสำหรับเด็กอนุบาล 3ก็จะมีเน้นเป็นพิเศษนะคะเกี่ยวกับการสอนไหว้นะคะเช่นการไหว้มารยาทไทยเราจะเน้นเป็นพิเศษในความเป็นไทยนะคะสอนระเบียบวินัยการตรงต่อเวลาเงี้ยค่ะถ้าจะสอนเรื่องระเบียบวินัยเราก็จะมาเน้นเรื่องสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมจากนิทานที่เราเล่ากับเด็กๆในชีวิตประจำวันของทุกวันของเด็กๆนะคะ
1: โอ้ยน้ำกระเด็นออกมาเต็มหาดเลยเด็กๆเห็นไหมคะเนี่ยน้ำกระเด็นกระจายออกมาหมดเลย
0: อาศัยเรื่องทักษะพวกนี้เด็กๆ เขาก็จะซึมซับได้ง่ายจดจำได้ง่ายแล้วก็อยากที่จะไปนำไปทำนะคะนำไปปฏิบัตินะคะสาเหตุที่คุณครูให้เด็กนำของใช้ส่วนตัวไปเก็บในล็อกเกอร์ก็คือเหมือนว่าเราจะให้สร้างให้เด็กรู้จักรับผิดชอบของใช้ส่วนตัวนะคะเบื้องต้นสิ่งหนึ่งก็คือเราจะสร้างระเบียบวินัยก็คือนี่ของใช้ส่วนหนูนะลูกส่วนตัวหนูนะนี่คือกระเป๋านักเรียนนะคะอันนี้คือรองเท้าหนูนะลูกอันนี้คือแปรงสีฟันหนูนะคะอันนี้คือแก้วน้ำหนูนะคะและที่สำคัญคือหนูวางยังไงของหนูแล้วหนูไปวางยังไงวางให้เป็นระเบียบใช่ไหมวางเป็นระเบียบยังไงล่ะลูกทำเป็นวางให้เรียบร้อยวางให้ตรงกันอย่างแก้วน้ำวางให้ตรงกันนะลูกเราต้องปลูกฝังเขาหมดทุกสิ่งเลยค่ะให้เขาระเบียบตรงนั้นก็คือเหมือนเราสร้างทักษะชีวิตให้เขาไปเลยนะคะโอ้ยคุณครูคิดว่าถ้าเด็กไม่มีระเบียบวินัยนี้นะคะน่าจะมีปัญหาเยอะแยะตามมานะคะเพราะว่าสังคมเล็กๆในโรงเรียนนี้คะจำเป็นมากๆที่จะต้องสร้างกับเขาถ้าเราไม่สร้างจะเกิดปัญหาเช่นความวุ่นวายทำอะไรก็ไม่มีระเบียบอะไรต่างๆกิจกรรมต่างๆก็ทำได้ยากเพราะมันไม่มีระเบียบวินัยมันประสบผลสำเร็จยากอะค่ะและสิ่งที่สำคัญนะคะเราฝึกให้เด็กทำบ่อยๆได้ลงมือปฏิบัติจริงและทำอย่างสม่ำเสมอเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เด็กๆ เขาเรียนรู้แล้วเขาก็สามารถนำไปใช้ได้เองโดยที่เราไม่ต้องไปฝึกเขาเลยต่อไปนะคะ

0: ึกทำสม่ำเสมอ
1: ค่ะ
0: เหมือนพี่สกูลนี่ใน VTR เห็นชัดเลยฮะมีการจัดพื้นที่รับผิดชอบมีเป็นตู้วางเป้ตรงนี้วางรองเท้าให้เด็กๆได้เก็บของกันมีคุณพ่อคุณแม่ใช้วิธีนี้ที่บ้านตัวเองบ้างไหมฮะ

0: ดพื้นที่รับผิดชอบแล้วก็ฝึกทำสม่ำเสมอแบบนี้
1: จริงๆมีพื้นที่รับผิดชอ
0: บ
1: แต่ว่าเนื่องจากเขามีพี่น้องเขาก็จะไปทำพื้นที่ของพี่เขาเนี่ยเอาออกหมดเลยแล้วเอาของเขาไปวางให้เรียบร้อย
2: ก็โอเค
1: คือขยายพื้นที่ของ
0: ครับขยายพื้นที่ของ
1: ตัวเองคนอื่นและไปของตัวเองเรียบร้อยไว้ก่อนเลยที่วางกระเป๋าของตัวเองเนี่ยสมมติกลับจากเรียนเขาก็ต้องไปวางก็มีของพี่สาวเขาอีก2คน
0: ครับ
1: ของเขาวางเสร็จของพี่เขาเกะกะเขาก็มาวางไว้ที่พื้นแล้วเขาก็ออกไปเล่นแล้วของตัวเองขึ้นไปวาง
0: ไว้เรียบร้อยไปวางแทน
1: ใช่ครับเขาก็บอกเขาเรียบร้อยแล้ว
0: ครับอันนี้คือนอกจากจะขยายแล้วเนี่ยยังไปทำลายพื้นที่รับผิดชอบด้วยคนอื่นด้วย
3: ของผมก็ย้อนไปเรื่องรองเท้าวางรองเท้าก็มีชั้นรองเท้าทีนี้ที่บ้านเป็นออฟฟิศเล็กๆด้วยครับก็จะมีคนอยู่เยอ
2: ะ
3: ของเขาก็จะมีพื้นที่ของเขาคือชั้นบนสุดเป็นของเขาใครมาวางเขาไม่ได้มันก็เป็นการปลูกฝังเขาอย่างนึงว่าโอเคคุณจะถอดรองเท้านะคุณก็ต้องมีชั้นนี้เขาก็จะรู้ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ของเขาใครไปวางไม่ได้อะไรเงี้ยก็ทำให้ฝึกความเป็นระเบียบให้เขาด้วยตรงนี้
0: นี่มีพื้นที่ของตัวเองด้วย
4: นี่ได้ผลมากเราต้องดูว่าของที่เก็บไม่ถูกที่เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ามันไม่มีที่ให้เก็บอันเนี้ยอันดับหนึ่งเลยเราต้องมองดูว่ากระเป๋ารองเท้ากระติกน้ำนะคะทำไมวางอยู่กับพื้นมองไปมองมาไม่มีที่ของพวกเขาเลยนะคะและอีกอย่างนึงก็คือว่าถ้าทั้งหมดเนี่ยเป็นของเด็ก1คน
2: ค่ะ
4: เด็ก1คนคนนั้นเนี่ยมีที่เฉพาะตัวของเขาแล้วหรือยัง
0: ครับ
4: งั้นถ้าในล็อกเกอร์ของเขาเนี่ยค่ะตรงนี้หนูวางกระเป๋านะตรงนี้วางกระติกน้ำนะตรงข้างล่างนี่วางรองเท้านะทุกอย่างมีที่ของเขาหมดไม่มีหรอกค่ะที่จะผิดที
0: ่เขาจะได้รู้ว่านี่คือที่ของตัวเขาเองครับ
4: แล้วก็ถ้ามันวิ่งออกมาข้างนอกแล้วก็แบบว่ากระติกน้ำทำไมเขาไม่อยู่ในที่ของเขาทำไมเขาไม่กลับเข้าบ้านรองเท้าทำไมเขาไม่จอดคอยเราอยู่เจ้าตัวไปไหนแล้วล่ะแล้วรองเท้าควรจะจอดคอยสิอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพื่อนเนี่ยมาคู่กันใช่ไหมรองเท้าอีกคนนึงหายไปไหนรองเท้าอีกข้างหายไปไหนอย่างเนี้ยค่ะนะคะถ้ามีที่เนี่ยให้วางทุกอย่างจะมาวางที่ที่ของมัน
2: เอาละค่ะก็ถือว่าเป็นการแบ่งปันประสบการณ์กันนะคะทั้งครอบครัวจากทางบ้านจากทางโรงเรียนแล้วก็ครอบครัวที่อยู่กับเรา5ครอบครัวด้วยเรื่องของการสร้างพื้นที่รับผิดชอบในการฝึกระเบียบวินัยให้กับลูก
0: ครับ
2: คราวนี้นะคะหลังจากแบ่งปันประสบการณ์ไปแล้วนะคะเรายังมียุทธวิธีเล่นคุยอ่านไปดูกันค่ะมาเริ่มต้นที่ยุทธวิธีด้วยการเล่น
0: เล่นครับ
2: เล่นยังไงคะถ้ามีไพ
5: ่สนุกเลยอย่างนี้ดีเลย
0: อย่างนี้แหละครับ
2: ลูกเหมือนแมวอะค่ะแมวเห็นตะกร้าผ้าเห็นอะไรชอบเอาไปคุยไป
5: เลยโกยเลย
2: จริงๆแล้วทำยังไง
4: คือเล่นทำให้มันเรียบร้อยนะคะแต่เด็กเนี่ยเขาจะมีภาพของเขาเช่นนกอย่างเงี้ยนะคะต้องกลับรังนะนกต้องบินกลับรังเจ้ากระต่ายนะคะเขาก็ต้องอยู่ในโพรงมีสองห
0: ัวหมายถึงถุงเท้าเนี่ยแหละฮะ
4: มันอะไรก็ได้พยายามพูดให้ลูกนะคะรู้ว่าของของทุกอย่างนี่ฮะมันจะต้องกลับมาให้เรียบร้อยนะพิธีที่ทำให้รู้สึกว่าเรียบร้อยที่สุดคือกลับรังนอน
0: กล
4: ับ
0: รังนอนครับ
4: เรียบร้อย
2: ไม่เห็นมันเห็นเป็นรูปธรรมไงพับให้เรียบร้อยเรียบร้อยคืออะไร
4: ไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอย่างนกบินนะนกบินนกบินนึกถึงข้าพระบรมนกบินค่ะโอ้เก่งนะเนี่ย
2: จำได้เลย
4: ที่ปีกของเขานะคะนกบิน นกผุบปีก
0: ผุบปีก
4: นกบิน
2: บินอีกแล้วบิน
4: นกผุบปีก
0: ผุบปีกเดี๋ยวบินเดี๋ยวผุบนะครับ
4: นกบ
0: ิน
4: นกกลับรังนอน
0: กลับรังนอน
4: พ่อบอลม้วนมาค่ะ
0: ม้วนครับครูอุ้ยครับ
4: เป็นไข่ไหมนี่แหละค่ะเรียบร้อยไหมแล้วเด็กก็รู้สึกสนุก
0: ไปด้วยจินตนาการไปด้วย
4: คราวนี้เอาอย่าง
0: ครูอุ้ยครับเราลองมาชวนคุณพ่อคุณแม่5ครอบครัวเราเล่นบ้างดีกว่า
2: ใช่แล้ว
0: อาจจะใช้กับลูกๆได
2: ้เป็นกระต่ายได้ไหมคะเก็บถุงเท้าง่ายๆเนาะ
4: คือของที่เป็นคู่นะคะถ้าออกมาจากเท้าของลูกแล้วเนี่ยนะคะให้นึกเสมอว่ามันยังต้องเป็นคู
2: ่
4: นะคะแล้วก็โยงเข้าเลยเข้ากับสิ่งที่เป็นคู
2: ่
4: หูของเจ้ากระต่ายน้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะกระต่ายน้อยหลานจะเล่นสักนิดนึงกระต่ายน้อยกลับบ้านแล้วนะ
0: ครับมีกระต่าย
4: มันทำหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกเป็นคู่ยังหูกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกนะคะแล้วเจ้ากระต่ายน้อยก็ทำตัวกลมๆ
2: ครับ
0: ม้วนมากระต่ายม้วนตัว
4: กระต่ายจะนอนหลับแล้วนะคะกระต่ายจะหลับแล้วม้วนเข้าไปนะคะให้เป็นรูปกลม
0: โอ้โห
2: ได้แล้ว
4: ตรงนี้นิดนึงค่ะเราจะเหลือไว้หน่อยนึง
0: ครับ
4: นะคะเหลือไว้หน่อยนึงอันนี้แหละค่ะแล้วก็กดลงไปค่ะกดเห็นเป็นหูสองหูไหมคะเป็นหูสองหูโผล่มาไหม

0: แล้วอย่างเนี้ยถ้าเป็นของที่ซักใหม่ๆนะคะก็จะวางเจ้ากระต่ายน้อยเจ้าแมวเจ้าอะไรก็ได้เอาวางไว้ในตะกร้าแล้วเด็กจะรู้สึกดีนะคะว่าโอ้นี่นะทุกอย่างเขาวางอยู่ในที่ของมันเรียบร้อย
1: ยุทธวิธีแรกการเล่นก็สนุกแล้วนะ
2: ใช่ค่ะคือเราชอบคิดอะไรซับซ้อนบางทีคุณพ่อคุณแม่ซับซ้อนไงไปสอนลูกลูกเห็นไหมมันต้องมีระเบียบวินัยลูกอุ้ยเราไม่เรียบต้องเรียบร้อยเด็ก
0: คือเรามักจะต่อว่าลูกไปก่อนนะอะไรไม่อะไรก็ต่อว่าลูกไปก่อนแล้วทำดีๆสิเด็กไม่เข้าใจว่าทำดีๆทำแบบไหน
2: นะคะเห็นไหมคะว่าไม่ยากเลยนะคะการฝึกลูกให้มีระเบียบวินัยโดยการเล่นผ่านยุทธวิธีการเล่นลองเอาไปฝึกกันที่บ้านได้เลยไม่ยากนะคะเดี๋ยวมาดูยุทธวิธีต่อไปเลยนะคะกับยุทธวิธีการคุยค่ะ
1: มาถึงยุทธวิธีที่สองนะครับนั่นคือการคุยครับ
2: ใช่แล้ว
1: มีทั้งประโยคที่ควรพูดและควรระวังในการที่เราจะพูดกับลูกครับคราวนี้เรามาดูประโยคที่ควรระวังอันแรกก่อนว่าคืออะไรนะครับทำไมล่ะ
0: เด็กเขาคงอยากจะรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างเช่นทำไมไม่เก็บรองเท้าทำไมนะคะไม่เก็บเสื้อผ้าคือขอคำอธิบายเพิ่มเติมนิดหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าเขากำลังทำเหตุการณ์อะไรอยู
2: ่
0: ถ้าถามว่าทำไมเขาจะจับความไม่ได้
2: เราลองคิดกลับด้านไหมคะเวลาลูกถามเราว่าทำไมครับเราก็แบบอะไร
0: ไม่ได้ว่าอะไร
2: ใช่ไหม
1: มีคุณพ่อคุณแม่เคยใช้ประโยคนี้มั้งไหมฮะ
3: มังกรทำไมไม่ถอดรองเท้าดีๆล่ะลูก
1: ยังอยู่ในเรื่องของรองเท้า
3: ทำไมมังกรไม่ถอดรองเท้าดีล่ะลูกทำไมทำแบบนี้ล่ะ
1: อันนี้เลย
4: ถามน้องแบงค์ว่าน้องแบงค์ทำไมยังไม่อาบน้ำอีก
1: ไอ้เรื่องอาบน้ำยากเย็นจริงๆเอ้าเชิญอีกครับ
4: ทำไมเล่นแล้วไม่ยอมเก็บ
1: อ้าวอันนี้ก็โดนเหมือนกัน
5: ทำไมยังไม่กินข้าวอีก
1: โอ้โหกินเถอะพ่อแม่จะได้กินสักทีก
0: ิน
1: เถอะ
0: เห็นไหมคะทำไมเนี่ยนะคะก็ไม่ได้มีภาพอะไรให้เลย อย่างนี้สู้ไม่ถามดีกว่าว่าทำไมทำให้ดูไปเลยว่าควรจะทำอะไรจะง่ายกว่าไหม
1: ครับ
0: ถ้าถามว่าทำไมก็คงจะต่อสู้กันอีกนานใช่ไหมคะ
1: ทีนี้มาดูประโยคที่ควรพูดในสถานการณ์นี้กันครับ
2: แนน
1: ทำผิดก็ทำใหม่ได
2: ้ทำผิดก็ทำใหม่ได
0: ้ก็หมายความว่าถ้าไม่ทำการบ้านไม่ทำการบ้านใช่ไหมคะทำไมไม่ทำการบ้านก็ตอนนี้กำลังเล่นอยู่ใช่ไหมไม่เป็นไรเล่นเสร็จเก็บเรียบร้อยนะเดี๋ยวแม่เตรียมตรงนี้ไว้ให้แม่เคลียร์โต๊ะให้เลยนะ
2: ทำกันบ้านกัน
1: ครับ
0: อย่างเงี้ยถอดรองเท้าไม่ดีถอดรองเท้าไม่ถูกต้องตามที่คุณพ่อคุณแม่ต้องการนะคะย้อนกลับมาที่เกิดเหตุไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าพี่รองเท้าก
2: ระจัด
0: กระจายคนที่โคร
2: ง
0: ทางเขาไม่เป็นเพื่อนกันแล้วก็ควรจะเป็นเพื่อนกันเอาเข้ามาจับคู่กันดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะทำให้ดูไปเลย
2: มาดูสถานการณ์ต่อไป
1: สถานการณ์ต่อไปยา
2: ดูเลยอ่ะ
0: ยาเนี่ยข้างในกลัวใช่ไหมพวกเราเวลาพูดคำว่าอย่าเรากลัวไปก่อนแล้วว่าจะเกิดเหตุอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราส่งกระแสออกไปแล้วว่าเรากลัวอย่าทำนู่นอย่าทำนี่
2: อย่าจับอย่าดึง
1: อย่าปีนอย่าวิ่ง
0: นี่แทนที่เราจะไปแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นเรากลับส่งเสียงไปก่อนแล้วเสียงเนี้ยค่ะบางทีมันไปสร้างความอะไรขึ้น
2: อยากอยากฉันอยากแม่บอกขยะ
0: กระตุ้นที่จะทำอีกทำอย่างนั้นเลย
1: คุณพ่อคุณแม่เอาเลยครับคนละประโยคอย่าอะไรฮะเชิญครับ
6: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นสิลูก
1: อย่าเขียนหนังสือเลอะเทอะอย่างนั้นอ้าวพ่อแม่เชิญครับ
7: ตอนทานข้าวก็จะบอกว่ากินข้าวอยู่แล้วก็ทำหกอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกว่าอย่าทำหกเลอะเทอะกินดีๆกินให้มันอยู่ในเรียบร้อย
2: เล่นไปกินไป
1: ก็หกในจานอะไรอย่าง
7: น
1: ี้ครับเชิญครับ
8: ก็เป็นเรื่องกินนะคะแต่ว่าแต่อย่าเดินกินสิ
1: อะไรนะฮะ
8: ให้นั่งกินอย่าเดินกิน
1: อย่าเดินกิน
2: อ
1: ย่าเดินกินอันนี้ชิวเกินไปแล้วนั่งกินดีๆเถอะอย่างนี้ครับครูอุ้ยครับ
2: เราจะต้องมีประโยคที่ควรพูดแทนคำว่าอย่า
1: ใช่แล้วครับประโยคที่ควรพูดก็คือชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องครับ
0: เวลาที่เราพูดคำว่าอย่าเนี่ยนะคะข้างในของเราเนี่ยไม่มั่นคงแล
1: ้
0: วนะเรามีทั้งความผิดหวังเรามีทั้งความกลัวนะคะว่าทำไมลูกถึงเป็นอย่างนี้เราก็เลยอย่าไปก่อนส่งเสียงอย่าไปก่อนนะฮะถ้าจะชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องเราจะมีคำพูดใหม
2: ่
0: อย่างเช่นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างเนี้ยนะแทนที่เราโอ้เห็นทานข้าวหกแล้วเทอะอย่างนี้ไม่ดีแน่ข้างในเราต้องรีบดักให้ทันนะแล้วก็ที่ถูกควรทำยังไงก็ลูกเห็นไหมข้าวมาอยู่อย่างนี้แล้ว

0: นะคะเวลาทานเนี่ยต้องทำให้ดีนะทำยังไงนะถ้าแม่ทานข้าวอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันนะคะลูกจะเห็นในสิ่งที่ดีนะคะหรือถ้าหกมาแล้วทำใหม่นะก็คือเก็บข้าวที่หกเนี่ยนะคะไปไว้ที่ไหนนะคะอย่างเช่นใส่ในทิชชู่หรือใส่ที่อะไรก็แล้วแต
1: ่
0: นะคะแต่ชี้ให้ลูกเห็นว่านี่มันหกแล้ว
2: อย่างนี้นี่คือการชี้แจงในสิ่งที่ถูกต้องมาดูอีก
0: คำว่าอย่าง
1: เอาครับส
2: ิ่
1: งที่ควรระวังครับทิ้งถังขยะไปเลย
2: โอ้อันนี้เอาแนวเป็นชดปะคะ
0: คือถ้าพูดคำนี้นะคะบอกได้เลยว่าคนที่พูดเนี่ยคือผิดหวังไปหมดแล้ว
2: เคยไหมคะ
0: มันหมดถอดใจแล้วเคยแบบอารมณ์ถอดใจไหมเนี่ยถ้าพูดคำนี้ได้
2: หรือใจลูก
1: หรืออยู่ในอารมณ์เดียวกันนี่แหละอาจจะแบบทิ้งไปเลยหรืออะไรไปเลยพ่อคุณแม่มีไหมครับ
3: ก็มีบางทีซื้อของเล่นให้เขาพอเล่นได้แป๊บนึงเขาบอกไม่เล่นละหรือไม่สนใจเลยบอกงั้นเดี๋ยวป้าไปทิ้งแล้วนะให้คนอื่นเลยนะ
1: เล่นไปแล้วเบื่อทิ้งดีกว่า
3: ไม่สนใจเลย
1: ครับ
4: จะมีพวกของเล่นที่เป็นการ์ดการ์ดอย่างเงี้ยค่ะคือชอบมากไปซื้อใหม่ทุกครั้งแต่ของที่บ้านเนี่ยไม่เก็บเป็นที
1: ่
4: เราก็จะเห็นกระจัดกระจายอย่างเงี้ยเราก็จะบอกว่าถ้าเจอไม่เก็บเนี่ยเราก็จะทิ้ง
1: อ
4: ย่างเงี้ยค่ะก็
5: แบบ
4: นี้
5: จะคล้ายๆกันเลยฮะก็คือถ้าไม่เชื่อฟังหรือว่าเล่นแล้วเนี่ยไม่เก็บเนี่ยก็ทิ้งไปเลย
1: ฮะ
2: ดูจะเป็นประโยคที่ได้ผลแต่จริงๆกลายเป็นประโยคที่ควรระวัง
1: ประโยคที่ควรพูดคือมันควรจะอยู่ที่ไหน
2: ซอฟเป็นคำสุดคุณแม่ซอฟมากเลย
0: ประโยคแรกนะคะคือทิ้งขยะไปเลยเนี่ยเหมือนกับว่ามันสิ้นสุดแล้วลูกนะคะเขาไม่อยากที่จะเห็นความผิดหวังของใครหรอกถ้าเราพูดว่าไม่เอาละมันไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันไปเถอะคือออกไปจากบ้านเราเลยอะไรอย่างเงี้ยคือมันหมดแล้วเหรอมันจบไปแล้วเหร
1: อ
0: นี่มันมีแต่ความผิดหวังนะคะลูกเขาอยากจะเห็นพ่อแม่เนี่ยนะยังมีแรงมีพลังอยู่นั้นอย่าไปให้ถึงจุดนั้นนะที่เรารู้สึกว่าแย่แล้วนะคะแล้วก็เลยพูดคำว่าทิ้งไปเลยนะคะเอาเป็นว่าถ้ามันไม่ถูกที่มันกระจัดกระจายแค่มองดูว่ามันคงไม่มีที่ให้อยู่หรือมันมีที่ให้อยู่แต่มันไม่ไปอยู่ที่ที่ของมันนะคะเหมือนกับนกเนี่ยรังของเขาก็คือที่ของเขาที่ต้องกลับไปนอนใช่ไหมคะก็แค่รองเท้าคู่นี้มันควรจะอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: แต่เป็นเล่นกับลูกด้วยเนาะ
1: ให้ลูกได้คิดด้วยครับ
0: เหมือนกับบอกให้เขารู้ว่าทุกอย่างต้องมีที่อยู่นะคะ
1: ครับ
2: ใช้วิธีของเล่นกลับบ้านก็ได้ใช่ไหมคะ
0: ก็อย่างนั้นก็ได้แต่ว่าทำจริงจังนิดนึงนะคะเล่นบ้างบางอารมณ์แต่ว่าบางครั้งเนี่ยถ้าต้องการระเบียบวินัยเนี่ยต้องจริงจัง
2: นะคะเอาละค่ะนี่ก็คือเรื่องของประโยคที่ควรพูดและประโยคที่ควรระวังนะคะอาจจะสังเกตได้ว่าประโยคที่ควรระวังเนี่ยเป็นประโยคที่เราติดมากคือมันออกมาโดยสัญชาตญาณ
1: ขึ้นมาปุ๊บอ๋อเลยนะฮะ
2: คือแบบแต่จริงๆแล้วพอมาดูประโยคที่ควรพูดมันก็ไม่ได้ยากถ้าเราจะปรับมุมมองความคิดสมัยแล้วก็ใช้คำพูดคุยกับลูกในอีกแบบหนึ่งนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของยุทธวิธีการคุยนะคะเดี๋ยวเราไปดูอีกยุทธวิธีหนึ่งนั่นก็คือยุทธวิธีการอ่านค่ะจริงๆแล้วเรื่องของการอ่านเนี่ยช่วยเรื่องการสร้างระเบียบวินัยให้กับเด็กๆได้อย่างไรบ้างอะคะ
0: คือถ้าผู้ใหญ่เป็นแบบที่ดีนะคะให้กับเด็กนะเด็กเห็นแล้วเด็กก็จะเรียนแบบเด็กจะทำตามนะคะเด็กก็จะมีภาพใช่ไหมว่าอ๋อที่ถูกต้องทำแบบนี
2: ้
0: นั้นนิทานก็เหมือนกันค่ะถ้าเราให้เขาดูนิทานนะคะเราอ่านให้ฟังน
2: ะ
0: แล้วเขาก็ดูภาพไปนี่ภาพที่ดีในนิทานเนี่ยก็จะอย่างนี้นะถอดเสื้อแล้วเก็บแบบนี้น
2: ะ
0: นะคะเก็บกระเป๋าแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นภาพนั้นบ่อยๆว่าอ๋อที่ถูกควรทำยังไงนั้นนิทานแต่ละเรื่องอย่าไปเร็วนักนะคะขอให้เวลากับนิทานเรื่องนั้นสักนิดนึงถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากจะให้ลูกเป็นแบบนั้น
2: ค่ะ
1: นี่ฮะคุณพ่อคุณแม่ถือหนังสือนิทานกันอยู่หมดทั้งครอบครัวเลยลองดูตัวอย่างซะหน่อยฮะเรามาเล่านิทานกันใช้การอ่านนี่แหละครับ
6: ห้องรกละเกะละกะข้าวของสเปะสปะทันใดนั้นละกาก็เหยียบข้าวของที่วางเกะกะบนพื้นถลาล้มหัวขมำโค้ง
1: ความรู้ชัด
2: ๆนี่คือเหมือนกับเป็นเหตุการณ์ที่ให้ลูกเห็นว่าถ้ามันของมันไม่เป็นระเบียบ
0: ค่ะบางครั้งเราก็ต้องยืมภาพนะคะภาพอื่นเช่นภาพในนิทานนะคะเป็นตัวการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะมาเป็นตัวแทนคำพูดของเรา
2: ค่ะ
0: ครับเราต้องทำ
2: มีคะมี
1: เอาอีกสักหน่อยฮะ
7: หนูอ่ะอาจงัวเงียนะตอนตื่นนอนแต่หนูอ่ะไม่เคยลืมที่จะเก็บที่นอนและพับผ้าห่มให้เรียบร้อยทุกครั้งแล้วก็พับให้ดู
1: โอเคครับ
2: ให้หนูเป็นระเบีย

0: เก็บที่นอน
1: เก็บที่นอน
0: อย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมคะนิทาน
2: ใช่ค่ะค่ะก็ยืมภาพหนูนะหนูช่วยพ่อหน่อยเพราะพ่อพูดนี่หนูลูกพ่อไม่ทำตามพ่อถ้าหนูพูดอาจจะทำตามนะคะเด็กก็สนุกไปอย่างนั้น
0: แต่พ่อแม่ก็ต้องทำให้ดูด้วยใช่ไหมคะไม่ใช่ตื่นมาพ่อแม่สะบัดผ้าห่มไปทาง
1: ไปลูกไปเก็บที่นอนอย่าง
2: น
1: ี
2: ้แต่ขอยืมภาพในนิทานนะคะเป็นภาพที่ให้เด็กเรียนแบบนะคะ
1: นี่ครบถ้วนเลย3ยุทธวิธีคือเล่นคุยอ่านครับ
0: ใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะแน่นอนเราก็คงจะได้เคล็ดลับแล้วก็ยุทธวิธีในการรับมือแล้วก็ในการปลูกฝังให้ลูกเนี่ยเป็นคนรู้จักเรื่องของระเบียบวินัยอย่าลืมนะคะไม่ยากเลยค่ะสิ่งสำคัญที่สุดก็คือพ่อแม่นี่แหละจะเป็นตัวสร้างโลกของลูกให้เขาไปในทิศทางใดก็ตามตามที่เราต้องการได้
1: ใช่แล้วครับนะวันนี้ต้องขอขอบคุณเลยครับคุณพ่อคุณแม่ทั้ง5ครอบครัวที่อยู่กับเราขอบคุณมากครับพ่อแม่ครับ
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะผู้เชี่ยวชาญของเราที่บอกว่าโหอยู่กับเด็กๆมา30ปีแล้วนะคะคุณครูอุ้ยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ
3: ขอบคุณคุณอุ้ยมากครับ
1: แล้วคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook สิ่งเล็กๆที่สร้างลูกครับ
0: ใช่แล้วค่ะอย่าลืมนะคะว่าในการเลี้ยงดูลูกเนี่ยพ่อแม่คือคนสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าพ่อแม่ทำได
1: ้พ่อแม่สู้ๆ
0: วันนี้เวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโ

0: สามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นใจปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได
1: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้
1: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้

0: แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้
0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
1: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ติดตาม

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒน์รัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษนะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่คอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนเด็กพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่แปลงผัก
0: ครับ
1: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
1: ATV
0: มี ATV ด้วยเหรอที่นี
1: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเด
0: ี๋
1: ยวผมโชว์ได
0: ้เฮ้ยได้ทำมานานแค่ไหนแล้วเนี่ยเราอะ
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอะ
1: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกไหมครับ
1: ตอนนี้19ประมาณ11นั่งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
1: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
1: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล
0: ้
1: วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้
0: จิงโจ้อยู
1: ่ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยอะครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
1: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
1: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
1: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมูนิเคทกับทุกคน

0: สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำ PATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั่นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันนะครับเกือบทุกอาทิตย
0: ์ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพคร
0: ับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่เราออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อยใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ใช่ต่อคือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรเงี้ย
1: มีอยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรกไง
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันแดก
0: อืม
1: ใช่ตอนปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ
1: ถึงกี่โมงครับประมาณ6โมงเย็น
0: โอ้โห
1: ใช่
0: 7โมงเช้าถึง6โมงเย็นก็คือ
1: เราบาง
0: เวลาก็ทั้งวันแล้วเว้ยเนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวันแต่ว่าปกติแล้วประมาณ6โมงเย็น
0: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามากประมาณ 5:00-6:00 ครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
0: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรลใช่
0: คืออะไร
1: เป็น
0: เทรลทำทางเงี้ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
0: ์ใช่อย่างพี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมี2 คน
0: โอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ
1: ครับ
0: ไป

0: น้องพุธหน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่นี
1: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
0: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
1: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
0: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
1: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็ 5-6 ตัว

0: ตัวต่อวันครับ
1: 5-6ตัว
0: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
1: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันปะ
0: ม้าแต่ละตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้เด็กขี่ครับบางตัวเราให้เด็กขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
1: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
0: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำคร
1: ับ ตอนนั้นรู้สึกไง
0: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
1: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
0: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำแต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่ อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
0: งองแงมากเลยครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
1: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาเลยครับอยากไปอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
1: โอ้หาทางจะไม่ทำงานด้วย
0: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
1: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
0: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
1: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
0: ใช่
1: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
0: ใช่

0: ชื่อเพียงพันรัตอายุ13ปีค่ะ
1: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพิมพ์นะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพิมพ์นี่หันท่านหันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพิมพ์
0: ทำแปรงขนมา
1: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
0: โลล่า
1: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
0: ใช่
1: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
0: ประมาณ4ปี
1: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
0: 13
1: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงมั้ยเนี่ยอันนั้นคือเริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
0: อยากมาช่วยเอง
1: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
0: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มอะหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
1: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
0: ไม่รู้
1: มันแพ้ขนมันเหรอ
0: ใช่
1: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
0: ก็อยู่กับม้าแล้วก็ไม่ค่อย
1: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วปะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงาน
0: ก็สนุกค
1: ่
0: ะ
1: หรอสนุกเหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างงี้ไม่รู้สึกงั้นเลยหรอ
0: บางทีก็รู้สึก
1: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
0: วันเสาร์อาทิตย
1: ์2วัน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: พอหลังจากนั้นก็กลับเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างงี้ทุกอาทิตย์เรื่อย
0: ๆ
1: มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมหนูต้องมาทำทุกทีด้วยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
0: มี
1: มีเหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
0: เคย
1: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
0: ก็อยากไปเพื่อนชวนไป

0: ไปห้างอะ
1: ไปห้าง
0: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
1: ม
0: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให้เลยก็โอเค
1: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
0: ใช
1: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
0: ที่นี่
1: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเราสุด
0: ก็บางครั้งเพราะเป็น family business
1: เป็น family business
0: ค่ะ
1: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
0: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
1: การที่เรามาได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราสึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
0: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
1: ็
0: แบบ it just helps like family in general
1: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้ it's okay
0: it just helps our family financially
1: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
0: yeah but then it's also something that we enjoy doing
1: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยแล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
0: ก็มี
1: เราบอกตัวเองไงตรงนั้น
0: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนอ่ะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดีเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอเขาเป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าแต่เขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได้
1: แล้วก็น้องพรีมนี่ก็เป็นคุณครูสอนขี่ม้าที่ก็แบบใจเย็นใจดี
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างล่ะครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยากอยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ทรานซิชันจากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: มาอยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้าน
0: อย่าง
2: ที
0: ่
2: บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
2: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
0: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นก็ต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนอะเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ย
0: ถ้าผมมองในมุมหนึ่งเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
2: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่ได
2: ้
0: เรียนพิเศษ
2: ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
0: ์
2: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปได้พ
0: ี่
2: ก็ให้ใช
0: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
2: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
0: ้ครับ
2: ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
0: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
1: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว์เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์มองเห็นมองผลควบคุมอารม เลือกตัดสินใจนะคะงั้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะมันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ยสามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลฟ์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลฟ์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
0: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF เนี่ยครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
1: โอ้ถ้าจริงแทบทุกด้านเลยนะ
0: แทบทุกด้านเลย
1: เด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลฟ์คอนโทรล
0: เขาจะโฟกัสได้มากกว่า
1: ตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้รู้ว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
0: ็
1: นเร
0: ื่อง
1: ที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
0: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงขั้นไหนบ้างครับ
1: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
0: เยอะไหมครับ
1: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้

0: แต่เราเอางี้เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
1: แล้วปลอดภัย
0: แล้วปลอดภัยเพราะฉะนั้นเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
2: แล้วถ้าสำหรับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมาทั้งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกเนี่ยคุณหมอพร้อมจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
0: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
2: เขา EF แล้วหรอ
0: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
2: โฟกัสกับเรื่องนั้น
0: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
2: ็ต้องฟังให้จบก่อน
0: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายมันพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่แอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดคับข้องใจ
1: อุปสรรคต่าง
0: ๆนี่คือมีการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
1: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
0: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได้มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของพวกเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปมากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ๋มากมากเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ที
1: ่
0: มาให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: าว่ายน้ำกันเถอะ
1: ตอนผ้าปูเตียงวิเศษ

0: หล่าองครักษ์ของข้าจงประกาศออกไปว่าข้าต้องการช่างตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ทุกคนทุกคน
2: มีอะไรเหรอข้าสวย
3: มีอะไรเหรอ
1: ข้าสวยได้ข่าวมามีราชินีจากเมืองมากันอยากได้ผ้าปูเตียงลายใหม่ตอนนี้หาคนทำอยู่นะ
3: ก็ดีนะแล้วข้าสวยได้ข่าวมาจากไหนอะ
4: ที่นายานมีทหารมาเยอะเลย
2: เดี๋ยวฉันไปดูเองมาจากไหนครับโอ้โหแต่งกันเต็มยศเลย
4: เรามาจากเมืองมากันเราฝากหนี้แก่ท่านด้วย
2: อะไรเหรอครับ
4: เราไปละ
3: ได้อะไรเหรอไม่เอกขอดูด้วยขอดูด้วย
0: ข้าต้องการช่าง

0: ตัดเย็บที่มีฝีมือเพื่อมาถักทอลายผ้าปูเตียงนอนของข้าใครสามารถทำให้ข้าถูกใจจะได้รับรางวัลอย่างงาม
1: ใช่เลยนี่แหละสนใจมากดาวี
2: ่ Let's go
3: ถึงจุดหมาย
1: โอ้โหทำไมคนเยอะอย่างนี้อ่ะ
0: วัด

0: Q U E U E Q. A Q. Q's.
1: คนต่อคิวเยอะเลยอ่ะงั้นเราก็รีบไปต่อคิวกันดีกว่า
2: เฮ้ยแซงเลย
1: ไม่ควรนะไม่ควรนะหมูหยอง
2: เออ
3: บัดนี้ได้เวลาแล้วขอเชิญทุกท่านที่ด้านใน
1: Who is tea?

0: Queen. Q U E E N. Queen. A queen. A queen. Queens.
1: บัดนี้ราชินีของเราต้องการผ้าปูเตียงลวดลายใหม่ผู้สามารถถักทอได้ถูกใจพระองค์จะให้รางวัลอย่างงามใครหรือผู้ใดมีข้อสงสัยให้ยกมือขึ้นถามผมมีข้อสงสัย
2: What is it?

0: question. Q U E S T I O N. Question. A question. Questions.
1: คือใครมีข้อสงสัยก็ให้ยกมือถามนะครับ
2: มีเวลาให้กี่วันน่ะ
3: 2วัน
1: ต้องใช้ผ้าแบบใด
3: แบบใดก็ได้ขอเพียงราชินีของเราถูกใจเมื่อทุกท่านเข้าใจตามนี้เริ่มได้
2: เดี๋ยวพวกเราช่วยกันทำนะ
4: เฮ้ยขอลายเท่ๆเลยนะ
3: 2วันต่อมา
1: What is it?
0: A quilt. Q U I L T. Quilt. A quilt. Quilts.
5: อันนี้เราชอบ
2: ของเราก็สวยไม่แพ้ใครเลยนะ
1: แทบไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยอ
5: ่
1: ะ
5: อันนี้เราชอบอันนี้เราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบอีก
3: ไม่ได้ครับท่านต้องเลือกออกมาว่าท่านชอบอันไหนมากที่สุด
6: ใช่ใช่ใช
5: ่เราชอบเกือบทุกอันเลย
1: สงสัยจะแย่แล้วดูผู้คนสิ
2: เฮ้ยเรื่องนะ
3: ทุกท่านโปรดหยุดก่อนทางเราจะมีการตัดสินกันอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ฉะนั้นตอนนี้ขอให้ทุกท่านกลับไปก่อน
2: เฮ้ยเกือบไปแล้วไหมล่ะ
3: อ้าวท่านทั้งสี่เฮ้ยเราไม่รู้จะทำยังไงดี
2: เยอะแยะอย่างเงี้ยคิดไม่ออกเลย

0: รบกวนพวกท่านแล้ว
1: ค่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะ
2: อ๋อดาวี่ทำอะไรอ่ะอย่างนี้นี่เองเอามาต่อกัน
3: โหยดาวี่เจ๋งที่สุดเก่งมากจ้ะดาวี
0: ่ขอบคุณมากเด็กๆเราขอประกาศว่าราชินีของเราชอบลวดลายบนผ้าของพวกท่านทุกคน
4: ได้ยังไง
5: จริงเหรอ
4: ได้ไง
6: ผ้าผืนนี้เป็นผ้าที่งามมากเพราะเกิดจากลวดลายของพวกท่านที่นำมาต่อรวมกันเราชอบมากเลย
0: แปลกมากไม่เคยพบมาก่อน
3: ดูดีเหมือนกันเนาะ
6: เพื่อเป็นการตอบแทนพวกท่านที่ทำผ้าปูเตียงที่วิเศษนี้ให้กับเราเราขอจัดงานเลี้ยงให้กับพวกท่านเป็นเวลา2วัน2คืน
7: เย้
3: เฮ้ยงานนี้ได้ดาวี่ช่วยไว้แท้ๆเลยเดี๋ยวพวกเราไปหาขนมกินกันดีกว่า
2: เก่งมากเลยดาวี
0: ่แล้วขอขอบคุณพวกท่านมากที่ช่วยเรา
3: ไม่เป็นไรค่ะอาหารที่นี่อร่อยครับพวกเรากินไปตั้งเยอะ
2: เราขอตัวกลับก่อนนะครับมากันนานแล้วอ่ะ
0: เราเข้าใจพวกท่านแล้วพบกันใหม่
3: กลับกันแล้วนะพวกเรา

0: Question. A queen, a quilt, a queue, a question.
1: เพื่อนๆมาช่วยกันเล่นเกม What is it กันนะครับ

0: it. Q? Question? Queen! Queen! Good job! What is it? Quilt? Q? Question! Question! Wow!
1: เฮ้ยเพื่อนๆทุกคนเก่งมากนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: อนศิลป
1: ์แน่แน่สวยงามปูนปูนรถไฟขบวนสอนศิลป์มาเยี่ยมน้องๆแล้วนะครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมนี่เลยนะฮะตรงข้างหน้าพี่โจมีชิ้นงานน่ารักน่ารักที่รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าเอามาสอนน้องๆทำจริงๆเพราะว่ามันทำไม่ยากเลยครับทำง่ายมากๆเลยนะครับแล้วก็ทำเสร็จปุ๊บเนี่ยน้องๆคนไหนที่อยากจะเอาไปเล่นเป็นของเล่นก็เล่นได้หรือจะเอามาวางตั้งโชว์ก็ได้นะครับหรือจะเอาไว้ใช้เป็นที่ใส่ของกระจุกกระจิกเล็กๆน้อยๆอย่างเช่นอาจจะเป็นต่างหูสร้อยข้อมือหรือว่ายางลบหรือว่าของเล่นอะไรยังไงก็ได้นะครับชิ้นเล็กๆแบ่งช่องไว้อุปกรณ์ที่ใช้ทำง่ายมากนี่ครับผมแผงกระดาษใส่ไข่นะครับลองมาดูว่าแผงไข่กระดาษแบบนี้จะกลายมาเป็นรถไฟสอนศิลป์น่ารักน่ารักได้ยังไงติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาเริ่มดูวัสดุอุปกรณ์กันหน่อยดีกว่านะครับก่อนอื่นครับหัวขบวนแกนกระดาษทิชชู่นะครับ1อันนะครับแล้วก็กระดาษลังวัดขนาดมาเพื่อที่จะมาปิดด้านนี้ก็ถ้าก้าวติดเข้าไปก้าวแปะเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ก็มาระบายสีกันหน่อยดีกว่าสีอะคริลิกนะครับสีแดงพอระบายเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็อาจจะเล็งดูจุดอันนี้ที่พี่โตจุดสีดำไว้นะครับก็เป็นจุดที่เดี๋ยวเราจะนำไปเจาะรูครับเจาะรูให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับพอสีแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับออกมาเป็นแบบนี้ครับเจาะให้ทะลุไปถึงฝั่งตรงข้ามเลยนะครับเพื่อที่เดี๋ยวเราจะนำมาต่อเป็นล้อนะครับก็ใช้ไม้เสียบลูกชิ้นนำมาตัดเป็น3ท่อน3ท่อนนี่เราก็อาจจะให้ขนาดไม่เท่ากันเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องสอดเข้าไปใช่ไหมครับสอดเข้าไปแล้วเราอาจจะให้ท่อนที่สั้นที่สุดนะครับอยู่ตรงกลางเอาล่ะแล้วเราก็ไปตัดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลม3ขนาดครับเดี๋ยวเจาะรูนะครับแล้วก็ระบายสีดำเอาล่ะก็พอระบายทั้ง3ชิ้นนะครับให้แห้งเรียบร้อยแล้วก็เจาะรูอ๋อจริงๆไม่ใช่3ชิ้นสิทั้งหมดจะต้องมี6ชิ้นนะครับแห้งเสร็จเรียบร้อยออกมาเล็ก2กลาง2แล้วก็ใหญ่2ครับเอาละแล้วเราก็มาประกอบร่างชิ้นใหญ่แล้วก็ชิ้นกลาง

0: ล้วครับก็จัดตัวล้อนี่นะครับอย่างที่พี่โตทำนะครับวางให้พอมันไม่ซ้อนกันให้น้องๆทากาวที่ปลายของไม้เสียบลูกชิ้นตรงนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายด้านหลังตรงนี้นะครับนำไม้พรมมาร้อยกับวงกลมสีแดงอีกหนึ่งชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับแกนกระดาษทิชชู่นะครับนะครับพอร้อยเข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วก็มัดปมปกติถ้าเกิดสมมติว่ามัดเป็นปมแล้วมีปลายอีกด้านหนึ่งเหลือเยอะๆเนี่ยเราจะต้องตัดหรือว่าเล็มให้มันเรียบร้อยใช่ไหมครับแต่อันนี้พอทากาวแปะเรียบร้อยอยู่ด้านในแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็กะขนาดของตัวไหมพรมที่จะเว้นระยะไปถึงโบกี้ถัดไปตรงนี้เนี่ยแล้วเราก็ตัดออกไปนะครับพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้ครับเอาละหัวขบวนก็เสร็จออกมาประมาณนี้นะครับคราวนี้มาถึงการทำโบกี้ถัดมาแผงไข่กระดาษตัดออกมาเป็นส่วนๆมันก็จะเป็นจุดที่เอาไว้ก็จะต่อกันแบบนี้มาระบายสีสีอะคริลิกเหมือนเดิมนะครับชมพูอ่อนนะครับแดง1ส่วนขาว2ส่วนอันนี้ก็จะเห็นหมดเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องระบายทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในนะครับก็ทาให้ได้รอบๆนะครับแล้วก็รอให้แห้งนะครับระหว่างที่รอให้แห้งพี่โตก็ระบายสีถัดไปเป็นสีส้มแล้วกันนะครับสีส้มแดง1ส่วนเหลือง1ส่วนครับเอานะครับก็อันนี้พี่โตระบายให้ดูคร่าวๆนะครับเดี๋ยวพอเราระบายเสร็จจนรอบก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้สีส้มเนี่ยเป็นปล่องของตัวรถไฟของเรานะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องทากาวแล้วก็แปะไว้แล้วเราก็มาดูที่โบกี้ของเราเมื่อกี้สีชมพูที่เราระบายไว้ใช่ไหมครับระบายเสร็จปั๊บอาจจะตกแต่งเพิ่มเติมใส่ลายจุดสีเหลืองตรงนี้นะครับแล้วถ้าเกิดน้องๆสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่า4จุดด้านบนตรงนี้นะครับพี่โตเจาะรูไว้2ด้านนะครับเพราะอะไรเพราะเอาไว้ใช้นี่นะครับร้อยไปกับตัวขบวนตรงนี้นะครับแล้วก็ไปมัดเป็นปมต่อนะครับนั้นตรงนี้เรายังไม่ยุ่งนะครับร้อยให้แห้งก่อนนะครับไหมพรมมาก็สลับสีกันอันนี้ใช้สีฟ้าบ้างตกแต่งลวดลายสีเหลืองนะครับสีฟ้าอ่อนแบบนี้ใช้น้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส่วนครับก็เว้นระยะประมาณนึงนะครับเว้นระยะความห่างของแต่ละปุ๊บเราต้องเผื่อจุดที่เราจะมามัดด้วยนะครับสมมติว่าประมาณนี้ใช่ไหมครับนะครับแล้วก็ค่อยๆผูกต่อกันมาเรื่อยๆแบบนี้นะครับเป็นขบวนและสุดท้ายนะครับปลายโบกี้หรือโบกี้สุดท้ายเนี่ยเราเจาะแค่รูเดียวพอนะครับเดี๋ยวเราก็มาผูกปมพอเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็เอาไปเชื่อมกับตัวหัวขบวนแล้วก็มาตัดตรงปลายเอาละครับได้ออกมาแล้วนะครับรถไฟขบวนศรศิลป์น่ารักน่ารักแบบนี้น้องก็อาจจะจัดวางไหมพรมให้อยู่ชิดๆกันนิดนึงแบบนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าที่บ้านไม่มีแผงไข่กระดาษล่ะทำยังไงที่พี่โตบอกไปถ้าเกิดสมมุติว่าเราไม่มีปุ๊บเนี่ยอาจจะใช้อุปกรณ์อื่นๆนะครับพี่โตมีตัวอย่างให้ดูครับนี่เห็นไหมครับใส่ล้อเข้าไปให้แต่ละโบกี้นะครับแล้วก็กล่องกระดาษของเราแบบนี้ใช่ไหมครับพอเอามาวางเสร็จปุ๊บเชื่อมกันแทนที่พอกล่องกระดาษมีขนาดใหญ่แทนที่จะเชื่อมด้วยไหมพรมเราเชื่อมด้วยไม้ไอศครีมนะครับเอามาต่อกันนะครับแล้วก็อาจจะใช้หมุดสีทองหรืออะไรแบบนี้มีหัวขบวนแล้วก็มีโบกี้ต่างๆเสร็จเรียบร้อยสำหรับรถไฟขบวนศรศิลป์วันนี้ครับ
1: ศรศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูข้อความจากใน Facebook แล้วก็มีอีเมลแล้วก็จดหมายกันบ้างดีกว่านะครับข้อความจากใน Facebook นะครับสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อน้องดูดีพัฒนันปุณณวัฒกุลนะครับน่าจะเป็นปุณณวัฒกุลนะครับหนูลองทำตุ๊กตาจาก ถุงน่องค่ะสวยไหมคะน่ารักมากเลยนะครับแล้วก็ดูหน้าของตัวน้องดูดีนะครับดูกอดแล้วแบบดูนุ่มๆอ่ะนี่จะเป็นเหมือนกับตุ๊กตาที่จะโตไปกับน้องดูดีได้เลยนะครับโหขอบคุณมากๆเลยนะครับน่ารักมากๆนะครับผมคราวนี้มาดูจากอีเมลบ้างนะครับอีเมลสอนศิลป์ @thaipbs.or.th นะครับส่งมาจากเด็กชายธีรพัฒน์น้องเคนนะครับชอบดูรายการนะครับแล้วก็ส่งเป็นชิ้นงานกรอบรูปทำจากไม้ไอศกรีมมาให้พี่โจนะครับสวยงามทีเดียวนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องเคนนะครับเอาล่ะคราวนี้มาที่จดหมายตู้ปน12ครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับมาจากเด็กหญิงปภาดาคำใบนะครับชื่อเล่นชื่อน้องแพรวาครับอยู่อนุบาล2 4ขวบชอบดูรายการของพี่โจชอบดูพี่โจวาดรูปแล้วก็ประดิษฐ์ชิ้นงานอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็เลยน้องแพรวาส่งรูปมาให้พี่โจดูด้วยน่ารักมากเป็นรูปบ้านแล้วก็มีผีเสื้อมีดอกไม้มีทางเดินแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากเลยนะครับเอาละใครที่อยากจะส่งจดหมายหรือว่าอีเมลแอดเดรสหรือว่าในข้อความใน Facebook ก็ส่งมาได้เลยนะครับ facebook.com/sonsinclub นะครับอันนี้บอกครบแล้วนะทุกช่องทางแต่ว่าใครที่ส่งมาแล้วแล้วยังไม่ได้ออกอากาศนะครับใจเย็นๆรอแป๊บนึงนะครับพี่โจจะค่อยๆทยอยตอบจดหมายของน้องๆทุกคนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์พี่โจลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทุกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไป

0: ลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ภาเสียงไร้เดียงสาสภาเด็กแห่งแรกที่จะเปิดโลกประชาธิปไตยให้กับเด็กๆแบบไร้เดียงสาแต่ไม่ไร้สาระครับ
1: และนี่คือเวทีเชื่อมโยงความคิดให้ผู้ใหญ่ได้เข้าใจในโลกของเด็กมากยิ่งขึ้นครับเพราะการคิดและการตัดสินใจไม่ใช่เรื่องของผู้ใหญ่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นนะครับ
0: ครับและแน่นอนครับประเด็นที่เราจะพูดคุยนะครับเราจะเป็นที่รู้จักและก็คุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะฮะและเราจะนำมาขยายให้กลายเป็นคำตอบให้กับสังคมต่อไปครับ
1: โดยมีผมน้องเหี่ยวพัฒน์ธนเกรียงจันทร์ทำหน้าที่เป็นประธานสภาครับ
0: และผมครับพี่ต้อยธงชัยข้าใจนะครับทำหน้าที่เป็นโฆษกประจำสภาแห่งนี้เช่นเคยและสภาทรงเกียรติแห่งนี้นะครับเรายังมีสมาชิกสภาเสียงไร้เดียงสาเนี่ยทั้งหมดอีก50ท่านด้วยกัน
1: อีก50ท่าน
0: โดยแบ่งเป็นในสภาเนี่ย10ท่านแล้วก็สมาชิกนอกสภาเนี่ยทั้งหมดอีก40ท่านนะฮะแต่ว่านอกสภาเนี่ยพี่ต้อยได้ลงพื้นที่ลงไปพูดคุยเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
1: นะฮะครับ
0: เอาเป็นว่านี้นะครับเรามาเจอหน้าเจอตากับสมาชิกในสภากันทั้งหมด10ท่านกันเลยเชิญครับ
1: เชิญเลยค่ะ
0: พร้อมที่จะเปิดสภายังฮะ
2: แหมก่อนที่จะเปิดสภาเนี่ยครับ
0: ครับ
2: เรามาแบบหาเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆกันบ้างดีกว่า
0: ถ้าเก็บความรู้นี่ต้องโฆษกครับว
2: ัน
0: นี้เดี๋ยวจะขอเข้าเรื่องเลย
2: เข้าเรื่อง
0: สาระต้องผมฮะ
2: ได้ครับ
0: เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมมะนาวถึงแพง
3: ไม่รู้
1: เคยสงส
0: ั
1: ย
0: เพราะว่าเราจะเห็นว่าเราจะได้ข่าวว่ามะนาวเนี่ยมันแพงมากตลอดเลย
2: ใช่
0: ค่ะ
2: บ่อยมาก
0: ลูกละ5บาทลูกบางทีลูกละ10บาทเคยสงสัยไหมเคยสงสัยไหมท่านโฟกัสครับผมคิดว่ายังไงมะนาวถึงแพงครับ
4: เพราะเปลือกมันสีเขียวครับ
0: ความรู้จากท่านสั้นเหลือหน่อยครับโอ้โหเปลือกมันสีเขียวไม่เขียว
5: เออครับผม
6: รู้เพราะว่าช่วงนี้ไม่ใช่ช่วงของมะนาวแต่ถ้าจะซื้อให้ถูกลงก็ควรซื้อในถิ่นที่แบบมันมีเยอะ
0: ไม่สมมติว่าถ้าคุณแม่อยากจะตำน้ำพริกแล้วก็จะใช้มะนาวสัก2ลูกเงี้ยเราขับรถไปแถวบ้านแพ้วเลยมั้ย
6: โอ้ไกลไป
0: อ
6: ๋
0: อไปทางแพน
1: ครับแพนด้า
0: เดี๋ยวๆทางแพนด้าครับทางแพนด้าก่อน
7: ทุนอาจจะสูงค่ะ
1: ช่วง
0: ทุนอาจจะสูงทุนอะไรทุนอาจจะสูงนี่คือ
7: เวลามันจะปลูกมันอาจจะโตแบบว่า
0: โตช้าเหรอครับ
7: โตช้าค่ะถ้าอยากได้มะนาวลูกดีๆต้องไปซื้อต่างประเทศนะคะ

0: เราก็
1: สายพันธุ์สายพันธ
2: ุ์เสียเงินซื้อตั๋วเครื่องบินไป
3: เออ
2: 40,000 บาท
1: เงินน่ะ 40,000 บาท
2: เอามา10ลูก
1: 10ลูก
2: โอเคนั่นเป็นความคิดของแพนด้าท่านข้าวปั้นครับ
1: ข้าวปั้นลุย
3: ค่านำเข้าครับเพราะถ้ามะนาวโดนไฟไหม้ทำให้ปลูกไม่ได้เขาต้อง
2: ไฟไหม้ในรถสปูคาร์แล้วครับ
4: ไม่ครับลาวาครับ
2: เรื่องมะนาวป่ะเนี่ย
3: มะนาว
2: ข้าวปั้นเราคุยเรื่องมะนาวนะ
3: มะนาวครับ
2: อ่ะโอเคไม่เป็นไรเฮียปี๊บครับคิดว่าทำไมมะนาวถึงมีราคาแพง
1: ครับ
3: หายาก
2: เฮียแอคอาร์ตมากเลยเฮียตอบว่าหายากหน้าเฮียว่
3: าหายาก
1: ผมคิดเอาผมคิดเอา
2: อ่ะอันเดียว
1: มะนาวเนี่ยมันมาจากนอกโลก
3: มะนาวต่างนุ่น
1: มะนาวอะไร
3: มะนาวอะไรนะ
2: เดี๋ยว
1: มะนาวต่างนุ่นมะนาวต่าง
4: มะนาวต่าง
2: อันนี้มุกประธานเนี่ย
1: ใช่มุกประธาน
2: ไอ้ข้าวปั้นเอาไปเล่นนะข้าวปั้นมุกท่านประธานเขาคิดมาจากบ้านนะ
3: มันมีในหนังสืออ
2: ๋อโอเคก็ไม่เป็นไรก็เป็นไอเดียเป็นความรู้ของทุกคนอ่ะก็อันนี้จริงๆเนี่ยสรุปที่มะนาวแพงเนี่ยก็เพราะว่ามะนาวเนี่ยพอหน้าแล้งเนี่ยมะนาวเนี่ยมันจะแพงเพราะว่าผลผลิตมันจะน้อยน้ำมันจะน้อยแล้วก็ในความปริมาณความต้องการของพวกเราเนี่ยของคนกินเนี่ยมันเยอะขึ้นหรือว่าเท่าเดิมนั่นแหละ
1: ใช่
2: แต่ผลผลิตออกมามันน้อยลงไง
1: ใช่ครับ
2: บางทีเนี่ยนะมะนาวเนี่ยมันมาจากประเทศเพื่อนบ้าน
1: เช่น
2: ไม่ต้องไปบอกไม่ต้องไปบอกประเทศเพื่อนบ้านอังกฤษเหรอ
1: โอเคโอเค
2: ขอโทษขอโทษขอโทษ
1: มะนาวแพงตามฤดูว่าฤดู
2: ตามฤดูส่วนใหญ่จะหน้าแล้งเนี่ยที่มะนาวแพงสุด
1: แพงสุดเพราะว่าน้ำน้อยโอเค
2: เราก็รู้กันแล้วว่าทำไมมะนาวเนี่ยถึงแพงนะครับแต่ว่ามีอีกอย่างนึงที่ไม่ได้แพงเป็นเฉพาะฤดูกาลอันเนี้ยแพงตลอดกาลด้วยอะไรรู้ไหมสงสัยไหมว่าไก่เนี่ยสมมติว่าวันนี้นะทั้งลาวหรือว่าทั้งฟาร์มเนี่ยวันนี้มันออกร้อยฟองในวันนี้พรุ่งนี้มันก็ออกฟองเท่ากันทำไมมันถึงแพงและบางทีแพงขึ้นอะโฟกัสมา
5: เพราะว่าไก่มันไม่ค่อยกินอาหารเพราะอากาศมันร้อน
2: อันเนี้ยบางทีเราอาจจะมองข้ามไง
1: จิตวิทยาของไก
2: ่ไม่เพราะโฟกัสเนี่ยเขาไปทำวิจัยมาแล้วเขาเคยไปกินไปนอน
1: ยังไม่ได้วิจัยคร
2: ับ อ๋อยังใช่ไหมฮะ
1: ยังไม่ได้กินอาหารไก่ครับ
2: อ๋อยัง
1: ยังเป็นคนอยู่ครับ
2: โอเคอันนี้คือวิเคราะห์อ่ะเดี๋ยวเรียงมาเลยครับเดี๋ยวเรียงมาเลยท่านตัวเม้งก่อน
3: เขาว่าใครไก่เขาใครไก่ปกติแล้วเมื่อกี้ท่านโคศกพูดว่ามันจะออกร้อยฟองต่อวันใช่ไหมครับเพราะเขาว่าไข่มันเยอะมันก็เลยเอาไปขายก็ต่อไม่ได้
4: ผมรู้ข้อสอบครับ
2: เดี๋ยวดิ
4: ผมเคยกิน
2: ประธานช่วยหน่อย
1: จะให้ประธานแปลจากไทยเป็นไทยใช่ไหม
2: เดี๋ยวจะมาสรุปบทความของคุณตุ๋ยเม้งอีกทีนะท่านน้องเอลครับว่าไงครับผม
6: คิดว่าไข่ไก่มันมีปริมาณเท่าเดิมค่ะแต่ว่าความต้องการของคนมันเพิ่มมากขึ้นแล้วผลผลิตมันน้อยค่ะ
2: อ๋อผลิตไม่ทัน
6: ค่ะผลผลิตมันน้อย
2: ก็เป็นความคิดเห็นท่านเหนือครับท่านเหนือถึงคิวท่านแล้วครับท่านเหนือทำไมไข่ไก่ถึงแพง
7: อุปสงค์ของคนมันมากขึ้นแต่ว่าอุปทานของคนที่เลี้ยงไก่มันน้อยลงอะครับ
2: มาอันนี้ก็อุปสงค์อุปทานเล่นตั้งงงเลย
1: มีอุปสมบทไหมฮะ
2: ตอนนั้นมันบวชแล้วไก่จะไปบวชไง
7: อุปสงค์ก็คือความต้องการของคนส่วนอุปทานก็คือการขายของคนเลี้ยงครับ
2: เขาระดับเลยนะตบมือให้หน่อยสิโอ้โหแสดงว่านี่คือผู้เชี่ยวชาญเรื่องไข่โดยเฉพาะต่อไปครับ
7: ผมคิดว่าที่ไข่ไก่มันแพงเพราะว่าไก่มันเหลือน้อยเนื่องจากไก่เหลือน้อยเพราะว่ามีคนเอาไปทอดกิน
2: ก็เกี่ยวเพราะว่าสมมติว่าเราในฟาร์มเนี่ยเขามีไก่ร้อยตัว
7: ครับแล้วเขาก็เอาไปทอดกิน75ตัว
2: ทำไมมันทอดกินเยอะขนาดนั้น
7: เพราะว่ามีผู้บริโภคเยอะ
2: อ๋อไข่มันก็เลยผลิตไม่ทันเอาไปทอดซะเยอะคืออันนี้เอาสรุปคร่าวๆก่อนแล้วกันที่มันแพงเนี่ยนะครับเพราะว่าขนไข่มันถึงแพงไม่ใช่ไข่มีขนอย่าไปเข้าใจผิดครับไข่มันไม่มีขนครับ
1: การขนส่งไข่
2: การขนส่งไข่

0: เฮียปี๊บไข่พี่ต้อยอะไรโอ้โหเฮียปี๊บจะไปดึงเข้าเรื่องนั้นนี่คือการขนส่งไข่ครับเพราะว่ามันก็อาจจะมีค่าขนส่งแล้วก็อาจจะเป็นต้นทุนการผลิตด้วยค่าอาหารทุกอย่างมันอาจจะแพงขึ้นมาอันนี้ทุกอย่างมันอาจจะส่งผลทำให้ไข่เนี่ยมันราคาแพงอยู่ตลอดเวลาก็เป็นไปได้นะท่านประธาน
1: ใช่แล้วครับงั้นผมว่าวันนี้เราคุยเรื่องนี้กันเลยดีกว่าครับเรื่องว่าทำไมของถึงแพงแล้วก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ประชาชนตาดำๆก็เดือดร้อนอะไรแบบนี้
0: ท่านประธานนี่ผมคุยแค่เปิดเรื่องมะนาวเรื่องไข่เรื่องแพงนี่ท่านประธานเอาเป็นประเด็นเลยฮะ
1: อ้าวก็มันเป็นเรื่องรอบตัวใช่ไหมเราก็เห็นกันอยู่ทุกวันประเด็นแรกที่จะต้องถามกันเลยก็คือท่านสมาชิกแต่ละคน
2: ฟังครับฟังครับ
1: ได้ค่าขนมเท่าไหร่กันบ้างครับ
0: ท่านเอิญ
3: วันพอมันถึงวันจันทร์แม่ก็จะให้วันละ100
0: โอ้
3: จริง
0: จริงเหรอเดี๋ยววันละ100เลยเหรอ
3: คราวนี้ได้40แล้วคราวนี้ได้40
0: เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนะ40นะ
3: ใช่
1: เรา40เนี่ยเราใช้ซื้ออะไรบ้าง
3: ซื้อสีเหลี่ยมซื้อนมซื้ออุปกรณ์
0: ทำไมถึงถูกลดจาก100เหลือ40เพราะว่าอะไร
3: เพราะว่าหนูใช้เงินเยอะ
0: ก็คือว่าให
1: ้ประมาณ
0: ให้100ก็ใช้หมด100โอ้ก็ควรลดแล้วล่ะถามเฮียปิ๊บได้วันเท่าไหร่ครับค่าขนม
3: วันละ40ถ้าวันที่มีของขายอ่ะป้าก็จะให้มา100 200
0: โอ้โห200เลย
3: เยอะมากแต่มันก็ใช้ไม่หมดหรอก
1: ไม่
0: สมมติว่าได้วันละ40โดยเฉลี่ยใช่มั้ยครับแล้วเอาไปใช้เอาไปซื้ออะไรบ้าง
3: ไม่ได้ซื้ออะไรเลยเก็บตังค์ไว
0: ้แสดงว่าก็เหลือ40แล้วเอาไปเก็บ
3: คร
0: ับท่านเอาแบบ
1: ท่านต้องเ
0: ชิญเจ๋งๆเลยนะ
4: แต่ว่าวันหนึ่งจะไม่ได้ครับต้องเป็น1อาทิตย์เท่านั้น
0: อ๋อได้เป็นอาทิตย์อาทิตย์เท่าไหร่ครับ
4: อาทิตย์นึงก็ประมาณ100ครับวันปกติก็จะไปซื้ออาหารเช่นอย่างอาหารที่ไม่ชอบไปซื้อน้ำ
0: ซื้ออาหารที่ไม่ชอบแล้วจะไปซื้อทำไมล่ะครับ
4: ไม่ใช่หรอกสมมติว่าตอนที่กินข้าวมันเป็นอาหารที่ไม่ชอบ
0: อ๋ออาหารโรงเรียน
1: คือวันไหนอาหารโรงเรียน
0: ไม่ถูกปากไปซื้ออันอื่นกิน
4: ซื้อได้
0: อ๋อโอเคแล้วพอไหมถามว่าใน100ใน1บาท1อาทิตย์เนี่ยพอไหมครับ
4: พอคร
0: ับ อ๋อพอนะอ่ะท่านเอิร์
1: ธได้ค่าขนมเท่าไหร่
0: วันเท่าไหร่วันละ
3: 70
0: เลยเหรอโอ้เยอะนะฮะท่านเดียวเยอะกว่าจะไปยืมไอ้นี่ก็จ้องจะยืมแล้วพอไหม70
3: พอค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่หนูจะไม่ค่อยซื้ออะไรอย่างมากวันนึงก็ใช้แค่10บาทเพราะหนูจะซื้อแค่ขนม2ห่อห่อละ5บาทน้ำหนูก็กินของโรงเรียนมันจะมีตู้น้ำเย็นทั้งหมด6ตู้ในโรงเรียน
0: หนูมีการจัดการยังไงเกี่ยวกับเงินแต่ละวันไหมเรามีการวางแผนไหม
1: ใช้ไป10บาทเหลืออีก50
3: หนูก็จะดูว่าตอนเช้าพอแม่ส่งหนูที่รถไฟฟ้าปุ๊บหนูขึ้นไปหนูก็จะใส่หูฟังแล้วก็คิดว่าวันนี้ฉันต้องจ่ายอะไรบ้างครูมีนัดให้จ่ายอะไรไหมก็ถ้าไม่มีก็จะแบ่งเงินเอาไว้70ถ้าไม่อยากซื้ออะไรมากก็เก็บไว้60อีก10บาทและ60ที่เหลือพอตอนเย็นกลับไปไม่ได้หยอดกระปุกเก็บไว้ในกระเป๋าหน้าเป้นักเรียน
0: แล้วบอกซะขนาดนี้กันเป้อยู่ไหนเนี่ย
3: อยู่บ้าน
0: แต่ว่าก็แสดงว่าก็ที่เหลือก็เก็บ
1: ใช้ได้คร
0: ับ ดีนะโนเอลครับได้วันเท่าไหร่ได้ค่าขนมวันเท่าไหร่ครับ
3: 40บาท
0: 40บาทพอไหม
1: อยากได้
3: พออยู่ค่ะ
1: อยากได้พ่อแม่ถามจริง
0: ๆไม่ทำไมโนเอลทำหน้าแบบว่าเศร้าๆอ่ะมันพอจริงป่ะเนี่ย
3: ถ้าจะเพิ่มก็เพิ่ม10บาท
0: อ๋อขอเพิ่มอีก10บาท
1: แล้วถ้าได้เพิ่มเราจะทำยังไงจัดการยังไง
3: ก็ถ้าได้เพิ่มวันไหนเหลือก็จะเอาไปหยอดกระปุกค่ะเพราะว่าจะเก็บเป็นเงินฉุกเฉินเวลาไม่มีอะไรแล้วจะซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันหิวมากก็จะเอาเงินฉุกเฉินมาซื้ออ
1: ันนี้เป็นวิธีการใช้เงิน
0: อันนี้เขาเรียกว่าเงินฉุกเฉินท่านข้าวปั้นครับอยากให้ค่าขนมเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลง
5: เพิ่มขึ้น
0: ทุกวันนี้ได้เท่าไหร่นะครับ
5: 30บาท
0: 30ถ้าได้เพิ่มอยากให้เป็นเท่าไหร่
5: 40บาท
0: เพิ่มขึ้นมา10บาทจะเอาไปใช้อะไรยังไงครับ
5: ก็เอาไปให้เพื่อนยืมแล้วคิดดอกเบี้ย
1: โอ้ไปเงินกู้เลยนะ
0: ครับไม่ต้องหรอกเอาเก็บไว้แล้วก็เอาให้คุณพ่อคุณแม่ยังไม่ต้องไปคิดถึงปล่อยเงินกู้หรอก
4: ใช่
0: ถ้าด่วนแม้ง
4: ครับ
1: อยาก
0: ถ้าด่วนแม้งเนี่ยต้องลดอยากขอลดแน่นหน้า
4: ใช่ครับ
0: โอ้ทำไมท่านหน่อยเม้งทุกวันเท่าไหร่นะทุกวันนี
4: ้ร้อย

0: ไม่ใช่ครับ1อาทิตย์1อาทิตย์จะได้100นึงครับ
1: อ่ะ100นึง1อาทิตย
0: ์
1: อยากจะขอลดอีกเท่าไหร
0: ่ขอลดจาก100กลายเป็น70ลดไปตั้ง30
1: ไม่ทำไมอ่ะทำไมถึงอยากลดเพราะว่าอะไร
0: เพราะว่าจะได้โค้ชจะได้เก็บตังค์เพื่อให้พ่อแม่มีตังค์เยอะขึ้น
2: ยา
0: ร้อยวันทันยอดเห็นจุ๋ยเป็นผู้
1: อันนี้ก็ดีใจกับคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะ
2: มีลูกดีๆอย่าง
1: น
2: ี้นะคะ
1: อันนี้ไม่ได้พูดเอาหน้าใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: พรุ่งนี้70นะ
0: ใช
1: ่
0: คร
1: ับ โอเคเราได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภาทั้งหมด10ท่านกันแล้ว
2: ใช่แล้วครับ
1: ท่านประธานเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันอีกดีกว่าว่าเขามีความคิดความเห็นกันอย่างไรบ้างไปชมกันเลย
0: ไปเลย
3: เด็กๆได้ค่าขนมวันละเท่าไหร
4: ่ได้ค่าขนมวันละ 50-60 บาทบางครั้งก็พอบางครั้งก็ไม่พอค่ะหนูกินขนมมากเกินไป
5: วันนึง40บาทค่ะพอดีค่ะแต่จะใช้วันละแค่5บาทหรือ10บาท
6: 60บาทค่ะพอค่ะให้เยอะมากก็หมดมากแต่ถ้าให้น้อยก็หมดน้อยค่ะได้เป็นรายสัปดาห์ละ100ค่ะพอค่ะซื้อวันไหนหิวก็ซื้อขนมค่ะแต่ข้าวกินข้าวโรงเรียน
7: 30บาทครับพอดีอยู่ครับตอนเช้าผมก็จะไม่ซื้ออะไรครับเพราะว่ากินข้าวจากที่บ้านมาเสร็จแล้ว
8: 25บาทถึง30บาทค
9: ่
8: ะ
9: ก็ไม่พอค่ะของราคาแพงขึ้นค่ะก็ถ้าเกิดครูเขาให้เก็บเงินค่าห้องอะไรอย่างนี้ค่ะก็ต้องขอเพิ่มด้วย
10: 50บาทค่ะพอค่ะและเยอะมากด้วยค่ะก็แบ่งอย่างละครึ่งค่ะอุปกรณ์การเรียนแบ่งเอาไว้เผื่อจะซื้อ25บาทซื้อขนมกินและน้ำอีก25บาทค่ะถ้าใช้หมดก็จะต้องยืมเพื่อนนะคะ
11: มัน 50-60 ค่ะต่อวันพอค่ะเหลือด้วยก็ใช้ซื้อพวกขนมอะค่ะชีวิตเด็กกินข้าวที่บ้านมาซื้อขนมที่โรงเรียนแล้วก็ต้องกลับไปกินข้าวที่บ้านอีกมันก็ให้เยอะเกินไปเป็นการฟุ่มเฟือยเปล่า
3: ส่วนใหญ่เด็กๆได้ค่าขนมกันเยอะนะครับแต่ก็รู้จักใช้รู้จักประหยัดถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับ
1: เราก็ได้รู้ความคิดความเห็นนะฮะทั้งสมาชิกนอกสภาเนี่ยแล้วก็ในสภา
0: ไปแล้ว
1: ไปแล้วนะครับเราจะมาสรุปส่วนใหญ่อย่างนี้นะฮะว่าเด็กๆเนี่ยเขาจะใช้จ่ายกันอย่างเท่าที่จำเป็นนะเขามีการแบ่งสัดแบ่งส่วนว่ารู้ว่าวันนี้หรืออาทิตย์นี้เขาจะใช้มากน้อยแค่ไหนนะครับแล้วก็บางคนเนี่ยมีการเก็บการออมด้วย อันนี้ก็น่าชื่นใจแทนคุณพ่อคุณแม่นะครับแต่ว่าทุกวันนี้ค่าใช้จ่ายเนี่ยมันสูงขึ้นนะท่านประธานแล้วก็จะส่งผลต่อพวกเราด้วยเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันบ้างดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับเรื่องนี
0: ้
1: นะครับไปฟังกันเลยครับ
0: ไปเลยครับ
12: ค่าของชีพตอนนี้เนี่ยเท่าที่เรารู้สึกกันมาโดยทั้งประเทศตอนนี้เนี่ยทุกอย่างมันแพงหมดบรรยากาศนี่เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีก่อให้เกิดกำลังซื้อนะของผู้บริโภคตกถอยเพราะเมื่อไหร่เขารู้สึกว่าของมันจะแพงการจะออกมาซื้อของใช้ต่างๆที่มันจำเป็นก็ตามเนี่ยก็จะซื้อน้อยลงเพราะเขาไม่สบายใจน้ำมันก็แพงไข่ก็แพงข้าวไปทานข้าวแกงก็ยังแพงขึ้นนะอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นบรรยากาศที่ไม่ดีนะครับเศรษฐกิจก็เรียกว่าเศรษฐกิจก็อาจจะถดถอย
13: ของถูกเนี่ยหาไม่ค่อยมีถึงแม้ว่าจะมีเนี่ยแต่ก็ต้องคือต้องเป็นคนที่ต้องไปเน้นหาของถูกอ่ะของโดยทั่วๆไปเนี่ยจะขึ้นราคาโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวยกตัวอย่างเช่นลดปริมาณนะฮะแม้ราคาเท่าเดิมแต่ลดปริมาณนะฮะคนก็อาจจะว่ามันเท่าเดิมแต่จริงๆแล้วมันแพงขึ้น
14: ของแพงมันก็เป็นเรื่องของการเปรียบเทียบนะคะว่ารายได้ที่ได้รับหรือค่าแรงที่ได้รับนั้นเนี่ยสอดคล้องสัมพันธ์กับราคาสินค้าแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆในการดำรงชีวิตได้อย่างพอเพียงไหมถ้าไม่พอเพียงก็จะรู้สึกว่าของแพงแต่ถ้าหากว่ามีรายได้สูงมากกว่าราคาสินค้าที่ปรับตัวขึ้นคนก็อาจจะไม่ค่อยรู้สึกว่าของแพงเท่าไหร่จะรู้สึกว่ายังรับได้อยู่นะคะ
1: ผู้ใหญ่เขาก็แสดงความคิดความเห็นมาก็มีเหตุผลของเขานะครับว่าก็ถือว่าจริงๆแล้วรายได้ของผู้ปกครองเนี่ยจะมีมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสินค้าหรือว่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวันเนี่ยก็สูงขึ้นไปด้วยนะซึ่งจริงๆแล้วมันถือว่ามันจะเท่าเดิมไหม
2: เพราะว่ารายจ่ายมันก็สูงตาม

0: สูงตามไปด้วยอันนี้ถ้าครอบครัวที่เขามีรายได้น้อยเนี่ยอันนี้ก็ต้องเห็นใจเขานะแต่ก็ยังชื่นใจถ้าเขามีลูกๆที่เนี่ยทำตามอย่างที่พวกเราทำเนี่ยออมได้มาเท่านี้เก็บเท่านี้นะครับ
1: ใช่แล้วครับก็เห็นวิธีการออมวิธีการใช้เงินวิธีการบริหารเงินของสมาชิกข้างในก็นอกสภาไปแล้วนี่นะครับก็อยากจะรู้มากเลยครับว่าจะมีวิธีการจัดการเงินยังไงในสภาวะแบบตอนนี้ครับ
0: แบบว่าที่ข้าวของมันแพงเนี่ยนะ
1: ใช่อยากจะถามว่าข้าวของเนี่ยมันแพงหรือเปล่าแล้วมันจะแพงเพราะอะไร
0: ถามท่านแพนด้าดีกว่าว่าไอ้ที่ราคาของมันแพงเนี่ยเพราะอะไร
2: อาจจะเป็นเพราะว่าผลผลิตอาจจะน้อยมากมันจึงต้องขึ้นราคาค่ะ
0: อ
2: ๋
0: ออาจจะว่าผลผลิตมันน้อย
1: เมื่อกี้ที่โฆษกต้อยบอกว่ามันไม่ได้แพงแค่อย่างเดียวมันแพงหลายอย่างใช่ไหมใครรู้บ้างว่าอะไรบ้างที่แพง
0: อะไรบ้างที่แพง
1: ที่ที่ตัวเองคิดว่าแพง
2: น้ำมัน
0: ท่านเอิญก่อนท่านเอิญ
2: ผมข้าวค่ะหนูว่าข้าว
0: อ๋อข้าวใช่ไหมมันไปอยู่ในโรงสีเยอะไง
1: ที่ไหนอ่ะที่ไหน
2: ที
1: ่ไหน
0: ก็ตาม
3: โอ
0: ้ดัง
2: โอ้ผมไม่ใช่เอิร์ธ
0: ท่านเอิร์ธ
2: น้ำมัน
3: โอ้ยไม่ได้คำตอบเลย
0: โอ้ยไม่เป็นไรโอ้ไม่เป็นไรอ่ะน้ำมันอะไรครับทำไมถึงคิดว่าน้ำมันแพงเพราะอะไร
2: เพราะว่าบางทีน้ำมันหายากแล้วแบบว่าคนก็ใช้กันเยอะแล้วแบบว่าถ้าเราจะเอาน้ำมันทีนี้แบบมันก็ต้องปลูกตั้งหลายร้อยปี
0: อันนี้หมายถึงว่าน้ำมันอะไรน้ำมันที่เติมรถยนต์ใช่ไหมอ๋อท่านนิโยต้องท่านแล้วแหละเรื่องนี้
2: อะไรบ้างที่แพงเหรอครับ
0: อะไรบ้างที่คิดว่าแพงแล้วก็เพราะอะไรมันถึงแพงครับ
2: อย่างเช่นของดิจิตอลครับ
0: ก็เป็นไปได้นะครับอ
2: ย่างเช่น iPhone iPad บาบาบาบาบาบา
1: ทำไมมันถึงแพง
2: แบบมันดังครับทำให้แบบความจริงมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าแบบคนเห็นว่ามันราคาแพงครับ
0: อ๋อหมายถึงว่าค่าแบรนด์มัน
2: ครับมีแต่
0: คุณภาพมันก็โอเคพอใช้ได
2: ้ค่าคุณภาพมันก็เหมือนกับโทรศัพท์ทั่วไปอ่ะ
0: ครับ
1: อ๋องั้นไอแพดนิโยก็ไม่ต้องเนาะใช้กระดานชนวนเอา
0: โอ้ยนี่ก็เออเอาไปมาถึงแล้วครับ
2: ครับ
1: อ๋อนึกก่อนค่าโดยสารครับ
0: เอ้ย
1: ใช่ค่าโดยสาร
0: อย่างเช่นค่าโดยสารอะไรบ้าง
2: ถ้าอย่างค่าโดยสารอย่างแท็กซี
0: ่ผมรอทำไมแท็กซี่โอ้โหมาแทงใจดำอยู่แล้วแท็กซี่จี๊ดแล้วจี๊ดแล้ว
2: เพราะทุกคำมันต้องใช้น้ำมัน
0: ครับ
2: ก็เลยแท็กซี่ก็ต้องขึ้นตามเหมือนกันแท็กซี่เนี่ยอาจจะกำขาดทุนได
1: ้โอเค
0: จริงๆแล้วก็มีเหตุผลของเขานะ
1: ใช่
0: แต่แท็กซี่ส่วนใหญ่เขาใช้แก๊ส
2: ใช่เป็นนี
0: ้อ่ะเดี๋ยวถามท่านแพนด้าหน่อยครับว่าไอ้ของที่มันแพงเนี่ยอะไรที่แพงแล้วก็แพงเพราะอะไร
2: ถ้าเป็นความคิดของหนูคิดว่าน้ำดื่มค่ะ
0: น้ำดื่มนะครับทำไมถึงคิดว่าน้ำดื่มครับ
2: มันน้อยแล้วก็คนใช้มากมันถึงต้องเพิ่มราคาขึ้นจนกระทั่งที่เซเว่นมีน้ำดื่มจากแปซิฟิกอะไรไม่รู้บางอย่างเนี่ยแหละขายแพงมากเลย
0: ขวดเท่าไหร่ประมาณเท่าไหร่
2: ขวดละ40
0: ซื้อเราซื้อกินไหม
2: แม่ซื้อกินบอกว่ามาขวดละเท่าไหร่เนี่ยขวดละ40โอ้โห
0: อันนี้ก็เป็นความคิดเห็นหนึ่งที่คิดว่าน้ำแพงขึ้น
1: เพราะมันมีน้อย
0: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันก่อนว่าเขาจะมีความคิดความเห็นเนี่ยเหมือนเราหรือเปล่
1: านะครับ
0: ไปชมกันเลยคร
1: ับ ไปเลย
4: เด็กๆคิดว่าของแพงหรือเปล่า
5: แพงค่ะ
6: แพงมากค่ะ
7: แพงขึ้นค่ะ
8: แพงขึ้นครับ
9: แพงค่ะ
10: เครื่องเขียนนะคะก็คือเมื่อก่อนหนูเคยแบบซื้อแบบถูกๆแต่เดี๋ยวนี้มันมีราคาแพงเพิ่มขึ้นนะคะ
11: ก็ส่วนมากจะเป็นพวกอาหารอย่างเช่นน้ำมันข้าวอะไรเงี้ย
12: ก็ไข่น้ำมันอย่างเงี้ยค่ะ
13: ก็หนูเห็นว่าคุณพ่อคุณแม่ไปเติมแล้วแบบมันราคามันขึ้นนะคะ
14: เราไม่ได้ผลิตไอ้น้ำมันเองจึงต้องนำเข้ามาประเทศเราน้ำมันเลยแพงครับ
15: ภัยธรรมชาติอาจจะทำให้ผลผลิตเสียหายจนของน้อยลงราคาจึงเพิ่มขึ้นค่ะ
16: เกิดจากที่กทม.เขาให้เงินคนที่ทำงานพวกข้าราชการวันละ300ค่ะตามโรงงานค่ะของก็เลยปรับราคาแพงขึ้น
17: ประเทศเรายังวางการบริหารเงินไม่ดีอย่างเช่นนโยบายที่รัฐให้ออกรถคันแรกค่ะการที่เขาเอาเงินไปอย่างนั้นนะคะมัน

0: มันเอาไปใช้ทางนั้นซะส่วนใหญ่แล้วมันยังไม่พอต่อการที่ประชาชนจะได้รับในเรื่องของสินค้าต่างๆค่ะพวกอาหารหรือว่าผลิตภัณฑ์ของใช้อย่างเงี้ยค่ะ
1: จากความคิดเห็นของสมาชิกทั้ง50ท่านเราพอจะสรุปอันดับของที่คิดว่าแพงได้ดังนี้ครับอันดับที่1ก็คือน้ำมันครับรองลงมาก็คือไข่ไก่และอันดับที่3ก็คือมะนาวครับคุณผู้ชมก็คงคิดไม่ต่างจากพวกเขาใช่ไหมล่ะครับ
2: เราก็ได้ฟังความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในและนอกสภากันแล้วนะครับเด็กๆเนี่ยยังรู้เลยนะฮะว่าอาหารทุกอย่างของทุกอย่างเนี่ยถูกหรือแพงนะครับเดี๋ยวเรามาประเด็นอื่น
3: ครับ
2: ประเด็นอ
3: ื่
2: น
3: ประเด็นต่อไปก็คือ
2: ค่าแรง300บาทเนี่ยเกี่ยวกันไหมที่ทำให้ของแพง
1: ประเด็นในวันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนให้ความสนใจมากเลยนะครับช่วงหน้าห้ามพลาดครับ
4: ถึงแม้คนแบบว่าคนที่ได้เงินสามร้อยไปจะสบายแต่ว่ามันลำบากผู้บริโภคมากขึ้น
2: น้ำมันแพงไหม
5: แต่น้ำมันขึ้นราคานะปะปาไฟฟ้าหรือว่าของทุกอย่างก็ต้องขึ้นราคาตามไปด้วย
6: น้ำมันแพงจริงครับสมัยท่านนายกชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจำได้ว่าตั้ง9บาทได้มั้ง
7: คนไทยจำเป็นจะต้องใช้ราคาน้ำมันเป็นราคานำเข้าเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ทั้งที่ไม่ได้มีการนำเข้าจริง
2: เดี๋ยวเรามาประเด็นอื่น
3: ครับ
2: ประเด็นอ
3: ื่
2: น
3: ประเด็นต่อไปก็คือ
2: ค่าแรง300บาทเนี่ยเกี่ยวกันไหมที่ทำให้ของแพง
8: เกี่ยวค่ะ
3: เกี่ยวแล้วเกี่ยวยังไงอ
8: ่
3: ะ
8: ไม่เกี่ยว
9: มันเกี่ยวกันค่ะ
10: เพราะว่าเวลาจะผลิตอะไรหรือว่าทำโรงงานอะไรเนี่ยเขาต้องใช้แรงงานกันทั้งหมดแหละก็เลยว่าถ้ามีแบบว่าแรงงานเยอะก็ต้องจ่ายเยอะค่าก็ต้องแพงขึ้นนะคะ
2: งั้นเดี๋ยวถามท่านโฟกัสค่าแรงที่ขึ้นมาเป็น300บาทเนี่ยมันมีผลกระทบที่ทำให้ข้าวของมันแพงขึ้นไหม
10: ไม
2: ่ทำไมครับคิดว่าไม่เกี่ยว
10: ไม่เกี่ยว
2: เพราะว่าอะไรครับ
10: เพราะว่าค่าแรงเราก็ได้300แต่ว่าพวกอาหารพวกนี้แล้วแต่มันจะขึ้นเมื่อไหร่มันก็ขึ้นไป
3: แล้วอย่างที่ท่านพันด้าบอกเนี่ยว่ามันต้องเพิ่มค่าแรงงานขึ้นคิดว่ามันเกี่ยวกับ300
10: ไม่เกี่ยว
2: ไม่เกี่ยวก็เป็นอีกความคิดนึงท่านประธานเดี๋ยวท่านเอิร์ธอยากจะเสริมอะไรหน่อยไหมครับท่านเอิร์ธครับ
4: สมมติค่าแรง300ใช่ไหม
2: ครับ
4: แบบว่าจากที่270
2: ครับ
4: อาหารสมมติ30เนี้ยพอ300มันก็ต้องเพิ่มค่าอาหารขึ้นไปอีกมันทำให้ผู้บริโภคต้องลำบากถึงแม้คนแบบว่าคนที่ได้เงิน300ไปจะสบายแต่ว่ามันลำบากผู้บริโภคมากขึ้น
2: มันเป็นผลพวงที่จากค่าแรง300นี่แหละ
3: เป็นเหมือนลูกโซ่นะเหมือนลูกโซ่มันส่งผลกระทบไปเรื่อยๆนะคะ
2: โอเคก็ประมาณนี้นะครับโดยสรุปโดยรวมแล้วเนี่ยพวกเราก็ถือว่าน่าจะมีผลเกี่ยวข้องกันเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของผู้ใหญ่กันดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดเขาเห็นเนี่ยเหมือนกับพวกเราหรือเปล่า
3: ดีเลยครับ
2: ไปชมเลยครับ
1: การขึ้นค่าแรงทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่า
11: เมื่อก่อนจะค่าแรง100กว่าบาทต่อวันเดี๋ยวนี้กลายเป็น300ถ้าเขาจ่ายตามที่รัฐบาลกำหนดแล้ว300เนี่ยงั้นแค่คนทุกคนเนี่ยเมื่อค่าต้นทุนสูงขึ้นเนี่ยก็จำเป็นจะต้องขึ้นราคาจริงๆค่าแรงหรือต้นทุนเนี่ยเพิ่มขึ้นมาแค่นิดเดียวแต่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาขึ้นทีเดียวก็จะไม่ขึ้นอยู่แค่บาท2บาทขึ้นทีเดียว5บาทหรือ10บาทไปทีเดียวอันนี้ทานก็แกงเตี๋ยวชามละ20ก็เป็น30ก็เป็น35 40บาทมันจำยอมว่าจำยอมและเมื่อเรายอมกินทานอาหารแพงขึ้นนะครับบอกผมขึ้นราคาคุณก็ทานได้คุณก็กำซื้ออยู่ก็ขึ้นราคาต่อไปนะวิธีที่ดีสุดคือว่าถ้าร้านไหนขึ้นราคาแพงก็อย่าไปซื้อเขา
12: ส่งผลครับเพราะว่าบรรดาผู้ประกอบการเนี่ยก็จะไม่รับภาระไว้คนเดียวนะฮะไม่ใช่เฉพาะสินค้านะฮะอย่างสมมุติว่าแม้กระทั่งคอนโดนิติคอนโดดูแลนะก็ขอขึ้นค่าส่วนกลางเหมือนกันเพราะว่าค่าแรงของรปภ.ค่าแรงของบ้านขึ้นคือผู้ประกอบการจะผลักภาระมาที่ผู้บริโภคด้วยการอ้างว่าค่าแรงแพงแทนที่ตนเองจะบริหารต้นทุนแล้วคงราคาไว้แล้วตรงนั้นเนี่ยจะขยายส่วนแบ่งการตลาดดีกว่า คือระยะสั้นเนี่ยคือไงๆก็ค่าแรงขึ้นก็ผักไปกี่เปอร์เซ็นต์ก็ผักไปแล้วบางทีจะมากกว่าต้นทุนค่าแรงที่ได้ซ้ำไป
9: ผมไม่เห็นด้วยในการรัฐบาลต้องมาชดเชยนู่นชดเชยนี่ครับจริงๆเราควรจะอยู่นะครับแพงก็คือค่าแรงก็สูงแต่ต้องมีประสิทธิภาพแล้วตัวเองก็ต้องบริหารเงินของตัวเองให้ผมเชื่อว่าทุกคนสามารถอยู่ได้ถ้ารู้จักบริหารเงินที่ตัวเองมีอยู่แต่ไม่ว่าเราจะได้เงินคนละ300หรือได้200เราจะได้100 100นึงก็อยู่ได้ก็อยู่แบบ100นึง300ก็อยู่แบบ300ต่อวันครับแต่ถ้าเรามีเงินวันละ300แต่เราใช้จ่ายแบบวันละ1,000แล้วก็เป็นหนี้อยู่ดีครับงั้นของแพงเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับโลกมันไม่มีแล้วของถูกราคาแรงต่ำก็ไม่มีแล้วครับไม่แต่จีนแดงตอนนี้ผมไปเซอร์เวย์มาครั้งสุดท้ายเนี่ยจีนแดงค่าแรงบางที่นะครับแทบจะแพงกว่าเราอีกนะครับงั้นโลกมันเปลี่ยนแปลงเราต้องปรับตัว
1: หลายคนก็หลายมุมมองนะครับอยู่ที่ว่าเราจะจัดการค่าใช้จ่ายตัวเองยังไงเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดแล้วล่ะครับ
2: ผู้ใหญ่เขาก็ได้แสดงความคิดความเห็นออกมาแล้วซึ่งก็น่าสนใจมากนะครับว่าข้าวของเนี่ยแพงมาจากหลายสาเหตุไม่ว่าจะเป็นต้นทุนการผลิตหรือว่าสินค้าที่มีน้อยนะครับแล้วก็ค่าแรงที่ไม่เพียงพอเนี่ยนะครับและที่สำคัญไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เนี่ยรู้สึกเหมือนกัน
3: ว่า
2: คือน้ำมันคือของที่แพงขึ้นมากมาก
3: แหมถ้าท่านโฆษกพูดถึงน้ำมันเนี่ยครับผมก็อยากทราบความคิดเห็นของท่านสมาชิกเลยล่ะครับว่าถามจะถามว่าน้ำมันแพงไหม
13: แพง
2: ขอแดงได้ทีน้ำมันแพงไหม
13: แพง
2: น้ำมันแพงเนี่ยมันทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่าม
13: ันแพงขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ของอื่นๆต้องแพงด้วยเพราะว่าน้ำมันเนี่ยมันแพงขึ้นเพราะมันหายากแล้วก็ถ้าจะแพงเพราะสิ่งของอย่างอื่นอีกเพราะว่าโรงงานเวลาผลิตต่างๆมันต้องใช้น้ำมันในการทำเครื่องจักรอะไรประมาณนี้ค่ะมันถึงต้องแพงขึ้นไปด้วย
3: มันเป็นโทษไป
2: อ๋อโอเคมาเรียงมาเลยครับท่านข้าวปั้น
13: น้ำมันแพงเกี่ยวข้องกับสินค้าทำอื่นๆแพงด้วยเพราะว่าต้องใช้ค่าขนส่งต้องใช้น้ำมัน
3: โอ้ค่าขนส่งเวลาเราขนสินค้าเราต้องใช้อะไร
2: ก็ถูก
3: รถยนต์รถยนต์ใช่ไหมรถยนต์ก็ต้องใช้
13: เฮลิคอปเตอร
2: ์
3: ทางอากาศไง
13: ทางอากาศ
3: ตอนท่านหนึ่งท่านเหนือดีกว่าผมเห็นท่านเหนือ
2: ท่านเหนือเอาเพียงมันนิดหน่อย
5: น้ำมันก็สำคัญมากน้ำมันเป็นสิ่งขับเคลื่อนทุกอย่างเกิดครับถ้าเกิดน้ำมันขึ้นราคานะประปาไฟฟ้าหรือว่าของทุกอย่างก็ต้องขึ้นราคาตามไปด้วยเพราะในรายอีกอย่างน้ำมันก็จะหมดลงแล้วก็ถ้าใช้น้ำมันมากเกินไปมันก็จะหมดเร็วยิ่งขึ้น
2: ท่านเอิร์ดก่อนเลย
4: เกี่ยวตรงที่ว่าบางทีเราขนส่งสินค้าเนี่ยเราก็ต้องใช้น้ำมันขนของถ้าไม่มีน้ำมันแล้วก็รถมันก็คงไม่เดิน
2: โอเคเราได้รู้ความคิดความเห็นของสมาชิกในสภากันแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราไปฟังความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันว่าเขาจะมีความคิดความเห็นที่เหมือนกับเราหรือต่างกับเราหรือเปล่า
4: ดีครับ
2: ไปชมกันเลยครับ
3: เชิญครับ
1: น้ำมันแพงทำให้ของแพงขึ้นจริงหรือเปล่า
14: ก็ประเทศเราไม่ได้เป็นประเทศที่ผลิตเองครับประเทศเราไปซื้อน้ำมันจากประเทศอื่นมา
15: คนเขาเติมเยอะแล้วแบบน้ำมันมันไม่พอค่ะก็เลยซื้อจากประเทศนอกมาถ้าน้ำมันราคาเพิ่มขึ้นของทุกอย่างก็จะอัพขึ้น
14: ก็ถ้าเป็นเรื่องน้ำมันมันก็สมมติว่าเขาใช้น้ำมันเป็นปัจจัยในการผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะของมันก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยเพราะว่าไม่งั้นผู้ค้าก็จะขาดทุนนะคะ
16: ไก่ถ้าเกิดเขาสั่งจากฟาร์มนี้ไปส่งฟาร์มโน้มอาจจะต้องใช้รถบรรทุกไปแล้วก็อาจจะเสียค่าน้ำมันรถบรรทุกเพิ่มขึ้นเขาก็เลยขึ้นราคาไข่ไก
17: ่เพราะว่าบางสินค้ามีส่วนผสมของน้ำมันทำให้ราคาสินค้าที่ผลิตนั้นราคาแพงอาจจะแพงขึ้นได
18: ้อย่างที่หนูบอกนะคะพอน้ำมันแพงการขนส่งก็ราคาเพิ่มขึ้นคนพ่อค้าคนกลางซื้อก็ต้องราคาเพิ่มขึ้นผู้บริโภคก็ต้องจ่ายเงินเพิ่มขึ้น
1: เด็กๆก็มีเหตุผลที่ต่างกันไปนะครับแต่ที่แน่ๆประเทศไทยตอนนี้น้ำมันแพงจริงๆครับ
2: เราได้รู้ความคิดเห็นของสมาชิกนอกสภากันแล้ว
3: ครับพูดอย่างนี้นะครับท่านโฆษกต้อยครับประเทศเราเนี่ยผลิตน้ำมันเองได้หรือเปล่าครับ
2: โอ้นี่ไม่แน่ใจครับ
3: อ้าวแล้วเวลาเราส่งออกน้ำมันไปเนี่ยครับเราส่งออกไปแพงหรือถูกกว่าที่เราซื้อมาครับทำไมซื้อมันแพงแพง
2: โอ้โหอันนี้เป็นคำถามที่โฆษกเนี่ยไม่ตอบดีกว่าเดี๋ยวเราไปฟังผู้ใหญ่เขาตอบมาดีกว่าว่าเขาจะมีความคิดความเห็นยังไงกับไอ้น้ำมันแพงน้ำมันถูกทำไมสรุปคือมันถึงแพงไปฟังกันเลยครับ
3: ไปเลยครับ
11: ไปเลยน้ำมันลิตรหนึ่งเนี่ยสมมติน้ำมันเบนซินลิตรหนึ่ง30ปลายๆถึง40บาทต่อลิตรเนี่ยมันเป็นภาษีไปซะว่าเกือบ10บาทซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่รัฐบาลจะต้องเก็บนะฮะและแพงด้วยฉะนั้นการที่น้ำมันแพงเนี่ยก็ไม่ใช่ปัจจัยเรื่องเดียวคือเรื่องต้นทุนราคาน้ำมันในตลาดโลกแพงนะมันมีปัจจัยอื่นเรื่องภาษีเรื่องอื่นอีกหลายอย่างนะฮะเมืองไทยเป็นแหล่งน้ำมันที่มีปริมาณเข้าใจว่าอันดับ5ของโลกนะมีปริมาณน้ำมันอยู่ใต้ดินของเราเป็นอันดับ5ของโลกที่เขาศึกษากันมาแต่เมืองไทยเนี่ยก็ไปให้สัมปทานต่างประเทศมาขุดน้ำมันมาเจาะน้ำมันในประเทศไทยแล้วให้สัมปทานที่ถูกที่สุดในโลกเมืองไทยเนี่ยขายน้ำมันออกไปเนี่ยถูกแต่ก็ไปซื้อน้ำมันแพงมาให้คนไทยใช้มันเรื่องอะไรทำไมต้องไปกำหนดราคาตามตลาดสิงคโปร์นะนะครับแบรนด์เท่าไหร่เท่าไหร่ตามสิงคโปร์ทำไมต้องไปตามสิงคโปร์เพื่ออะไร
7: ราคาหน้าโรงกลั่นตรงนี้เนี่ยเป็นราคาที่หลายคนบอกว่าอิงราคาสิงคโปร์แต่ที่จริงแล้วเนี่ยมันเป็นราคานำเข้าจากประเทศสิงคโปร์ทั้งที่น้ำมันสำเร็จรูปกลั่นได้ในประเทศไทยทั้งหมดแต่ว่าเราไปอิงราคาสิงคโปร์โดยอ้างว่าราคาสิงคโปร์นั้นเนี่ยเป็นราคาที่มีการซื้อขายมากก็จะเป็นราคาที่มาตรฐานแต่ว่าเขาก็บอกว่าเนื่องจากที่เขาต้องขายถูกกว่าขายคนในประเทศเพราะจำเป็นต้องไปแข่งขันในตลาดต่างประเทศแต่ประเทศไทยอาจจะไม่ได้มีการแข่งขันก็เลยกลายเป็นว่าคนไทยจำเป็นจะต้องใช้ราคาน้ำมันเป็นราคานำเข้าเสมือนนำเข้าจากสิงคโปร์ทั้งที่ไม่ได้มีการนำเข้าจริง
6: ผมว่าตรงนี้มันเป็นกลไกของระดับโลกเพราะว่าสิงคโปร์อาจจะเป็นคนกำหนดคือเรากำหนดตลาดโลกไม่ได้แต่กับตลาดโลกกำหนดเราไงคือเศรษฐกิจเราเศรษฐกิจเปิดไงเราไม่ได้ปิดประเทศไงเราคุณเองใช้เองกันเองไม่ต้องส่งอะไรเงี้ยได้แต่ในประเทศไทยมันเชื่อมเศรษฐกิจโลกครับน้ำมันแพงจริงครับเพราะว่าถ้าเปรียบเทียบกับสมัยก่อนสมัยท่านนายกชวนเป็นนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวผมจำได้ว่าสัก9บาทได้มั้งนะฮะแล้วจากนั้นก็ขึ้นมาเรื่อยๆพอขึ้นปุ๊บของอื่นขึ้นด้วยก็ต้องใส่น้ำมันมันทำให้ของแพงมั้ง
3: โอ้แม่น้ำมันนี่นะครับเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆเลยนะครับแม้อยากรู้เลยครับว่าในสถานการณ์ที่น้ำมันเนี่ยแพงอย่างนี้เนี่ยครับเราจะมีวิธีการปรับตัวยังไง
2: ประเด็นก็คือว่าน้ำมันแพงอย่างนี้พวกเราจะปรับตัวกันยังไง
3: ใช
2: ่
19: ถ้าเป็นเด็กๆอย่างเราเวลาเราจะไปแบบพวกแบบเวลาเราจะไปเดินเซเว่นถ้ามันไกลมากเราก็อาจจะใช้บริการของมอเตอร์ไซค์ไปก็ได้หรือไม่ก็ขี่จักรยานไปเองแต่ถ้าเกิดเราจะออกกำลังกายเนี่ยเราอาจจะเดินไปก็ได้
3: โอ้ใช่ครับโอ้เฮียปี๊บดีกว่าเฮียปี๊บอะ
2: เฮียปี๊บ
19: พอเวลาถ้ามันอยู่ใกล้ๆเราก็วิ่งไปก็ได้ถ้ามันอยู่ไกลๆเราก็ใช้จักรยานไปเราไม่ต้องเปลืองทรัพยากร
2: อันนี้ถ้าเฮียก็วิ่งนะ
3: เล่นเลยเอาฝั่งนี้บ้าง
2: ฝั่งนี้อะท่านเอิร์ทท่านเอิร์ท
20: แล้วควรแนะนำให้ผู้ปกครองใช้แก๊สมากกว่าน้ำมัน
2: อ๋ออันนี้เขาเปลี่ยนเลย
3: อันนี้เป็นอะไรนะเขาเรียกพลังงานทดแทน
21: ใช้ได้
2: เดี๋ยวก็ปล่อยลอยตัวเอาเริ่มทางนู้นมาท่านใจเย็น
19: เปลี่ยนจากใช้น้ำมันผลิตไฟฟ้าเป็นโซลาร์เซลล์แล้วก็พลังลมครับโอ้แสงอาทิตย์จะมาทดแทนน้ำมันที่ผลิตไฟฟ้าผลิตพลังงานแสงแดดมันจะใช้ไม่มีวันหมดครับ
2: เออโอ้โหอันนี้เขาล้ำลึกนะ
3: มีใครท่าน
2: ท่าป้าน
3: ท่าป้าน
22: อยากให้มีกังหันน้ำครับเขาใช้พลังงานน้ำโดยการน้ำทำให้กังหันหมุนแล้วกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าทดแทน
3: อันนี้ใช่นะครับเพราะว่าในเขื่อนเขาจะมีการที่น้ำเนี่ยมันพัดมาแล้วมันทำให้หมุนมอเตอร์ใช่ไหมทำให้
22: สร้างพลังงานไฟฟ้า
3: ทำให้เกิด
2: เพราะจริงๆประเทศเราเนี่ยน้ำเยอะนะ
3: น้ำเยอะครับ
2: บางทีเยอะจนท่วม
22: เต็มเขื่อน
2: เต็มเลย
3: เต็มจนล้นเลย
2: โอเคเดี๋ยวเราไปฟังความคิดความเห็นของสมาชิกนอกสภากันอีกดีกว่าว่าเขามีความคิดความเห็นกันอย่างไรไปชมกันเลยครับ
3: ไปเลย
1: เด็กๆมีวิธีปรับตัวอย่างไรในสภาวะน้ำมันแพง
0: จากใช้รถ

0: เปลี่ยนมาใช้จักรยานค่ะหรือไม่ถ้าเกิดว่าไม่มีจักรยานก็เดินได้ค่ะ
1: ก็ใช้น้ำมันน้อยลงค่ะหันมาใช้รถเมล์แล้วไม่ต้องเสียตังค์มากค่ะ
2: ในประเทศต้องผลิตน้ำมันเองถึงจะราคาลง
3: น่าจะใช้รถประจำทางหลายๆคนไปด้วยกันถ้าเกิดไปทางเดียวกันก็นั่งรถคันเดียวกันไป
4: แก้ปัญหาน้ำมันแพงเนี่ยนะฮะก็ต้องคือต้องสร้างสำนึกแห่งความประหยัดขึ้นมาเพราะว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนที่ไม่ประหยัดอยู่แล้วนะหรือถ้ามีอะไรคนไทยเป็นคนไม่รักษาสุขภาพเป็นคนไม่ประหยัดเป็นคนไม่รีไซเคิลนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราต้องพึ่งตัวเองแล้วก็รัฐบาลอยากจะให้เป็นยังไงรัฐบาลก็ต้องทำเป็นตัวอย่าง
5: ถ้าหากรัฐบาลจะไม่ไปมองแต่เพียงว่าเพิ่มรายได้ไปเน้นในการลดรายจ่ายดีกว่าคือลองราคาน้ำมันถูกลงเนี่ยเอาสมมติเอากองทุนน้ำมันออกไปนะฮะ9บาทบวกของสิงคโปร์ไปอีก2บาท10บาทแล้วนะโดยยังไม่ได้แตะภาษีสรรพสามิตของรัฐบาล10บาทต่อลิตรเนี่ยมันก็ไม่ใช่แค่ตัวเงิน10บาทนะมันก็จะทำให้เกิดพลวัตต่างๆในเรื่องของต้นทุนราคาสินค้าของคนอื่นด้วย
6: เราจะมาสรุปปิดท้ายกันนะครับว่าจากการที่เราได้ไปถามความคิดความเห็นของสมาชิกทั้งในสภาและนอกสภาทั้งหมดทั้ง50เสียงเนี่ยนะครับกับประเด็นที่ว่าปรับตัวในภาวะน้ำมันแพงเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรนะครับอันดับหนึ่งเลยนะครับเขาอยากให้ใช้พลังงานทดแทนเนี่ยในสภาเนี่ย7เสียงนอกสภาเนี่ย11เสียงนะครับคิดเป็นร้อยละ36อันดับต่อไปครับใช้รถสาธารณะนะฮะนอกสภาเนี่ย10เสียงคิดเป็นร้อยละ20
7: 20%
6: ครับอันดับต่อไปครับลดการใช้น้ำมันที่ไม่จำเป็นนอกสภาเนี่ย9เสียงคิดเป็นร้อยละ18
7: คร
6: ับนะครับอันดับต่อไปขี่จักรยานเป็นไอเดียหลายๆคนนะครับในสภาเนี่ย3เสียงนอกสภาเนี่ย7เสียงนะครับคิดเป็นร้อยละ20โอ้นี่ก็เยอะ
7: เยอะครับเยอะ
6: นะครับแล้วก็อันดับสุดท้ายครับทางเดียวกันไปด้วยกัน
7: นี่แหละ
6: นอกสภา3เสียงคิดเป็นร้อยละ6โอ้เราจะมาสรุปปิดท้ายกันอย่างนี้นะครับก็คือว่าแนวทางการแก้ปัญหาเนี่ยนะครับของเด็กๆเนี่ยจริงๆเขายังคิดได้นะผมว่าเนี่ยเขาคิดได้ไม่ต่างจากผู้ใหญ
7: ่
6: นะเพราะว่าบางทีเนี่ยผู้ใหญ่เนี่ยเขาคิดซับคิดซ้อนไงแต่ว่าเด็กๆอย่างพวกเราเนี่ยบางทีคิดแบบชั้นเดียว
7: ใช
6: ่แล้วผู้ใหญ่บางคนเนี่ยเขามีความคิดที่ว่าเด็กเนี่ยความคิดเขาแบบไม่เสถียรนะ
7: ไม่มั่นคง
6: ไงความคิดแบบไม่มั่นคงแต่ไม่ใช่อย่างนั้นนะครับลองกลับมาดูนะฮะเด็กพวกนี้นะครับเขาคิดง่ายๆอย่างเงี้ยแต่เอาไปทำได
7: ้
6: โดยที่ผู้ใหญ่เนี่ยบางทีคิดหลายชั้นเกินไป
7: คิดซับซ้อนเกิน
6: คิดซับซ้อนเกินไปยังไงก็ฝากผู้ใหญ่ด้วยนะครับว่าจะตัดสินใจอะไรเนี่ยหันมามองกลับมาถามพวกเด็กๆพวกนี้ก่อน
7: ใช่ค่ะ
6: นะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจที่จะทำอะไรลงไปโดยที่แบบว่าโดยพลการนะ
7: ใช่แล้วครับเพราะว่าเสียงของสมาชิกทุกท่านเนี่ยนะครับคือพลังที่จะสะท้อนสู่สังคมให้ผู้ใหญ่เปิดใจและฟังเสียงของเด็กๆมากยิ่งขึ้นครับ
6: วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับกลับมาพบกับสภาเสียงไร้เดียงสาได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้ครับ
7: ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนปิดสภา
6: สวัสดีครับ

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สอนศิลป
1: ์ขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจก้มหัวมากไม่ได้นะครับถ้าก้มหัวมากหมวกจะหล่นหมวกที่พี่โจใส่อยู่ตรงนี้นะครับนี่อันนี้เป็นหมวกของนักรบญี่ปุ่นสมัยโบราณนะครับหรือที่เรียกว่าซามูไรนั่นเองนี่เป็นหมวกซามูไรนะครับก็จริงๆแล้วหมวกซามูไรเนี่ยต้องใส่พร้อมกับชุดเกราะเอาไว้ไปออกรบกันอะไรแบบนี้นะครับแต่หมวกซามูไรของพี่โจนะครับใช้แค่กระดาษแบบนี้เองครับนี่นะครับเราก็จะมามีหมวกซามูไรที่ประดิษฐ์แบบง่ายๆใช้กันในวันนี้สำหรับสอนศิลป์ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาดูวิธีการทำหมวกซามูไรกระดาษกันนะครับของพี่โจก็ตัดกระดาษสีดำตรงนี้นะฮะขนาดประมาณ20เซนติเมตรนะครับและความยาวล่ะยาวเท่าไหร่นี่ก็พี่โจก็ลองวัดกะขนาดดูสมมุติว่านี่เราจะใส่บนหัวเราใช่ไหมครับให้เลยจากขนาดหัวของเรานะครับเลยออกมาประมาณ10ถึง15เซนติเมตรและหลังจากนั้นครับเราก็จะมาตัดแบบเว้นระยะอันนี้พี่โจขออนุญาตใช้เป็นสีไม้นะครับระบายให้น้องๆเห็นชัดๆหน่อยนะครับเว้นออกมาประมาณ6เซนนะ 6-7 เซนนะครับแบ่งให้เป็นช่องเท่าๆกันนะครับมานี้นะครับแล้วก็ยาวลงมาทั้งหมดตรงนี้คือ20เซนใช่ไหมเอาก็ลงมาสักประมาณ8เซนนะครับลากลงมา8เซนนี่พี่โจกะคร่าวๆให้ดูนะครับจริงๆน้องๆอาจจะวัดให้เป๊ะๆกว่านี้ก็ได้นะครับแต่ว่าตอนนี้มาระบายสีกันหน่อยดีกว่านะครับอาจจะแต่งแต้มเติมเข้าไปสีพี่โจวันนี้อาจจะใช้เป็นสีพิเศษนิดนึงนะครับสีอะคริลิกครับแต่ว่าคราวนี้ใช้เป็นสีทองนะมันจะได้ตัดกับสีดำตรงนี้นะครับแล้วเราก็ระบายลงไปเป็นวงกลมนะครับเว้นระยะห่างเท่าๆกันอาจจะถ้าน้องๆกะไม่ถูกนะครับอาจจะเว้นระยะพอๆกันกับแนวที่ตัดลงมาตรงนี้ก็ได้นะครับหลังจากนั้นเราก็นำไปตัดครับตัดตามแนวตรงนี้นะครับกระดาษมันก็จะมีความหนานะครับก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับน้องๆแต่อันนี้อาจจะลองตัดเองได้แต่ว่าต้องเป็นน้องที่โตขึ้นมาหน่อยนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ที่ยังเล็กๆอยู่อย่าเพิ่งตัดเองนะครับให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยแต่ถ้าเกิดสมมติคนไหนที่โตหน่อยแล้วอยากจะลองตัดเองก็ลองได้แต่ว่าต้องมีสมาธิทำอย่างพี่โจไม่ได้เลยนะเวลาตัดไปพูดไปเนี่ยไม่ได้นะครับแล้วครับตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นประมาณนี้เราก็มาจัดนะครับกดพับลงมาแบบนี้นะครับก็พับซ้อนกันมาเรื่อยๆให้เป็นรอยโค้งแบบนี้นะครับใช้แม็กนะครับต้องระมัดระวังอันนี้ให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยจะดีกว่านะครับเพราะมันต้องจับค่อยๆจับเข้ามาแบบนี้นะครับก็จะค่อยๆโค้งลงมาแบบนี้เรื่อยๆเห็นไหมครับ

0: าล่ะครับก็ทำต่อแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนรอบนะครับก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับจบอย่างที่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วก็เพื่อความแน่นหนาน้องๆ อาจจะเพิ่มกระดาษกาวหรือว่าเทปใสแปะเข้าไปด้านในก็ได้นะครับหลังจากนั้นครับตัวที่สวมหัวของเราตรงนี้เสร็จแล้วนะครับมาทำตัวแผงด้านหน้าดีกว่าครับแผงด้านหน้าตรงนี้นะครับพี่โจก็ใช้เป็นกระดาษสีดำเหมือนกันตัดมาก็กะขนาดว่าเราจะให้สูงขึ้นมาเท่าไหร่นะครับแนะนำว่าอาจจะสูงเป็นสักประมาณ2เท่าของตัวขนาดหมวกนะครับแล้วก็มาร่างแบบลวดลายกันนะครับรูปทรงที่วาดตรงนี้นะครับพี่โจก็จะเริ่มวาดจากเป็นคล้ายๆกับครึ่งวงกลมก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ลองลากครึ่งวงกลมซ้อนมาตรงนี้นะครับลากส่วนของเส้นโค้งออกมาเป็นบานออกตรงนี้นะครับแล้วก็ลากส่วนของเส้นโค้งที่เป็นครึ่งวงกลมตรงนี้อีกทีนึงนะครับแล้วคราวนี้เราก็จะลากเป็นเหมือนกับก้านด้านหน้าตรงนี้นะครับส่งออกมาสูงๆขึ้นมาขนาดก็ประมาณนี้แล้วก็เป็นเส้นโค้ง2อันด้านบนคล้ายๆกับรูปสัญลักษณ์ตรงกลางนะครับได้รูปทรงมาประมาณนี้แล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่เราจะไปตัดนะครับเดี๋ยวพี่จะเติมเส้นหนาให้เห็นชัดๆอีกทีหนึ่งเติมเส้นหนาเข้าไปส่วนที่เราจะตัดใช้งานนะครับเอาละครับแล้วก็ตัดตามเส้นหนาที่พี่โจวาดให้น้องๆดูตรงนี้นะครับได้เป็นแบบนี้ครับและหลังจากนั้นก็มาตกแต่งลวดลายละคราวนี้ลวดลายตรงนี้นะครับแล้วแต่น้องๆเลยนะครับแต่พี่โจก็ใช้เป็นลายสัญลักษณ์ง่ายๆนะครับอย่างอันนี้เป็นลายคล้ายๆกับดอกไม้อันเล็กๆนะครับเมื่อกี้สีทองไปแล้วใช่ไหมคราวนี้พี่โจใส่เป็นสีฟ้ากับสีขาวแล้วกันนะครับสีขาวก็ไม่ต้องผสมส่วนกับอะไรเลยนะครับสีฟ้านะฮะเป็นฟ้าอ่อนน้ำเงิน1ส่วนขาว2ส่วนครับคราวนี้ด้านล่างก็อาจจะใส่เป็นจุดๆสีทองใส่สีทองลงไปด้านบนตรงนี้เลยนะครับตัวที่เราเว้นว่างไว้พอเราระบายลงบนสีดำเนี่ยถ้าน้องๆสังเกตดีๆมันจะเห็นเส้นของลวดลายชัดเจนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับเราอาจจะระบายสัก2ชั้นน้องๆถามว่าแล้วอยากจะมีส่วนผสมของสีทองต้องทำยังไงอะไรยังไงบ้างอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นอาจจะผสมเองไม่ได้นะครับเป็นสีเฉพาะนะครับเพราะมันจะมีความเงาหรือวาวอยู่นะครับก็ระบายให้เต็มทั้งสองด้านนะครับพอเสร็จเรียบร้อยลวดลายทั้งหมดครบก็จะออกมาเป็นลักษณะนี้ครับละสังเกตว่าตัวก็จะเพิ่มตรงจุดตรงนี้ด้วยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้พอระบายเต็มครบทั้งทุกๆด้านแล้วนะครับรายละเอียดต่างๆก็พร้อมที่จะไปประดับตกแต่งกับหมวกของเรานะครับตรงนี้นะครับแล้วก็หามุมจัดวางให้ดีครับนี่นะมันก็จะได้เป็นอีกแบบนึงนะครับอันนี้เป็นแบบอย่างง่ายนะครับอันนี้สีแดงนะครับแล้วก็ลวดลายต่างๆเนี่ยจะใช้วิธีการทากาวนะครับเป็นกาวยางเห็นไหมครับทาลงไปให้เป็นลวดลายนะครับลักษณะก็จะแตกต่างกันไปนะครับอันนี้น้องๆเห็นในรายละเอียดใช่ไหมครับโครงสร้างจะคล้ายๆกันแต่ว่ารายละเอียดที่ใส่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับจะแตกต่างกันเอาละครับลองเริ่มหัดจากอย่างง่ายๆก่อนให้เรารู้โครงสร้างไว้ก่อนนะครับแล้วหลังจากนั้นค่อยๆเพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปถ้าเกิดน้องๆชื่นชอบงานศิลปะแบบไหนอะไรยังไงนะครับฝึกฝนบ่อยๆแล้วก็จะพัฒนาชิ้นงานของเราได้มากขึ้นเรื่อยๆครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ์
0: เอาละครับมาดูจดหมายกันนะครับจากเด็กหญิงนูรินสวัสดีครับพี่โจหนูชอบดูรายการสอนศิลป์มากค่ะกลับมาจากโรงเรียนก็จะดูทุกๆครั้งเลยนะครับอยากจะให้พี่โจประดิษฐ์เกมที่มีสาระและสนุกก็เป็นเกมแบบเหมือนกับแผนที่ ประเทศต่างๆหรืออะไรอย่างนี้แบบนี้ไหมอาจจะน่ารักดีนะครับก็มาดูกันแล้วก็มีงานอดิเรกของหนูคือวาดรูปค่ะแล้วก็วาดรูปส่งมาให้ดูด้วยนะครับวาดรูปเป็นสามสาวแล้วก็มีหัวใจแล้วก็มีสายรุ้งตรงนี้นะครับที่สำคัญมีช่องให้พี่โจติ๊กให้คะแนนด้วยนะครับอ่ะติ๊กให้เลยก็ได้นะครับเอาไปเลยดีมากครับผมเอาล่ะคราวนี้มาดูข้อความใน Facebook กันบ้างดีกว่านะครับ facebook.com/sonsinclub นั่นเองนะครับน้องข้าวฟ่างครับสุวพัฒน์นะครับสุวพัฒน์อาจจะเป็นพัชระด้วยนะครับพลฤทธิ์ค่ะอนุบาล3อายุ6ขวบข้าวฟ่างชอบดูรายการพี่โจมากค่ะข้าวฟ่างอยากให้พี่โจสอนวาดรูปบ้านและนี่คือบ้านในจินตนาการของหนูค่ะน่ารักมากนะครับมีบ้านเป็นบ้าน2ชั้นเนาะแล้วก็มีหลังคาสีชมพูมีพระอาทิตย์มีก้อนเมฆมีพี่โจยืนอยู่หน้าบ้านด้วยนะครับน่ารักมากนะครับขอบคุณมากเลยนะครับน้องข้าวฟ่างเก่งมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมา facebook.com/sonsinclub ครับอีเมล address sonsin@thaipbs

www.or.th นะครับแล้วก็จดหมายตู้ปน12ปนฝปฏิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้หมดเวลาแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอตัวเอาหมวกทั้งสองนี่ไปหาที่ตั้งโชว์ก่อนมันดูเป็นชิ้นงานที่แบบดูอลังการมากเลยเจอกันใหม่ครั้งหน้าครับลาไปแล้วครับสวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศวันที่28สิงหาคม2569นะคะบ่ายนี้ค่ะเตรียมร่มกันเอาไว้เลยนะคะเพราะว่าสภาพอากาศวันนี้มีฝนให้ต้องจับตาค่ะโดยเฉพาะภาคตะวันออกนะคะที่มีฝนเยอะมากเป็นพิเศษถึงร้อยละ70ของพื้นที่เลยค่ะขณะที่อีกหลายภาคก็มีฝนตกหนักนะคะฝนรอบนี้เกิดจากอะไรพื้นที่ไหนจะต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษมาดูพร้อมกันเลยค่ะสำหรับสาเหตุของฝนในวันนี้มาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงนะคะที่ยังพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะประกอบกับมีร่องมรสุมนะคะตรงนี้ค่ะพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือประเทศลาวและเวียดนามตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวตังเกียทำให้หลายพื้นที่ของไทยยังมีฝนและอาจเกิดฝนตกหนักได้บางแห่งค่ะสำหรับคลื่นลมทะเลวันนี้ก็ต้องเฝ้าระวังกันเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะคะส่วนอ่าวไทยตอนบนนั้นคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งนะคะและมีประกาศเตือนที่ต้องติดตามกันนะคะตั้งแต่พรุ่งนี้29สิงหาคมไปจนถึง2กันยายนประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือตอนบนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและทางตะวันออกของภาครวมทั้งด้านรับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะมาดูสภาพอากาศรายภาคกันบ้างนะคะภาคเหนือมีฝนร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ฝนหนักเน้นบริเวณตอนบนได้แก่บึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสค่ะภาคกลางมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดอุทัยธานีและกาญจนบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกวันนี้เป็นพื้นที่ที่มีฝนค่อนข้างมากมีฝนร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

งาอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสสำหรับกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุดประมาณ 33-35 องศาเซลเซียสใครเดินทางช่วงบ่ายถึงค่ำเตรียมอุปกรณ์กันฝนติดตัวไว้ด้วยนะคะช่วงนี้นะคะเรื่องฝนยังเป็นเรื่องที่ต้องจับตาค่ะหลายพื้นที่มีฝนตกหนักนะคะแล้วก็ตั้งแต่วันพรุ่งนี้ฝนก็จะเพิ่มขึ้นอีกค่ะระวังฝนที่ตกสะสมน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากวางแผนการเดินทางให้ดีนะคะส่วนชาวเรือก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเอาไว้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินเนี่ย
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะเอปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อนอืม
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
1: พ่อปู่ช่วยลูกด้วยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่

0: จอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
1: ่ผีบ้าอะไรจะมาบังตาเองฮะนะครับคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
0: ผู้ใหญ
1: ่มูจะโทษผีโทษสางตัวเองนั่นแหละฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามาน่ะใช่ไหม
0: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
1: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
0: โอ้ย
1: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเขาเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
0: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
1: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำมะเลเทเมาหมดแบบนี
0: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
1: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
0: อย่าค่อยค่อยย่องค่อยค่อยย่องจ้าเฮ้ยโอ้ผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลุงแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันเหรอคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ป์ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็นดารานักแสดงมากความสามารถน่ะยาฮู
2: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่น่ะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักน่ะ
2: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
0: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
2: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
0: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
2: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
0: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศน่ะ
2: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
4: อุกกาบาต
0: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
2: ว้าโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: มากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมากDLTV จัดให้อุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
2: ใช่ในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า
0: ภัยจากอุกกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกกาบาตเหล่านี้ตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
0: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
4: โอ้โห
2: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
0: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
0: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
4: เฮ้ย
1: พอก่อนนะ DLTV อิงฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
2: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
3: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www.dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
3: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต

0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
1: ฮะท่านปกป้อง
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
3: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: อนศิลป์
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับผมวันนี้มาในลุคที่เรียบร้อยนิดนึงนะครับมีการผูกท้ายมาด้วยนะครับถ้าเกิดจะให้เรียบร้อยกว่านี้จริงๆต้องใส่เสื้อในกางเกงให้เรียบร้อยนะครับติดกระดุมคอแล้วก็ต้องไม่พับแขนเสื้อแบบนี้นะครับแต่จะไปไหนเนี่ยพี่โตจะแต่งตัวเรียบร้อยขนาดนี้ไปไหนคือไม่ได้จะไปไหนแต่ว่าอยากจะมาแบบอ้าวแต่งตัวให้น้องๆดูว่าแบบนี้เนี่ยน้องๆอาจจะเคยเห็นบางคนนะครับอาจจะเคยเห็นคุณพ่อคุณอาหรือผู้ปกครองนะครับแต่งตัวออกไปทำงานแล้วก็มีการผูกท้ายให้ดูเรียบร้อยใช่ไหมครับก็หลายๆคนอาจจะเคยลองหรือว่าแม้แต่น้องผู้หญิงเล็กๆบางคนนะครับที่โรงเรียนอาจจะมีท้ายอันเล็กๆให้ผูกก็ได้นะครับน้องๆผู้ชายเนี่ยอาจจะยังไม่เคยผูกก็ได้ผู้หญิงจะเคยผูกก่อนนะครับเอาละแต่วันนี้จริงวิธีการผูกท้ายเนี่ยมันมีหลายแบบมากเลยนะครับแบบที่โอ้โหต้องม้วนไปม้วนมาเป็นพิเศษเยอะแยะมากมายบางทีมันอาจจะยากไปสำหรับน้องๆนะครับสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราวันนี้พี่โจก็เลยคิดว่าทำยังไงดีนะให้น้องๆได้มีเน็กไทน่ารักน่ารักเอาไว้ผูกเอาไว้ใส่เล่นเราก็เลยคิดว่าจะประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นเน็กไทจำลองเล็กๆนะครับมาดูกันก็มาดูเน็กไทจำลองนะครับที่วันนี้ในรายการสอนศิลป์จะสอนน้องๆทำแบบนี้แล้วก็ลวดลายต่างๆนะครับแล้วแต่น้องๆจะออกแบบเลยแต่ว่าเดี๋ยวมาดูว่ารูปรถแบบนี้เนี่ยจะทำยังไงนะครับทำออกมาแบบนี้ได้ยังไงติดตามได้สอนศิลป์วันนี้ครับ
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เรามาทำเรียกว่าเป็นโครงก่อนดีกว่าโครงของตัวเน็กไทของเรานะครับดูว่าเน็กไทของน้องควรจะต้องยาวแค่ไหนอันนี้เดี๋ยวพี่โจทำอันเล็กๆให้เหมือนกับเข้ากับขนาดของตัวของสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราละกันนะครับถ้าเป็นพี่โจเนี่ยต้องยาวๆประมาณนี้เนาะใช่ไหมครับต้องตั้งแต่จากคอลงมาจนถึงเกือบตรงเข็มขัดหรือว่าตรงเอวตรงนี้นะครับแต่ถ้าน้องๆตัวเล็กๆก็อาจจะสั้นๆแค่นี้เนาะโอเคก่อนอื่นนะครับเราลากเส้นตรงนี้นะครับอันนี้ลองกะขนาดก่อนดีกว่านะครับให้อยู่ตรงกลางของอันนี้นะครับแล้วก็ลากเป็นเส้นเฉียงๆออกมาในขณะนี้แล้วก็ลากเส้นมาชนกันประมาณขนาดนี้ครับเสร็จเรียบร้อยเราก็นำออกไปตัดออกมานะครับนี่พอตัดเสร็จเรียบร้อยออกมาเป็นแบบนี้ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับเราก็เอาชิ้นเนี้ยนะครับมาวางทาบเราจะทำทั้งหมด2ชิ้นก็เป็นชิ้นที่มีขนาดเท่ากันกับชิ้นนี้เลยแต่หลังจากนั้นเราจะเพิ่มเติมเข้าไปครับอาจจะเว้นระยะออกมานะครับจากตรงนี้นะครับเพิ่มเข้ามาอาจจะประมาณสัก2เซนหรือ2เซนครึ่งหรือว่าช่วงประมาณ1ไม้บรรทัดอันเล็กๆนะครับแล้วก็ลากเส้นให้ยาวออกมานะครับแนวนอนตรงนี้ให้ยาวออกมาชิ้นนี้ก็เหมือนกันนะครับลากยาวเลยออกมาในแต่ละด้านที่ลากยาวเลยออกมานะครับก็เว้นระยะประมาณ2เซนครึ่งหรือว่า1ไม้บรรทัดหรือประมาณ2เซนก็ได้นะครับให้ขนานไปกับแนวเดิมนะครับเอาล่ะพอได้ออกมาแบบนี้เรียบร้อยนะครับนำไปตัดครับทั้ง2ชิ้นเลยชิ้นนี้งานแล้วก็ชิ้นนี้นะครับตรงขอบด้านนอกทั้งหมดตรงนี้นะครับอีก1อันออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับอาจจะใช้โครงตรงนี้ก่อนนะครับที่เราตัดออกมานะครับมาติดไว้นะครับโครงไปแบบนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับเราก็ทากาวแล้วก็พับมาเป็นทบๆ

แล้วก็กดรอให้กาวแห้งครับผมคราวนี้เราก็นำอีกชิ้นหนึ่งนะครับมาวางประกบติดลงไปนะครับแล้วหลังจากนั้นเราต้องมีส่วนที่เอาไว้ใช้คล้องคอของเราใช่ไหมครับก็จะมีแถบยางนะครับแล้วก็นำเอาตัวเทปหนามเตยนะครับที่เป็นตัวผู้กับตัวเมียแบบนี้นะครับนำมาแปะไว้นะครับตรงนี้แล้วก็ตัดผ้าสักกลาดสีฟ้ามาอีก1ชิ้นนะครับวัดระยะกะดูว่าจะต้องเป็นชิ้นที่ยาวออกมาแล้วก็ติดได้กับแถบข้างบนแล้วก็นำไปตัดออกมาครับเห็นแถบแบบนี้นะครับกาวแปะจากนั้นครับอันนี้พี่โตขอหยิบชิ้นสีแดงนะครับสัก1ชิ้นนะครับที่จะตกแต่งเป็นลวดลายเอาเป็นลายรถยนต์ละกันเส้นตัดยาวมาไปตัดออกมาครับเป็นแบบนี้เรียบร้อยนะครับจัดวางหามุมแล้วก็ตัดครึ่งวงกลมออกมาแบบนี้นะครับพอเราวางแบบนี้ลงไปปุ๊บมันก็จะเหมือนกับเป็นกระจกของรถนะครับแต่ว่าเราอาจจะให้มีเป็นกระจกหน้ากระจกหลังนิดนึงนะครับกระจกด้านข้างที่เป็นช่วงข้างหน้าหรือข้างหลังกระดุมครับผมนำมาวางเป็นล้อรถนี่ครับทากาวแปะให้เรียบร้อย

0: กระดูกที่นำมาทำเป็นล้อรถนะครับก็แปะครึ่งหนึ่งอยู่บนรถอีกครึ่งหนึ่งอยู่บนเน็กไทตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับก็รอให้กาวแห้งพอกาวแห้งเสร็จเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับก็ทำเป็นอันใหญ่มาแบบนี้นี่เป็นยาวๆเลยล่ะนี่ก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับแล้วก็ลวดลายต่างๆอันนี้เห็นไหมครับอันนี้เราจะเป็นลวดลายอันเดียวแบบนี้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าทำเป็นลายเต็มเน็กไทเลยนะครับก็เป็นลายบอลลูนแบบนี้ก็ตัดเป็นชิ้นๆๆๆออกมาแล้วก็ประกบแปะติดลงไปนะครับเสร็จแล้วเน็กไทจำลองที่จริงๆแล้วน้องสามารถทำเองได้แล้วก็ลองเอามาทำเสร็จปุ๊บเอาไปเล่นเป็นคุณพ่อหรือว่าผู้ปกครองของเราที่จะออกไปทำงานแต่งตัวเรียนแบบผู้ใหญ่เอาไว้ก่อนนะครับลองแบบซ้อมๆเดี๋ยวหน่อยโตขึ้นอาจจะได้ใส่เน็กไทแบบนี้จริงๆก็ได้ครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อก
0: ซ์เอาละครับมาดูข้อความใน facebook.com/สอนศิลป์ข่าวกันดีกว่านะครับวันนี้เป็นข้อความของน้องเหมยลี่ครับน้องเหมยลี่เอาแกนกระดาษกาวนะครับมาทำเป็นของใช้เป็นกระป๋องใส่เครื่องเขียนครับนะฮะก็มาต่อกันให้สูงพอประมาณแล้วก็ติดกระดาษลังนะครับเป็นวงกลมเป็นฐานนะฮะสีสวยมากนะครับสีชมพูแล้วก็ตกแต่งข้างในรายละเอียดเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับขอบคุณน้องเหมยลี่มากๆเลยนะครับเอาละคราวนี้มาดูจดหมายกันบ้างนะครับจดหมายวันนี้มี2ฉบับแต่ว่า1ฉบับที่มีทั้งพี่และก็น้องที่ส่งมาเลยนะครับพี่โตคะหนูอยากให้พี่โตสอนวาดรูปเตียงแล้วก็ประดิษฐ์เตียงจำลองค่ะแล้วก็วาดรูปพี่โตกับหนูมาให้ค่ะจากเด็กหญิงณวรัตน์เผือกฟักป.3/1น้องไอซ์นะครับอันนี้ไอซ์แอนด์โจเนี่ยเป็นเหมือนกับแท็กติดมาแบบนี้นะครับเอาไว้ห้อยของใช้หรือว่าอะไรก็ตามได้นะครับขอบคุณมากน่ารักมากเดี๋ยวมาดูภาพของน้องไอซ์กันก่อนดีกว่าวาดรูปเป็นพี่โจนะครับน้องไอซ์กับเชฟโจนะครับนี่จากทำงานศิลปะตอนนี้ไปเป็นเชฟทำบาร์บีคิวนะครับน่ารักมากคราวนี้มาดูผลงานของน้องออยบ้างน้องออยนี่เป็นน้องของน้องไอซ์นะครับวาดเป็นโดเรมอนมานี่โดเรมอนระบายสีน่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็โดเรมอนเป็นใส่ชุดเอี๊ยมคราวนี้มาดูอีกหนึ่งฉบับกันสวัสดีครับพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงณัฐธิดาการพักดีวาดรูปพี่โจกำลังไปเที่ยวทะเลกับน้องเมย์ค่ะน้องเมย์กับพี่โจไปเที่ยวทะเลภูเขาลูกใหญ่ต้นไม้อยู่ข้างๆพระอาทิตย์กำลังขึ้นมานะครับนี่ระบายสีแบบเต็มแผ่นมากๆเลยนะครับเป็นคนมีความตั้งใจมีความพยายามมากๆเลยนะครับสวยมากเลยน่ารักมากๆเลยนะครับใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องเมย์แบบนี้นะครับโชว์ผลงานของตัวเองนะครับในรายการสอนศิลป์ให้สมาชิกคนอื่นได้ดูนะครับเหมือนน้องเมย์เหมือนน้องไอซ์น้องออยตรงนี้นะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมหรือว่าอีเมลสอนศิลป์ thaipbs.or.th facebook.sonsinclub ก็ได้นะครับคราวนี้เวลาหมดลงแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการสอนศิลป์ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 ถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: เมื่อตอนที่แล้วเราได้รู้กันแล้วนะครับว่าพัฒนาการของลูกตั้งแต่แรกเกิดจนถึง6เดือนควรเป็นอย่างไรแล้วเราควรจะส่งเสริมพัฒนาการตามวัยของเขาได้อย่างไรตอนนี้จะเป็นเรื่องราวของพัฒนาการในช่วง6เดือนถึง1ขวบนะครับมาติดตามกันต่อได้เลยครับ
1: เอาละค่ะก่อนที่จะไปดูเรื่องพัฒนาการกันต่อนะคะ
2: ครับ
1: มามีเรื่องสำคัญอีกเรื่องนึงค่ะหมอรุตเป็นเรื่องของการฝึกระเบียบวินัยค่ะซึ่ง
2: เป็นทหารเลยครับพี่มา
1: ไม่ใช่ค่ะแต่ว่าการฝึกระเบียบวินัยจริงๆไม่ใช่มาฝึกกันตอนโตนะคะต้องฝึกกันตอนวัยแบบบอกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่เองก็จะต้องจัดตารางเวลากิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยเขาได้ซึมเรียนรู
2: ้
1: รู้ว่าเวลาไหนช่วงไหนจะต้องทำอะไรบ้างค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเป็นการฝึกที่ดีสำหรับแม่และลูกด้วยค่ะ

จริงๆแนะนำให้เริ่มตั้งแต่แรกเลยโอเค 2-3 เดือนแรกเนี่ยเด็กอาจจะตื่นบ่อยทานบ่อยเวลากำลังแปรปรวนอยู่ค่ะแล้วพอหลังจากนั้นควรจะเริ่มแล้วว่าโอเคเวลานี้ทานนมเวลานี้ทานนมแล้วก็พอเริ่ม 4-6 เดือนเริ่มอาหารเสริมมื้อแรกก็เป็นเวลาเดิมๆเริ่มให้เวลาเดิมๆแล้วก็ก่อนจะเข้านอนที่เป็นการนอนกลางคืนนอนยาวมีกิจกรรมเดิมๆที่ไม่เร่งเร้าไม่กระตุ้นเช่นอ่านนิทานร้องเพลงกล่อมนะคะพอถึงวัยที่จะแปรงฟันก่อนนอนก็จัดให้กิจกรรมพวกนี้มันเป็นเหมือนกิจวัตรเหมือนตารางสอนค่ะค่อยๆปรับไปเรื่อยๆแล้วก็ให้เขาชินกับการทำอะไรที่ค่อนข้างเป็นรูปแบบเป็นเวลาอย่าง

0: ดีค่ะชื่อคุณแม่เปิ้ลค่ะ
1: สวัสดีครับพ่อดีเอครับ
0: น้องแองเจิลค่ะ
1: น้องแองจี้ค่ะ
0: ค่ะน้องตอนนี้5เดือนค่ะค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มคว่ำได้ค่ะพลิกหงายบ้างเป็นบางครั้งนะคะค่ะเรามีการจัดตารางการเลี้ยงน้องค่ะเพื่อที่จะทำให้น้องเนี่ยเราเองด้วยทั้งพี่เลี้ยงด้วยก็จะได้เลี้ยงน้องได้ง่ายขึ้นก็จะทำให้เขาปรับตัวได้ง่ายขึ้นด้วยค่ะถึงเวลาดื่มนมแล้วเขาก็จะดื่มนมค่ะถึงเวลานอนก็ต้องนอนค่ะถึงเวลาเล่นก็คือเล่นเหมือนกับเป็นการสร้างวินัยให้เขาตั้งแต่เด็กค่ะการปรับเปลี่ยนเวลาของเราเนี่ยขึ้นอยู่กับลูกค่ะเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนจากช่วง3เดือนมาเป็นช่วง6เดือนฉะนั้นเอากิจกรรมของเขาที่เขาทำส่วนใหญ่เนี่ยค่ะมาปรับเปลี่ยนกับตารางเวลาเราด้วยค่ะก็เริ่มตั้งแต่ตื่นเช้าจนถึงเข้านอนเช้าเนี่ยน้องจะตื่นประมาณ6โมงค่ะ6โมงหรือ6โมงครึ่งเราก็จะลงมาจากข้างบนเตรียมตัวเช็ดเนื้อเช็ดตัวอะไรให้เรียบร้อยเปลี่ยนเพิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณ7โมงถึง7โมงครึ่งน้องจะทานข้าวค่ะ

ชั่วโมงประมาณ9โมง15หรือ9โมงครึ่งเราจะอาบน้ำให้น้องตอนเช้าค่ะหลังจากอาบน้ำเขาก็จะกินนมตอนเที่ยงค่ะหลังจากทานนมเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะหลับชั่วโมงหนึ่งเราก็ตื่นมาเล่นของเล่นกันค่ะ

0: จัดกิจวัตรให้สม่ำเสมอค่ะก็จะทำให้ข้อหนึ่งคนเลี้ยงสะดวกเพราะว่าเรารู้ว่าโอเคเราจะทำอะไรตอนไหนยังไงแล้วก็เป็นการฝึกวินัยให้เด็กตั้งแต่เล็กด้วยนะคะแล้วก็จะทำให้เขาไม่หงุดหงิดง่ายด้วยนะคะเพราะว่าเขารู้ว่าอันนี้มันจะต้องทำต่อเป็นแบบนี้ทุกวันเป็นแบบนี้เขาก็จะเริ่มคุ้นชิน
1: มาต่อกันที่พัฒนาการในช่วง 6-9 เดือนนะครับช่วงนี้ก็จะมีพัฒนาการที่สำคัญก็คือว่าเด็กน้อยเนี่ยครับก็เริ่มที่จะเห็นการเริ่มยึดของแล้วก็เหนี่ยวอะไรบางอย่างขึ้นมาลุกยืน
2: เขาเรียกตั้งไข่
1: เอ้าพี่มาตั้งไข่ไม่ใช่แบบคุณตาคุณยายคุณพ่อคุณแม่มาหยิบลุกยืน
2: ไม่ใช่อันนี้เขาก็เป็นแบบว่าศัพท์ทางการเลี้ยงลูกว่าการตั้งไข่ของเด็กก็คือเริ่มที่จากคลานก็เริ่มเกาะยืนเงี้ยแล้วเขาก็จะเริ่มปล่อยมือแต่ว่าการตั้งไข่แรกๆของเด็กก็เหมือนไข่เนาะแบบพอตั้งไปบางทีก็มีลมไส้ลมกว่าบ้างนั่นเป็นต้น
1: ซึ่งนอกจากที่จะเริ่มที่จะลุกขึ้นยืนได้บ้างแล้วนะครับเด็กบางคนก็สามารถที่จะเริ่มเดินได้ด้วยเช่นเดียวกันครับ
2: ค่ะ

0: ค่ะชื่อคุณแม่น้อยนะคะเป็นแม่ของน้องนาลีตอนนี้น้องอายุ8เดือนครึ่งแล้วค่ะ
1: ชื่อเหมียวค่ะอันนี้น้องซีอายุจะ10เดือนแล้วค่ะ

0: ทานได้คล่องแล้วค่ะ
1: ทานปกติแล้วก็นั่งแล้วก็เริ่มไต่เริ่มปีนอย่างเงี้ยค่ะ
2: เริ่มเกาะยืนเริ่มก้าวเองอะ
0: ค่อนข้างจะลุกขึ้นมาปล่อยมือได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนว่าถ้าเกิดเขาเกาะแล้วมีที่ให้เกาะไปเรื่อยๆเขาก็จะพยายามขยับเท้าก้าวไปเรื่อยๆแต่ถ้าเกิดเป็นโต๊ะเป็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเกาะแล้วก็ทิ้งตัวลงนั่งบ้างแต่หลักๆก็คือเขาจะคานได้คล่องหลักๆ ก็จะดูว่าอายุเนี้ยทำอะไรแล้วได้บ้างถ้ายังทำไม่ได้ก็จะเราค่อยๆลองฝึกอะค่ะอย่างเช่นสอนให้เขาหัดลงจากเตียงเองให้เอาหันหลังลงเอาขาลงไม่เอาหน้าทิ่มหรืออะไรอย่างเงี้ย

ก็จะใช้ของเล่นที่มีเสียงหรือไม่งั้นก็มีสีอย่างเงี้ยค่ะค่อยๆให้เขาดูแล้วก็ให้เขาเล่นด้วยพยายามให้เขาจับแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยากกินหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็พยายามจะช่วยดูเขาประคองเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะ

ิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้ก็คือของเล็กๆทั้งหลายที่ลูกจะจับเนี่ยค่ะเวลาเอาเข้าปากแล้วบางครั้งมันทำให้อุดทางเดินหายใจเพราะฉะนั้นคุณพ่อแม่ก็ต้องคอยระแวดระวังในเรื่องของของทั้งหลายรวมกระทั่งของเล่นที่มันมีชิ้นส่วนเล็กๆที่มันจะติดคอได้พัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก็จะเริ่มตั้งแต่นั่งจนกระทั่งถึงนั่งได้เองสัก 8-9 เดือน

พอนั่งได้เองเห็นของเล่นที่อยู่บนเก้าอี้เตี้ยๆโต๊ะเตี้ยๆก็เริ่มอยากที่จะหยิบเขาก็จะเริ่มเหนี่ยวตัวขึ้นไปยืนเพื่อที่จะไปหยิบของเล่นดังนั้นเนี่ยเวลาที่จะกระตุ้นให้ลูกเหนี่ยวยืนเนี่ยค่ะแล้วก็แนะนำว่าเอาของเล่นที่น่าสนใจนะคะเอาวางไว้บนโต๊ะเตี้ยๆที่เขาพอจะเหนี่ยวได้แล้วก็กระตุ้นให้เขาพยายามเหนี่ยวตัวขึ้นมาเอา

ทางด้านภาษาเด็กก็จะเริ่มมีการออกเสียงเยอะขึ้นนะคะมีออกเสียงที่เป็นพยัญชนะด้วยสระด้วยนะคะอย่างเช่นป๊าป๊าป๊าป๊าอะไรอย่างนี้ได้นะคะพอสัก8เดือนเขาก็จะเริ่มมีออกเสียงเป็นมัมมัมจ้าจ้าที่มันไม่ค่อยมีความหมายหมายความว่าเวลาเจออะไรเขาก็จะพูดเหมือนกันหมด

0: การเตรียมความพร้อมเพื่อที่จะพูดเนี่ยเราก็สามารถทำได้โดยการเล่นเสียงเล่นเสียงที่คุณพ่อแม่ชอบเล่นเช่นเปาะปากเดาะลิ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะให้พอสัก 8-9 เดือนอาจจะเริ่มสอนคำง่ายๆเรียกแม
1: ่
0: อันนี้พ่ออะไรอย่างงี้เป็นต้นค่ะแล้วก็อาจจะมีการแบบฝึกหัดเพิ่มนิดหน่อยนะคะพูดคุยตามปกติคือตอนนี้แม่กำลังทำอะไรให้หนูนะเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันข้างนอกนะเนี่ยวันนี้อากาศเย็นมากเลยวันนี้อากาศร้อนเห็นไหมเหงื่อไหลอะไรอย่างงี้เป็นต้น
2: ครับนอกจากพัฒนาการของเรื่องของการเคลื่อนไหวนะครับไม่ว่าจะเป็นการพยายามลุกขึ้นยืนหรือแม้แต่เด็กบางคนก็เริ่มที่จะเดินได้แล้วนะครับยังมีอีกพัฒนาการทางด้านร่างกายที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งนะครับที่สร้างความตื่นเต้นแล้วก็การเฝ้ารอคอยให้กับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่นั่นก็คือ
3: เรื่องของฟันซีกแรกนั่นเองค่ะ

0: ตอนนี้น้องกี่เดือนแล้วคะ
1: 8เดือนแล้วค่ะ
2: 8เดือนแล้ว
0: ฟันซี่แรกขึ้นหรือยังเอ่ย
1: ยังค่ะ
0: 8เดือนแล้วฟันซี่แรกยังไม่ขึ้นนี่คุณแม่มีความกังวลใจไหมคะ
1: ตอนแรกก็กังวลนะคะเพราะว่าบางคนเขาขึ้นตั้งแต่4เดือนแต่ลูกเราเนี่ยเลยมาถึง8แล้วก็ยังไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วทำไมคุณพ่อคุณแม่ตัดสินใจที่จะแบบพาน้องมาหาคุณหมอ
1: เราอยากให้เขาแนะนำถึงคุณหมอว่าคือตอนนี้ยังไม่ขึ้นแล้วถ้าเกิดว่าเราจะต้องทำความสะอาดช่องปากไงเพื่อให้ฟันขึ้นแบบสมบูรณ์หรือว่าไม่ผุอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แล้วอย่างทุกวันนี้การทำความสะอาดแบบช่องปากของน้องที่ทำอยู่เนี่ยค่ะทำยังไงคะ
1: เราก็ใช้ผ้าสะอาดอาจจะเป็นผ้าอ้อมแล้วก็ชุบกับน้ำต้มสุกหรือว่าเป็นน้ำสะอาดนะคะแล้วก็กวาด

0: โอเค
1: นี่แหละเสร็จแล้วลูกเออชื่นใจใช่ปะชื่นใจเลยค่ะ
2: เดี๋ยวเราเข้าไปคุยกับคุณหมอแล้วก็พาน้องไปดูว่าช่องปากเป็นยังไงบ้าง
1: ได้ค่ะลูกศิษย์วนนท์ค่ะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะเดี๋ยวคุณแม่ให้น้องนอนบนตักคุณหมอเลยนะคะค่ะแล้วมือจับมือน้องไว้นะใช่แล้วโอ้โหเก่งมากเลยเดี๋ยวตรวจหน่อยนะคะคนเก่งนะ
1: นาริอา
3: โอ้เก่งเลยเก่งเลยโอ้เยี่ยมเลยโอ้นาลีเยี่ยมเลยค่ะโอ้โหเก่งมากมากเลยโอเคโอเคค่ะในปากสภาพเหงือกปกติดีนะคะทุกอย่างปกติดีเลยค่ะแล้วไม่ทราบว่าตอนนี้คุณแม่ได้เริ่มทำความสะอาดในปากน้องหรือยังคะ
1: ค่ะก็เริ่มหลังจากที่เขาให้อาหารเสริมเขาค่ะหมอเพราะว่าเหมือนว่ามีอาหารสดแล้วกับผลไม้อะไรเงี้ยก็กลัวว่าจะทำความสะอาดได้ไม่ถึงก็ใช้ผ้าอ้อมชุบน้ำต้มสุกหรือว่าน้ำเปล่าเงี้ยค่ะแล้วก็กวาด
3: อืมแล้วเช็ดทำความสะอาดตอนไหนบ้างเฉพาะตอนหลังจากที่
1: ใช่
3: เฉพาะหลังจากที่ทานใช่ไหมถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะแนะนำให้เช็ดอย่างน้อยวันละ2ครั้งเช้ากับเย็นนะคะหนึ่งคือเพื่อสร้างความคุ้นชินกับการทำความสะอาด
1: แล้วแป้งสีฟันจำเป็นไหมคะหมอเพราะว่าแป้งที่เป็นยางๆแล
3: ้
1: วใช้กับ
3: เป็นยาง
1: ไอ้พวกนี้ครับเราจำเป็นไหมหรือว่าจริงๆที่เราใช้ก็พออยู่แล้ว
3: จริงๆในส่วนของอุปกรณ์พวกนั้นนะคะจะเป็นเหมือนเครื่องมือที่ช่วยในการนวดเหงือกมากกว่าด้วยน้องอายุ8เดือนแล้วช่วงนี้ฟันใกล้ขึ้นแล้วนะคะก็อาจจะมีอาการคันๆเหงือกบ้างเพราะฉะนั้นในส่วนของอุปกรณ์ยางช่วยกัดเนี่ยอาจจะช่วยบรรเทาอาการคันเหงือกได้บ้างอะค่ะ
1: แล้วเราจะสังเกตไงคะว่าลูกเราแบบเริ่มขึ้นแล้วเพราะว่าอย่างเช่นบางทีแบบว่าตื่นกลางคืนร้องไห้หรืออะไรอย่างเงี้ย
3: จริงๆอาการแรกเลยนะคะเหมือนมีนูนๆขึ้นมาตรงฟันล่างตรงสันเหงือกล่างตรงกลาง
1: สันเหงือกอยู่ตรงไหนคะ
3: สันเหงือก
1: ลิอา
3: ลิอาค่ะตรงนี้ตรงนี
1: ้เป็นตุ่มอะคะ
3: ค่ะมันจะหนุนนูนนูนขึ้นเหมือนแบบเหมือนมีอะไรข้างใต้ซึ่งกำลังจะขึ้นออกมาแล้วนะคะตรงนั้นคือแสดงว่าฟันใกล้ขึ้นละหรือว่าน้องอาจจะชอบกัดผ้าหรือชอบเอาอะไรมากัดบ่อยๆช่วงนั้นหรืออาจจะมีร้องง่ายโยเยบ้างนะคะอาจจะมีไข้นิดหน่อยได้บ้างทีนี้หมอพูดเผื่อไว้นิดนึงว่าถ้าน้องนาลีเริ่มมีฟันขึ้นแล้วให้เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้เลยในวิธีแปลงเนี่ยก็คือให้น้องนอนตักเราหันหน้าไปทางเดียวกับน้องนะคะให้น้องนอนตักเราใช่แล้วก็วิธีการแปลงก็คือให้ทำยังไงก็ได้ให้เห็นฟันให้ชัดที่สุดแปลว่าถ้าเป็นฟันล่างคุณจะต้องเอานิ้วเนี่ยกดริมฝีปากล่างลงใช่เราก็จะเห็นฟันเนาะแล้วเราก็แปรงในแนวนอนสั้นๆประมาณ10ครั้งแล้วถ้าฟันหน้าบนขึ้นก็เหมือนกันเปิดริมฝีปากบนขึ้นแล้วก็แปรงในแนวนอนประมาณ10ครั้งนะคะแปรงเสร็จแล้วใช้ผ้าสะอาดชุบน้ำแล้วก็เช็ดฟองออกใช่แต่ว่าอย่าลืมเช็ดเหงือกส่วนอื่นด้วย
1: ค่ะ
3: นะคะเช็ดเหงือกลิ้นเพดานปากกระพุ้งแก้มเช็ดให้ทั่วเลยการที่เราจะเริ่มแปรงฟันให้เขาเนี่ยเมื่อฟันขึ้นมานะคะอันดับแรกเลยพาเขาไปซื้อแปรงสีฟันเอาเขาไปด้วย
4: ให้เขาไปเลือกเอง
3: แน่นอนค
4: ่
3: ะ
4: แบบไหนสีแน่นอน
3: ค
4: ่ะ
3: อย่าคิดว่าเด็กเล็กๆจะไม่รู้เรื่องหรอกเราเลือกให้ก็ได้ไม
4: ่
3: นะคะเขาสนใจอันไหนให้เขามีส่วนร่วม
4: ค่ะแล้วเราต้องดูลักษณะของแปรงไหมคะว่าตัวของขนของแปรงสีฟันมันต้องนิ่มมันต้องยังไงแบบไหนด้วยหรือเปล่า
3: ค่ะต้องเลือกให้เหมาะสมกับขนาดของช่องปากของเด็กนะคะแล้วก็ขนแปรงจะต้องหน้าตัดตรงขนนิ่ม
4: ค
3: ่ะแล้วก็ช่วงแรกๆถ้ากังวลในเรื่องของไม่ให้ความร่วมมือไม่ยอมแปรงฟัน เอาอันนั้นน่ะให้เขาเล่นเลย
4: อ๋อค่ะ
3: โดยธรรมชาติของเด็กจะชอบเอาของเข้าปากถ
4: ู
3: กไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เขาถือเลยแล้วเดี๋ยวเขาจะกัดเล่นเอง
4: ค่ะ
3: ค่ะพอเขารู้ว่าสิ่งนี้ไม่เป็นอันตรายก
4: ็
3: เป็นบทบาทของคุณพ่อคุณแม่ละที่จะต้องมาเล่นกับเขาด้วย
4: ค่ะ
3: ค่ะแล้วก็หลังนั้นก็เริ่มใช้ยาสีฟันผสมฟลูออไรด์ได้แต่ว่าการใช้ต้องใช้สำหรับเด็กเล็กใช้แค่พอแตะแปะให้เปียกแป้งนิดเดียวพอนะคะทีนี้เด็กยังควบคุมการกลืนไม่ได้
4: ค
3: ่
4: ะ
3: นะคะ
4: แล้วถ้ากลืนไปเนี่ยเป็นอันตรายไหมคะ
3: การที่ได้รับฟลูออไรด์มากเกินไปเนี่ยอาจจะทำให้ฟันแท้ตกกระได
4: ้อ๋อค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องควบคุมปริมาณในการกลืน
4: ค่ะ
3: นะคะโดยการที่พอแปรงแล้วให้รีบใช้ผ้าเช็ดฟองออกเลย
4: อัน
3: นี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญ

0: จริงๆแล้วในเรื่องของการทำความสะอาดแล้วเด็กจะต่อต้านเนี่ยเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่กังวลค่อนข้างเยอะนะคะเพราะว่าตัวเด็กเองยังเล็กอยู่การที่ร้องไห้เสียงดังอาจจะสร้างความกังวลนะคะทีนี้ทางแก้ปัญหาเลยก็คือหนึ่งคือต้องทำให้เขาคุ้นกับวิธีการนี
1: ้
0: นะคะทางที่ดีที่สุดเลยคือเริ่มตั้งแต่ตอนที่น้องยังเล็กๆอยู่คือแรกเกิดจริงๆก็เริ่มทำความสะอาดได้แล้วเพื่อสร้างความเคยชินให้เขานะคะอย่างที่สองคือสร้างบรรยากาศให้สนุกสนานอาจจะเล่านิทานร้องเพลงหรือเล่นกับเขาไปในระหว่างที่เราทำความสะอาดในปากเลยก็ได
1: ้ค่ะ
0: ค่ะแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือทำให้เป็นกิจวัตรประจำวันเหมือนการอาบน้ำนะคะถ้าเราทำทั้งหมดนี้ได้เด็กจะสามารถที่จะปรับตัวได้ทุกคนเลย
1: ค่ะก็เป็นการปูพื้นฐานที่ดี
0: ใช่แล้ว
1: สู่ฟันซีกแรกที่สมบูรณ์แล้วก็แข็งแรง
0: ใช่แล้วค่ะ
2: มาถึงช่วงนี้เด็กๆเขาก็จะมีพัฒนาการทางสังคมเข้ามาด้วยนะคะก็จะมีการรับรู้ถึงสิ่งแวดล้อมรอบตัวได้มากขึ้นค่ะหมอรุตหรือเราจะเรียกกันง่ายๆนะคะว่าช่วงนี้แหละค่ะเป็นช่วงที่เด็กๆจะติดแม่มากๆถ้าแม่ไม่อยู่นี่ถึงขั้นว่าร้องไห้จ้าเลยทีเดียวค่ะ
3: โอ้โหแล้วลูกพี่มาเป็นไงบ้างปูเลเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ไหม
2: ถ้าเป็นช่วงเวลานั้นก็เป็นแต่จะเรียกว่าถ้าเป็นคนโบราณเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่จำหน้าได้แยกแยะเป็นเห็นหน้าคนนี้คุ้นเคยเห็นหน้าคนนี้ไม่คุ้นเคยเพราะฉะนั้นถ้าเขาต้องไปอยู่กับหน้าคนที่ไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีอาการหวาดกลัวแล้วก็ร้องไห้ออกมานั่นเอง
4: พอ6ถึง9เดือนเด็กบางคนก็จะเริ่มมีเรื่องของเราเรียกว่าความกังวลจากการพลัดพรากหรือว่าชาวบ้านก็จะบอกว่าติดแม่แม่ไปไหนไม่ได้เลยแม่จะเข้าห้องน้ำต้องร้องตามเข้าไปด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้เป็นลักษณะที่ดีอันหนึ่งที่บอกว่าลูกรับรู้นะว่ามีคนที่คอยดูแลเขาคอยรักเขานะคะอีกอันนึงก็คือในเรื่องของความกลัวคนแปลกหน้าก็เหมือนกันว่าคนเนี้ยเป็นคนที่เขาไม่รู้จักนะเขาไม่เคยเห็นนะดังนั้นเวลาเห็นคนแปลกหน้าเด็กในกลุ่มวัยนี้ก็จะเริ่มร้องไห้ดังนั้นก็ขอให้เข้าใจเขานะคะว่าเขาจะเป็นแบบนี้ได้ทีนี้ในเรื่องของการค่อยๆปรับเขาให้เรียนรู้เนี่ยเรื่องของแม่หายไปบางทีอาจจะไม่ใช่ว่าจะต้องเอาลูกติดตัวไปตลอดเวลานะคะอาจจะต้องมีการค่อยๆบอกให้ลูกรับรู้ว่าแม่อยู่นะแม่ไม่ได้ไปไหนหรอกแต่ว่าเพียงแต่ว่าตอนนี้แม่ไม่ได้อยู่ต่อหน้าลูกโดยการอย่างเช่นว่าใช้เสียงสื่อสารเดี๋ยวแม่มาแม่ไปชงนมก่อนนะรออยู่ตรงนี้เดี๋ยวแม่เข้าห้องน้ำเดี๋ยวแม่กลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่ก็จะเป็นการทำให้เด็กค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อแม่ที่เคยอยู่แม่ที่หายไปเดี๋ยวแม่จะกลับมาสิ่งที่ไม่แนะนำเลยก็คือแวบแม่ส่วนหนึ่งก็จะคิดว่าอุ๊ยถ้าลูกร้องแบบเนี้ยอย่าให้ลูกรู้เลยเวลาแม่ออกจากบ้านใช่ไหมคะหนีไปดีกว่าหลบไปเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเป็นสิ่งที่หมอไม่แนะนำเพราะว่าเด็กก็จะเกิดความกังวลมากขึ้นทีนี้เด็กก็พอแม่หายไปเด็กจะกลัวตลอดเวลาว่าเดี๋ยวแม่จะไม่กลับมาหรือว่าพอแม่อยู่นี่เด็กต้องมาเกาะแจเพราะว่าเดี๋ยวถ้าปล่อยไปรับสายตาไปเมื่อไหร่แม่หายแต่ทีนี้เขาต้องร้องอยู่แล้วใช่ไหมคะเพราะว่าพอแม่บอกว่าเดี๋ยวแม่ไปทำงานนะลูกลูกต้องร้องตามอยู่แล้วแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความผูกพันกับลูกดีๆตั้งแต่เล็กๆนะคะลูกก็จะเรียนรู้ว่าแม่เขาไม่ทิ้งเขาไปหรอกนะเดี๋ยวแม่ไปหรือแม่ก็มาเขาอาจจะร้องอยู่พักนึงนะคะพออยู่กับคนเลี้ยงดูเขาก็จะดีขึ้นพอแม่กลับมาเขาก็จะดีใจตัวแม่เองก็ต้องทำให้มันเหมือนเป็นเรื่องปกตินะคะไม่ใช่ว่าโทรลูกอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องฟูมฟายตามลูกไปค่ะลูกก็จะค่อยๆเรียนรู้ว่าอ๋อเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมชาตินะมันเป็นการพลัดพรากตามธรรมชาติเดี๋ยวแม่กลับมา
3: ครับทีนี้มาถึงพัฒนาการในช่วง9เดือนถึง1ขวบบ้างครับพี่มาช่วงนี้การเคลื่อนไหวก็จะเริ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากที่ลุกขึ้นยืนได้ก็เริ่มที่จะอยากเดิน
2: ใช่
3: แล้วจากที่เดินนะครับก็อยากจะวิ่งแล้วนะครับ
2: ถูกต้อง
3: เรียกได้ว่าต้องคอยจับตัวกันพลันละวันเลยครับ
2: ค่ะ

0: าแล้วก็น้องเบต้าอายุ10เดือนแล้วค่ะ
1: แม่อ้อค่ะ
2: ครับสวัสดีครับพ่อชื่อโก้นะครับ
1: ก้าตอนนี้น้องต้นก้า11เดือนกว่าแล้วค่ะ

0: ส่วนมากเลยใช่ไหมครับ
1: ส่วนมากใช่ไหมครับ
2: แล้วน้องน้องส่วนยังไงคร
3: ับน้องก็จะคานทั่วบ้านเลยค่ะแล้วก็ปีนป่ายไปมา
4: แบบเอาไม่อยู่อ่ะต้องมีเนี่ยไปอะไรอย่างเงี้ยช่วยในบางครั้งเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยหรือจะคานไปปลั๊กไฟบ้างเล่นชอบเล่นอะไรที่เป็นสายๆเช่นแบบปลั๊กไฟสายปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ต้องหาวิธีแบบว่าเก็บปลั๊กไฟอะไรเงี้ยก็ให้เขาคานไปอยากไปไหนก็ไปแต่ว่าเราก็อยู่ในสายตาเรา
3: เราก็ต้องพยายามดูแลบ้านให้เป็นที่ที่ปลอดภัยให้เขาคานเล่นได้ไงค่ะอย่างถ้ามีปลั๊กไฟเงี้ยค่ะแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้ที่เขาจะเอื้อมถึงเราก็ต้องซื้อไอ้ตัวปิดปลั๊กไฟค่ะมาปิดไว้ก็คือจัดสถานที่ให้ปลอดภัยสำหรับเขาแล้วก็คอยดูเขาคือให้เขาเล่นเองแต่ว่าคอยดูให้เขาอยู่ในสายตาของเรา
1: แต่ว่าที่สำคัญคือว่าเขาจะคานไปไหนทำอะไรเราก็พยายามปล่อยให้เขาเต็มที่แต่ว่าเราก็เดินตามเขา
3: แล้วก็มีอีกอันหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเราห้ามไม่อยู่จริงๆเราก็จะเอาเรียกว่าเบ่งความสนใจเขาไปสนใจสิ่งอื่นก็อุ้มเขาออกมาแล้วก็ให้เขาไปดูอย่างอื่นเลยอย่างเงี้ยค่ะอย่างนั้นมากกว่า
1: ป้าขอบอลกับป้าขอบอลป้าขอบอลลูกป้าขอโอ้โหเก่ง
5: ใกล้ๆขวบหนึ่งเนี่ยเด็กก็จะเริ่มแบบอยากเป็นตัวของตัวเองไม่ชอบให้ใครสั่งนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่จะพูดว่าอย่าทำอย่างนู้นอย่าทำอย่างนี้อย่าทำอย่างนั้นขั้นแรกเลยคือป้องกันนะคะป้องกันไม่ให้ต้องเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องมาห้ามกันใช่ไหมคะอันที่สองถ้าป้องกันไม่ได้เบี่ยงเบนนะคะเบี่ยงเบนถ้ายังเบี่ยงเบนไม่ได้อีกก็อาจจะต้องมีการเสนอทางเลือกเอาอันนี้เขาเอาไว้ทำอย่างนี้นะหรือบอกไปเลยหรือว่าเอาอันนี้ไปดีกว่าเด็กเขาก็อยากเรียนรู้นะพ่อแม่ก็ต้องส่งเสริมการเรียนรู้ภายใต้กรอบที่เรากำหนดไว้กรอบคืออะไรกรอบคือความปลอดภัยนะคะของวัตถุของเด็กนะคะของทุกคน
6: เป็นยังไงบ้างคะเต็มอิ่มนะคะครบรสทุกเรื่องที่ครอบคลุมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพัฒนาการนะคะของเด็กตั้งแต่วัยแรกเกิดไปจนกระทั่งถึง1ขวบค่ะ
7: ตอนหน้าตอนสุดท้ายแล้วนะครับของรายการเป็นพ่อเป็นแม่พลาดไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่มือใหม่ที่มีสมาชิกครอบครัวเพิ่มขึ้นมานะครับจะต้องเผชิญกันทุกครอบครัวเลยนะครับนั่นก็คือเรื่องของความสัมพันธ์ครับ
6: ใช่ค่ะต้องพบกันในตอนหน้านะคะห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วเราทั้งคู่ต้องลาไปก่อนสวัสดี

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่21เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นรายการสดค่ะอีกหนึ่งรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอคุณผู้ชมมีคำถามถามมาเรามีคำตอบให้ช่วงนี้หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญใครที่ติดตามรายการนะคะสามารถฝากคำถามได้วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอสองท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอปุ๋ยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชิมทักการนันนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอบอยค่ะอาจารย์ในแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศิริจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์หมอปุ๋ยนี่คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าอาจารย์มาอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าอาจารย์หมอบอยหายไปนานมาก
2: ครับปีครึ่งครับ
0: ปีครึ่งเองนะคะจริงๆแล้วอาจารย์หมอปุ๋ยนี่ก็แอบหายไปนานแต่ก็กลับมาแล้วนะคะทีนี้อาจารย์หมอบอยนะคะสาขาวิชาที่อาจารย์หมอบอยถนัดเนี่ยให้คำแนะนำคำปรึกษากับคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ก็ถ้าในฐานะของคนทั่วไปนะครับก็จะรู้จักเราในฐานะหมอพลาสติกนะครับหรือว่าหมอศัลยกรรมตกแต่ง
0: ค่ะ
2: นะครับ
0: อาจจะเฉพาะเคสประจำเป็นอย่างเดียวใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: นะคะแต่ว่าวันนี้ใครที่มีปัญหาเรื่องภายในของผู้หญิงถามได้เลยเพราะว่าเป็นโรคเฉพาะทางมากเวลามีคำถามเนี่ยคุณหมอที่เป็นโรคอื่นๆก็จะตอบไม่ได้ ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ถามอาจารย์หมอปุ๋ยถามอาจารย์หมอบอยได้ในหลายเรื่องและหลายโรคนะคะคำถามที่คุณผู้ชมจะส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสำหรับช่องทางนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่รบกวนฝากแชร์รายการด้วยนี่คือการแบ่งปันดีๆการแบ่งปันรายการที่ทำให้อีกหลายๆท่านสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากอาจารย์หมอได้นะคะแล้วคำถามที่คุณผู้ชมจะถามผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะช่องทางใดขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยตามนี้นะคะคุณผู้ชมเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะเล่าให้ฟังเท่าที่สามารถเล่าให้ฟังได้นะคะและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของแพ้ยาถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันนะคะสามารถบอกกับอาจารย์ของเราได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดนะคะถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะนะคะก็มีคำถามนะคุณผู้ชมถามคำถามมาแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยคุณหมอนะคะอย่างคุณอัญชลีถามอาจารย์หมอมาบอกว่าอาจารย์คะหมอแผนกอื่นเนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องตรวจโควิดอะไรด้วยไหมคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
2: ก็ครับก็ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดิมทีเราจะมีคุณหมออายุรกรรมโรคติดเชื้อโรคปอดที่อาจจะรับหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอบางส่วนก็โดนกักตัวไปหรือบางส่วนก็เริ่มติดเชื้อไปนะครับก็จะเริ่มมีการแบ่งให้หมอแผนกอื่นๆเริ่มไปดูคนไข้ละแต่ว่าถ้าเราเป็นในแผนกที่ไม่ได้ตรงมากนักเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มไปดูในคนไข้ที่อาการน้อยหรือยังไม่มีอาการก่อนครับแต่ว่าก็เริ่มมาถึงตัวแล้วครับ
1: ใช่ค่ะก็มีแพทย์ประจำบ้านของพวกเราก็เริ่มโดนเกณฑ์ไปอยู่ตามควอรันทีสเตทควอรันทีกับฮอสพิทอลแล้ว
0: ค่ะเริ่มหมายว่าคือในแต่ละสถานที่เหล่านั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีแพทย์ที่จะต้องไปคอยดูแลไปคอยเช็ควัดไข้หรืออะไรพวกนี้ให้ไปประเมินให้ใช่ไหมคะโอ้นะคะนะตอนนี้มีคำถามระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมนะคะที่จะส่งมาทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะคะมาที่คำถามจากคุณพสินก่อนนะคะคุณพสินบอกว่าอายุ36ปีนะคะเมื่อเทียบ

0: ับเขาบอกว่านิ้วเนี่ยเบี้ยวคือนิ้วเบี้ยวหมายความว่าเมื่อไปเทียบกับนิ้วอื่นๆนิ้วกลางเนี่ยค่อนข้างเบี้ยวมากเลยครับทั้งสองข้างเลยนิ้วเราหนาด้วยมันเลยเป็นที่สังเกตได้ง่ายเป็นแบบนี้ศัลยกรรมนิ้วได้ไหมคือหมายถึงว่านิ้วมันอาจจะเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เราเป็นสองข้างเหมือนกันมองไปเนี่ยคือแบบพอเอานิ้วขึ้นมาชูมันเห็นเลยว่าเบี้ยวเขาทำกันได้ไหมคะ
1: ก็ถ้าตามนี้คือข้อมูลยังไม่ครบมากนะครับเพราะว่านิ้วเบี้ยวเนี่ยเราอาจจะต้องมาซักประวัติเพิ่มเติมว่าเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือเบี้ยวตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่านะครับหรือว่าไปโดนอุบัติเหตุหรือไปโดนได้รับบาดเจ็บอะไรมาตอนโตแล้วถึงมาเบี้ยวนะครับแล้วก็เบี้ยวเนี่ยในแนวไหนคือถ้าให้ผมดูตรงนี้ก็จะเบี้ยวในแนวซ้ายขวานะครับแต่จริงๆมันก็อาจจะมีเบี้ยวในแนวงอบนล่างได
0: ้
1: นะครับหลักๆก็ควรจะมาติดต่อมาตรวจก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาจะซักประวัติตรวจร่างกายเพราะว่าการตรวจร่างกายก็จะดูเรื่องนิ้วนะครับเรื่องแนวกระดูกเรื่องการใช้งานการขยับของข้อต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเอ็กซเรย์ดูกระดูกนิ้วร่วมด้วย
0: ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะต้องไปที่แผนกไหนคะอาจารย์ข้อกระดูกและข้อหรือว่ามาที่แผนกของอาจารย
1: ์อันนี้ก็เป็นที่สับสนนิดหน่อยเหมือนกันคือเรื่องการผ่าตัดมือเนี่ยนะครับก็คือมีคุณหมอ2แผนกที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือคุณหมอกระดูกหรือว่าออร์โธปิดิกก็คือหมอกระดูกและข้อหรือว่าก็มีหมอพลาสติกก็ทำได
0: ้
1: ก็คือเป็นสาขาที่มีคุณหมอ2แผนกสามารถทำได้ก็มาได้ทั้ง2ที่เลยครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีกำลังใจมาส่งให้อาจารย์ด้วยนะคะคุณวิบูลเนี่ยค่ะบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยด้วยนะคะบอกว่าชมอยู่ที่สมุทรปราการถึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าติดตามอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะมีคำถามมาจากคุณอรุณนะคะบอกว่าอยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะบอกว่าคุณแม่สามีเนี่ยอายุ75ปีนะคะมีสโตรกมีเบาหวานมีความดันมีไขมันตอนนี้เริ่มมีอาการขัดเบาปวดมากเวลาปัสสาวะแล้วก็ได้ทานยาโมนูโรนะคะค่ะแล้วก็ดีขึ้นนะคะประมาณ20วันแล้วก็กลับมาเป็นอีกเลยอยากทราบว่าทานยาตัวนี้บ่อยๆทุกครั้งที่ปวดจะเป็นอันตรายไหมคะยาตัวนี้คือเพื่ออะไรคะ
2: เป็นยาปฏิชีวนะชนิดนึงนะคะเราใช้ในการรักษาทางเดินกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะถามว่ากินบ่อยก็คือบ่อยประมาณเดือนละครั้งเนี่ยคงไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าประเด็นหลักคืออันนี้เนี่ยมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นหายหาย
0: ค
2: ิดว่าหลังโควิดมาตรวจหน่อยนะคะ
0: ค่ะ
2: เพราะว่าจะได้หาสาเหตุค่ะเพราะว่าในวัยที่สูงอายุมันเป็นได้หลายอย่างเนาะสิ่งที่เรากลัวคือถ้ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขึ้นมาแล้วเนี่ยในคนสูงอายุโอกาสที่มันจะติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดมันจะง่ายกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากินยาเราไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่ามาตรวจแล้วก็ถ้าเป็นบ่อยเกิน 3-4 ครั้งเนี้ยก็มาตรวจเถอะค่ะจะได้หาสาเหตุ
0: ค่ะนะคะอันนี้คือรอโควิดหายก่อนได้หมายถึงว่าโควิดซาก่อนนะคะไม่ได้ติดเชื้อเยอะแล้วก็สามารถที่จะไปให้คุณหมอตรวจหาสาเหตุนะคะหลักๆมีคำถามอันนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับความสวยความงามหลายคนอยากรู้เหมือนกันนะคะแต่ว่าอาจจะไม่ต้องถึงกับผ่าตัดนะคะจันบอยบอกว่าคุณพักวานะบอกว่าถามว่าเรื่องการนอนน้อย5ทุ่มถึงเที่ยงคืนตื่นตีสามตีสี่นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวย่นนะคะแก่เร็วไหมนะคะอายุ67ไม่มีโรคประจำตัวจะกินยานอนหลับช่วยดีไหมเขาเรียกยาอะไรคะโลซิแปมเหรอคะ
1: อ๋อ
0: โลซิแปมใช่ไหมคะ
1: ค
0: นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวไหมอาจารย
1: ์ก็ยังเอาจริงๆคือยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการนอนน้อยมีผลนะครับแต่ว่าคือจริงๆนอนน้อยอาจจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่ว่าส่งผลต่อร่างกายอื่นๆด้วยนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าอันนี้อาจจะไม่มีโรคประจำตัว
0: ไม่มีค่ะแต่แค่สงสัย
1: ถ้าสมมติอายุมากหรือว่ามีโรคประจำตัวแล้วพักผ่อนน้อยมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะทำให้ความดันขึ้นได
0: ้
1: ถ้าเป็นเบาหวานก็อาจจะน้ำตาลขึ้นได้นะครับสรุปว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับก็แต่ว่าถามว่ายานอนหลับสามารถทานได้ไหมปกติเราจะแนะนำให้ทานเป็นครั้งคราวนะครับเราไม่ได้ให้ทานทุก
0: ตลอด
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ในภาวะของผู้สูงวัยนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าอ่ะนอน5ทุ่มแต่พอถึงเวลาตี3ตี4มันตื่นแล้วมันเป็นปกติไหมคะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนที่สูงวัยแล้วถึงแบบการนอนมันดูจะน้อยปกติรุ่นได้เวลาต้องตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: ใช่ครับก็คือมันก็คือพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็เราจะต้องการการนอนที่น้อยลงเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยแอคทิวิตี้หรือว่าการใช้แรงงานของเราก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็อาจจะต้องได้รับการพักผ่อนไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้านอนไปจนชินเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพคือ biological clock นะครับก็คือมันก็ ร่างกายจะรู้ละจำได้ว่าจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็จะครับ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะถ้าเราสูงวัยแล้วตื่นเร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นนะเพียงแต่ว่าพักผ่อนนอนหลับให้มีคุณภาพเนาะมีคำถามนะคะตอนนี้รอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์อยู่เพราะว่าคำถามมาค่อนข้างละเอียดดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมค่ะใครที่ชมผ่านทางแฟนเพจเดี๋ยวเราถามทางแฟนเพจให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะที่กดแชร์รายการกันเยอะเลยหลายคนบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหลายคนไปโรงพยาบาลลำบากดังนั้นจะทำอย่างไรดีถามในแฟนเพจของเรามาชาแนลช่วงนี้เป็นรายการสดนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะคะทางรามาชาแนลนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณสมชายบอกว่าคุณหมอครับมีเสมหะสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็มีเสมหะในลำเคาออกมาเป็นสีเหลืองนะคะต้องขากสเลตตรงนี้ประมาณ 2-3 ครั้งเสมหะจึงจะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันไม่มีเสมหะหรือไม่ไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอหรือไม่มีอาการใดๆเลยนะคะเป็นปกติทุกอย่างเคยไปปรึกษาคุณหมอได้ทำการตรวจคอนะคะบอกว่าต่อมทอนซิลก็เป็นปกติแต่ยังไม่ได้ตรวจปอดเพราะหมอแจ้งว่าไม่มีอาการไอไม่น่าจะใช่ปอดและผมไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้าด้วยรับยามากินเนี่ย1 อาทิตย์แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้กลับไปหาหมออีกครั้งอยากทราบว่าเสมหะที่มีสีเหลืองมันมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างภูมิแพ้ไหมคะจันดูจากลักษณะแบบนี้แล้วเหมือนแบบมีเสมหะในทุกเช้าเลยแต่พอแบบเขาเรียกว่าเสมหะในตอนเช้าออกไปหมดกลางวันก็ไม่มีอาการอะไรเลย
2: เป็นอะไรได้หลายอย่างนะคะเท่าที่ฟังดูอาจจะเป็นที่ปอดหรือเป็นที่บริเวณคอหรือทอนซิลแต่ว่าไปตรวจแล้วเหมือนคอจะปกติก็เหลือเรื่องปอดก็ถามว่าตอนนี้ต้องทำอะไรไหมคือเนื่องจากไม่มีไข้เนาะแล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้รบกวนชีวิตก็คือเป็นเฉพาะช่วงเช้านะคะก็อาจจะสังเกตไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าลองอาจจะต้องลองว่าถ้าดื่มน้ำไปแล้วอาการดีขึ้นไหมอะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าทานยาไม่แน่ใจว่าทานยาตัวไหนนะคะแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นอันเนี้ยอาจจะต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะหาสาเหตุต่อไป
0: นะค่ะมาถึงคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เคยมีมาถามบ่อยมากเลยเรื่องของการทำศัลยกรรมในเด็กวัยรุ่นนะคะอาจารย์มีคุณอุสมาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยอายุ15 ปีถามว่าอายุเท่าไหร่จึงควรทำศัลยกรรมได้คะบอกว่าลูกสาวเนี่ยอยากทำจมูกนะคะแต่ว่ากลัวโครงสร้างใบหน้ายังไม่คงที่สามารถทำได้อายุเท่าไหร
1: ่ครับก็ปกติแล้วถ้าจะทำศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้าเสริมความงามนะครับก็ปกติเราจะแนะนำที่อายุประมาณ18 ปีขึ้นไปนะครับด้วยเหตุผล2 อย่างก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราโตขึ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆ เนี่ยคืออวัยวะหรือว่ากระดูกใบหน้าเนี่ยยังโตไม่เต็มที่นะครับกว่าจะโตเต็มที่เนี่ยก็ต้องอายุสักประมาณ16-18
2: ตัดมดลูกไปแล้วแล้วก็ใช้อีกแบบหนึ่ง
0: ค่ะดังนั้นถามว่าให้ได้ไหมแต่ว่าต้องปรึกษาคุณหมอนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามจากคุณชัดชายนะคะคุณชัดชายให้น้ำหนักมาเท่านั้นเอง57นะคะไม่ได้ให้อายุหรือส่วนสูงอะไรใดๆทั้งสิ้นบอกว่าผมประสบอุบัติเหตุถูกโซ่รถจักรยานตัดนิ้วโป้งที่มือข้างขวานะคะขาดออกจากกันเลยขาดออกไป1 ข้อแล้วไปทำการรักษาโดยหมอเนี่ยสามารถต่อนิ้วให้ได้แล้วนะคะแต่ว่ากระดูกนิ้วข้อบนและข้อล่างถูกเชื่อมยึดติดกันจึงไม่สามารถงอนิ้วโป้งได้อีกนะคะแต่ว่าข้อล่างที่ยึดติดกับกระดูกเนี่ยขยับได้หรือถ้าขยับก็จะต้องขยับแบบนิ้วตรงๆคือแบบแข็งๆทื่อๆนะคะคือนิ้วงอไม่ได้ว่าง่ายๆนะคะตอนนี้ยังทำการรักษาอยู่มีลวดดามกระดูกอยู่ในนิ้วยังไม่ได้ดึงออกหมอนัดเอ็กซเรย์น่าจะดึงลวดออกทั้งหมดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะแล้วก็กายภาพเพื่อให้นิ้วขยับได้หรือใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อยากทราบว่าเมื่อทำกายภาพแล้วเนี่ยมันจะสามารถมาขยับนิ้วได้เหมือนเดิมอีกไหมหรือว่ามันจะแข็งแบบนั้นคะจันบอยคะ
1: ฟังแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะครับ
0: เหมือนถูกล็อกอยู่ใช่ไหมคะ
1: ที่ได้รับบาดเจ็บแล้วคุณหมอเขาต่อให้นะครับถามว่าได้ไหมต้องตอบตรงๆว่าข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่น่าได้แล้ว
0: คือเหมือนกับว่ามันถูกดามถูกล็อกให้ประสานกันไปแล้ว
1: ใช่คร
0: ับ
1: คือปกติเราข้อที่เราสามารถงอหรือเหยียดได้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระดูก2 ชิ้นนะครับแล้วก็ทำตัวเป็นข้อให้สามารถงอได้เหยียดได้ขยับไ

0: แต่ว่าปกติแล้วเวลาเรามีคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการนิ้วขาดแล้วเราต่อนิ้วเนี่ยปกติเราต้องยอมที่จะตัดกระดูกไปส่วนหนึ่งครับก็พูดง่ายๆว่าเราตัดช่องว่างเราตัดกระดูกด้านบนออกไปนิดนึงกระดูกด้านล่างออกไปหน่อยนึงเพื่อให้เส้นเอ็นหรือเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ตึงจนเกินไปก็แปลว่าในการผ่าตัดเนี่ยเราเอาข้อตรงนี้ที่มันขยับได้เนี่ยออกไปแล้วก็เชื่อมกระดูกบนกระดูกล่างไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีพฤติกรรมของการเป็นข้ออีกแล้วมันจะเป็นแท่งๆเดียวเลยครับแต่ว่ามันจะยังมีข้อที่อยู่ด้านล่างอยู่นะครับที่ยังสามารถขยับได้คราวนี้เนี่ยการดึงเหล็กออกบวกกับการกายภาพเนี่ยจะเป็นการช่วยข้อนี้นะครับคือข้อที่ยังเหลืออยู่นี่แหละให้มันสามารถขยับได้ดี
1: คือง่ายๆว่ามันสามารถขยับจากโคนนิ้วได้
0: ใช่แต่ว่า
1: ข้อกลาง
0: จะไม่ได้แล้วนะครับก็คือได้นิ้วกลับมาแต่อาจจะต้องไม่เหมือนเดิม 100% นะครับอาจจะยอมเสียไปบ้างนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการใช้นิ้วแบบนี้ต่อไปนะครับ
1: เนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้นิ้วกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณพี่สุจิตรานะคะบอกว่าอยากทราบว่าถ้าเราเวียนหัวแล้วความดันขึ้นมาจากเดิมเยอะมากๆนะคะคือประมาณเดี๋ยวนะบอกว่าวัดความดันเนี่ยนะคะได้168นะคะคือไม่เกิน140กินยาลดความดันเพิ่มในตอนเช้าไป1เม็ดนะคะขนาด5มิลลิกรัมวัดอีกรอบได้148ลงมาเรื่อยๆจนถึง128นะคะแล้วคงที่อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเวียนหัวแล้วความดันขึ้นจากเดิมเยอะเราจะกินยาความดันตอนเช้าได้ไหมเพิ่มจากตอนเช้าได้ไหมหรือควรทำอย่างไรหรือปล่อยให้มันลดเองดีหลายคนเป็นอย่างนี้อาจารย์ยิ่งช่วงโควิดนะวัดความดันทั้งวันเลยตื่นเช้ามา วัดนะคะแล้วก็วัดแล้วความดันแต่ละวันมันไม่คงที่หลายคน เอ๊ะเราต้องกินยาที่คุณหมอให้เพิ่มไหมหรือยังไงจริงๆแล้วควรทำยังไงคะ
2: น่าจะเกิดจากอาการเวียนหัวเป็นหลักค่ะนะคะการเวียนหัวหรือมีอาการเจ็บปวดพวกนี้ทำให้ความดันสูงได
1: ้ะ
2: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกอาจจะต้องรอเรื่องเวียนหัวดีขึ้นแล้ววัดความดันซ้ำอย
1: ่
2: างเช่นอาจจะกินยาแก้เวียนนะคะแล้วเราวัดความดันซ้ำถ้าความดันลดลงก็โอเคไม่ต้องทำอะไร
1: ค่ะ
2: นะคะถามว่ากินยาลดความดันเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดมันสูงมากโดยที่เราพักแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะสามารถกินได้ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วหลายคนจะเครียดนะอาจารย์บางคนบอกว่าเครียดแล้วทำยังไงดีก็โอ้โหความดันก็พุ่งปรีความดันเหมือนกันมีคนถามว่าควรจะวัดเวลาไหนเราถึงจะรู้ว่าเออเนี่ยแหละความดันเรา
2: ค่ะถ้าความดันเนี่ยก็คือเราจะแนะนำว่าวันไหนที่คนไข้พักผ่อนนอนหลับดีๆนะคะไม่ดื่มชากาแฟแล้วมาวัดความดันน
1: ะคะ
2: อันนี้ก็คือจะเป็นความดันที่น่าจะเป็นความดันจริงๆของคนไข้
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: นะคะคือหลายคนตอนนี้กังวลใจไม่ได้ไปไหนนะคะบางคนวัดอยู่เรื่อยเลยเป็นห่วงบางคนก็วัดไข้นะจันบางคนมีเครื่องวัดไข้ที่บ้านเลยแล้วก็ดูอุณหภูมิเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วนะคะมาที่คำถามจากคุณธนิตบ้างนะคะคุณธนิตอายุ51ปีสูง107นะคะหนัก64บอกว่ามีอาการเวลาหันคอแล้วเกิดมีเสียงดังอยากทราบว่ามันเป็นอะไรไหมครับหลายคนเป็นนะคะอาจารย์หันแล้วเสียง
0: ก็ถ้าอายุมากแล้วก็มันจะมีโรคที่เป็นกระดูกคอเสื่อมได้ครับก
1: ็
0: อาจจะมีปวดคอนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการตามนี้แหละฮะก็คือพอขยับคอหมุนไปหมุนมาแล้วอาจจะมีเสียงก็แก๊กนะครับก็ถ้าอยากทราบก็ให้ไปพบแพทย์นะครับเรื่องกระดูกสันหลังนะครับก็จะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็อาจจะคุณหมอเขาอาจจะตรวจเรื่องอื่นๆด้วยเช่นแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือนะครับแล้วก็ทดสอบความรู้สึกตามมือและข้อมือเพราะว่าถ้ากระดูกคอเสื่อมมากเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทนะครับมันก็จะมีการอ่อนแรงของมือได้แล้วก็มีชามือได้ครับ
1: ค่ะมีคำถามจากคุณวิชิตเข้ามานะคะบอกว่าถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำในทุกๆปีไม่พบความผิดปกติใดๆเรามีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้ไหมครับหรือสาเหตุหลักที่มันทำให้เกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันมันคืออะไรครับ
0: ถามว่ามีโอกาสไหมก
1: ็
0: น่าจะต้องตอบว่ามีครับถึงแม้ว่าบางคนจะแข็งแรงมาโดยตลอดนะครับการตรวจร่างกายทุกปีก็เสริมสร้างความมั่นใจนะครับตรวจโรคที่เราอาจจะเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ว่าถามว่าเรามีบางคร

0: ครั้งที่แบบเราคิดว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราไปออกกำลังกายหนักออกแรงแล้ว
1: หลายคนนะคะอาจารย์ใช่ครับ
0: หัวใจวายเฉียบพลันก็มีครับเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆครับเรื่องนักกีฬาวิ่งหรือนักกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับที่วิ่งวิ่งอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลย
1: ดังนั้นเนี่ยตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำอาหารการกินก็แบบทานอะไรที่มันไม่ทำลายสุขภาพ
0: แต่ก็ยังแนะนำควรให้ตรวจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่ามีโอกาสแล้วจะไม่ตรวจเลยนะคร
1: ับไปที่คำถามจากคุณปิ่นบ้างนะคะคุณปิ่นบอกว่าถ้าเราเป็นไทรอยด์อักเสบเราซื้อยาทานซื้อยารับประทานเองได้ไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
2: ไม่ควรค่ะ
1: ไม่ควรเลยอย่างยิ่งเลย
2: ค
1: ่ะอันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะ
2: นะคะไม่ท่อค่ะ
1: ค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณจิปาถาบอกว่าอายุ46ปีนะคะสูง158น้ำหนักคือ80มีโรคประจำตัวคือความดันไขมันแล้วก็เบาหวานมาครบเลยนะคะช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีอาการชาที่ต้นขานะคะรับประทานยาความดันไขมันเบาหวานยากันชักและวิตามิน B แต่ช่วงนี้มีอาการปวดสะโพกร่วมด้วยแล้วก็มาปวดเข่าตามด้วยหลังจากนั้นก็ปวดหลังเพิ่มเป็นหายเป็นประจำเลยนะคะบอกว่าช่วงที่เป็นเนี่ยก็กินยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อก็หายแต่ว่าเดือนนี้ทานมาทั้งเดือนแล้วค่ะยังไม่หายต้องดูแลตัวเองอย่างไรถ้าดูจากน้ำหนักแล้วน้ำหนักเกินไปเยอะนะคะจันบอย80นะคะแล้วก็สูง158ดังนั้นเนี่ยคำแนะนำในเบื้องต้นคุณจิปาถะควรทำตัวยังไงดีคะ
0: เบื้องต้นก็คือผมคิดว่าถ้าดูตามนี้อันที่น่าจะเป็นได้หรือว่าอันที่คิดว่าเป็นแล้วบางทีไม่ทราบก็คือเรื่องกระดูกสันหลังบริเวณเอวนะครับก็จะมีอาการแบบนี้นะฮ
1: ะ
0: ชาบริเวณต้นขาหรือขาแล้วก็อาจจะปวดร้าวที่สะโพกได้นะครับก็ถ้าเอาเฉพาะหน้าก่อนก็คือลดการออกแรงนะครับที่จะทำให้เกิดการออกแรงเยอะบริเวณหลังโดยเฉพาะบริเวณหลังในระดับเอวนะครับเช่นนั่งยองๆนั่งคุดคู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรแล้วก็เรื่องการยกของหนักก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าอยากจะทราบสาเหตุจริงๆก็แนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องกระดูกสันหลังนะครับ
1: ไปที่คำถามนะคะจากคุณอชิรยาบ้างนะคะบอกว่ามีคุณแม่นะคะอายุ59ปีพอดีคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากสมองนะคะเป็นเนื้อก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ผ่าเสร็จเนี่ยคุณหมอจ้าเอาออกไปได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยอยู่ติดเส้นเลือดใหญ่เลยตัดสินใจไม่เอาออกหลังผ่าตัดได้10วันคุณแม่มีอาการปวดหัวทุกวันเลยอยากสอบถามว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดสมองไหมหมายถึงว่ามันเป็นอาการที่เป็นอาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดหรือเปล่า
0: เกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะดังนั้นก็
0: เกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะผมคิดว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะคงมาดูทุกวันแล้วก็มาตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับก
1: ็
0: อาจจะมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำนะครับเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังผ่าตัดนะครับ
1: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณหน่อยนะคะบอกว่าผู้หญิงเราควรจะเริ่มตรวจภายในตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: ก็ถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำว่าตรวจเลยนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่มีก็สามารถรอได้ค่ะถึงประมาณ30ก็ได
1: ้ค่ะนะคะก็คือถ้าเริ่มมีก็ตรวจได้เลยเพราะว่ามันจะต้อง
2: คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
1: ค่ะดูหลายโรคนะคะมีคำถามนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสาวตรีนะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ91ปีเป็นความดันและไขมันคุณแม่เนี่ยทานยาที่คลินิกมาตลอด2ปีนะคะเป็นยาแอมโลดิปีน10มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ซิมวาสิตินนะคะไปรับยาให้แม่ครั้งล่าสุดนะคะคุณหมอเปลี่ยนยามาเป็นเมดิพอดนะคะโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่บ่นว่าตั้งแต่เปลี่ยนยามาเนี่ยมึนศีรษะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถอยากถามคุณหมอว่ายาแอมโลดิปีนและยามาดิพอดมันใช้แทนกันได้ไหมคะหรือคุณหมอให้ยามาผิดหรือต้องโทรไปที่คลินิกไหมคะคือยาความดันมันมีหลายตัวใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มันมีหลายกลุ่มครับซึ่งมาดิพลอตกับแอมโลดิปีนก็น่าจะเป็นคนละกลุ่มกัน
1: ค่ะ
0: ส่วนสาเหตุที่คุณหมอเปลี่ยนไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทานยาแล้วมีอาการข้างเคียงเนี่ยก็เบื้องต้นเลยถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันจะวัดก่อนเลยนะครับว่าความดันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสูงไปหรือต่ำไปนะครับแล้วก็ถ้าอาการเรื้อรังไม่หายจริงๆก็อาจจะต้องกลับไปที่คลินิกให้คุณหมอเขาช่วยดูให้นะคร
1: ับ ค่ะอันนี้คือเราสามารถโทรแจ้งคุณหมอที่อยู่ที่คลินิกที่เขาจ่ายยาให้ได
0: ้
1: ว่ามีอาการแบบนี้
0: ใช่ครับว่าจะโทรเข้าคลินิกแล้วก็อาจจะเลื่อนนัดขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะครับ
1: ค่ะไปที่

0: ถามจากคุณกิติพลบ้างนะคะบอกว่าคุณหมอครับพรุ่งนี้มีนัดตรวจเลือดกับโรงพยาบาลรามาเราต้องเลื่อนเข้าไปตรวจเลือดไหมครับหรือว่าจะต้องเข้าไปครับถามยากจริงๆแล้วขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะจะได้โทรไปถามได้เนาะหรือว่าถ้ามีบัตรนะคะก็สามารถถามได้ที่หลังบัตรได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าปรึกษาคุณหมอหน่อยค่ะอายุ46ปีกลางคืนนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นคนนอนหลับยากมากกว่าจะนอนได้ประมาณ2:00 ของทุกคืนเลยที่สำคัญเวลาหลับจะฝันตลอดไม่อยากให้มีกลางคืนเลยค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นโรคไหมคะคุณหมอคะ
1: ก็ต้อง
0: นอนไม่หลับเลย
1: เป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือสาเหตุของอาการนอนไม่หลับคือเป็นได้หลายอย่างอาจจะต้องมาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำว่าถ้ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่สักหลังจากพฤษภามาตรวจนะคะ
0: คือหลังพฤษภาไปแล้วลองมาตรวจดูเนาะแล้วก
1: ็
0: อย่างนี้ควรจะต้องไปตรวจที่แผนกไหนดีคะอาจารย์ปุ๋ยคะ
1: ก็อาจจะเริ่มที่อายุรกรรมก่อนก็ได้นะคะ
0: ค่ะนะคะคุณหมอไปดูเบื้องต้นว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโรคหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะไปที่คำถามจากคุณจิตตาภานะคะบอกว่าทานยาขับปัสสาวะอยู่นะคะมีอาการบวมแล้วก็รู้สึกว่ามีปากแห้งด้วยมีคอแห้งแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำผิวแห้งเหี่ยวง่ายมีผื่นคันขึ้นตามตัวด้วยมีอาการอ่อนเพลียด้วยแบบนี้ต้องหยุดทานยาไหมคะเป็นโรคหัวใจรั่วและกรดไหลย้อนอยู่นะคะ
1: อาจจะแนะนำว่าให้คุณหมอที่เป็นคนสั่งยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นผลจากยาที่ทานได้นะคะถามว่าจะต้องเปลี่ยนยาไหมหรือหยุดยาไหมอาจจะต้องเข้ามาตรวจแล้วก็ให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะคะ
0: นะคะดังนั้นเนี่ยจะหยุดยาหรือจะอะไรนี่ถามหมอดีกว่านะคะ
1: ใช่ค่ะหรือเทเลเมดมาก็ได้นะคะ
0: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าผมปวดข้อเข่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับมันไม่บวมมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอาจารย์บอยพอได้ไหมคะปวดข้อเข่าเป็นอาทิตย์แล้วแต่ไม่บวมนะคะเป็นอะไรได้บ้าง
2: ข้อมูลเท่านี้ใช่ไหม
0: ครับแค่นี้เลยค่ะ
2: ก็ต้องดูว่าไปกระทบกระแทกได้รับบาดเจ็บมาหรือเปล่านะครับถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอะไรก็ต้องดูว่าตัวเองอายุประมาณเท่าไหร่นะครับ
0: คืออายุที่มันเริ่มส่งสัญญาณต่อพวกเข่าเข่มจะอายุประมาณสักเท่าไหร่คะ
2: ประมาณ 55-60 ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่กับที่พฤติกรรมด้วยนะครับถ้าพฤติกรรมเป็นคนที่เล่นกีฬาหนักๆหรือว่าใช้เข่ามาตลอดนะครับอายุที่เป็นก็อาจจะเร็วขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ก็ควรจะมาตรวจแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ดูข้อเข่านะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: ค่ะนะคะมีอันนี้มีถามนะคะอาจารย์ถามค่อนข้างยาวเหมือนกันบอกว่าอยากถามเรื่องยาของลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยเป็นทีบีสมองกินยา1ปีอีก5วันจะครบปีนัดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนแรกเนี่ยกินยา4ตัวตอนนี้ลดลงเหลือ2ตัวนะคะมีชื่อยามาด้วยอาจารย์พอจะรู้จักชื่อยาไหมคะตามนี้นะคะ
2: ไลฟ์แฟนติซินครับ
0: แล้วก็ให้ผสมน้ำทานส่วนอีกตัวกิน1เม็ดนะคะก่อนจะหยุดยาต้องลดปริมาณยาหรือหยุดยาไปเฉยๆได้ค่ะไม่ได้บอกมาว่ารักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าได้ยาตามนี้มา
2: ก็ปกติแล้วเขาจะมีวัณโรคที่จะรักษาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องทานยานะ
0: ไม่ถึงต้องทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลายา
2: ใช่ครับปกติก็คืออย่างน้อยๆครึ่งปีแล้วก็อาจจะก็แล้วแต่ที่ด้วยเพราะวัณโรคเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ทุกที่เลยแต่อันนี้ก็น่าจะบอกมาแล้วว่าคุณหมอที่รักษาน่าจะแพลนไว้ประมาณ1ปีนะครับถามว่าถึงครบปีแล้วจะหยุดได้เลยไหมหรือว่าต้องค่อยๆลงก็ปกติแล้วก็อาจจะมีการตรวจซ้ำว่าหลังจากได้ยาไปการติดเชื้อดูดีขึ้นไหมหรือหายไปแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณหมอเขาดูว่ามันหายไปแล้วก็หยุดได้เลยครับก
0: ็
2: ไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆลด
0: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณดนนะคะบอกว่าถามเรื่องลูกสาวแล้วบอกว่าลูกสาวอายุ8ปีนะคะตอนนี้สังเกตว่าเหมือนน้องเริ่มมีหน้าอกตั้งเต้าแล้วกลัวว่าถ้าน้องมีประจำเดือนแล้วน้องจะหยุดสูงถามว่าเราสามารถทำให้ประจำเดือนน้องมาช้าได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อาจารย์ปุ๋ยเดี๋ยวนี้
2: คือมีเร็วมากเลย
0: คือตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจมากบอกว่าเด็กอ่ะมีประจำเดือนเร็วกว่ารุ่นที่แบบเราเด็กๆเพราะอะไรอะคะจน
1: หลายอย่างค่ะหนึ่งคือสภาพแวดล้อมอาหารการกินเนาะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะไม่สูงเพราะว่าประจำเดือนมาเร็วอันนี้อาจจะให้มาปรึกษาคุณหมอเด็กได้นะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วคือถ้ามีประจำเดือนปุ๊บก็ทำให้ความสูงของเด็ก

0: หยุด
1: ใช่ค่ะ
0: เลย
1: ก
0: ็
1: คือมันจะสูงขึ้นเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะชะลอแล้วอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ปรึกษาคุณหมอเด็กได้
0: ค่ะไม่แน่ใจว่าถามอีกสัก2คำถามทันไหมคะน่าจะได้ใช่ไหมคะอ่ะอันนี้นะคะบอกว่าคุณน้องนางนะคะบอกว่าเวลาที่มีประจำเดือนนะคะมีเม็ดขึ้นที่อวัยวะเพศมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นอันตรายไหมคือสังเกตว่าพอเป็นประจำเดือนแล้วจะมีเม็ดขึ้น
1: เป็นได้หลายอย่างค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของเม็ดที่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นติดเชื้อหรืออาจจะเป็นผื่นแพ้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการแพ้ผ้าอนามัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ อาจจะต้องมาตรวจนิดนึงระหว่างที่มีผื่นนั้นขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ขออีกหนึ่งคำถามนะคะคุณธนวรรณบอกว่าเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยนะคะจะมีเสียงจากขากรรไกรนะไม่มีอาการเจ็บนะต้องรักษาไหมคะ
2: ครับต้องรักษาไหมก็มาตรวจได้ครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่าปกติมันจะเป็นคล้ายๆอาการคล้ายๆข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันอันนี้เป็นเรามีข้อขากรรไกรที่อยู่บริเวณหน้าหูทั้งสองข้างนะครับปกติแล้วถ้าเราเผลอไปเคี้ยวของแข็งนะครับหรือว่าอ้าปากกว้างหรือหางกว้างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ข้อเข่ามันกระทบกระเทือนหรือเสื่อมได้นะครับก็จะมีอาการปวดเวลาอ้าปากกว้างหรือว่ามีเสียงก๊อกแก๊กได้นะครับการรักษาเบื้องต้นก็คือให้ข้อขากรรไกรได้พักนะครับก็คือลดกิจกรรมที่อ้าปากกว้างๆนะครับเช่นหัวเราะดังๆหรือว่าหาวกว้างๆนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะครับถ้ามีอาการปวดก็สามารถทานยาแก้ปวดได้นะครับอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่ต้องทราบคืออาการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันไม่เร็วมากนักอาจจะใช้เป็นเวลาเป็นหลักเดือน
0: เพราะตรงนี้มันเหมือนมันต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเจ็บปวดจริงๆอันนี้ถ้าจะต้องไปหาคุณหมอต้องไปที่แผนกอะไรคะกรณีคุณธนวรรณเนี่ยนะ
2: ก็มาหาที่แผนกผมก็ได้หรือว่าไปหาคุณหมอฟันก็ได้ครับ
0: ค่ะนะคะเอาวันนี้ถามคำถามมาจริงๆแล้วมีหลากหลายโรคภัยไข้เจ็บมากๆแล้วก็ยังมีคำถามค้างที่ยังไม่ได้ถามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอปุ๋ยนะคะและอาจารย์หมอบอยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่ว่ากดแชร์รายการกันไปเยอะมากๆเลยค่ะมีโรคภัยไข้เจ็บคิดถึงรายการลัดคิวหมอนะคะรายการที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้มากที่สุดนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาแล้วข่าววันนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

วัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่28สิงหาคมพุทธศักราช2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีของโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์จังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา 8:35 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในงานวันมหิดลวิทยานุสรณ์เอ็มวิทย์เดย์ครบ36ปีจัดขึ้นภายใต้แนวคิด3รอบทวาทศวรรษแห่งความภูมิใจสู่ก้าวต่อไปในการสร้างนวัตกรรมทางปัญญา Proudly Celebrating the 36 Years of Strive for Intellectual Innovations เพื่อเฉลิมฉลองความสำเร็จตลอดระยะเวลา36ปีของโรงเรียนและเห็นถึงคุณูปการของนักเรียนเก่าที่นำความรู้ความสามารถและประสบการณ์ไปสร้างประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติในการนี้พระราชทานรางวัลนักเรียนเก่าดีเด่นจำนวน3คนได้แก่ทางวิชาการด้านประสบความสำเร็จในอาชีพและด้านการทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่บุคลากรที่มีอายุการปฏิบัติงานตั้งแต่25ปีขึ้นไปจำนวน20คนและมีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความยากลำบากแต่ด้วยความร่วมมือกันจนสามารถจัดตั้งโรงเรียนให้เป็นสถานศึกษาด้านวิทยาศาสตร์เป็นการเฉพาะและช่วยกันสร้างและบ่มเพาะนักเรียนให้เป็นคนที่มีความรู้และเป็นคนดีเพื่อสร้างประโยชน์แก่สังคมและมวลมนุษยชาติโอกาสนี้ทอดพระเนตรวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยมหิดลและกรมสามัญศึกษาจัดตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาเมื่อวันที่28สิงหาคม2533ต่อมามีพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งโรงเรียนและเปลี่ยนสถานภาพเป็นองค์การมหาชนนับเป็นโรงเรียนวิทยาศาสตร์แห่งแรกของประเทศปัจจุบันเปิดสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงปีที่6มีนักเรียน720คนพักอยู่ประจำที่โรงเรียนและมีครูรวมทั้งเจ้าหน้าที่160คนจากนั้นทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง The Journey of a Scientist จากนักเรียนเอ็มวิทย์สู่นักสร้างเทคโนโลยีแห่งอนาคตโดยนายจิรวัฒน์ตั้งปณิธานนท์นักเรียนเก่ารุ่นที่16และนักเรียนเก่าดีเด่นด้านประสบความสำเร็จในอาชีพเป็นนักวิจัยและผู้ผลักดันพัฒนาเทคโนโลยี

คัญในการผลักดันการวิจัยนวัตกรรมและการเตรียมความพร้อมของประเทศต่อเทคโนโลยีควอนตัมซึ่งเป็นเทคโนโลยีแห่งอนาคตที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการคำนวณการรักษาความปลอดภัยและการตรวจวัดที่แม่นยำยิ่งขึ้นนำไปสู่การพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรมการแพทย์และการบริหารประเทศต่อจากนั้นทอดพระเนตรการแสดงดนตรีของ MWIT String Orchestra และทอดพระเนตรนิทรรศการนำเสนอพัฒนาการของโรงเรียนตลอดระยะเวลา36ปีประกอบด้วยนิทรรศการทวาทศวรรษที่1บุกเบิกโรงเรียนวิทย์คิดค้นวางรากฐานทวาทศวรรษที่2ก้าวหน้าสู่สากลขยายผลเครือข่ายทวาทศวรรษที่3ยกระดับการศึกษาไทยก้าวไกลระดับนานาชาติและทวาทศวรรษที่4หลอมรวมศักยภาพและความคิดรังสรรค์สิ่งเลิศล้ำนำวิทยาพัฒนาสังคมทั้งได้ทอดพระเนตรผลงานด้านเทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์ได้แก่พาเลิร์นแอปพลิเคชันการเรียนรู้เฉพาะบุคคลเพื่อสนับสนุนการเรียนรู้ด้วยตนเองโดยการนำข้อมูลการเรียนรู้มาวิเคราะห์และปรับเนื้อหากิจกรรมรวมถึงเส้นทางการเรียนให้เหมาะสมช่วยให้ผู้เรียนสามารถวางแผนเรียนรู้และติดตามพัฒนาการของตนเองได้อย่างเป็นระบบหุ่นยนต์เอลวิสเป็นหุ่นยนต์ต้นแบบพัฒนาโดยนักเรียนและครูร่วมกับบริษัท CT Asia Robotics แสดงถึงการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติตั้งแต่การออกแบบการผลิตชิ้นส่วนการประกอบและการพัฒนาโปรแกรมสามารถเคลื่อนไหวและสื่อสารกับผู้ใช้งานได้พาคิดนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้กลศาสตร์ควอนตัมด้วย AI ออกแบบให้ AI เป็นคู่คิดของผู้เรียนผ่านการสนทนาและการตั้งคำถามเพื่อสร้างความเข้าใจและค้นพ้นคำตอบด้วยตนเองพาสุขนำเสนอเว็บแอปพลิเคชันเพื่อส่งเสริมสุขภาวะสำหรับผู้สูงอายุผสานกิจกรรมการเคลื่อนไหวร่างกายการฝึกสมองเทคโนโลยีตรวจจับท่าทางและการตรวจจับท่าทางที่อาจนำไปสู่การล้มเข้าไว้ด้วยกันทั้งมีหุ่นยนต์ดินสอสำหรับบริการผู้ป่วยนอกเป็นหุ่นยนต์ปัญญาประดิษฐ์ฝีมือคนไทยให้บริการแบบ one stop service ได้อัตโนมัติเพียงใช้บัตรประชาชนเช่นเช็คสิทธิ์ในการรักษาตรวจสอบนัดหมายหรือทำบัตรใหม่แจ้งแผนกตรวจช่วยลดปริมาณงานของเจ้าหน้าที่และทำหน้าที่บันทึกนำข้อมูลเข้าโดยอัตโนมัติและทอดพระเนตรการจัดนิทรรศการศิลปะและการแสดงดนตรีเพลงเหล่าม่านแก้วด้วยเครื่องดนตรีเปียโนไวโอลินและขิม905 36ปีโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์

พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 11:00 นาฬิกาหม่อมเจ้านวพันยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคุมย่ำยามกันร้อยวันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆอันหนึ่งในเวลา7นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสและวัดสะเกษกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดอนงคารามและวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามกรุงเทพมหานคร

รวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคคลบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาจังหวัดชุมพรกลุ่มโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครอบครัวอุทัยไพศาลวงศ์และสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัชนะสงครามวัดพระราม9กาญจนาภิเษกวัดพระไกรศรีกรุงเทพมหานครและวัดโคกท่าเจริญจังหวัดชลบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระศรีภัททิยบดีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัชนะสงครามถวายพระธรรมเทศนาเรื่องพลธรรมกถากล่าวถึงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงบริบูรณ์ด้วยพลธรรมกถาหมายถึงพละ5หรือกำลัง5ประการคือศรัทธาพละความเชื่อที่มีเหตุผลวิริยะพละกำลังคือความเพียรสติพละกำลังคือความระลึกได้สมาธิพละกำลังคือมั่นและปัญญาพละกำลังคือความรอบรู้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14 นาฬิกา 30 นาทีมูลนิธิตำรวจไทยนานาชาติบริษัททีออสเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดบริษัท DB Studio จำกัดนางสาวอุมาประเสริฐศรีพร้อมคณะและคณะบุคคลต่างๆ11คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระแก้ววัดฝั่งมินวัดกลางเวียงวัดแม่เปาวัดหนองแยงจังหวัดเชียงรายวัดบางแพรกจังหวัดนนทบุรีวัดกู่ป่าลานจังหวัดลำพูนวัดศบสายจังหวัดแพร่วัดนางเหลียววัดป่างิ้วจังหวัดเชียงใหม่สวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาบริษัทสิริศรีชุมพลจำกัดโรงแรมสวรรค์เล็กสัตหีบจังหวัดชลบุรีคณะนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐมหาวิทยาลัยมหิดลคณะศิษย์เก่าโรงเรียนราชินีรุ่น84บริษัทซินาไลซ์จำกัดและคณะบุคคลต่างๆ12คณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชวรินทร์วัดฮิรัญดูจีวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์กรุงเทพมหานครวัดไพรสนศักดารามจังหวัดเพชรบูรณ์และวัด7ยอดจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

และเวลา 19:00 นคณะนายกัมปนาทภักดีกุลบริษัทเดลต้าออโตเมชั่นจำกัดและสหกรณ์เครดิตยูเนียนชุมชนมาบตาพุทธร่วมใจจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัด7ยอดจังหวัดเชียงราย4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรโรงเรียนสุรนารีวิทยาจังหวัดนครราชสีมาสำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยองสายสกุลบุรณสิริวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมและโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนวัดพุทธธรรมรังสีอวยชัยอนุสรณ์จังหวัดนครปฐมชมรมผู้สูงอายุตำบลเขาค่ายจังหวัดชุมพรชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลหนองแจงจังหวัดเพชรบูรณ์สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองเก่าจังหวัดขอนแก่นกองพลทหารม้าที่2รักษาพระองค์โรงเรียนวัดบ้านไร่จังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ำจังหวัดระยององค์การบริหารส่วนตำบลดอนหันจังหวัดขอนแก่นวิทยาลัยนาฏศิลป์จังหวัดนครปฐมโรงเรียนบ้านห้วยลึกจังหวัดกระบี่ภาควิชาประวัติศาสตร์ศิลปะมหาวิทยาลัยศิลปากรศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นางวิไลอุทัยไพศาลวงศ์พร้อมคณะสายสกุลบุรณสิริครอบครัวจันทสอนและนางสาวธิดานุชปทุมสูตรพร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นวันนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตำรวจโทรุ่งโรจน์ฐากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน750ชุดไปมอบให้แก่ผู้ประสบทุกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นมีผู้ว่าราชการจังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมในพิธีโดยเชิญสิ่งของพระราชทานมอบให้แก่นักเรียนและประชาชนณโรงเรียนบ้านซ่านครุราชรังสรรค์ตำบลสถานอำเภอปัว200ชุดณโรงเรียนไตรประชาวิทยาตำบลศิลาแรงอำเภอปัว190ชุดณโรงเรียนบ้านนาฝาตำบลจอมพระอำเภอท่าวังผา178ชุดและณโรงเรียนบ้านท่าคำไตรราชบำรุงตำบลริมอำเภอท่าวังผา135ชุดผู้อำนวยการโรงเรียนทั้ง4แห่งรายงานสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นและกล่าวสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานสิ่งของแก่ผู้ประสบภัยโอกาสนี้ผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีไปกล่าวแก่

นักเรียนและประชาชนต่างซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นนับเป็นขวัญกำลังใจแก่ทุกคนผ่านพ้นวิกฤตทั้งนี้ในช่วงวันที่18ถึง22สิงหาคม2569จังหวัดน่านเกิดอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากซึ่งข้อมูลจากการตรวจวัดฝนในช่วง3วันก่อนเกิดเหตุพบว่าพื้นที่ต้นน้ำมีปริมาณฝนสะสมอยู่ในระดับวิกฤตและเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เกิดฝนตกหนักอย่างฉับพลันที่สถานีลำน้ำขว้างอำเภอปัวภายในเวลา1ชั่วโมงส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากเข้าสู่พื้นที่ชุมชนประกอบกับระดับน้ำในแม่น้ำน่านยังอยู่ในระดับสูงทำให้มีมวลน้ำสะสมมากขึ้นและเพิ่มความรุนแรงเมื่อมีน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำไหลลงมาเพิ่มเติมเป็นน้ำป่าไหลหลากฉับพลันโดยเริ่มจากพื้นที่ต้นน้ำของอำเภอปัวก่อนมวลน้ำจะเคลื่อนเข้าสู่พื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอเวียงสาเกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินพื้นที่ทางการเกษตรและสิ่งสาธารณประโยชน์ทั้งนี้จังหวัดน่านเร่งสำรวจความเสียหายและให้ความผู้ประสบภัยอย่างเร่งด่วนรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริในพื้นที่จังหวัดลำปางวันนี้ช่วงเช้าพลอากาศเอกสมคิดสุขบางในฐานะรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาพร้อมคณะกรรมการเดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการกำลังใจในพระดำริณเรือนจำกลางลำปางอำเภอเมืองลำปางจังหวัดลำปางสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการช่วยเหลือผู้ที่ขาดโอกาสและผู้ที่ก้าวพลาดในกระบวนการยุติธรรมทั้งผู้ต้องขังผู้ถูกคุมประพฤติเด็กและเยาวชนที่กระทำผิดตลอดจนกลุ่มเปราะบางอื่นๆเพื่อให้ได้รับการฟื้นฟูพัฒนาคุณภาพชีวิตและมีโอกาสกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้อย่างมีคุณค่าโดยเรือนจำแห่งนี้ควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงจำนวน 2,220 รายทั้งนี้เนื่องจากจังหวัดลำปางเป็นจังหวัดที่มีสัดส่วนประชากรผู้ต้องขังสูงอายุต่อประชากรในจังหวัดสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยโดยจัดอยู่ในระดับสังคมสูงวัยระดับสุดยอดทางเรือนจำจึงได้จัดทำโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำกลางลำปางซึ่งเป็นโรงเรียนผู้สูงวัยเรือนจำแห่งแรกในประเทศไทยโดยบูรณาการร่วมมือกับคณะสังคมสงเคราะห์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และกรมกิจการผู้สูงอายุตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลและพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มที่รวมถึงการพัฒนาการจัดสวัสดิการในการยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ต้องขังสูงวัยทั้งได้น้อมนำแนวทางพระราชทานเกี่ยวกับการสร้างโอกาสในการทำงานกับสถานประกอบการและการส่งเสริมคนต้นแบบมาเป็นแนวทางในการพัฒนาผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่องปัจจุบันได้บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการจัดการเรียนรู้ทั้งรูปแบบออนไลน์และการฝึกปฏิบัติจริงอาทิทักษะดิจิทัลเพื่อประกอบอาชีพกฎหมายเบื้องต้นการเงินและการออมศาสตร์พยากรณ์การประกอบอาหารและขนมไทยรวมถึงอาชีพที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้านการฝึกวิชาชีพภาคปฏิบัติมีการส่งเสริมการนวดแผนไทยทำเบเกอรี่ขนมไทยการชงเครื่องดื่มซักอบรีดและการผลิตงานฝีมือจากผ้าเพื่อให้ผู้ต้องขังมีทั้งความรู้ทักษะและประสบการณ์ที่สามารถนำไปต่อยอดเป็นอาชีพสร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้เมื่อพ้นโทษโดยมีผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นทะเบียนโอท็อปจำนวน3รายการได้แก่รถม้าจำลองหมอนอิงปักและตุ๊กตาหมีปิงปิงพร้อมยกระดับผลิตภัณฑ์เข้าสู่มาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนจำนวน2รายการคือประเภทหมอนอิงและผลิตภัณฑ์ถักโครเชต์สะท้อนให้เห็นถึงการพัฒนาทักษะภายในเรือนจำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างเป็นรูปธรรมเรือนจำกลางลำปางมีเครือข่ายผู้ประกอบการและเจ้าของกิจการในจังหวัดจำนวน9แห่งที่ให้การสนับสนุนการจ้างงานและเปิดโอกาสให้ผู้พ้นโทษประกอบอาชีพสุจริตทั้งการก่อสร้างการนวดและสปางานจำหน่ายสินค้างานกำจัดปลวกงานออกแบบและติดตั้งงานผลิตเสื้อผ้าและชุดกีฬางานผ้าม่านตลอดจนระบบกล้องวงจรปิดและระบบภาพเสียงที่สอดคล้องกับเป้าหมายสำคัญของโครงการกำลังใจในพระดำริที่ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงการช่วยเหลือระหว่างผู้ต้องขังต้องโทษอยู่ในเรือนแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ผู้ก้าวพลาดสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างมั่นคงโดยการมีอาชีพและรายได้ที่สุจริตถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้สามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่และลดโอกาสการกลับไปทำผิดซ้ำในช่วงบ่ายคณะเองได้เดินทางไปยังโรงเรียนตัดผมชายโทกหัวช้างหมู่3ตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง

ทางคณะได้เยี่ยมและให้กำลังใจคนต้นแบบของโครงการพ้นโทษเมื่อเดือนมิถุนายน2568และได้นำทักษะวิชาชีพด้านการตัดผมไปต่อยอดในการประกอบอาชีพสามารถสร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ300-500บาทต่อวันโอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่คนต้นแบบเพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 ถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
4: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปี

0: ที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: เอาไว้ใช้ประจำวันส่วนอันนี้ก็เป็นเงินเก็บ
1: ดีมากเลยตะวันรู้จักเก็บหอมรอมริบแล้วเมฆล่ะมีเงินเก็บกับเขาบ้างไหม
2: โอ้ยผมยังเด็กจะเก็บไปทำไมครับปู่เงินน่ะมีไว้ใช้เราก็ต้องใช้สิครับแล้วเนี่ยเก็บไว้ที่บ้านเยอะๆถึงเวลาหายทีนะหายหมดเลย
0: แล้วใครบอกว่าฉันเก็บเงินไว้ที่บ้านฉันฝากไว้ที่ธนาคารออมสินอย่า
1: โอ้นี่รู้ไหมธนาคารออมสินเนี่ยในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งมาเพื่อให้คนไทยรู้จักออมเงินโดยเฉพาะเลยนะปู่ว่าปู่เองก็มีสมุดบัญชีออมสินเก่าๆอยู่ที่บ้านนี่นะอยู่ตรงไหนนะเอไปหาก่อน
2: ฮะอะไรจะไปไหนอีกเนี่ย
3: สยามสมัยรัชกาลที่6พุทธศักราช2462
2: ทำไมมาโผล่บนนี้เนี่ยตกไปนี่ขาหักได้เลยนะเนี่ย
0: ดูโน่นสิ
4: พ่อปู่ช่วยลูกโดยเถิดควายลูกมันหลุดออกจากคอกลูกจะไปซื้อควายใหม่แต่หายใส่เงินที่ฝังดินไว้หาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอผีมันต้องมาบังตาแน่ๆเลยพ่อปู
5: ่ผีบ้าอะไรมาบังตาเองฮะคิดว่าผีมันว่างนะหรือไง
4: ผู้ใหญ
5: ่มูแต่โทษผีโทษตัวเองนั่นล่ะฝังไว้ที่ไหนทำไมจำไม่ได้อย่าบอกนะว่าตอนมาฝังก็กินเหล้ามานะใช่ไหม
4: แหมก็นิดเดียวแต่จำเลยว่าฝังไว้ใต้ต้นไม้แน่ๆนะผู้ใหญ่นะ
5: โอ้ยต้นไม้มันมีกี่ร้อยกี่พันต้นหาจนหัวงอกคงจะเจอหรอก
4: โอ้ย
5: แล้วเดี๋ยวนี้ใครเข้าเอาเงินฝังดินกันเขาไปฝากธนาคารกันหมดแล้ว
4: ธนาคารเหรอไอ้ที่เขาเรียกว่าอะไรจนๆนั่นน่ะหรือผู้ใหญ
5: ่นั่นมันสยามกรรมาจน อันนั้นมันธนาคารของพวกพ่อค้าเขาเอาไว้ลงทุนไว้ส่งเงินข้ามชาติกันข้าหมายถึงคลังออมสินที่ในหลวงตั้งขึ้นมาท่านตั้งเพื่อให้ประชาชนรู้จักออมเงินไม่ใช่มีเท่าไหร่ก็เอาไปสำเร็จเทมาหมดแบบนี
4: ้ปะโถเอ้ยผู้ใหญ่ตอกย้ำเจ็บ
5: เสียงใครวะนั่นออกมาสิ
4: อย่าค่อยๆย่องค่อยๆย่องจ้าเฮ้ยผู้ใหญ่หายของข้าพ่อปู่ช่วยลูกแล้วผู้ใหญ่เห็นไหมอ่ะ
2: ถ้าทุกคนรู้จักประหยัดอดออมก็จะมีเงินเอาไว้ใช้ในเวลาที่ลำบากในหลวงรัชกาลที่6ทรงตั้งธนาคารออมสินขึ้นเพื่อให้ประชาชนรู้จักเก็บออมตั้งแต่วันนี้ฉันจะแบ่งค่าขนมไว้ดูสิว่าฉันกับตะวันใครจะเก็บเงินได้มากกว่ากัน

0: ยุคนี้แค่7ขวบก็มีบัตรประชาชนกันแล้วเนอะ
1: เด็กชายเมคาเย็นไพศาลทำไมคนเราถึงต้องมีนามสกุลกันล่ะคะ
2: โหต่อแถวอะไรกันเนี่ย
1: แก่นแก้วยา
3: ไม่เป็นไร
1: ศิล
3: ไม่เป็นไร
1: นามสกุลเย็นไพศาลแล้วคนนี้เขาเป็นอะไรกับนายหรือเปล่า

คนทั่วไปก็จะคิดว่าปืนมันอันตรายผมอยากให้ทุกคนเปลี่ยนทัศนคติว่าถ้าเราไม่ทำอะไรมันก็อยู่ของมันเฉยๆครับถ้าเราใช้อย่างปลอดภัยมันก็คือเป็นแค่อุปกรณ์กีฬา

ใครที่เบื่อการยิงปืนปกติผมคิดว่ากีฬา FPC เนี่ยครับเป็นกีฬาที่ค่อนข้างที่จะท้าทายคุณได้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าลาออกจากงานเลยเพื่อที่จะได้ออกมาแข่งขันให้เต็มที่เลยมันเป็นกีฬาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณมีฝีมือในการยิงปืนแค่ไหน

โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเรายิงปืนเนี่ยฮะเราจะเน้นเรื่องความแม่นยำใช่ไหมครับแต่ของเราเนี่ยนอกจากเรื่องของความแม่นยำมันจะท้าทายเรามากมันจะมีเรื่องปัจจัยความแม่นยำหนึ่งมีความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับเป็นตัวแปรในการคิดคะแนนอันถัดไปก็คือในเรื่องของความปลอดภัยฉะนั้น3อย่างเนี่ยมันจะต้องกลมเกี่ยวกันอยู่ในลักษณะของกีฬานี้นั้นคุณจะแม่นยำอย่างเดียวไม่ได้มันจะมีเวลาเข้ามาเป็นตัวกำหนดเขาจะมีกรรมการมาคอยตรวจสอบเราหรือมาคอยช่วยควบคุมความปลอดภัยและจับเวลาเราด้วยฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วก็จะไม่สามารถเล่นกีฬานี้ได้นะครับคำว่า IPSC นะครับมันมาจากคำว่า International Practical Shooting Confederation ชื่อภาษาไทยของเราคือสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยนะครับ

ประมาณปี1976มันเริ่มอยู่ที่อเมริกาอยู่ที่รัฐมิสซูรีนะครับเขาก็คิดค้นกีฬาประเภทนี้เข้ามาครับจนปัจจุบันผ่านมาเนี่ยครับมีนักกีฬาคนไทยหรือคนไทยในที่เคยไปเรียนต่างประเทศที่อเมริกาเนี่ยก็นำเอากีฬาประเภทนี้เข้ามาในเมืองไทยซึ่งณปัจจุบันเนี่ยครับหลังจากได้เข้ามาแล้วได้จัดตั้งสมาคมเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมีกีฬาประเภทนี้เนี่ยอยู่ในเมืองไทยมาประมาณ32ปีแล้วจนปัจจุบันเนี่ยเรามีสมาคมของเราซึ่งชื่อจริงๆของเราชื่อสมาคมกีฬายิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยตอนนี้มันอยู่ในการกีฬาแห่งประเทศไทยด้วยที่เราได้รับการรับรองนะครับในสมาคมของเราเนี่ยมันมีกีฬาทั้งหมดที่ยิงปืนของเราในรณยุทธ์นะฮะหรือเรียกจริงๆก็คือ IPSC เนี่ยมีทั้งหมดอยู่4ประเภทปืนสั้นเนี่ยก็คือ1ในประเภทนั้นปืนยาวก็คือปืนไรเฟลในต่างประเทศเขาจะแข่งไรเฟลด้วยแต่ว่าในบ้านเราเนื่องจากไรเฟลสำหรับปืนกึ่งอัตโนมัติเขาไม่อนุญาตให้ใช้ฉะนั้นเนี่ยก็มันจะเป็นอีกชื่อหนึ่งก็คือมินิไรเฟลอีกอันหนึ่งก็คือลูกซองยาวๆนะครับลูกซองยาวๆที่ใช้ในการแข่งขันล่าสุดท้ายที่เข้ามาใหม่เป็นน้องใหม่เลยก็คือแอคชั่นชูตติ้งเป็นลักษณะเหมือนบีบีกันที่เขาใช้ยิงกันนี่แหละแต่ว่าเราจะใช้กติกาของ IPSC มาควบคุมก็คือเป็นลักษณะของการยิงแบบ IPSC ครับฉะนั้นทั้งหมดนี้ก็จะมีทั้งหมด4แบบ

มันมีนักกีฬาคนหนึ่งสมัยก่อนเนี่ยเขามีปืนกล็อกเหมือนกันชื่อเดฟสวิกนี่เมื่อย้อนไปสัก10กว่าปีที่แล้วเขาเคยเป็นแชมป์โลกเขาได้มาจากพ่อเหมือนกันผมเคยอ่านประวัติแล้วก็เอากล็อก17เนี่ยแข่งขันจนได้แชมป์โลกในสมัยนั้นเนี่ยผมก็ไปได้กล็อกมาจากคุณพ่อเหมือนกันผมก็ปืนกระบอกเนี่ยครับเอามาฝึกซ้อมแล้วแข่งขันแล้วก็มีเป้าหมายเหมือนกันว่ากระบอกเนี่ยจะต้องสามารถที่จะได้รับชัยชนะเป็นอันดับหนึ่งของประเทศได้เรามองเขาเป็นแบบอย่างแล้วก็พัฒนาให้เราสามารถที่จะทำให้เป็นเลิศในกีฬาประเภทนี้ได้หรืออย่างผมเนี่ยครับถ้าเกิดว่าอยากเป็นนักกีฬาแล้วพัฒนามาเป็นอาชีพนี้ด้วยนะครับ

างคนสงสัยว่ากีฬา IPSC มันแตกต่างจากการยิงปืนอื่นๆยังไงยกตัวอย่างอย่างคนต่อยมวยผมชอบพูดบ่อยนะต่อยมวยเนี่ยมีกีฬาป้องกันตัวต่อยมวยมีกี่อย่างมีทั้งต่อยมวยมวยไทยมวยสากลมวยจีนเยอะแยะเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับ IPSC เป็นเหมือนกันถ้าผมจะเปรียบเทียบเหมือนกับ Ultimate Fighting นะฮะคือคุณรวมทุกทักษะที่คุณสามารถใช้ปืนได้อย่างคล่องแคล่วนะยิงปืนได้แม่นคุณจะยิงปืนด้วยเทคนิคยังไงก็ได้ขอให้แม่นคุณยิงปืนยังไงก็ได้ขอให้เร็วแต่อยู่ในความปลอดภัยนะครับทั้ง2อย่างเนี่ยทุกอย่างเนี่ยเอามาประสานกันแล้วเอามาเป็นเทคนิคส่วนตัวมันไม่มีการบังคับครับความสนุกท้าทายของเราเนี่ยก็คือเวลายิงปืนปืนมันจะเตะใช่ไหมครับแล้วกระสุนของเราเนี่ยมันมีหลายประเภทอันนี้คือกระสุนขนาด9มม.บางประเภทเนี่ยก็อาจจะขนาดที่มันใหญ่ขึ้นกีฬา IPSC เราเนี่ยมันจะต้องควบคุมแรงรีคอยล์สามารถซ้ำให้แม่นยำและรวดเร็วได้ขณะที่เราแข่งขันเป้า IPSC เนี่ยครับดูหน้าตามันแปลกไหมฮะมันเป็นลักษณะของเป้าที่มี8เหลี่ยม8เหลี่ยมเนี่ยมันเป็นยังไงนี่คือเซ็นเตอร์ของเป้าคะแนนที่ดีที่สุดนะครับเนี่ยตัว A นะครับโซนมีโซน Aโซน C โซน D ปกติสมัยก่อนเนี่ยเป้ามันจะเป็นรูปทรงคล้ายๆคนแต่ว่าเนื่องจากตัวเราเนี่ย IPSC มันเข้ามาเป็นกีฬามากๆเลยเพียวสปอร์ตฉะนั้นกีฬาเราจะไม่อยากให้เป็นลักษณะของสิ่งมีชีวิตหรือคนคะแนนเป็นตัวตั้งเอาเวลามาหารพอหารออกมาแล้วมันเหลือแค่ไหนมันจะเป็นคะแนนที่เขาเรียกว่าฮิตแฟกเตอร์สำหรับเอามาคิดนะครับด้วยทรงเป้าของมันเนี่ยครับมันทำให้เราจะต้องควบคุมแรงรีคอยให้ปืนเตะตรงๆหรือเป้าหลายๆอย่างอย่างเป้าเหล็กนะครับบางครั้งเนี่ยเขาเอาไปตั้งในลักษณะที่ไกลมากผมเคยเจอลักษณะเหล็กอย่างเงี้ยครับประมาณ40เมตร30เมตรก็มีเกิดอะไรขึ้นครับยิงยากยิงไม่โดนบางครั้งบางคนเนี่ยยิงกระสุนหมดเป็นแม็กนะครับที่ต้องการให้เหล็กล้มครั้งเดียวมันเล่นเป็นกีฬาที่เล่นกับจิตใจคนคือโดยมนุษย์เราเนี่ยอยากเร็วอยู่แล้วอยากยิงให้เร็วอยู่แล้วแต่ว่าถ้าควบคุมสติควบคุมจิตใจหรือควบคุมความปลอดภัยเราไม่ได้นะเราไปรีบเร่งยิงไม่โดนเวลาเกิดอะไรขึ้นนะเวลามันก็จะเดินไปเรื่อยๆเดินไปเรื่อยๆนั้นความสนุกมันอยู่ตรงนี้แหละคุณต้องหักห้ามใจให้ได้ยิงให้โดนภายในนัดเดียวมันมีคำสำคัญของ IPSC เราคือคำว่า practical ที่ผมบอกว่าความเก่งมันไม่จำกัดไม่จำกัดยังไงpractical คือเราต้องฝึกซ้อมถ้าแปลง่ายๆมันก็คือแปลว่า practice นะครับ practice เนี่ยถ้าเราไม่ฝึกซ้อมเนี่ยมันก็จะทำให้เราไม่เก่งขึ้นหรือถ้าเราอยากเก่งมากๆมันต้องทำอะไรคุณก็ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมเยอะ

ก่อนหน้านี้สมัยก่อนเนี่ยมันหาคนสอนยากแล้วก็ก่อนที่เราจะเข้าไปอยู่ยิงปืนใน BSC เนี่ยเนื่องจากมันต้องอย่างที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่ามันมีความเร็วมันมีความจะเรียกว่าต้องมีความปลอดภัยมากๆในอันดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามีเป้าหมายที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากเก่งหลังจากนั้นเนี่ยผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าลาออกจากงานเลยเพื่อที่จะได้ออกมาแข่งขันให้เต็มที่เลยตอนปี2008เนี่ยก็ได้แชมป์ประเทศไทยหรือ Thailand Open ได้เหรียญที่ต่างประเทศเหรียญที่อเมริกาก็เรียกว่าเหรียญ President Medal นะครับก็คือได้เหรียญตัวนี้ก็คือดีใจมากหลังนั้นก็คือก็ต่อเนื่องมาเรื่อยๆ

แรกเริ่มเนี่ยเริ่มจากการขายของนะครับขายของอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับ IPSC พอมาวันหนึ่งเนี่ยผมมองแล้วว่าอยากจะสอนตัวผมเองนะครับแข่งขัน IPSC มันจะมีคลาสของนักกีฬาซึ่งในแบ่งง่ายๆมันจะมีปืนโปรดักชันปืนสแตนดาร์ดปืนโอเพ่นณเวลาที่ผมมาเปิดสอนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเป็นแกรนด์มาสเตอร์ของครบทั้ง3ดิวิชั่นแล้วเราก็มองว่าความรู้เราก็คิดว่าน่าจะเพียงพอในการนำมาสอนบวกกับประสบการณ์ที่คนชอบมาถามเรื่อยๆผมไปสนามก็คอยแนะนำคนมาตลอดแต่พอมาวันนึงเรามองว่ากระสุนที่เราใช้แข่งขันเนี่ยซ้อมไปเรื่อยๆกว่าที่เราจะได้ความรู้เราผ่านมานะครับมันใช้จำนวนเยอะมูลค่าเนี่ยถ้าจะนับเนี่ยมันคงหมดกับรถยนต์ได้เป็นคันๆนะเราก็มองว่าถ้ามันมีนักกีฬาเข้ามาอยู่ในสนใจกีฬาประเภทนี้แล้วเนี่ยแล้วเรามองว่าเขาอยากที่จะมีความรู้และอยากจะเข้ามาเล่นกีฬานี้แบบง่ายๆเราจะต้องเอาทั้งหมดเนี่ยครับทดลองดูว่าแบบนี้ทำลองผิดลองถูกทดลองดูแล้วเราเอาความรู้นี้มาถ่ายทอดให้กับนักกีฬาหลายๆท่านนะครับ

การแข่งขันเนี่ยอันดับแรกคุณต้องมีปืนก่อนมีปืนเพราะอะไรถ้าเกิดต้องการความเป็นเลิศจริงๆเลยเนี่ยครับมันต้องมีปืนของตัวเองคุณจะได้สามารถเอาไปฝึกซ้อมไดฟายที่บ้านได้ให้มีความจำของกล้ามเนื้อนะครับนอกจากมีปืนแล้วต้องมีอะไรต้องมีซองในการใช้นะครับเพราะว่าอะไรปืนเนี่ยฮะไม่สามารถที่จะคุณจะถือปืนไปทั่วสนามได้เพราะเขาดูแล้วมันอาจจะไม่ปลอดภัยอันดับแรกที่สำคัญจะต้องห่อหุ้มกรงไกตัวปืนมันเนี่ยมันจะมีไกตรงนี้เขาเรียกว่ากรงไกมันมีไกอยู่ปกติเราจับปืนเนี่ยเราจะไม่มีทางที่จะเอานิ้วเข้าไปอยู่ในกรงไกอยู่แล้วเพราะถ้าเข้าไปเนี่ยมันอาจจะมีโอกาสที่จะเกิดอุบัติเหตุได้ซองของเขาเหมือนกันจะต้องหุ้มกรงไกเพื่อป้องกันอะไรไม่ให้นิ้วมือเราไปโดนตัวปืนมีแมกกาซีนอยู่ที่ดิวิชั่นของประเภทของการแข่งขันของคุณบางครั้งอาจจะใช้แมกกาซีนอย่างน้อยๆก็อาจจะมีสัก3ตัวในการแข่งขันเพราะจะได้เปลี่ยนแมกกาซีนได้เวลาลูกกระสุนหมดนะครับอันดับที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือแว่นตาเวลาแข่งขันเนี่ยปราศจากแว่นตาไม่ได้ปราศจากอุปกรณ์ป้องกันหูไม่ได้ถ้าขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งกรรมการไม่ให้แข่งขันครับเพราะอะไรมันจะอันตรายกับหูคุณอันตรายกับตาคุณคุณต้องสวมแว่นตาคุณต้องใส่ที่ครอบหูหรือจุกอุดหูทุกครั้งโดยปกติแล้วเวลาแข่งขันเราจะมีจุดสำหรับแต่งตัวปกติเราแข่งคาดเข็มขัดแต่งตัวยังไงตรงไหนก็ได้นะครับแต่เวลาเราจะเอาปืนเข้ามาคาดอยู่ในซองเนี่ยจะมีจุดหนึ่งเขาเรียกว่าเซฟตี้แอเรียอยู่ข้างหลังเรานะครับจะมีป้ายติดไว้จุดนั้นเนี่ยสามารถที่จะให้นักกีฬาหรือตัวผมเองที่เป็นผู้ฝึกสอนเนี่ยในการเอาปืนใส่เข้าไปในซองได้เพราะนอกพื้นที่นั้นจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเอาปืนออกมาใส่ได้นะครับในการฝึกสอนเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าวันนี้ผมจะใช้กระสุนปืนขนาดจุด40สำหรับฝึกสอนนะครับในการโชว์ให้ดูว่าวิธีการยิงเบื้องต้นจะยิงเป็นยังไงนั้นกระสุนเนี่ยนะครับในอันดับแรกผมก็จะบรรจุเข้าไปที่อยู่ในแมกกาซีนให้ถูกต้องนะครับแค่นี้พร้อมที่จะแข่งขันได้ครับ

โดยปกติสนามทั่วไปเนี่ยเวลาเรายิงเป็นยังไงฮะเรายิงหน้าตรงเข้าไปเพราะเป้ามันก็จะตั้งอยู่ตรงๆยิงให้ตรงๆความพิเศษของสนาม APS-C เนี่ยครับแตกต่างคือมันสามารถที่จะยิงได้หลายๆทิศทางบางครั้งเราจะยิงเข้าด้านข้างเอียงมากเอียงน้อยเนี่ยครับฉะนั้นสนามเขาจะต้องมีการซัพพอร์ตรูปทรงของสนามให้ไม่เกิดการสะท้อนของกระสุนไปในทิศทางที่มันไม่ปลอดภัยสนามที่ค่อนข้างมาตรฐานในการแข่งขัน IPSC เลยนะครับเขาก็จะดันเนินดินหรือเขาจะต้องเอายางมาวางป้องกันไม่ให้เวลายิงเข้าไปด้านข้างแล้วหัวกระสุนเนี่ยมันกระเด็นเพราะอะไรหัวกระสุนเนี่ยมันมีน้ำหนักค่อนข้างมากบางทียิงมาปั๊บเนี่ยมันกระเด็นกระเด้งในหน้าเราเนี่ยก็อันตรายแล้วเราถึงต้องใส่แว่นนะครับกระเด้งโดนหัวหัวแตกเนาะบางครั้งผมเคยเจอมันกระเด็นเพราะว่ามันกระเด็นจากโดนจากก้อนหินหรือเพลทเนี่ยมันกระเด็นมาโดนกางเกงผมเนี่ยครับกางเกงทะลุเลยนะครับแต่บางที่สนามโดยทั่วไปที่สามารถยิงตรงๆคุณก็สามารถฝึกซ้อมยิง IPSC ได้เช่นอะไรฝึกทักษะในการชักปืนยิงหน้าตรงฝึกทักษะในการยิงเปลี่ยนแมกกาซีนหรือย้ายเป้าพอได้แต่อาจจะวิ่งเคลื่อนที่ไม่ได้เพราะว่าบางสนามเขาอาจจะไม่อนุญาตให้วิ่งซ้ายวิ่งขวาเพราะอาจจะไปรบกวนคนอื่นแต่อย่างสนามที่จัดแข่ง IPSC ส่วนใหญ่มักจะสามารถที่จะทำได้นะครับ

โดยสมัยก่อนเนี่ยเราก็สอนกันเองแนะนำกันเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆใช่ไหมฮะนี่คือการฝึกสอนของคนทั่วไปแต่ว่าณปัจจุบันเนี่ยครับตั้งแต่เรามีสมาคมกีฬายิงปืนรุ่นอายุแห่งประเทศไทยและตัวเราเนี่ยเข้าไปได้รับการรับรองอยู่กับการกีฬาประเทศไทยด้วยตอนนี้มันมีร่างพระราชบัญญัติของผู้ฝึกสอนแล้วก็ผู้ควบคุมกีฬานะครับเข้ามาควบคุมตรงนี้ด้วยเพราะต้องการให้สร้างมาตรฐานในการของเรื่องจรรยาบรรณเรื่องของการฝึกสอนมาตรฐานที่ถูกต้องความรู้ที่ถูกต้องเป็นแบบแพทเทิร์นที่มีความเป็นมาตรฐานอันดับแรกเมื่อเข้ามาในสนามกรรมการจะเป็นผู้สั่งให้เราบรรจุกระสุนก่อนหน้านี้เราจะไม่มีสิทธิ์ในการชักปืนออกจากซองนะครับเมื่อกรรมการสั่งชูตเตอร์โหลดแอนด์เมคเรดี้นะครับหลังจากนั้นจะเอาปืนออกจากซองได้นะครับปลดล็อกจากซองเอาปืนออกมานะครับตรวจสอบมีบรรจุกระสุนอยู่ในแมกกาซีนแต่นี้เป็นแมกกาซีนสำหรับโชว์นะครับโอเคผมเก็บแมกกาซีนขึ้นลำนะครับสำหรับปืนที่มีเซฟบางดิวิชั่นให้ขึ้นเซฟไว้นะครับและเอาปืนเก็บเข้าซองเมื่อเก็บเข้าซองเช็คนิดนึงว่าปืนเข้ามาอยู่ในล็อกของซองได้อย่างปลอดภัยหรือเปล่าเพื่อป้องกันปืนตกจากซองนะครับซึ่งขณะนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าปืนตกจากซองกรรมการจะตัดสิทธิ์การแข่งขันทันทีเพราะถือว่าไม่ปลอดภัยนะครับเมื่อบรรจุแล้วเราจะรอคำสั่งของกรรมการในคำสั่งที่เรียกว่าชูตเตอร์ ready คือเขาจะถามเราว่าพร้อมไหมถ้าหากว่าพร้อมจะมีสัญญาณดังให้ชักนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะชักให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับโอเค

กรรมการจะสั่ง if you finish ก็คือถามว่ายิงเสร็จหรือเปล่าให้อันโหลดก็คือการปลดแมกกาซีนอันดับแรกปลดแมกกาซีนก่อนและโชว์เคลียร์คือดึงลูกกระสุนออกและเก็บปืนเข้าซองเมื่อเก็บปืนเข้าซองนะครับล็อกปืนให้มั่นคงไม่ตกจากซองนะครับหลังจากนั้นปล่อยมือได้ถือว่าปลอดภัยแล้วและออกจากสนามได้นะครับเดี๋ยวผมจะมาลองยิงสนามนี้ให้ดูนะครับว่าวิธีการยิงยังไงในสนามของ IPSC นี้ที่มีจำนวนกระสุน6เป้ากระดาษและ6เป้าเหล็กนะครับใช้กระสุนไม่ต่ำกว่า18นัดนะครับโอเคครับผม

หลังจากนั้นกรรมการจะขานเวลาและขานสกอร์นะครับเวลา1486นะครับโอเคแล้วเขาก็จะไปตรวจเป้าดูว่าได้โซนยังไงนะครับโอเคครับผม

คนที่เข้ามาตั้งใจจริงเนี่ยก็เยอะอยากเขาเรียกอะไรอยากเข้ามาเป็นนักกีฬาจริงๆบางครั้งเนี่ยเห็นว่า IPSC มันเท่ยิงแล้วแบบยิงเร็วผมอยากจะบอกว่าของเรามันเป็นกีฬาจริงๆเนาะคุณเอามาเรียนฝึกกีฬานี้เอาไปใช้ป้องกันตัวมันก็ไม่ใช่เพราะมันไม่ได้เป็นลักษณะของการป้องกันตัวมันเป็นกีฬาเพื่อทดสอบคุณว่าคุณมีฝีมือในการยิงปืนแค่ไหนคุณใช้ปืนได้อย่างปลอดภัยแค่ไหนเทคนิคที่ผมไปหามาหรือมีประสบการณ์ในการสั่งสมมาเนี่ยครับบางครั้งคนมาเรียนก็จะมองว่าฉาบฉวยอยากมาเรียนพอมาเรียนเสร็จไม่ตั้งใจครับแค่คิดว่าเออมาเรียนแล้วก็แต่ตัวเราเนี่ยเราอยากให้ทุกคนพัฒนาทุกคนพัฒนาเอาความรู้เราไปดีบางครั้งเราสอนเราคิดว่าเออที่ผ่านมาเราสอนเขาเข้าใจจริงหรือเปล่าหรือเขารู้จริงหรือเปล่าอยากให้กลับไปฝึกซ้อมบางครั้งก็ไม่ฝึกซ้อมอันนี้คือความท้อใจที่ในส่วนตัวเนาะเหนื่อยเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ว่าใจจริงลึกๆก็อยากให้ทุกคนที่เข้ามาประสบความสำเร็จใน

การเป็นนักกีฬาในอนาคตครับคนซื้อปืนมาครั้งแรกคิดว่าจะต้องเอาปืนมาป้องกันตัวถูกไหมครับบางครั้งเนี่ยผมเคยเจอคนมาเรียนคิดว่าปืนจะต้องป้องกันตัวคิดว่ามันมีอันตรายอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นเขาเตรียมพกปืนตลอดเวลาอันนั้นก็เป็นความคิดของเขาเนาะแต่ว่าในตัวผมเองถ้าผมสอนเนี่ยผมบอกว่าถ้าคุณดำรงอยู่ในความถูกต้องนะไม่ไปทำอะไรเกะกะล้าลาคนอื่นหรืออยู่ในแบบเขาเรียกว่าไม่อยู่ในสถานที่อาโคจรปืนไม่มีความจำเป็นต้องใช้อย่างมากมันก็เป็นแค่อุปกรณ์กีฬาอยากให้เปลี่ยนทัศนคติแบบนี้เคยมีคนเปรียบเสมือนนะบอกว่าปืนเหมือนถังดับเพลิงมีไว้ใช้แล้วได้ใช้ดีกว่าที่ตอนจะใช้แล้วมันไม่มีนะครับอันดับแรกมีสติก่อนแล้วปืนมันจะเป็นแค่อุปกรณ์กีฬานะครับ

ถ้าเข้ามาเล่นกีฬาประเภทนี้เนี่ยครับผมก็แนะนำว่าควรจะมีปืนของตัวเองเพราะอะไรบางครั้งเราต้องเดินทางไปแข่งที่นู่นที่นี่ถ้าเข้ามาเป็นนักกีฬาแล้วนะครับต้องเดินทางไปแข่งที่จังหวัดหลายๆจังหวัดหรือมีโอกาสถ้าได้ติดทีมชาติหรือบางแมตช์เนี่ยเขาอาจจะส่งให้นักกีฬาไทยไปแข่งที่ต่างประเทศได้ด้วยนะแขกเข้ามายิงปืนครั้งแรกไม่จำเป็นต้องมีปืนตามสนามทั่วไปมีให้เช่านะครับสามารถที่จะลองทดลองเอาปืนมาทดลองเล่นได้อย่างยกตัวอย่างอย่างนักกีฬาที่ประเทศจีนนะครับบินมาฝึกซ้อมที่เมืองไทยบางคนเนี่ยบินมาทุกเดือนก็มีเพื่อที่จะได้มาฝึกซ้อมทดลองยิงดูว่าการฝึกซ้อมของเขาเนี่ยเวลายิงจริงดีไหมบินมาเมืองไทยมาแข่งบินไปที่ต่างประเทศไปแข่งก็เขามีส่วนใหญ่นักกีฬาก็ช่วยเหลือกันอยู่แล้วอาจจะเอาปืนให้ยืมเอาปืนให้เช่าเรื่องของการได้เพื่อเรื่องของความปลอดภัยของการแข่งขันแต่ถ้าเกิดคุณเบื่อการยิงปืนโดยปกติยิงปืนแบบแม่นยำยิงปืนแบบ ISSF หรือยิงปืนแบบต่างๆปืนอัดลมปืนอะไรก็แล้วแต่แล้วเริ่มเบื่อแล้วอยากท้าทายความสามารถของคุณเองแล้วรู้สึกว่ายิงปืนแบบเดิมเราทำได้ดีแล้วมาลองแบบนี้ดูครับ

ต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยผมมีโอกาสได้รับเชิญไปสอนที่ดูไบนะครับปีที่แล้วเขาแข่งขัน IPSC ตำรวจของทั่วโลกเลย World Police IPSC เลยพอมาปีนี้ครับเพราะเขาแข่งขันเสร็จเขาก็จัดแข่งอยู่ในรัฐของเขาทั้งหมด7รัฐที่ดูไบเนี่ยเขาก็เชิญผมไปเป็นโค้ชฝึกสอนให้เพื่อที่จะแข่งขันสู้กับทีมแข่งขันของในรัฐของเขาบางรัฐเนี่ยก็อาจจะไปจ้างโค้ชของประเทศอื่นๆมาทีเนี้ยก็มาแข่งขันสุดท้ายความสำเร็จอีกอย่างนึงที่ดีใจนะคือนอกจากได้เพื่อนเขามาดูแลเรารับรองเราอย่างดีเลยได้รู้จักกับนักกีฬาที่ทั่วโลกด้วยเราได้สอนให้เขาประสบความสำเร็จทีมล่าสุดเนี่ยผมสอนให้เขาสามารถที่จะได้รับชัยชนะของกีฬาของ UAE นะฮะ United Arab Emirates นะฮะของดูไบได้รับเป็นที่1ในการชัยชนะเลยครับดีใจที่มีโอกาสได้เล่นกีฬาที่รักด้วยเนาะนอกจากเล่นกีฬาที่รักสามารถที่จะทำเป็นอาชีพได้ด้วยน้อยคนนะครับที่มายิงปืนแล้วทำเป็นอาชีพได้ด้วยผมก็ถือว่ามีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นอาชีพนี้ด้วยอย่างน้อยเนี่ยส่วนนึงเนี่ยผมภูมิใจดีใจที่ยิงปืนเสียเงินแล้วแต่ยังได้เงินกลับมาด้วยเนาะได้ทำอุปกรณ์ต่างๆเอามาซัพพอร์ตให้นักกีฬาได้เอาไปใช้ดีๆได้ด้วยได้เงินกลับมาอันนั้นเนี่ยคือความภูมิใจแล้วก็สามารถที่จะสร้างเป็นอาชีพของเราเลี้ยงดูครอบครัวเราได้

0: ถึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำหุบไมเมอร์มาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

ยาซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

0: นั่นมันอะไรอ่ะ
1: คราดแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
2: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ
1: เจอกันอีกแล้วนะเจ้าหนู
0: จอมปีศาจ
1: จอมปีศาจไม่ได้ยังไงอ่ะ
3: ต้นกล้านี่นายมีเพื่อนเป็นปีศาจแบบนี้ด้วยเหรอ
0: เขาถึงว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอก
3: ก็ดีนะมีเพื่อนหลากหลายวงการดี
4: นี่พวกนายเขารู้จักต้นกล้าไม่ได้แปลว่าต้นกล้าต้องเป็นเพื่อนเขานะ
5: ใช่แล้วล่ะจอมปีศาจเนี่ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นกล้าตั้งหากมันคือปีศาจอันชั่วร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหลอกลวงเด็กๆในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นทาสของมันด้วยสื่อ
3: แบบว่าทีวีอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเหรอ

0: ฟังดูไม่เห็นน่ากลัวเลย
1: ถ้าเป็นแค่สื่อธรรมดาก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสื่อชั่วร้ายที่คอยล่อลวงและมอมเมาเด็กๆให้กลายเป็นคนโง่แล้วก
2: ็ทั้งโลกมนุษย์และดินแดนแห่งปัญญาก็จะตกเป็นของข้า
3: แต่แกก็ทำไม่สำเร็จพลังของผู้กล้าแห่งโนแลนได้ปกป้องดินแดนแห่งปัญญานี้เอาไว้ได้แกไม่มีทางที่จะมอมเมาเด็กๆจากโลกมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อีกแล้ว
2: นั่นสินะการมอมเมาเด็กให้กลายเป็นคนโง่ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่พอคิดได้อย่างนี้ข้าเลยเปลี่ยนวิธีถ้าใช้คนโง่ไม่ได้ผลละก็ทำไมไม่ลองใช้คนเก่งที่ไร้ศีลธรรมช่วยยึดครองโลกนี้แทนล่ะขอใจนะเจ้าปราดแห่งเงาจะทำให้ข้ากลับมามีอำนาจอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่ข้าแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลย นี่แท้จอมปีศาจก็อยู่เบื้องหลังเรื่องทั้งหมดนี้นี่เอง
0: แต่แกถูกทำลายไปแล้วนี่
2: แค่เกือบเท่านั้นผู้กล้าเอ๋ยแค่เกือบ
4: วิเจ้าหลอกใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้านึกว่าหลังจากที่เหล่าหนังสือและภูมิปัญญาทั้งปวงทอดทิ้งไวส์แลนด์จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางความเดียวดายและสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งข้าได้ยินเสียงกระซิบจากความมืด
5: เจ้าเป็นฝ่ายถูกต้อง
4: เจ้าคือใคร
5: ข้าคือใครข้าคือผู้ที่เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องความรู้คืออำนาจอำนาจที่จะชี้นำให้โลกนี้เดินไปในทางที่มันควรเป็น
4: โฮโฮโฮโฮโฮโฮข้าก็เคยคิดเช่นนั้นแต่บัดนี้โลกแห่งปัญญาได้ปฏิเสธตัวข้าซะแล้วข้าไม่มีอำนาจใดๆที่จะชี้นำโลกนี้ได้อีกแล้ว
5: เจ้ายังมีความรอบรู้อยู่กับตัวเจ้ายังสามารถมีอำนาจได้อยู่เพียงแต่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นบ้าง
4: พลังนี่เจ้าคืออะไรอ่ะ
5: ข้าคือพลังพลังที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความรอบรู้และอำนาจข้าจะช่วยชี้นำเจ้าไปสู่อำนาจอีกครั้ง
4: แล้วเจ้าเงามืดนั่นก็ชี้แนะแผนการทั้งหมดให้กับข้าข้าหลงคิดว่าเจ้าจะช่วยข้าฟื้นต้นอิกดราซิลให้ลอสแลนด์กลับมาเป็นไวส์แลนด์แต่นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเพื่อจะได้ยึดครองโลกแห่งปัญญาทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ
2: พระราชแห่งเงาผู้รอบรู้และทรงปัญญาที่สุดแล้วเจ้าก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าเฉยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกเหร
0: อน้อยเจ้าจอมปีศาจยังใช้วิธีหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนเคยรีบหัวเราะเกินไปหรือเปล่าเจ้าจอมปลวก
6: จอมปีศาจ
0: เออนั่นแหละไอ้ขมเหลาไอ้เสียลอยไปลอยมาอย่างแกน่ะยังกล้าทำซ่าอีกลืมแล้วหรือไงว่าแกน่ะเคยแพ้กับต้นกล้าแล้ว
7: นั่นแปลว่าพลังของผู้กล้าที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถพิชิตแกได
6: ้และตอนนี้ไม่ได้มีต้นกล้าแค่คนเดียวแต่ยังมีพวกเราผู้กล้าแห่งดินแดนต่างๆของโลกแห่งปัญญาอยู่ด้วย
0: ใช่แล้วไม่ว่าแกจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางยึด

0: องโลกให้ปัญญาได้สำเร็จหรอก
1: แหมไม่ได้เจอกันสักนานรู้สึกจะมั่นใจขึ้นนะผู้กล้าแต่ถ้าเจ้าคิดว่าหากกลับมาโดยที่อาศัยแค่อุบายและพลังแบบเดิมๆแล้วก็เจ้าคิดผิด

0: ต้นกล้าแม่นายจะใช้หนังสือสมบัติผู้ดีทำไมอ่ะ
1: โตๆกันแล้วต้องรู้จักเจรจากันอย่างผู้เจริญแล้วซะบ้างเรียนคุณจอมปีศาจที่เคารพกระผมคิดว่าเราควรหาทางออกเรื่องนี้อย่างผู้เจริญแล้วดีกว่านะครับ
0: อะไรของนายเนี่ยต้นกล้า
2: อย่ามาล้อเล่นกับข้านะ
0: แผนหลอกล่อนี่เองเฮ้ยย่า
2: ขึ้นมาหาที่ตาเองเลยเหรอ
3: ใครว่าล่ะนี่แน
2: ่ถ้าขายจับจอมปีศาจในร่างแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
3: แต่มันไม่ใช่ตะข่ายที่ทำจากเชือกนะสิเพราะมันเป็นสลิงเล็กตายซะเถอะ
2: หน่อยใช้ตะข่ายเป็นสายล่อมาอย่างนั้นเหรอมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยใช้มาแล้วนี่แต่มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอก
0: เฮ้ยยืน
1: งั้นก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาด
0: วิธีนี้คุ้นๆแฮะ
1: ดูดูดูดูดูดูดูดูดูด
2: ขอมุกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยสิ
4: ต้นกล้านายเคยเอาชนะมันด้วยวิธีอะไรเนี่ย
2: ถ้าเคยแพ้ให้เจ้าหนูนี่ก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าใช้พลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนเอาชนะข้าแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ในลอสแลนพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนย่อมใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
5: แล้วถ้าเป็นพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานลอสแลนล่ะ

0: สอนศิลป์ไหน
1: สุดุ
2: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับตอนนี้พี่โจกำลังใช้วิธีการสืบตามหาว่าใครเป็นคนหยิบกระดาษที่พี่โจใช้สอนน้อง
3: กระดาษครับ
2: อ้าว
3: ไม่ได้ครับอยู่นี่แหละ
2: อ๋อ
3: ลืม
2: ขอบคุณครับผมครับไม่มีใครหยิบไปทั้งนั้นครับรวมทั้งพี่โจด้วยนะครับไม่ได้หยิบมานะครับขอบคุณน้องที่เอามาให้ดูแหมอุตส่าห์ตามหาแหมอุตส่าห์ไปนี่ใช้อุปกรณ์อย่างนี้เลยนะครับแว่นขยายอยากจะเป็นนักสืบอยากจะเป็นเชอร์ล็อกโฮมครับนี่แต่น้องๆบางคนอาจจะไม่รู้จักเชอร์ล็อกโฮมใช่ไหมเชอร์ล็อกโฮมนี่เป็นนักสืบชื่อดังเลยครับเขาเป็นเคยทำเป็นทั้งละครเป็นหนังเป็นอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถือว่าเป็นนักสืบที่อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับเดี๋ยวนี้ในรายการสอนศิลป์พี่โจสอนน้องๆครับเชอร์ล็อกโฮมครับผมนี่เชอร์ล็อกโฮมจะถูกพับออกมาได้ยังไงต้องติดตามครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
2: ์เอาละครับมาพับเชอร์ล็อกโฮมกันแต่ว่าก่อนที่จะพับเชอร์ล็อกโฮมนะครับขอวาดก่อนเนี่ยเพราะว่าอันนี้เนี่ยจะต้องใช้วิธีการทั้งวาดด้วยแล้วก็มาพับด้วยทีหลังนะครับอ่ะร่างแบบเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนดีกว่านะครับก่อนอื่นนะฮะวาดหน้าตาของเชอร์ล็อกโฮมก่อนต้องมีลักษณะเด่นอย่างนึงคือใส่หมวกนะครับแล้วก็เติมผมเข้าไปข้างๆเติมหน้าตาเข้าไปหน่อยนะครับเติมจมูกเติมคิ้วแล้วก็เติมตาวงกลมเข้าไปปากยิ้มนิดนึงแล้วคราวนี้มาเติมชุดของเชอร์ล็อกโฮมกันนะครับคอเสื้อครับโค้งๆลงมาแล้วก็มีหูกระต่ายนิดนึงปกเสื้อออกมาแบบนี้นะครับนักเส้นยาวๆลงมาเติมกระดุมเข้าไปเส้นยาวๆสามเหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ครับคราวนี้ลากเส้นยาวต่อลงมาเป็นชุดของเชอร์ล็อกโฮมแล้วนะครับเรียบร้อยต่อไปก็ขากางเกงกางเกงก็ยาวๆลงมานะครับแล้วก็รองเท้าแล้วก็เติมแขนเข้ามาตรงนี้นะครับพอเป็นปลายตรงมือตรงนี้เนี่ยเธอใส่เป็นถุงมือครับผม

็เติมลวดลายเข้าไปหน่อยนึงเอาละครับคราวนี้มาระบายสีกันวาดรูปเชอร์ล็อกโฮมเสร็จแล้วแต่ว่าลักษณะของเชอร์ล็อกโฮมน้องๆอาจจะดูแล้วแบบเฮ้ยทำไมดูชุดลำลองจังเลยจริงๆต้องมีโอเวอร์โค้ทหรือว่าเสื้อคลุมยาวๆด้วยนะครับแต่ส่วนนั้นจะเป็นส่วนที่เดี๋ยวเราจะมาพับกันครับผมเอาละครับตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องมาระบายสีตัวเชอร์ล็อกโฮมกันก่อนนะครับโซเริ่มจากสีน้ำเงินมาเป็นหมวกนะครับแล้วก็ตัวปลายปีกหมวกตรงนี้นะครับส่วนของผมนะครับเราก็อาจจะใส่เป็นผมสีน้ำตาลหน่อยอันนี้มาถึงตรงบริเวณหน้านะครับโจก็ใช้เป็นสีเนื้อแล้วคราวนี้มาถึงข้างในตรงปากนะครับก็เป็นสีชมพูตามด้วยสีส้มครับคราวนี้มาที่ชุดนะครับแล้วแต่น้องๆเลยว่าจะดีไซน์แบบไหนอะไรยังไงนะครับอยากจะให้ออกแบบให้มันเป็นสีที่น้องๆชื่นชอบก็ได้นะครับแต่ของพี่โจใช้เป็นสีเขียวๆละกันหลังจากนั้นนะครับเราก็ระบายส่วนที่เป็นกางเกงถุงมือแล้วก็รองเท้าแล้วก็ส่วนเสื้อด้านในอะไรอย่างนี้ทั้งหมดเลยนะครับเสร็จเรียบร้อยครับคราวนี้เดี๋ยวเราก็จะนำเอา

0: เชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยไปตัดตามรอยออกมานะครับตัดตามรอยออกมาและที่สำคัญเดี๋ยวเราจะตัดช่วงแขนของเชอร์ล็อกโฮมของเราเนี่ยแยกออกมาครับแล้วเดี๋ยวจะเอาแขนเสียบเข้าไปที่ไหนอะไรยังไงต้องรอดูนะครับแล้วเราก็จะมาพับส่วนต่อไปตรงนี้นะครับนะครับมีกระดาษสีหน้าเดียวนะครับอีกด้านหนึ่งเป็นสีขาวด้านหนึ่งเป็นสีแดงนะครับนำสลัดนะครับตรงนี้มาพับครึ่งครับพับครึ่งเสร็จปั๊บกางออกครับผมแล้วก็พับครึ่งอีกทีนึงแล้วหลังจากนั้นกางออกครับพับจากด้านข้างนี้นะครับพับทบเข้ามาตรงจุดตรงกลางคราวนี้เราก็พับต่อด้านบนนะครับครึ่งหนึ่งให้มาถึงจุดกึ่งกลางตรงนี้นะครับแล้วหลังจากนั้นครับพลิกกลับอีกด้านหนึ่งแล้วก็พับกึ่งกลางนะครับแล้วก็เฉียงเฉียงเข้ามาตรงขอบนี้หน่อยหนึ่งนะครับด้านหนึ่งก็พับให้เท่ากันเสร็จแล้วกางออกครับเอานิ้วสอดเข้าไปตรงนี้นะครับแล้วก็พับทบมาแบบนี้ครับแล้วก็พับเก็บตรงขอบด้านข้างตรงนี้เข้าไปเอาละครับแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเป็นโอเวอร์โค้ทตัวยาวๆสีแดงนะครับแล้วเราก็นำเชอร์ล็อกโฮมของเรานะครับแล้วก็ตัดแขนออกมาด้วยพอตัดแขนออกมาเสร็จเรียบร้อยตัวเชอร์ล็อกโฮมของเราใส่ไว้ข้างในครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าตรงนี้นะครับด้านล่างยาวเกินไปนะครับเราก็พับทบขึ้นไปส่วนช่วงแขนตรงนี้เนี่ยเราก็จะเสียบเข้าไปด้านในครับแล้วเราก็ทากาวแปะแขนไว้ด้านหลังนะครับเอาละครับเชอร์ล็อกโฮมของเราก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับใช้ทั้งเทคนิคการพับแล้วก็วาดรูปมาผสมกันแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าอยากจะทำเป็นแหมนักสืบผู้หญิงล่ะนี่ครับก็วาดออกมาได้แบบนี้นะครับเป็นตัวผู้หญิงที่เป็นผู้ช่วยหรือจะเป็นนักสืบสาวที่ออกมาเป็นคู่แข่งกับเชอร์ล็อกโฮมก็ได้นะครับเอาละครับเดี๋ยวไปดูช่วงหน้ากันดีกว่าว่าใครจะส่งจดหมายมาถึงพี่โจแล้วบ้างครับผม
1: สอนศิลป์ inbox
0: มาดูจดหมายกันดีกว่านะครับเด็กหญิงพรนิภาสันทัศน์หรือว่าน้องพลอยนะครับหนูชอบวาดรูปชอบดูรายการสอนศิลป์นะครับเขียนชื่อตัวเองนะครับมาอยู่ในดอกไม้แบบนี้นะครับมีการตกแต่งชื่อของตัวเองนะครับให้อยู่ตรงกลางเกสรดอกไม้นะครับแล้วก็วาดรูปครอบครัวมาให้พี่โจดูครับครอบครัวแล้วก็เห็นรายละเอียดไหมครับแค่เขียนว่าครอบครัวก็มีดอกไม้อยู่ตรงข้างๆนะครับนี่แล้วก็มีฉันพ่อน้องแล้วก็แม่นะครับทุกคนยิ้มยิงฟันหมดเลยอือละขอบคุณมากๆเลยนะครับหุยอันนี้แอบเห็นอะไรก็ไม่รู้เป็นขดๆอยู่ตรงก้านดอกไม้ด้วยนะครับไม่รู้คืออะไรถ้าเกิดอยากจะเขียนมาอธิบายเพิ่มเติมให้พี่โจก็เขียนไม่ได้อีกนะครับน้องพลอยยังรอจดหมายของน้องพลอยแล้วก็น้องๆคนอื่นๆอยู่เรื่อยๆนะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมเอาละเสร็จเรียบร้อยสำหรับจดหมายของน้องพลอยนะครับคราวนี้มาดูชิ้นงานยีราฟจากเด็กหญิงชิตานุมาตรประสมแก้วนะครับน้องชมพูนะครับส่งชิ้นงานมาให้พี่โจแต่ว่ามองไม่เห็นหน้าไม่เห็นแต่ชิ้นงานเป็นยีราฟคอยาวๆทำมาจากไม้หนีบผ้าใช่ไหมครับแล้วก็ที่สำคัญเป็นยีราฟสีชมพูด้วยนี่ดูรู้เลยว่าต้องเป็นชิ้นงานของน้องผู้หญิงแต่ไม่เห็นหน้าของน้องชมพูครับถ้าเกิดสมมุติว่าคราวหน้าจะส่งชิ้นงานอีกนะครับบอกไปถึงน้องชมพูแล้วก็น้องๆคนอื่นครับลองถ่ายรูปพร้อมกับชิ้นงานตัวเองถือมาโชว์หน่อยมาอวดกันหน่อยนะครับว่านี่เป็นชิ้นงานของเรานะครับก็ใส่ในรายละเอียดดีเทลเพิ่มเติมมาแล้วอย่าลืมพี่โจอยากเห็นหน้าสมาชิกชาวสอนศิลป์ของเราทุกๆคนเลยนะครับใครอยากส่งมาแบบนี้ก็ facebook.com/sonsinclub ครับหรืออีเมล sonsin@thaipbs.or.th วันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจและรายการสอนศิลป์ทางไทย PBS ลาไปแล้วครับผมสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะ

ะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะ2คือกรรไกรและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี่ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะอย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการเจาะกระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์ไม้บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระป๋องดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆ นะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะ

ันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอบมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะทำแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบ๊ทน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบ๊ทติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบ๊ทก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆปิดเข้าไปแม้นี้ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆเสร็จแล้วมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: ะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจแล้วสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆและน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบดูได้ทางเพจมหิดล Channel พี่โบรอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบสพี่โบสมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบสก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบสและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆนะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะแล้วถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องๆเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบค่ะแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสักกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะทันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็จะจับกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งหนึ่งค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลย เวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่เกินอยู่เรานะคะจะทำการตัดส่วนที่เกินออกไปค่ะให้มันมีความยาวเท่ากันทั้งหมดก็คือตามเส้นอันแรกนี้เลยไปทำกันเลยค่ะ

จะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้ง2ด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆ อย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮีโร่ขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะหลังจากนี้ไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ย

เห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบ๊ทก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นแล้วก็มัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

ำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจ Mahidol Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: แจ่มใส
1: แจ่มใส
0: ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้
1: ทำได้
0: พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดี
1: ทำได้
0: ล้างไม้ล้าง

บ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้า

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 และในเวลา 18:01 เวลา 20:30ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 และ10:55ในเวลา 18:01 และเวลา 20:30 ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
0: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
3: ่หนูดีทำได้
0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
3: หนูดีทำได้
0: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
3: หนูดีทำได
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
3: หนูดีทำได
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
3: หนูดีทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
3: ่หนูดีทำได
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
3: หนูดีทำได
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
3: หนูดีทำได
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
3: หนูดีทำได้
0: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
3: หนูดีทำได้
0: หนูดีทำได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่งหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้
2: โห
1: นี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. สบายดีทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลาย

0: 네, 여러분 안녕하세요. 저는 안우판 판통입니다. 네, สวัสดีครับทุกคนผมนะครับ อนุพันธ์ พานทองครับ ชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับ ทำอาชีพเป็นล่ามนะครับ ก็ทำ MC 3 ภาษาด้วยครับ เป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
1: คุณ อนุพันธ์ พานทองล่ามบัลลีอันดับต้นๆของเมืองไทย มีผลงานมาแล้วมากมาย ทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลี เป็นล่ามในรายการต่างๆ และยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานโซอีกด้วย
0: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมากเนี่ยเป็นล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ปณีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเรียกเป็น sense บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปล โดยปริมาณมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่น ชอนึนพาเบอร์มอกโกยชอนึนคือฉันพาเบอร์คือข้าวมอกโกยเป็น verb แปลว่ากินอย่างเงี้ย ฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาอังกฤษจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคําให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาหนึ่งเพื่อมาช่วย ส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทํางานระหว่างชาติหรือว่าการทํางานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาร์คพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่มันเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่า ไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักหนึ่งประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทําไมเรารู้สึกว่าภาษานี้มันไม่ไปเลยสําหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคําที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะ ไหนๆก็ฟังมาซะไปแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรก standard beginner ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือพยัญชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมแบบมันไปได้เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนมาเรื่อยๆ พอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนมอบูรพาได้ปีหนึ่งแล้วก็ได้ทุนไปที่เกาหลีเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียว นานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชํานาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีอยู่วันหนึ่งกําลังเรียนอยู่แล้วพี่คนหนึ่งเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาร์คไปทําล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทําล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรม คือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทําได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันพอแล้วแต่แบบจะไปทํางานได้จริงหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็ไปก็เลยไปทําเลยวันแรกก็ปรากฏเออเราก็ทําได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่า การทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมันก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับ

0: ผมด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบเป็น MC งานมีตติ้งคิมบูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบ K-Wave ของที่เขาจัดกันราชมังคลานู่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจซะมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมิทติ้งอัพเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้ไปร่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซันกึเทนากิโอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันมืดมนวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่ๆคนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
1: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
0: ถ้าในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่างสองฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่ามเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างๆในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับหนึ่งเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่า1,000 คำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้งสองฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเพื่อที่อะไรเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเดือดตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆละกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กคงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่งไม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีมาตรฐานของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันมาว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพครับควรมี มาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือความมั่นใจครับไม่ค่อยเกี่ยงงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพแรกเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมานะครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปถ้าให้มาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับไม่อยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นน่ะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญที่ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันนึงมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงเลยนะครับมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่8โมงเช้าเลิก4โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชั่นต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

0: 안녕하세요. 저는 버위히다 다차니군 이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니군 하. 또한 이깜랑 숙사유 하나 악서라사드 파위샤 파사 빠주반타완 에이파사 가오리 샨비티 시하 모톤 하가 첩 펭 가오리건 두 시리 두 파파연 홍 가오리 แล้ว ในสมัยนั้นน่ะยังไม่ค่อยมีซับไทยใช่มั้ยคะก็ไม่ค่อยเข้าใจอะค่ะก็เลยแบบว่าอยากเรียนเพื่อจะแบบดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยากทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิด
1: ประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะはじめまして大学3年生のピアナンと申します今シルバコン大学で文学の日本語を専攻していますよろしくお願いいたしますสวัสดีครับชื่อピアナンคงวรรณรักษ์นะครับตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยศิลปากรชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับแต่เด็กเลยนะครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยายหรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรภาษาญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบแล้วก็ในทางกลับไปก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่า อยากเป็นล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
2: 안녕하세요. 저는 시리나 시리라티라고 합니다. 지금 실라파건 대학교 한국어학과에서 근무하고 있습니다. สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.สิรินาสิริรัตน์นะคะ ตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชา

0: ด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีนภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีกการทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วเราก็ประเทศไทยเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี้ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ
1: ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากำหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2เทอม2ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
0: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่างๆ
2: ปี4วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเราถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรงบันดาลใจในการเรียนต่ออะไรนะคะ
1: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงรับตรงก็คือจะใช้คะแนน7วิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admissionก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลปภาษาก็สอบเป็นพวกแกะแพดหรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลองแอดมิชชั่นแล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาพวกวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
2: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทำแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
3: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ truebluepanya.com
0: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้า2อย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกๆคน
1: ต้องรักการอ่านนะครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับ แล้วก็

0: ก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างนี้
1: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวอย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
2: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-POP หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆอ่ะความชอบตรงนั้นอ่ะเป็นแค่แรงผลักดันจุดนึงเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานเพราะมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้างหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
0: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
1: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
3: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์อะค่ะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่น่ะได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันก็รู้สึกว่ามันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
2: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาประสบความสำเร็จในตัวเองละ
4: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
5: 8:25 นถึง 10:40 น
4: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
6: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
6: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
7: เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
7: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
6: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
7: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้ เฮ
6: ้ พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
7: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้ เฮ
6: ้ ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
7: หนูดีทำได้เฮ้ เอาเฮ้ เฮ
6: ้ แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
7: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ้
6: พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
7: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
7: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
7: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
7: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
6: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
7: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
6: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
7: หนูดีทำได้เฮ้ hey. เอาเฮ้ hey. hey.
6: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมทำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
7: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
6: ้หนูดีทำได้

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกๆท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค่ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งนึงด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลย

0: ยัง
1: น้องอาย
0: ุ
1: เท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
1: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
1: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
1: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะคะน่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
3: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยน
1: ะ
3: สังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
1: ้
3: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโน้ตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนน
1: ะ
3: หรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนจริงๆแล้วมันไม่ใช่
1: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
3: ใช่
1: ค่ะ
3: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
1: ค่ะ
3: เนี่ยก็คือเรื่องของคำว่าบวร
1: บวรคืออะไรคะ
3: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
1: อ
3: ๋อในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กัน
1: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
1: ค่ะ
3: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
1: ค่ะ
3: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหนอยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
1: ค่ะ
3: นะพอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเกื้อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
1: ่
3: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
1: ั
3: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปต
1: ้
3: องสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี้ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเลยยังแบ่งให้ข้างบ้าน
1: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยตักแบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
3: อันจำกัด
1: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบน
3: ี้ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วมคือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู
1: ่
3: พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาให้ลูกๆตอนนั้นเขาอยู่อนุบาลเองน
1: ะ
3: แล้วก็บอกว่าอ่ะกลับไปบ้านใครเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ถนัดอะไรทำอะไรแล้วเดี๋ยวมาให้คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
1: ค
3: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับนะทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กลับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
1: ค่ะ
3: ค่ะ
1: ดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้อ่ะค่ะคุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
1: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ค่ะใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
1: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
1: จำแม่เพื่อนๆได้ด้วย
2: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค
1: ่ะวันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิงเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: ระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่าง
1: ๆนะให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมาบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
3: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
3: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะแหมเนียนเลยนะคะก่อนอื่นจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
4: สองช้อนโต๊ะ
0: เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตรงบ้างอ่ะสองช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่เนาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม้ช้อน
1: หนึ่งถ้วยตวง
0: หนึ่งถ้วยตวงใช่อะไรหนึ่ง
3: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
4: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหม
1: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ใครตอบ
1: ไข่ไก
0: ่ตอบไหมคะตอบใครเป็นเป้าไม่เป็นน้องแม็กตอบใครเป็นไหม
1: ให้แม็กตอบเขาอยู่ให้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอบเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอบเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอบไหมอ่ะเสร็จค่ะ
1: ไม่ได้กล
0: ั
1: ว
0: ไม่ได้กลัวนะทั้งเลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็คสิ
1: มี
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: เช็ดชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะอะไรค่ะชิม
1: ได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูก
1: ดินแล้วท้องเสีย
0: กินแล้วท้องเสียสงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยใช่ไหมคะตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆก็ทำเล่นกันสนุกสนานนะคะน้องก
4: ็ต้องให้ทำการ
0: ให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: แล้วพอแล้วค่ะและเดี๋ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วเหรอจริงอ่ะ
4: เป็นเล่นสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
3: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
4: ค่ะ
0: มาควรเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: ก
0: ิน
1: นะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมกูจะไปกินได้ไง

0: ต่างๆเนาะ
1: พี่เล่นแล้วเล่นแล้ว
0: เล่นอะไรคะเล่นอะไรกันคะ
1: น
0: ี่
1: ไงทำส่วนผสม
0: ข้
1: าวปิ้งด้วย
2: มีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
0: นี่คือเล่นใช่ไหม
1: ใช่
2: น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
1: มีเปิดไข่หน่อยๆเดี๋ยวเปิดไข่หายอ่ะ
0: สนุกแล้วตอนน
3: ี้คนเลยชื่อ

0: ำแป้งอีกอย่าง
1: โอ้โหอันนั้นน่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
2: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
4: เกิดประโยชน์แน่ค
3: ่ะ
4: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้ว
3: ค่ะ
4: คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแพนเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแพนเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
3: ะ
4: มันมาจากอย่างนี้เหรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
3: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
4: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะคะแล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
3: ทาแป้งค่ะ
4: ลองคิดดูว่าสมมุตินะคะสมมุติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าก็กำลังเล่นกันอยู่ไม่สกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะคะหรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่นะคะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
3: ค่ะ
4: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมันทำความสะอาด
3: ล้างได้ซักได้
4: ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
3: ้
4: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะคะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยนะคะเป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
3: คือ
4: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
3: ค
4: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
3: ้
4: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่
3: ะเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
4: ใช่อันนั้นแหละสำคัญมากนะคะเขาจะเกิดโอ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
5: ตื่นเต้น
4: นะคะอร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
3: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โนก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมสคูลค่
4: ะ
3: ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
4: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
3: ค่ะ
4: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการนี่เขาจะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัวเพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ย ก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบนะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ทับถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะนะคะก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีดอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
3: ค่อยๆเริ่มนะคะ
4: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มหลิวตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งๆทั้งนั้นเลยนะ
3: คะ
4: แล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
3: ี่
4: ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
3: เวลาเลย
4: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่
3: ะ
4: จัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลยนั่น
3: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วย
4: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
3: ็
4: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกัน
3: ค่ะ
4: นะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
3: ค่ะ
4: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
3: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้แล้วอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าเอ๊ะจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โนให้คำแนะนำยังไงคะ
4: ถ้าเป็นคุณแม่ที่อันแรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห
3: ้
4: เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
3: ค
4: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
3: ม
4: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
3: เสียงจับ
0: ขดแย้ง
3: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
4: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
3: ้
4: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
3: คะ
4: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
3: ค
4: ุณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
3: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
4: ความจริงทำได้นะ
3: คะ
4: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียน
3: ค่ะ
4: ผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
3: นะมาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
4: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
3: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
4: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
3: ้
4: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
3: ้
4: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
3: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที่
4: แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ย

0: มันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้งถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะคำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักขึ้นของคุณครูได้ด้วยน
1: ั่
0: นเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
1: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
2: วันพ
1: ่
2: อ
0: วันประชุมผู้ปกครอง
2: จะได้เจอง
0: านปีใหม
1: ่
0: ทุกคนมาเป็นซานต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
1: ์
0: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับฉลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจากไป
1: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
1: ค่ะ
0: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
2: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม
1: ่
2: ไปแลกเปลี่ยนค่ะทีว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
1: ที่โรงเรียนอย่างคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
2: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
1: ค่ะแล้วแต่กิจการแล้วแต่กิจการช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครู1คนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางโรงเรียน1คนเด็ก40%ก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากให้พี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
0: ความจริงได้นะคะ
1: ค่ะ
0: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียนเรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
1: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วล่ะค่ะโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นประโยชน์ต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
3: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่จำเป็นที่จะต้องอยู่ outdoor นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2รอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งเลย
2: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะมาพร้อมกับความสนุกและสาระที่จะทำให้คุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเด็นความสวยหล่อที่ผ่านการแนะนำจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็จะมีพยานและโจทย์ที่จะมาร่วมไขข้อสงสัยกับสาระไปด้วยในวันนี้นะคะกับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงกันมามากมายนั่นก็คือเรื่องของฝ้าแก้ฝ้าให้หน้าใสจะเป็นยังไงนั้นนะคะกับประเด็นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ้าเกิดจากแดดจริงหรือไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแบบไหนถึงจะไม่เกิดฝ้าและพืชนานาชนิดลดฝ้าได้จริงไหมครีมลดฝ้าดีจริงหรือเปล่าโอ้โหวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและวันนี้ค่ะสวยหล่อขอสืบจะพามาสืบและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นโจทย์สำคัญในประเด็นนี้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในช่วงหน้าเตรียม

0: ในช่วงนี้นะคะกับการไขประเด็นที่ว่าแก้ฝ้าให้หน้าใสวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราคุณปิ่มกาละวันตะวานิชค่ะวันนี้ทั้งสองท่านอยู่กับซาร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์หมอแล้วคุณปิ่มด้วยนะคะก่อนอื่นขอชมเลยค่ะคุณปิ่มสวยแซ่บนะคะหน้าใสมากด้วย
1: โอ้ขอบคุณค่ะ
0: แต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ้าคุณปิ่นเคยมีประสบการณ์เรื่องฝ้ามาก่อนไหมคะ
1: จริงๆแล้วส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้ากล้องทำงานกับสปอตไลท์บางทีไปถ่ายรีวิวงานก็คือจะต้องโดนแดดก็คือเลี่ยงไม่ได้เลยก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดนะคะคุณหมอก็เลยก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็คิดว่าอนาคตนี่น่าจะเป็นแน่นอน
0: นะคะนี่คือหลายๆคนจะเข้าใจตรงกันเลยว่าการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากแดดมันมีผลมากน้อยขนาดไหนคะกับเรื่องของแสงแดดที่ทำให้เกิดฝ้าม
2: ีผลมากแน่นอนนะคะคือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากแสงแดดแต่จริงขอแก้ความเข้าใจผิดว่าฝ้าไม่ได้เกิดจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวฝ้าเกิดจากแสงนะคะเพราะนั้นมันไม่ต้องแสงแดดเราไม่ต้องอยู่ outdoor เราอยู่อินดอร์นี่แหละแต่ว่าเป็นไฟอะไรก็ได้ที่มันอาจจะมีความแรงสูงที่ว่าไฟสปอตไลท์หรือไฟหน้าความร้อน
1: ไฟจับ
2: ความร้อนใช่ก็มีส่วน
0: ใช่ทุกอย่างเลย
2: หรือว่ากระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งอินดอร์แต่แสงแดดที่ทะลุกระจกมันจะเป็นแสงที่เรียกว่าแสง UVA ซึ่งตัวนี้จะทำให้ดำเพราะนั้นมันไม่ใช่แสงแดดแต่มันเป็นแสงแทบจะทุกแสงเลยยังมีความโชคดีที่แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะน้อยคือพลังงานมันน้อยต้องหน้าจอแบบจริงจังจริงๆ10ชั่วโมงอาจจะทำให้มองไปได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นฝ้านะคะ
0: อย่างนี้เองแสดงว่าแสงทุกๆประเภทเลยความร้อนหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสว่างนั่นเองที่มีผลทำให้เกิดฝ้าได้แล้วนี่ถามคุณปิ่นโดยประสบการณ์เวลาที่เราต้องไปรีวิวเราต้องเจอแสงบ่อยๆมีทั้ง outdoor มีทั้ง indoor มีวิธีการดูแลผิวหน้าของเรายังไงบ้าง
1: จริงๆแล้วรู้ว่าควรจะต้องทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้กับความขี้เกียจมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันมันก็เลยแบบว่าบางทีเราก็รู้ว่าถ้าโดนมันก็คงจะเป็นฝ้าแต่ด้วยความที่มันไม่ได้โดนแล้วเป็นทันทีเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทามีความกระตือรือร้นที่จะต้องทาครีมกันแดดขนาดนั้น
2: คือคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันนิดเดียวแล้วก็เข้าใจว่าฝ้าคือแสงแดดจะต้องอยู่แบบกลางแดดจริงจังถึงจะคว้ากันแดดมาทาแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคจริงๆอยู่ในร่มแสงที่ผ่านกระจกซึ่งมันประกอบด้วยรังสี UVA เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ดำนอกจากดำแล้วมันทำให้เหี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทากันแดดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยคือมันค่อยๆเนาะมันก็คืออารมณ์แบบจะต้องโดนไปแบบหลักปีหลักหลายปีอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้โดนแดดเลยนั่งขับรถอยู่ในรถแต่ว่าแสงผ่านกระจกหน้าานั่นคือ UVA ทะลุมาจริงๆหรือด้านข้างนะคะเนี่ยคือ UVAแล้วก็เป็นฝ้าได้ชีวิตไม่ได้เอาดอเลยแต่แค่ขับรถนานๆแล้วก็คิดว่าเปิดแอร์เย็นก็น่าจะไม่ต้องทากันแดดมั้งอะไรเงี้ยค่ะ
0: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกัน
2: ใน
0: เรื่องของแน่นอนการทาครีมกันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญมาก
2: ๆ
0: ที่จะลดในเรื่องของการเกิดฝ้า
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้มาถามเรื่องครีมกันแดดดีกว่าเพราะว่ามีหลายตัวเหลือเกินในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของ UVA ต่างๆ UVB ต่างๆแล้วมีเรื่องของบวกๆเข้ามาสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2รอบได้ไหมมันจะได้ร้อยหนึ่งเลย
2: ถูกต้องคือทาสองรอบเนี่ย
1: จริงจริงเหรอ
2: ไม่ทาสองรอบเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกแต่ผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้บวกกันแล้วเป็นร้อยใช่เพราะว่ากันแดดขวดหนึ่งถ้ากัน UVB ได้มันจะเขียนว่า SPF นะคะ15 30 50 100เนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเช่น100อาจจะนานกว่า50ก็สั้นลงอะไรเงี้ยคะแต่จริงๆ50กับ100เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันแค่ 1-2% เท่านั้นเองเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปเลือกแบบสูงๆเพราะยิ่งสูงมากเขาก็จะต้องยิ่งใส่สารแบบสารพัดเพื่อให้กันแดดมันได้ตัวเลขสูงๆ50 60อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความเสี่ยงในการแพ้มีความเหนียวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆสมมติคุณซาร่าบอกว่ามีอันเดียวอ่ะมี30ที่ใช้ประจำทุกวันแล้วก็จะไปทะเลเนี่ยใช้อันนี้ได้ไหม ใช้ได้แต่ว่าต้องทาถี่ขึ้นใช
1: ่
2: แล้วก็ที่ว่าทา2รอบจริงๆเป็นคำแนะนำของแพทย์ผิวหนังเลยนะคะเพราะเราหน้าเรามันมีเคิร์ฟเราจะทาให้มันพอดีเนี่ยมัน

0: จะต้องอารมณ์แบบ1ช้อนชา
1: 1
0: โอ้ยากมากนะการที่เราจะทาน1ช้อนชาทั่วหน้าหรือบีบมาเท่ากับ2ข้อนิ้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าเราจะทาไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงก็รอให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วทาซ้ำเราเชื่อว่า2รอบเนี่ยมันจะสม่ำเสมอได้ทั่วหน้าแล้วก็จะได้ตามปริมาณที่เขียนเพราะว่าถ้าสมมติว่า SPF 50เราทาไม่ถึงมันจะตกลงมา SPF อาจจะเหลือแค่10หรือทา5หยดไม่เหลืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย
1: แล้วมันมี UVA UVB มี A มี B มีบวกไอ้พวกนี้สิ
0: คือแสงแดดเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยออกมาทั้ง A และ B นะคะแต่ว่า B เนี่ยมันจะไม่ทะลุกระจก A เนี่ยมันจะทะลุกระจกแต่ว่า A เนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็ Age คือแบบแก่ได้แต่มันทะลุกระจกเพราะฉะนั้นเราบอกว่าเราอยากได้กันแดดที่กันดำแล้วก็กันแก่เราก็ต้องเลือกกันแดดที่กัน UVA ใช่ UVA ก็จะมี2ระบบอาจจะเขียนบางอันเขาเขียน PA บางอันอาจจะเขียนบวกหรือบางอันอาจจะเขียน PPD แล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้นั่นคือประสิทธิภาพของการกัน UVAนะคะคุณปิ่นอาจจะโชคดีกรรมพันธุ์ดีเลยแบบไม่เป็นฝ้าเพราะว่ามันมีความเกี่ยวข้องด้วย
1: ค่ะคุณแม่อย่างนี้กำลังจะบอกเลยว่าผิวดีมาก
2: ขอบคุณค่ะ
1: อย่างนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย
0: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์การตั้งครรภ์การโดนแสงอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนหรือว่าบางท่านทานยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่ายาบางอย่างที่ทำให้มีความไวต่อแสงก็มีโอกาสที่จะเกิดได
1: ้พวกยารักษาสิววิตามินเอด้วย
0: ส่วนหนึ่ง
1: ที่มัน
0: ช
1: ่วย
0: เก่งมาก
1: ครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนกันมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและป้องกันนะคะนอกจากในเรื่องของครีมกันแดดละซ่าไปแอบสืบประเด็นมาในอินเทอร์เน็ตเขาพูดถึงเรื่องของการป้องกันแบบธรรมชาติก็จะมีแบบสารหลายๆตัวที่เกิดจากธรรมชาติที่มันมีฤทธิ์ในการป้องกันได้เช่นว่านหางจระเข้หรือไม่ก็ไข่ขาวแอปเปิลไซเดอร์ใบบัวบกมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนในการลดฝ้าบนใบหน้าได้ไหมคะ
0: คือคงต้องขอโทษด้วยที่ต้องตอบคำถามนี้ว่าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าเราจะพูดอะไรไปเราก็คงจะต้องดูว่ามันมีงานวิจัยรับรองหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีส่วนในการรักษาฝ้าแต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการป้องกันหรือรักษาฝ้าจากภายในทำยังไงดีกินอาหารที่มีลิวโคปีนนะคะกินอาหารที่มีวิตามิน A แคโรทีนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เซลล์เรามีความทนต่อแดดมากขึ้นถ้าเรากินอาหารที่มีวิตามิน A มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ก็จริงๆก็คือเหมือนเซลล์เราอาจจะคงทนต่อแดดมากขึ้น
1: ก็คือพวกผลไม้ที่มีสีสดสีส้มแครอทก็ได้ใช่ไหมเบต้าแคโรทีนที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณดีขึ้นรวมไปถึงวิตามินอย่างพวกเบอร์รี่ด้วยหรือเปล่าคะที่
0: ใช่ค่ะ
1: แอนตี้ออกซิแดนต์สูง
0: ใช่ค่ะ
1: ก็มีผลช่วยเหมือนก
0: ัน
1: ในกรณีที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นมาแล้วทำยังไงดีครีมลดฝ้าค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
0: ค่ะ
1: รีวิวครีมลดฝ้าเห็นผลจริงภายใน2สัปดาห์ ริ้วรอยดูจางลงเฟซที่จะมีรูป before after ที่ถ้าทางเป็นก็อ๋อ Photoshop อะไรเงี้ยผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็มีคนอีกจำนวนเยอะเลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันลดฝ้าได้จริงๆภายใน2สัปดาห์อันนี้นี่คุณหมอมีความเห็นว่ายังไง
0: จะเป็นไปได้นะคะในกรณีที่ฝ้าของท่านนั้นเนี่ยมันเป็นฝ้าจางฝ้าเพิ่งเกิดใหม่บางครั้งแค่ทากันแดดอย่างเดียวมีงานวิจัยเลยว่าถ้าฝ้าแบบไม่ลึกแล้วเป็นฝ้าชนิดตื้นแล้วบางเนี่ยทากันแดดอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยทากันแดดอย่างเดียว6เดือนจางได้หายได้อ่ะแบบแต่ต้องมีข้อจำกัดนะแต่หมายความว่าแต่ถ้าฝ้านั้นลึกหนาเป็นมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทายาร่วมไปกับเช่นเลเซอร์ค่ะ
1: อยากรู้เลยค่ะว่าในตัวครีมในการรักษาฝ้าค่ะมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ฝ้าหาย
0: ส่วนใหญ่ๆแล้วครีมรักษาฝ้านะคะมันก็จะมีสารที่ชื่อว่าไฮโดรควินอนนะคะมันจะเป็นตัวยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เม็ดสีที่ผลิตขึ้นมาชะลอการผลิตนะคะเหมือนหยุดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังบริเวณนั้นค่ะ
1: แล้วถ้าเราทาบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียงไหม
0: มีค่ะก็คือเราจะต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้หมายความว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันก็ไม่ควรทาเกิน2ปีนะคะเพราะว่าทาเกิน2ปีเนี่ยมันกลายเป็นมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดำกลับขึ้นมาได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พวกอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คือแนะนำว่าถ้าเราซื้อ ใช้เองติ้งต่างว่าที่เราซื้อมันปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ไประยะหนึ่งเช่น6เดือนแล้วมันไม่คืบหน้าเลยก็แนะนำว่าควรจะหาหมอนะคะมากกว่าที่จะพยายามซื้อครีมแรงๆมาทาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปต่อเนื่องแล้วบางทีผลข้างเคียงมันเกิดแล้วมันถอยหลังไม่ได้ละมันไม่กลับแล้วอ่ะอันนี้ยิ่งยากก็จะเพิ่มความยากให้หมอผู้รักษา
1: ข้างเคียงคือหน้าความมากขึ้น
0: ใช่ค่ะมีทั้งดำมีทั้งอาจจะทำให้บางอันถ้าเกิดว่าเขาใช้เซรอยด์แรงผสมเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีภาวะหน้าแดงง่ายเส้นเลือดขยายหรือหน้าบางหรือมีสิวได้อะไรเงี้ยค่ะ
1: ก็แพ้ง่ายขึ้นด้วย
0: ค่ะ
1: ใช่ไหมคะอุ้ยอย่างนี้น่าสนใจมากเลยสมมติว่าในกรณีที่คนดูอยู่แล้วเป็นฝ้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังแล้วจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าครีมที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งโอเคเนี่ยที่คุณหมอบอกใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเห็นผลแต่ถ้าเกิด6เดือนแล้วไม่เห็นผลก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ใช้อะไรเงี้ยค่ะเขาควรที่จะดูสังเกตส่วนประกอบแบบไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็จริงๆถ้าเราจะเลือกใช้เองนะคะง่ายๆก็อย่างเช่นวิตามินซีนะคะครีมที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยอาจจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่มากเกินก็จะมีแค่ระคายเคืองแดงแห้งลอกได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยใช้ระยะยาวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับตัวไฮโดรควินโนนซึ่งเป็นยารักษาฝ้าโดยตรงนะคะหรือองค์ประกอบบางอย่างเช่น AHA นะคะที่บางทีเราเห็นอยู่ตามท้องตลาดว่ากรดผลไม้อาจจะมีส่วนช่วยท่านเปอร์เซ็นต์มันต่ำๆแล้วมันไม่ระคายเคืองมันก็เหมือนกับเปิดทางให้ยามันลงไปได้ดีมากขึ้นที่สำคัญก็คือก็ควรจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนเนาะได้รับการรับรองจากอย.หรือ FDA ในการที่จะเลือกซื้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบอันนี้เพื่อนลองทำเองฝากลองใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อ่านวิธีใช้ให้ชัดเจนอย่าง AHA เนี่ยก็ไม่ควรทาตอนเช้าก็ทำให้ไวกับแดดอะไรเงี้ยนะคะ
1: ก็ต้องดูเวลาในการใช้ด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ตอนกลางคืนควรใช้กันแดดด้วยไหมคะไม่จำเป็นเผื่อแบบว่าไฟแอร์เวลาเปิดปุ๊บมันมีไฟเขียวๆในแอร์มันมี
0: น้อยไปใช่น้อยไป
1: คิดว่าคุณหมอบอกว่ามันมีแสงจากไฟใช่ไหมแปลว่าถ้าเราทาวิตามินซีเสร็จปุ๊บปิดไฟเลยเดี๋ยวไฟมันจะทำ
0: คือมันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟอะค่ะคือถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยวิตามิน A ที่เราทาเนี่ยจะมีคำแนะนำว่าทาปุ๊บให้ปิดไฟเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่าเอาไฟสองหน้า
1: จริ
0: งจริงมีคำแนะนำจริงๆในสมัยก่อนแต่บังเอิญว่าไฟในสมัยเนี้ยมันพัฒนาแล้วมันเป็นไฟซึ่งมี UV น้อยมันจะเป็นตระกูล LED อะไรเงี้ยมันไม่ได้มากมันไม่ได้เหมือนไฟแบบสีส้มสองหน้าแรงๆจัดๆอันเนี้ยถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนำว่าถ้าทาแล้วก็ควรจะปิดไฟในแง่ของวิตามิน A แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากไฟมันพัฒนาแล้ว UV ที่ออกมาพลังงานมันไม่สูงแล้วมันอยู่ห่างกับเราเยอะคนไข้บางท่านก็ทาวิตามิน A เปิดไฟนอนได้ไหมไฟอ่อนๆได้เลยไม่มีปัญหา
1: สำหรับใครนะคะที่ผิวดีเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยคุณโชคดีมากเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะผิวดีขนาดไหนถ้าลืมป้องกันไปเจอแดดปุ๊บมีสิทธิ์เป็นแน่นอนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่คุณเกิดฝ้าแล้วมันมีวิธีรักษาได้ยังไงบ้างและสามารถรักษาได้หายถาวรไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกับคุณหมอห้ามพลาดค่ะสวยหล่อขอเสิมาถึงในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องของฝ้าให้กระจ่างสว่างสวยให้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องนั้นเรามาลงลึกเรื่องฝ้าก่อนดีกว่าเพราะฝ้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทฝ้าตื้นฝ้าลึกเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังหน่อยค่ะ
0: ได้ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องให้อธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือฝ้าหรือมันคือกระนะคะเพราะบางทีคนไข้เดินเข้ามาแล้วเข้าใจว่าตัวเองอะเป็นฝ้าไปพยายามทายาฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายเพราะนั้นมันตั้งต้นอยู่ที่ว่าเม็ดสีที่เกิดขึ้นที่หน้านั้นมันคืออะไรนะคะเราลองนึกภาพถ้าเราเอาปากกานะจุดจึ้งลงไปบนกระดาษจุดเล็กอันนี้คือกระหรือเรียกว่าเฟรคเคิลคือกระเนี่ยดูได้ยังไงในเด็กฝรั่งเด็กวัยรุ่นฝรั่งจะมีกระหรือคนที่ผิวขาวจะมีกระใช่ไหมคะอันนั้นเราเรียกว่ากระแล้วกระแดดนะคะเป็นยังไงกระแดดก็เราก็จะเจอในผู้สูงอายุหน่อยอะไรเงี้ยนะคะโดนแดดมาเรื้อรังกระแดดก็คือเอาปากกาขีดขอบชัดนะคะอาจจะไซส์ตั้งแต่ใหญ่กว่าจุดอ่ะอาจจะแบบเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทก็จะชอบเป็นที่หนกแก้มอันนี้แต่ขอบชัดนะคือปากกาขีดขอบได้เลยอันนี้คือกระแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทายาฝ้าหายมั้ยมันก็ไม่หาย แต่ฝ้าคืออะไรฝ้าส่วนใหญ่หมอจะอธิบายคนไข้ฟังง่ายๆว่าเหมือนคุณเอาสีน้ำสีน้ำตาลหยดลงไป

0: ลงไปบนกระดาษหยดน้ำลงไปอีกหนึ่งหยดละเลงละเลงละเลงละเลง
1: มันกระดาษ
0: มันก็จะเป็นอารมณ์แบบบานเบลอออกไปสีน้ำตาลนั่นคือฝ้าแล้วก็คือฝ้าตื้นแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยมันจะมีความเทามันจะมีความสีเทาๆนะคะคือฝ้าตื้นจะสีน้ำตาลแล้วก็จางๆแล้วก็กระจายไปเหมือนสีน้ำเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยบางทีต้องจ้องเหมือนกันเราจะเห็นรู้สึกมันมีความเทาอยู่ข้างในนี่คือฝ้าลึกทีนี้มันจำเป็นที่จะต้องแยกเพราะว่าถ้าคนไข้เป็นฝ้าตื้นเนี่ยเราบอกว่าโอเคทากันแดดดีๆคำว่าดีๆคือสม่ำเสมอทาปริมาณเหมาะสมระยะเวลาต่อเนื่องนะคะทายาโอเคดีขึ้นแน่นอนหายไม่หายคนไข้ชอบถามหายไม่หายก็จะบอกคนไข้ว่าขึ้นอยู่กับคนไข้เลยว่าคนไข้ทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าหมอแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จัดยาจัดอะไรให้ถ้าคนไข้ใช้ยาได้ไม่ระคายเคืองปฏิบัติตามคำแนะนำได้หายก็หายนะคะแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกอันนี้อาจจะต้องให้หมอช่วยเพราะว่าเนื่องจากเม็ดสีมันลงลึกไปถึงชั้นประมาณหนังแท้นะคะหนังเทียมต่อกับหนังแท้อันนี้อาจจะต้องอาศัยเลเซอร์นะคะคือฝ้าลึกเนี่ยทายามันพูดง่ายๆก็คือทาแล้วมันซึมไม่ถึงอ่
1: ะ
0: มันจะต้องอาศัยเลเซอร์แล้วเลเซอร์ทำอะไรนะคะสมัยก่อนเราเข้าใจว่าไปเลเซอร์ฝ้าเนี่ยคือน่าจะต้องถลอกปอกเปิกออกมาเลยใช่ฝ้าลึกไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่การเลเซอร์ไม่ใช่ถลอกเปิดอย่างนี้นะคะแต่ลองนึกภาพฝ้าลึกคือเม็ดสีที่มันอยู่เป็นเม็ดนึกภาพเม็ดกรวดอ่ะอยู่ใต้ผิวหนัง
1: ฝังเข้าไปข
0: ้
1: างใน
0: ใช่เรายิงเลเซอร์ไปเพื่อให้กรวดเนี่ยมันแตกเล็กออกกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆและยามันจะได้ไปแทรกซึมออกฤทธิ์และสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยทุกท่านคงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเราไม่สามารถระเบิดหินภูเขาได้ในครั้งเดียวจากภูเขากลายเป็นเม็ดทรายมันต้องใช้เวลาค่อยๆทำยิงให้มันแตกแล้วก็จางยิงให้มันแตกแล้วก็จางมันมีเวลาของมันอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องทำควบคู่ไปกับรักษาฝ้าตื้นนั่นแหละก็คือต้องกันแดดต้องป้องกันต้องอะไรนะคะ
1: แสดงว่าแต่ละประเภทก็ใช้วิธีการรักษาแตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คุณหมออธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็แบบพอเข้าใจแล้วว่ามันพอเป็นกรวดแล้วกว่าที่มันจะแตกแล้วให้สีมันจางลงตัวครีมเข้าไปซึมอีกกว่าจะหายอีกมันต้องอยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยรวมถึงคุณหมอด้วยที่จะให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีอันนี้ก็คือสำคัญมากๆนะคะว่าคุณจะเลือกไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาที่แบบก็ไม่ได้ช่วยรักษาได้ซะทีเดียวเสียเงินไปสิ้นเปลืองไปอีกเพราะฉะนั้นก็ศึกษาข้อมูลดีๆหรือไม่ก็ดูรายการของเราได้ค่ะเสือหล่อขอสื่ออย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าฝ้าแต่ละชนิดก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันถามคุณปิ่นบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของฝ้าอะไรอย่างน
2: ี
1: ้หลายๆคนก็อยากจะรู้วิธีการรักษามีหลายชนิดที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอด้านนี้ไหมคะ
2: คืออย่างของปิ่นเนี่ยตอนนี้ยังไม่เป็นเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีกรรมพันธุ์ได้ด้วยทีนี้คุณแม่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยปิ่นก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่าพันเราจะมาแบบนี้หรือเปล่าเราจะต้องเป็นตามคุณแม่หรือเปล่าอันนี้คือเขามีวิธีรักษาหรือป้องกันยังไงจริงๆมั้งคะแบบคุณหมอแบบสรุปมาแบบเข้าใจ
0: ได้ค่ะทีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรักษามันก็ต้องประกอบไปด้วยการป้องกันน
1: ะ
0: ฮะกรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้ละมรดกคุณแม่ให้มาเลี่ยงไม่ได้
1: อ
0: ๋
1: อเล
0: ี่
1: ยงไม่ได้คือ
0: เลี่ยงไม่ได้คือ
1: ก็จะเป็น
0: เราเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็ป้องกันได้ด้วยการอย่างที่บอกทานอาหารที่มีลูโคปีนหรือว่าเบต้าคาร์โรทีนกันแดดนะคะกันแดดด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะแบบกางร่มเวลาออกข้างนอกอยู่ข้างในก็คือทากันแดดทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยมันก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็มีความสม่ำเสมอกับการทากันแดดนะคะส่วนการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นทายานะคะหรือว่าเลเซอร์นะคะทีนี้เลเซอร์เนี่ยเวลาเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เปิดใจค่อยๆฟังหมอก่อนว่าคุณเป็นฝ้าบางหรือฝ้าลึกฝ้าตื้นหรือฝ้าลึกอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าหมอแนะนำว่าควรทายาก็อาจจะต้องรอทายาดูก่อนแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกไปตรงๆแล้วว่าคนไข้เป็นฝ้าลึกทายายังไงก็ไม่หายมันก็จะต้องเลเซอร์แต่มันก็ต้องมีเวลาแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้าเนี่ยเราเรียกว่าพิกเมนต์เลเซอร์ก็คืออย่างที่บอกยิงให้เม็ดสีมันแตก ม่ใช่การฝานถลอกปอกผิวออกมานะคะก็จะมีเลเซอร์ในตระกูลที่เรียกว่าทีสวิชเอ็นดีแยกนะคะหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่นพิกโคเลเซอร์ซึ่งช่วยรักษาฝ้าได้แต่มันไม่ได้เมจิคอลนะไม่ใช่ครั้งเดียวหายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีอันนั้นอะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วคนไข้ไม่ได้รับมาใหม่ไม่ได้เกิดมาใหม่เพราะบางทีบางท่านยิงเลเซอร์ไปอ้าวลืมไปทะเลไม่ได้ทากันแดดนั่งรถ2ชั่วโมงเลยนะคะมันก็มีทั้งเข้าและออกถ้าเข้าหยุดคือหยุดเติมฝ้าและเอาออกสม่ำเสมอด้วยการทายาหรือเลเซอร์มันก็จะหายได้
1: เพราะฉะนั้นมันก็อยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยที่จะมารักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามาหาคุณหมอแล้วพอกลับบ้านไปก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้ก็ทำให้ฝ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยหลักๆนะคะคือการดูแลผิวแล้วก็การป้องกันแสงแดดในเรื่องของการป้องกันฝ้าแสงแดดนี่สำคัญมากถามอีกหนึ่งประเด็นอันนี้หลายๆคนคงอยากรู้เหมือนหนูแต่ถ้าเป็นเรื่องของฝ้าค่ะคุณหมอสามารถรักษาถาวรได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะยืนยันว่าหายถาวรได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งแพทย์ร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาซึ่งมันมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีนั้นมีมากหรือมีน้อย
1: เอาละค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายประเด็นวันนี้นะคะเราได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะแต่หลายๆคนชื่นใจหน่อยนะคะว่าสามารถรักษาได้อย่างถาวรในเรื่องของฝ้าแต่สำหรับคนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นฝ้าเนี่ยให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำหน่อยก็ได้วิธีการที่จะแบบรักษาตั้งแต่ต้นเหตุเลยป้องกันการเกิดฝ้าค่ะ
0: ได้ค่ะคือการรู้เร็วรู้ว่าเรามีความเสี่ยงก็อาจจะช่วยได้ดีนะคะคนที่มีกรรมพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณยายเป็นฝ้าก็มีโอกาสนะคะคนที่ใช้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะก็มีโอกาสคนที่รับประทานยาหรือทายาที่ทำให้ผิวไวต่อแดดนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ง่ายคนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: ติดฟิล์มกระจกช่วยไหมคะคุณหมอ
0: ติดฟิล์มกระจกช่วยแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่าฟิล์มเนี่ยเมื่อผ่านไป2ปีเนี่ยความเสื่อมมันของฟิล์มแล้วก็กันได้เนี่ยลดลง 70% และส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มข้างหน้าด้านหน้ารถเนี่ยไม่ได้ยังไงเราก็ไม่ได้คือกันข้างอาจจะพอได้แต่ว่าไอเดียลี่คือต้องเปลี่ยนทุก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะคะแล้วยังไงเราก็ยังรับข้างหน้าอยู่ดีเพราะนั้นง่ายสุดก็คว้ากันแดดมาทาเพิ่มถ้าเราจะต้องนั่งรถนานเกินแบบชั่วโมง2ชั่วโมง
1: ถามความรู้สึกคุณปิ่นหน่อยค่ะวันนี้นะได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของฝ้าจริงๆมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่แบบในเรื่องของความสวยความหล่อที่หลายๆคนต้องการที่จะรู้ลึกรู้จริงเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองให้มีความสวยหล่อได้ยาวนานขึ้นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็จริงๆเราก็เพิ่มความรู้นะคะในเมื่อเราทำงานอยู่ตรงนี้ทางด้านแบบบิวตี้แต่แบบบางอย่างคือเราไม่สามารถอ้างอิงได้อย่างมีเหตุผลพอฟังจากคุณหมอแล้วเราก็อ๋อคือถ้าเราจะไปพูดต่อเราสามารถพูดโดยอ้างชื่อคุณหมอได้ว่าอ๋อคุณหมอเขาว่ามาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าอ่ะอย่างคุณแม่ปิ่นเป็นเงี้ยปิ่นก็กังวลว่าเฮ้ยเราใช้หน้าทำมาหากินแล้วถ้าเกิดวันนึงเราเป็นฝ้าเหมือนแม่มันจะทำยังไงเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องรักษาต้องป้องกันยังไงค่ะอันดับแรกก็คือกลับบ้านไปก็จะไปเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์เพราะว่าเกิน2ปีแล้ว
1: อย่างแรกเลยคุณหมอรู้เรื่องใต้ขึ้นด้วยไหมแค่ฟิล์มอย่างเดียวเนาะโอเคได้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานประทับใจมากๆวันนี้ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะคุณปิ่นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะและแน่นอนนะคะครั้งหน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความหล่อให้เราได้มาไขประเด็นกันและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครั้งหน้าเราจะไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีใครคะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมได้ค่ะสวัสดีกันเองก็ได้ครับสวัสดีกล้องนะช่วยเปลี่ยนไฟเป็น LED ด้วยได้ไหมครับป้า

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

ลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านในทางนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะ

0: ใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอ้ระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบ้อบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากล่างก็คือน้อยหรือไม่มีเลยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่ามันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
0: ค่ะก็ขึ้นลงแบบนี้
1: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสิวข้างล่างมันก็จะขึ้นมาข้างบนเพราะว่าเขากังวลแล้ว
0: ใช่ว่าจะมีความตื่นตระหนกเป็นเหมือนกับเป็นเบสไลน์ตลอดเวลาม
1: ากกว่าเดิมแล้วจะมาไหมอันนี้ล่ะค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยเป็นโรคแล้วโรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษก็คือแพนิคดิสออเดอร
0: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
1: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
0: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่จะต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อย
1: ู่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
0: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
1: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
0: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันนะคะ
1: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
0: ้
1: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอัดคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
0: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะคุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกอาการได้อย่างไรอะคะ
1: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
0: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอก ใจสั่นตึกๆๆๆๆเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอะซ้ำๆในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอาบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
0: จะกลับมาอีกไหม
1: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์
1: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะอาบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อาบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยด์ในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
0: ่
1: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
0: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
1: ๆใช่ใช่ใช่
0: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
1: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำเราก็จะแบบหัวใจสั่นตึกๆๆๆมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็นแพนิคดิสออเดอร
0: ์ค่ะถ้าเป็นแพนิคแอทแทคนี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรคแพนิคดิสออเดอร์ล่ะคะอาจารย์จะมีสาเหตุอะไรบ้าง
1: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
0: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไรอย่างอื่นเลย
1: แต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่
0: ะ
1: เขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: หรือบางคนกินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
0: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นหนกตลอดเวลา
1: อย่างของหมอเออย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟหมอก็จะใจสั่นตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายเนี่ยบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
0: ้
1: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายแต่ว่าเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
0: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
1: ไม่ใช่เลย
0: ม
1: ัน
0: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
1: ใช่ก็แปลว่าเราเซนกับกาแฟมาก
0: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้นี้อาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากยาลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้เหรอคะ
1: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
0: ค่ะ
1: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้อันนี้บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
0: ้ค่ะ
1: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายๆครั้งใจก็จะเริ่มกลัวกลัวจะมาอีก
2: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
1: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าอย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันนี้เป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
2: ค่ะ
1: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
2: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมกับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราแล้วตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัว
1: ใช่ๆเพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
2: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะค่ะ
1: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลุ้มขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
2: ้มันจะมาก็มาเองเลย
1: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคือบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
2: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
2: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
1: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบแต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากๆเขาก็อาจจะมี panic attackแต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
2: เพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
1: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
2: ค่ะค่ะโอ้ทั้ง
1: panic attack ทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็น disorder นะคะแต่อันนี้ก็เป็น panic attack อยู่
2: ค่ะแล้วสมมติว่าเราอยู่กับความ panic attack หรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่ panic attack เราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
1: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในสุดเราก็กังวลว่าจะเป็นกังวลว่าจะเป็นในสุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
2: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
1: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็วแต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
2: ้
1: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเอาเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี่ๆ
2: ค่ะ
1: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไป
2: ค่ะ
1: เพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
2: ค่ะ
1: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้ว มันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะ

0: อะมากเกินไปแล้วก็มือจีบแล้วก็อุบปาก
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบานอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบานก็จะเกิดอาการจริงหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วกลั้นหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้า
1: ะ
0: นะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจจะถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายสาเหตุ
1: ะ
0: นะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคปุ๊บทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอคิดส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นอีกที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะมันก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะแล้วก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังนะคะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนมาว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรคpanic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนา
1: ะ
0: คือถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุกเฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอาบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็นแพนิคแอทแทคเฉยๆเป็นแพนิคดิสออเดอร์เฉยก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
1: ค
0: ่ะเพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งนึงละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้ง2อย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: นะคะ
0: ไม่ต้องห่วงเลย
1: ค่ะ
0: ค่อนข้างง่ายเลย
1: ค่ะ
0: ฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่รักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่มั้ยก็ค่อนข้างสบายๆ
1: ค
0: ่ะแล้วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอน
1: ค่ะ
0: และที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างที่ช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอามันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหาย

0: ใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยา
1: ะ
0: นะคะก็น่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามีแพนิคแอทแทคเข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรคแพนิคดิสออเดอร์เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาว่าการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็นแพนิคดิสออเดอร์เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็แค่ว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อาบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรคPanic Disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเราที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอค่ะทางรามาชาแนลนะคะประจำวันพุธที่21เมษายน2564ค่ะวันนี้ปุ๊กสมาพรชูกิจรับหน้าที่ดำเนินรายการนะคะวันนี้คุณผู้ชมค่ะเป็นรายการสดค่ะอีกหนึ่งรายการที่ทำให้คุณผู้ชมได้อยู่ใกล้ชิดอาจารย์หมอคุณผู้ชมมีคำถามถามมาเรามีคำตอบให้ช่วงนี้หลายคนไม่อยากไปโรงพยาบาลนะคะเพราะนั่นคือช่วงเวลาที่สำคัญใครที่ติดตามรายการนะคะสามารถฝากคำถามได้วันนี้เราอยู่กับอาจารย์หมอท่านด้วยกันค่ะท่านแรกนะคะอาจารย์หมอปุ๋ยค่ะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงอรวีชิมทักการนันนะคะจากภาควิชาสูติศาสตร์นรีเวชวิทยาและอีกหนึ่งท่านนะคะอาจารย์หมอบอยค่ะอาจารย์ในแพทย์สรายุทธ์ดำรงวงศิริจากสาขาวิชาศัลยศาสตร์ตกแต่งและแม็กซิโลเฟเชียลภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยอยู่ตรงนี้แล้วสวัสดีนะคะ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์หมอปุ๋ยนี่คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยกันนะคะเพราะว่าอาจารย์มาอยู่บ่อยๆนะคะแต่ว่าอาจารย์หมอบอยหายไปนานมาก
2: ปีครึ่งครับ
0: ปีครึ่งเองนะคะจริงๆแล้วอาจารย์หมอปุ๋ยนี่ก็แอบหายไปนานแต่ก็กลับมาแล้วนะคะทีนี้อาจารย์หมอบอยนะคะสาขาวิชาที่อาจารย์หมอบอยถนัดเนี่ยให้คำแนะนำคำปรึกษากับคุณผู้ชมได้ในเรื่องไหนยังไงบ้างคะ
2: ก็ถ้าในฐานะของคนทั่วไปนะครับก็จะรู้จักเราในฐานะหมอพลาสติกนะครับหรือว่าหมอศัลยกรรมตกแต่งนะครับก็จริงๆแล้วเรามีทั้งรักษาโรคด้วย
0: ค
2: ือคนมักจะมองว่าศัลยกรรมตกแต่งคือเราเสริมสวยอย่างเดียวแต่ว่าที่เราทำเนี่ยจริงๆแล้วงานส่วนใหญ่ของเราเป็นงานรักษาโรคนะครับเราเรียกว่าเสริมสร้างมีเสริมสร้างและเสริมสวยนะครับก็คือเราถ้าในรามาธิบดีเราเนี่ยเราเสริมสร้างสัก 70% นั่นคือรักษาคนไข้ที่เป็นโร
0: ค
2: ต่างๆนะครับแล้วก็มี

0: พาร์ทหนึ่งก็คือมีส่วนหนึ่งสัก 30% เป็นเสริมสวย
1: คร
0: ับก็เข้ามาปรึกษากันได
1: ้นะดังนั้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องจากเขาเรียกว่าโรคภัยไข้เจ็บที่จำเป็นต้องเสริมสวยและก็เลยทำตกแต่งให้มันกลับมาอยู่ในสภาพใกล้เคียงเดิมมากที่สุดกับเรื่องเสริมสวยก็อันนี้ถามได้เพราะช่วงนี้หลายคนบอกว่าไปเสริมสวยไม่ได้แต่ถามไว้เผื่อจะเสริมสวยในโอกาสหน้าได้มาก็ถามได้นะคะส่วนอาจารย์หมอปุ๋ยช่วงนี้แผนกสูตินรีเวชอาจจะเฉพาะเคสประจำเป็นอย่างเดียวใช่ไหม

0: อื่นๆก็จะตอบไม่ได้ดังนั้นนะคะคุณผู้ชมวันนี้ถามอาจารย์หมอปุ๋ยถามอาจารย์หมอบอยได้ในหลายเรื่องและหลายโรคนะคะคำถามที่คุณผู้ชมจะส่งกันเข้ามานะคะวันนี้ช่องทางแรกหมายเลขโทรศัพท์คุณผู้ชมหลายท่านคุ้นเคยอยู่แล้วนะคะ023547105 023547105กับอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ชมเข้าไปในแฟนเพจรามาชาแนลนะคะสำหรับช่องทางนี้คุณผู้ชมท่านใดที่ชมอยู่รบกวนฝากแชร์รายการด้วยนี่คือการแบ่งปันเรื่องราวดีๆการแบ่งปันรายการที่ทำให้อีกหลายๆท่านสามารถเข้าถึงคำแนะนำจากอาจารย์หมอได้นะคะแล้วคำถามที่คุณผู้ชมจะถามผ่านทางช่องทางไม่ว่าจะช่องทางใดขอข้อมูลรายละเอียดให้กับอาจารย์ด้วยอย่างน้อยต้องประกอบไปด้วยตามนี้นะคะคุณผู้ชมเพศอายุน้ำหนักส่วนสูงนะคะอาการของโรคที่คุณผู้ชมมีอยู่นะคะมีอาการอะไรอย่างไรนะคะเล่าให้ฟังเท่าที่สามารถเล่าให้ฟังได้นะคะและสิ่งสำคัญก็คือเรื่องของแพ้ยาถ้ามีแพ้ยาอะไรร่วมด้วยอันนี้เป็นข้อมูลสำคัญเหมือนกันนะคะสามารถบอกกับอาจารย์ของเราได้นะคะแล้วก็ย้ำว่าวันนี้เป็นรายการสดนะคะถามมามีคำตอบรออยู่อย่างแน่นอนนะคะนะคะก็มีคำถามนะคุณผู้ชมถามคำถามมาแต่ก็ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บโดยเฉพาะแต่ว่าคุณผู้ชมหลายท่านเป็นห่วงเป็นใยคุณหมอนะคะอย่างคุณอัญชลีถามอาจารย์หมอมาบอกว่าอาจารย์คะหมอแผนกอื่นเนี่ยต้องลงพื้นที่ต้องตรวจโควิดอะไรด้วยไหมคะอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะ
1: ก็ครับก็ตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างยุ่งยากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เดิมทีเราจะมีคุณหมออายุรกรรมโรคติดเชื้อโรคปอดที่อาจจะรับหน้าที่ตรงนี้เป็นหลักนะครับแต่ว่าณตอนนี้เนี่ยพอบางส่วนก็โดนกักตัวไปหรือบางส่วนก็เริ่มติดเชื้อไปนะครับก็จะเริ่มมีการแบ่งให้หมอแผนกอื่นๆเริ่มไปดูคนไข้ละแต่ว่าถ้าเราเป็นในแผนกที่ไม่ได้ตรงมากนักเนี่ยเราก็อาจจะเริ่มไปดูในคนไข้ที่อาการน้อยหรือยังไม่มีอาการก่อนครับแต่ว่าก็เริ่มมาถึงตัวแล้วครับ
2: ใช่ค่ะก็มีแพทย์ประจำบ้านของพวกเราก็เริ่มโดนเกณฑ์ไปอยู่ตามควอรันทีกับฮอสพิทอลแล้ว
0: ค่ะเริ่มหมายว่าคือในแต่ละสถานที่เหล่านั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีแพทย์ที่จะต้องไปคอยดูแลไปคอยเช็ควัดไข้หรืออะไรพวกนี้ให้ไปประเมินให้ใช่ไหมคะโอ้นะคะนะตอนนี้มีคำถามระหว่างรอคำถามจากคุณผู้ชมนะคะที่จะส่งมาทางแฟนเพจก็ดีหรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ก็ดีนะคะมาที่คำถามจากคุณพศินก่อนนะคะคุณพศินบอกว่าอายุ36ปีนะคะเมื่อเทียบกับเขาบอกว่านิ้วเนี่ยเบี้ยวคือนิ้วเบี้ยวหมายความว่าเมื่อไปเทียบกับนิ้วอื่นๆนิ้วกลางเนี่ยค่อนข้างเบี้ยวมากเลยครับทั้งสองข้างเลยนิ้วเราหนาด้วยมันเลยเป็นที่สังเกตได้ง่ายเป็นแบบนี้ศัลยกรรมนิ้วได้ไหมคือหมายถึงว่านิ้วมันอาจจะเบี้ยวไปทางซ้ายทางขวาหรืออะไรเงี้ยค่ะแต่เราเป็นสองข้างเหมือนกัน มองไปเนี่ยคือแบบพอเอานิ้วขึ้นมาชูมันเห็นเลยว่าเบี้ยวเขาทำกันได้ไหมคะ
1: ก็ถ้าตามนี้คือข้อมูลยังไม่ครบมากนะครับเพราะว่านิ้วเบี้ยวเนี่ยเราอาจจะต้องมาซักประวัติเพิ่มเติมว่าเบี้ยวเนี่ยเบี้ยวตั้งแต่เกิดหรือเปล่าหรือเบี้ยวตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่านะครับหรือว่าไปโดนอุบัติเหตุหรือไปโดนได้รับบาดเจ็บอะไรมาตอนโตแล้วถึงมาเบี้ยวนะครับแล้วก็เบี้ยวเนี่ยในแนวไหนคือถ้าให้ผมดูตรงนี้ก็จะเบี้ยวในแนวซ้ายขวานะครับแต่จริงๆมันก็อาจจะมีเบี้ยวในแนวงอบนล่างได้นะครับหลักๆก็ควรจะมาติดต่อมาตรวจก่อนเพราะว่าคุณหมอเขาจะซักประวัติตรวจร่างกายเพราะว่าการตรวจร่างกายก็จะดูเรื่องนิ้วนะครับเรื่องแนวกระดูกเรื่องการใช้งานการขยับของข้อต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะต้องมีเอ็กซเรย์ดูกระดูกนิ้วร่วมด้วย
0: ถ้าเป็นกรณีอย่างนี้จะต้องไปที่แผนกไหนคะอาจารย์ข้อกระดูกและข้อหรือว่ามาที่แผนกของอาจารย์
1: อันนี้ก็เป็นที่สับสนนิดหน่อยเหมือนกันคือเรื่องการผ่าตัดมือเนี่ยนะครับก็คือมีคุณหมอ2แผนกที่รับผิดชอบเรื่องนี้ก็คือคุณหมอกระดูกหรือว่าออร์โธปิดิกก็คือหมอกระดูกและข้อหรือว่าก็มีหมอพลาสติกก็ทำได้ก็คือเป็นสาขาที่มีคุณหมอ2แผนกสามารถทำได้ก็มาได้ทั้ง2ที่เลยครับ
0: ค่ะนะคะวันนี้เนี่ยมีกำลังใจมาส่งให้อาจารย์ด้วยนะคะคุณวิบูลเนี่ยค่ะบอกว่าสวัสดีอาจารย์หมอปุ๋ยอาจารย์หมอบอยด้วยนะคะบอกว่าชมอยู่ที่สมุทรปราการถึงไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าติดตามอยู่ทุกวันนะคะแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะมีคำถามมาจากคุณอรุณีนะคะบอกว่าอยากรบกวนสอบถามหน่อยค่ะบอกว่าคุณแม่สามีเนี่ยอายุ75ปีนะคะมีสโตรกมีเบาหวานมีความดันไขมันตอนนี้เริ่มมีอาการขัดเบาปวดมากเวลาปัสสาวะแล้วก็ได้ทานยา โมนูโรนะคะค่ะแล้วก็ดีขึ้นนะคะประมาณ20วันแล้วก็กลับมาเป็นอีกเลยอยากทราบว่าทานยาตัวนี้บ่อยๆทุกครั้งที่ปวดจะเป็นอันตรายไหมคะยาตัวนี้คือเพื่ออะไร
2: เป็นยาปฏิชีวนะ

0: ชนิดนึงนะคะเราใช้ในการรักษาทางเดินกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะถามว่ากินบ่อยก็คือบ่อยประมาณเดือนละครั้งเนี้ยคงไม่เป็นอะไรเพียงแต่ว่าประเด็นหลักคืออันนี้เนี่ยมีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเป็นหายคิดว่าหลังโควิดมาตรวจหน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจะได้หาสาเหตุค่ะเพราะว่าในวัยที่สูงอายุมันเป็นได้หลายอย่างเนาะสิ่งที่เรากลัวคือถ้ามีติดเชื้อทางเดินปัสสาวะขึ้นมาแล้วเนี่ยในคนสูงอายุโอกาสที่มันจะติดเชื้อเข้าไปในกระแสเลือดมันจะง่ายกว่านะคะดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่ากินยาเราไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่ามาตรวจแล้วก็ถ้าเป็นบ่อยเกิน 3-4 ครั้งเนี่ยก็มาตรวจเถอะค่ะจะได้หาสาเหต
2: ุคุณพักวานะบอกว่าถามว่าเรื่องการนอนน้อย 5:00 ถึงเที่ยงคืนตื่น 3-4 นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวย่นนะคะแก่เร็วไหมนะคะอายุ67ไม่มีโรคประจำตัวจะกินยานอนหลับช่วยดีไหมเขาเรียกยาอะไรคะโลซิแปมเหรอคะ
3: อ๋อ
2: ลอลาซิแปมใช่ไหมคะ
3: ค
2: นอนน้อยทำให้หน้าเหี่ยวไหมอาจารย
3: ์ก็ยังเอาจริงๆคือยังไม่ได้รับการพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าการนอนน้อยมีผลนะครับแต่ว่าคือจริงๆนอนน้อยอาจจะไม่ได้ส่งผลเฉพาะหน้าอย่างเดียวแต่ว่าส่งผลต่อร่างกายอื่นๆด้วยนะครับยิ่งถ้าสมมติว่าอันนี้อาจจะไม่มีโรคประจำตัว
2: ไม่มีค่ะแต่แค่สงสัย
3: ถ้าสมมติอายุมากหรือว่ามีโรคประจำตัวแล้วพักผ่อนน้อยมีความเครียดเนี่ยก็อาจจะทำให้ความดันขึ้นได
2: ้
3: ถ้าเป็นเบาหวานก็จะน้ำตาลขึ้นได้นะครับสรุปว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวโดยตรงนะครับก็แต่ว่าถามว่ายานอนหลับสามารถทานได้ไหมปกติเราจะแนะนำให้ทานเป็นครั้งคราวนะครับเราไม่ได้ให้ทานทุก
2: ตลอด
3: ใช่ครับ
2: ทีนี้ในภาวะของผู้สูงวัยนะคะอาจารย์บางคนบอกว่าอนอน 5:00 แต่พอถึงเวลา 3:00 4:00 มันตื่นแล้วมันเป็นปกติไหมคะหลายคนจะบอกว่าเอ๊ะทำไมเป็นคนที่สูงวัยแล้วถึงแบบการนอนมันดูจะน้อยปกติรุ่นได้เวลาต้องตื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: ใช่ครับก็คือมันก็คือพอคนเราอายุมากขึ้นเนี่ยก็เราจะต้องการการนอนที่น้อยลงเพราะว่าพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยแอคทิวิตี้หรือว่าการใช้แรงงานของเราก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นร่างกายก็อาจจะต้องได้รับการพักผ่อนไม่ต้องเยอะมากนะครับแล้วก็ถ้านอนไปจนชินเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าเป็นนาฬิกาชีวภาพคือ biological clock นะครับก็คือมันก็ร่างกายจะรู้และจำได้ว่าจะนอนกี่โมงตื่นกี่โมงก็จะครับ
2: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่เป็นไรนะคะถ้าเราสูงวัยแล้วตื่นเร็วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่หลายคนเป็นนะเพียงแต่ว่าพักผ่อนนอนหลับให้มีคุณภาพเนาะมีคำถามนะคะตอนนี้รอคำถามทางหมายเลขโทรศัพท์อยู่เพราะว่าคำถามถามมาค่อนข้างละเอียดดังนั้นเนี่ยวันนี้คุณผู้ชมค่ะใครที่ชมผ่านทางแฟนเพจเดี๋ยวเราถามทางแฟนเพจให้ก่อนแล้วก็ขอบคุณผู้ชมด้วยนะที่กดแชร์รายการกันเยอะเลยหลายคนบอกว่าในช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยหลายคนไปโรงพยาบาลลำบากดังนั้นจะทำอย่างไรดีถามในแฟนเพจของเรามาชาแนลช่วงนี้เป็นรายการสดนะคะเราเจอกันจันทร์ถึงศุกร์17 นาฬิกาถึง18 นาฬิกานะคะทางรามาชาแนลนะคะวันนี้มีคำถามจากคุณสมชายบอกว่าคุณหมอครับมีเสมหะสีเหลืองในตอนเช้าทุกวันเลยมันเกิดจากสาเหตุอะไรทุกเช้าหลังตื่นนอนเนี่ยจะมีอาการคอแห้งแล้วก็มีเสมหะในลำคอออกมาเป็นสีเหลืองนะคะต้องขากสเลตตรงนี้อยู่ประมาณ 2-3 ครั้งเสมหะจึงจะกลับมาเป็นปกติในระหว่างวันไม่มีเสมหะหรือไอไม่มีน้ำมูกไม่เจ็บคอหรือไม่มีอาการใดๆเลยนะคะเป็นปกติทุกอย่างเคยไปปรึกษาคุณหมอได้ทำการตรวจคอนะคะบอกว่าต่อมทอนซิลก็เป็นปกติแต่ยังไม่ได้ตรวจปอดเพราะหมอแจ้งว่าไม่มีอาการไอไม่น่าจะใช่ปอดและผมไม่สูบบุหรี่หรือว่าดื่มเหล้าด้วยรับยามากินเนี่ย1อาทิตย์แต่อาการก็ยังเหมือนเดิมยังไม่ได้กลับไปหาหมออีกครั้งอยากทราบว่าเสมหะที่มีสีเหลืองมันมาจากสาเหตุอะไรได้บ้างภูมิแพ้ไหมคะอาจารย์ดูจากลักษณะแบบนี้แล้วเหมือนแบบมีเสมหะในทุกเช้าเลยแต่พอแบบเขาเรียกว่าเสมหะในตอนเช้าออกไปหมดกลางวันก็ไม่มีอาการอะไรเลย
0: เป็นอะไรได้หลายอย่างนะคะเท่าที่ฟังดูอาจจะเป็นที่ปอดเป็นที่บริเวณคอหรือทอนซิลแต่ว่าไปตรวจแล้วเหมือนคอจะปกติก็เหลือเรื่องปอดก็ถามว่าตอนนี้ต้องทำอะไรไหมคือเนื่องจากไม่มีไข้เนาะแล้วก็อาการที่เป็นเนี่ยก็ดูแบบไม่ได้รบกวนชีวิตก็คือเป็นเฉพาะช่วงเช้านะคะก็อาจจะสังเกตไปก่อนก็ได้ค่ะถ้าสมมติว่าลองอาจจะต้องลองว่าถ้าดื่มน้ำไปแล้วอาการดีขึ้นไหมอะไรพวกนี้นะคะก็ถ้าทานยาไม่แน่ใจว่าทานยาตัวไหนนะคะแล้วก็อาการไม่ดีขึ้นอันเนี้ยอาจจะต้องเข้าไปตรวจเพิ่มเติมนะคะเพื่อจะหาสาเหตุต่อไป
2: นะค่ะมาถึงคำถามนี้นะคะเป็นคำถามที่เคยมีมาถามบ่อยมากเลยเรื่องของการทำศัลยกรรมในเด็กวัยรุ่นนะคะอาจารย์มีคุณอุสมาบอกว่ามีลูกสาวเนี่ยอายุ15 ปีถามว่าอายุเท่าไหร่จึงควรทำศัลยกรรมได้คะ

0: บอกว่าลูกสาวเนี่ยอยากทำจมูกนะคะแต่ว่ากลัวโครงสร้างใบหน้ายังไม่คงที่สามารถทำได้อายุเท่าไหร
1: ่ครับก็ปกติแล้วถ้าจะทำศัลยกรรมเกี่ยวกับใบหน้าเสริมความงามนะครับก็ปกติเราจะแนะนำที่อายุประมาณ18ปีขึ้นไปน
0: ะ
1: ครับด้วยเหตุผล2 อย่างก็คือว่าปกติแล้วเวลาเราโตขึ้นเนี่ยตั้งแต่เด็กๆเนี่ยคืออวัยวะหรือว่ากระดูกใบหน้าเนี่ยยังโตไม่เต็มที่นะครับกว่าจะโตเต็มที่เนี่ยก็ต้องอายุสักประมาณ 16-18 ปีเพราะฉะนั้นเราก็จะตีเผื่อๆไว้สัก18นะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าเด็ก18เนี่ยก็ยังสามารถที่จะตัดสินใจมีสิทธิ์มีเสียงในการตัดสินใจผ่าตัดด้วยตัวเองได้แล้วนะครับก็คือสามารถเซ็นยินยอมผ่าตัดได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องอาศัยคุณพ่อคุณแม่แล้วนะครับก็ถ้าไม่ได้รีบก็แนะนำว่าประมาณ18
0: อดทนอีกนิดนึงนะตอนนี้อายุ15แล้วอีก3ปีนะคะจะเป็นสาวเต็มตัวทีนี้จะได้รู้แล้วมันควรจะต้องเติมอะไรยังไงดีอาจารย์ขออนุญาตเรียนถามเพิ่มเติมกรณีของการเสริมความงามหลายคนน่ะเวลาไปทำจมูกแล้วจะบอกอุ๊ยเนี่ยเป็นครั้งที่2ที่3ที่โอ้โหบางคนเป็น5หมายความว่าจริงๆแล้วสมมติว่าถ้าเราทำจมูกในครั้งแรกแล้วถ้าเราพอใจแบบนี้แล้วมันสามารถอยู่ไปได้ตลอดชีวิตไหมคะอาจารย
1: ์ผมคิดว่าขึ้นอยู่กับว่าตอนที่เราทำด้วยวิธีไหนนะครับถ้าสมมติว่าเอาวิธีที่แพร่หลายที่เราเจอกันบ่อยๆก็คือใส่ซิลิโคนเสริมให้ดั้งจมูกสูงขึ้นนะครับซึ่งอันนี้ปกติเราต้องยอมรับว่าซิลิโคนมันเป็นสารแปลกปลอมนะครับมันอาจจะดูสวยในช่วง 3-5 ปีแรกหรือ10ปีแรกแต่พอเราอายุมากขึ้นเนี่ยร่างกายผิวหน้าเราจะบางลงนะครับแล้วจะทำให้เห็นซิลิโคนชัดขึ้นเรื่อยๆจากที่เคยชอบก็อาจจะดูไม่ค่อยสวยงามละนะครับก็อาจจะต้องมาแก้กันอันนี้คือถ้าเราใช้ซิลิโคนหรือวัสดุที่ไม่ใช่ของร่างกายเราเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้ก็จะมีวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือการใช้เนื้อเยื่อตัวเองทั้งหมดเลยนะครับอาจจะใช้กระดูกอ่อนจากบริเวณหลังหูแบบที่เราเคยได้ยินกันหรือว่ากระดูกอ่อนบริเวณซี่โครงนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเราทำจมูกด้วยอวัยวะหรือกระดูกอ่อนของเราทั้งหมดเนี่ยปัญหาก็จะน้อยนะครับป
0: ั
1: ญหาในที่นี้หมายถึงว่าการติดเชื้อการทะลุนะครับของตัวสิ่งสารแปลกปลอมก็จะไม่มีเพราะว่ามันเป็นเนื้อเยื่อเราเองนะครับแล้วก็ผลเนี่ยค่อนข้างจะอยู่นานกว่านะครับก็อันนี้จะเป็นวิธีที่ดีกว่าแต่ว่าก็ต้องยอมรับว่าคนไข้ต้องเจ็บตัวอีกหนึ่งที
0: ่
1: ในการที่จะไปเอากระดูกอ่อนมาไม่ว่าจะเป็นที่หลังหูหรือว่าที่หน้าอกเพราะว่าถ้าจะเอากระดูกอ่อนซี่โครง
0: ต้องใช้โครงใช่ไหมคะอาจารย
1: ์แล้วก็เรื่องการผ่าตัดพอต้องไปเอาเนื้อเยื่อมาจากหลายที่เนี่ยเราก็มักจะแนะนำให้คนไข้ผ่าตัดด้วยการดมยาสลบแต่ถ้าสมมติว่าเราใส่ซิลิโคนอย่างเดียวเราก็สามารถทำยาชาได
0: ้
1: คือมันก็คือความยากง่ายจะต่างกันนิดหน่อยก็สามารถเลือกได
0: ้นะ
1: ครับ
0: ด้วยวิทยาการทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำนำสมัยมากในยุคนี้นะคะมาที่คำถามจากหมายเลขโทรศัพท์ค่ะคุณผู้ชม023547105คำถามค่อนข้างยาวเหมือนกันนะคะมีคุณสุจิตราอายุ69ปีนะคะน้ำหนักคือ55นะคะสูง150บอกว่าหมดประจำเดือนแล้วนะคะแล้วก็ทุกคืนจะปัสสาวะทุกชั่วโมงเลยจะนอนหลับตอนเที่ยงคืนเพราะว่ารอใหปัสสาวะก่อนนะคะแต่จะปวดอีกทีพอเข้านอนเนี่ยตีสามมาแล้วก็ปวดปัสสาวะอีกประมาณ 2-3 ครั้งเป็นผื่นภายนอกช่องคลอดด้วยเภสัชกรแนะนำให้ใช้ยาล้างช่องคลอดลดอาการช่องคลอดแห้งถามว่ายาจะช่วยลดอาการช่องคลอดแห้งได้จริงไหมคะจันปุ๋ยคะ
2: อันดับแรกนะคะว่าเรื่องปัสสาวะบ่อยตอนกำลังจะนอน
0: อันนี้ถือว่าไม่ปกติไหมคะ
2: ไม่ปกติค่ะคนเราไม่ควรที่จะหลับไปแล้วต้องตื่นขึ้นมาห้องน้ำนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องหาสาเหตุเนาะก็แนะนำว่าหลังโควิดมาตรวจนะคะก็จะมีแนะนำว่ามาตรวจที่นรีเวชก่อนก็จะได้มาตรวจที่คลินิกศัลยกรรมทางเดินปัสสาวะและศัลยกรรมซ่อมเสริมนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่รู้ว่าไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนก
0: ัน
2: คือนอนไม่หลับแล้วก็เลยต้องเข้าห้องน้ำหรือว่าจริงๆแล้วหลับไปแล้วต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำอันนี้เป็นอันที่เราอาจจะต้องให้คนไข้ช่วยจดนิดนึงค่ะว่าแบบดื่มน้ำเท่าไหร่ปัสสาวะตอนไหนอย
0: ่
2: างเช่นบางคนอาจจะตอนนอนก่อนนอนมีความเชื่อว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆดื่มไปเป็นลิตรไม่แปลกค่ะเพราะว่าไตดีเนาะก็เลยต้องตื่นมาเข้าห้องน้ำนะคะก็อันนี้เนี่ยต้องหาสาเหตุค่ะส่วนช่องคลอดแห้งทำให้ปัสสาวะบ่อยได้ไหมได้นะ
0: คะ
2: ซึ่งวิธีการรักษาณปัจจุบันในทางการแพทย์เรานะคะก็คืออันดับแรกเราอาจจะให้ยาเหน็บช่องคลอดนะคะแต่การใช้ยา

0: ช่องคลอดเนี่ยหมอไม่แน่ใจว่าคุณเภสัชหมายถึงเป็นยาสำหรับบีบเข้าไปในช่องคลอดหรือว่าเป็นน้ำยาอื่นๆในการส่วนล้างซึ่งเราไม่แนะนำให้คนไข้ส่วนล้างช่องคลอดนะคะเพราะว่าจะยิ่งทำให้ช่องคลอดแห้งแย่ลงนะคะณปัจจุบันเนี่ยก็คือให้ใช้ตัวยาเอสโตรเจนเน็บอันนี้ต้องเป็นแพทย์สั่งนะคะแต่ว่าถ้าซื้อเองตามร้านขายยาก็จะเป็นวาจานอลมอยเจอร์ไรเซอร
1: ์อ
0: ันนี้ก็คือสามารถใช้ได
1: ้หมายถึงว่าตัวยาตัวนั้นคือเป็นแค่ทา
0: ก็คือเป็นเจล
1: นะ
0: คะสามารถใช้ได้ทุก3วันก็จะช่วยได้แล้วก็ถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ดีขึ้นตอนนี้ก็จะมีนวัตกรรมพวกเลเซอร์เข้ามาช่วยค่ะเลเซอร์ทางช่องคลอดก็คือช่วยรักษาการช่องคลอดแห้งได
1: ้ค่ะ
0: นะคะอ๋อแล้วก็มีข้อมูลเพิ่มว่าเป็นเบาหวานซึ่งอันนี้เนี่ยก็ถ้าคุมเบาหวานได้ไม่ดีอาการปัสสาวะบ่อยก็จะแย่ลงเช่นกัน
1: นะคะอันนี้คือรอให้โควิดซาๆแล้วอันนี้ก็มาตรวจอย่างที่อาจารย์ปุ๋ยว่านะคะอันนี้เป็นท่านเดียวกันไหมคะที่ถามมานะคะบอกว่าอ๋อท่านเดียวกันนะเอามาที่คำถามต่อไปบอกว่าเวียนหัวมา10วันนะคะเป็นตอนเช้าเคยไปหาหมอบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี้นะคะอาจารย์1เม็ดเช้ากลางวันเย็น3เวลาแล้วก็มีอีกตัวนึงร่วมด้วยกินยาแล้วมึนหัวเหมือนจะวูบๆเลยลดยาเองเหลือกินแค่เช้าเย็นมีคนแนะนำให้กินใบแปะกล้วยแบบสารสกัดด้วยเช้ากลางวันเย็นอยากทราบว่ายาที่กินอยู่เนี่ยควรกินอย่างไรอ๋ออันนี้คือไม่ได้ไปหาคุณหมอแต่ว่าไปหาเภสัชนะคะเภสัชกรบอกว่าต้องกินเป็นเดือนจริงไหมยาขอขยับคำถามขึ้นไปข้างบนนิดนึงได้ไหมคะน้ำในหูไม่เท่ากันกินยาตัวนี
0: ้คือตัวเซอร์กับเบต้าฮิสซินเนี่ยน่าจะต้องให้คุณหมอทางด้านหูคอจมูกเป็นคนปรับยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยคืออาการที่เป็นเนี่ยมีอาการเหมือนจะวูบอะไรพวกนี้อาจจะเป็นผลข้างเคียงจากการใช้ยาได
1: ้
0: นะคะอาจจะต้องมีการปรับยานะคะแล้วก็ดูตามอาการนั้นๆนะคะคือถ้าสมมติว่าเรื่องนี้เนี่ยมีปัญหาจริงๆแล้วรบกวนเนี่ยแนะนำว่าตอนนี้ของรามาธิบดีก็มีเทเลเมดนะคะก็คือสามารถคนไข้สามารถสอบถามได้แล้วก็คุณหมออาจจะติดต่อทางเป็นเทเลเมดิซีนไปแล้วก็สามารถส่งยาได้ค่ะ
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้ามีอาการแบบนี้ปรึกษาคุณหมอดีกว่าเพราะว่าดูแล้วมันมีผลต่อการใช้ชีวิตนะคะแล้วก็ไม่ควรจะไปซื้อยาทานเองเนาะไปที่คำถามนะคะจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะคุณเคทนะคะบอกว่าตอนนี้รู้ตัวเองว่าเป็น ASอาจารย์รู้จักโรคนี้ไหมคะบอกว่าฉีดเคมีบำบัดได้เข็มที่8แล้วนะคะแต่ไม่อยากฉีดเลยเพราะว่าหลังฉีดจะเพลียมากไม่มีแรงเบื่ออาหารหมดแรงเฉาไปเลยต้องทำยังไงบ้างคะถึงจะดีขึ้นและถ้าฉีดไปนานๆเนี่ยจะมีอันตรายมากไหมหมอบอกว่าต้องฉีดถึง6เดือนค่าอักเสบอยู่ที่63น่าจะเป็นเรื่องของเคมีถ้าไข้พูดโดยทั่วไปอาจารย์คะเรื่องของการทำเคมีบำบัดจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนจะบอกว่ารู้สึกอ่อนเพลียแต่ถ้าสมมติว่าคุณหมอวิเคราะห์มาแล้วว่าต้องฉีดจำนวนเท่านี้มันจะส่งผลอะไรยังไงบ้างหรือว่าเราควรจะต้องทำตัวยังไงบ้างเวลาที่เราต้องรับเคมีอย่างเงี้ยนะคะอาจารย
2: ์ครับก็จริงๆแล้วกลุ่มยาเคมีบำบัดเนี่ยก็เราก็จะทราบกันอยู่แล้วว่ามันค่อนข้างเป็นยารุนแรงนะคร
1: ับ
2: AS ที่รักษาอยู่นี้น่าจะเป็นโรคเกี่ยวกับคล้ายๆโรคเกี่ยวกับภูมิคุ้มกันโรคกลุ่มภูมิคุ้มกันนะครับ
1: ค่ะ
2: ซึ่งก็ยาเคมีใหม่ๆก็อาจจะมีส่วนที่จะช่วยรักษาได้แต่ว่าฤทธิ์ของยาและผลข้างเคียงของยาเนี่ยอาจจะต้องปรึกษาคุณหมอที่สั่งยาให
1: ้
2: เพราะว่ายาเคมีบำบัดมีหลายกลุ่มมากเลยครับแล้วก็กลุ่มใหม่ๆก็พยายามที่จะสร้างออกมาเพื่อลด side effect หรือว่าลดผลข้างเคียงประมาณนี้นะครับแต่ปกติถ้าสมมติว่าเราจะแนะนำว่าถ้าทนได้พอทนได้ก็จะแนะนำให้ได้ไปจนจบการรักษาน ะครับ
1: นะแล้วสิ่งที่มันตามมาเดี๋ยวมันจะค่อยๆดีข
2: ึ้
1: นใช่ไหมคะแต่ถ้าอย่างไรเนี่ยปรึกษาคุณหมอนะคะที่ให้การรักษาอยู่อันนี้จะดีเพราะว่าคุณหมอจะรู้ว่ามีประวัติอะไรยังไงนะคะแล้วคุณหมอจะได้ปรับได้นะคะมีคุณผู้ชมฝากสวัสดีอาจารย์หมอนะคะคุณรัชนีคุณสุทธิรพลและคุณกมลธรด้วยขอบคุณนะคะหลายคนกดแชร์รายการแล้วขอบคุณค่ะวันนี้คุณผู้ชมค่ะวันนี้เป็นรายการสดนะคะสดแบบชนิดเรียกว่าคุณผู้ชมถามมาอาจารย์ตอบทันทีวันนี้อาจารย์หมอปุ๋ยจะเป็นเรื่องของผู้หญิงเนี่ยค่ะภายในของสุภาพสตรีที่เวลาคุณผู้ชมถามวันอื่นเนี่ยจะหาคำตอบได้ยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะทางมากแล้วก็อาจารย์หมอบอยเป็นเรื่องของศัลยกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นเพื่อการรักษาให้กลับมาเป็นปกติหรือแม้กระทั่งเรื่องของความสวยความงามก็ถามได้นะคะมีคุณมนัสนะคะอายุ35ปีบอกว่าถ้าเราปากแหว่งจากอุบัติเหตุแต่ไม่ได้บอกมานะคะอุบัติเหตุอะไรสามารถศัลยกรรมลบรอยแผลได้ไหมคะอาจารย
2: ์อ๋อครับก็อันนี้ก็เป็น

0: เรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งนะครับก็คือเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตกแต่งแผลเป็นนั่นแหละนะครับก็คือเขาจะมีเข้ามาปรึกษากันอยู่เรื่อยๆนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นแผลจากอุบัติเหตุหรือว่าแผลจากการผ่าตัดครั้งก่อนๆนะครับคราวนี้เนี่ยถ้าเราพูดรวมๆไปเลยแล้วกันนะครับว่าแผลเป็นเนี่ยถ้าจะมาดูเรื่องการลบรอยแผลเป็นหรือว่ารักษาให้ดีขึ้นเนี่ยเราจะต้องดูก่อนหรือว่าคุณหมอที่จะต้องที่ตรวจเนี่ยก็ต้องตรวจก่อนว่าแผลเป็นเนี่ยต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับแผลเป็นที่มันมีความดึงรั้งดึงให้อวัยวะหรือว่าสิ่งที่มันอยู่ควรจะอยู่ปกติมันบิดเบี้ยวไปอันนั้นก็ต้องรักษาด้วยการผ่าตัดนะครับแต่ถ้าสมมติแผลเป็นแค่รอยเล็กๆน้อยๆก็อาจจะรักษาด้วยอันอื่นที่ไม่ต้องการผ่าตัดเช่นเลเซอร์หรือการใช้ทาครีมทาสารเคมีอะไรบางอย่างนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเป็นถึงขั้นถ้าใช้คำว่าปากแหว่งก็อาจจะแปลว่าแผลนี้มันน่าจะมีหายไปหรือว่ามันอาจจะสร้างความผิดรูปในรูปปากพอสมควรเพราะฉะนั้นก็มาปรึกษาได้แล้วก็เดี๋ยวจะต้องดูว่าต้องรักษาด้วยการผ่าตัดหรือเปล่านะครับ
1: ค่ะคือคุณหมอต้องได้เห็นเนาะว่าลักษณะแผลที่เป็นอยู่อ่ะแผลเป็นแบบไหน
0: แต่ปกติเราจะบอกคนไข้ว่าแผลเป็นเนี่ยเรารักษาให้มันดีขึ้นได้นะครับแต่ว่าจะให้เหมือนกับไม่เคยเป็นแผลเลยเนี่ยคงเป็นไปไม่ได้
1: ม
0: ัน
1: อาจจะต้องเห็นรอยบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้คุณมินรานะคะถามมาทางแฟนเพจเรามาชาแนลนะคะบอกว่าเป็นภูมิแพ้นะคะถ้าวันไหนไม่พ่นจมูกด้วยอวามิสนะคะจะมีลักษณะเสียงเนี่ยเหมือนคนเป็นหวัดเลยอยากถามว่ายาพ่นเนี่ยเราใช้ได้ทุกวันตลอดไปเลยไหมคะหรือควรใช้อย่างไรดีจึงจะถูกต้องคะอาจารย์ได้พอได้ไหมคะยาพ่น
0: พอได้อวามิสก็ไม่ได้เป็นยากลุ่มที่รุนแรงมากค่ะก็ถือว่าเป็นยาที่ใช้ควบคุมอาการได้ดีนะครับก็ใช้ได้ครับใช้ได้เรื่อยๆนะคร
1: ับ ไม่ได้ใช้แล้วไม่ได้แบบส่งผลอะไร
0: ไม่ได้ส่งผลอะไรมาก
1: นะคะเพราะว่าคนเป็นโรคภูมิแพ้หลายท่านน่าจะใช้อยู่นะคะมีคำถามนะคะบอกว่าผมมีถามเรื่องโควิดด้วยนะคะนะคะแล้วก็มีบอกว่าอายุ62นะคะเป็นเพศหญิงเป็นนิ่วในไตนะคะขนาด 0.5 มิลลิกรัมไม่มีความดันสูงแต่คุณหมอให้ยาลดความดันและกินก่อนนอนนะคะช่วยได้ไหมคะทานต่อเนื่องจะเป็นอะไรไหมนะคะหมายถึงว่าเป็นนิ่วในไตแต่ว่าต้องทานยาที่เป็นยาลดความดันเนี่ยหลายคนชอบถามค่ะอาจารย์ว่ายาลดความดันเนี่ยทานต่อเนื่องทานตลอดไปเนี่ยหลายเพราะว่าหลายคนบอกว่าพอเป็นความดันเราต้องทานยาตลอดชีวิตแต่ทีเนี้ยตัวเองเป็นนิ่วในไตด้วยเราบอกว่าถ้าทานยาลดความดันเนี่ยมันจะมีผลอะไรต่อไตไหม
2: อ๋อคิดว่าไม่น่ามีผลนะคะน่าจะดีกับไตด้วยซ้ำเพราะว่าการควบคุมความดันให้อยู่ในระดับที่ปกติเนี่ยก็คือเป็นการถนอมไตไปในตัวเนาะเพราะว่าเขาเรียกว่าค่าการทำงานของไตมันก็จะได้ไม่ขึ้นนะคะส่วนนิ่วเนี่ยเนื่องจากขนาดมันเล็กมากคุณหมอคงให้ตรวจติดตามไปเรื่อยๆค่ะว่าถ้ามันไม่ได้ขนาดใหญ่ขึ้นก็คงอาจจะสังเกตได้แต่ว่าถ้ามันขนาดใหญ่ขึ้นอาจจะต้องมาสลายนิ่วทีหลัง
1: ค่ะดังนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะก็คือสามารถที่จะทานยาต่อเนื่องได้และอีกหนึ่งคำถามคนชอบถามว่าเวลาความดันดีขึ้นแล้วลดยาเองได้ไหมคือไม่กินแล้วได้ไหมคะอาจารย์
2: อันนี้เนี่ยคือควรอยู่ในความควบคุมของแพทย์ค่ะนอกจากการกินยาก็คือมันจะต้องมีการเขาเรียกว่าปรับเปลี่ยนพฤติกรรมออกกำลังกายนะคะควบคุมอาหารไม่ให้ทานอาหารเค็มเกินไปหรือว่าควบคุมระดับของไขมันนะคะถ้าสมมติว่าทุกอย่างสามารถควบคุมได้แล้วคุณหมอพิจารณาแล้วเนี่ยค่อยๆลดระดับยาลงก็อันนี้ก็มีโอกาสนะคะที่ถ้าสมมติว่าเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแล้วความดันกลับมาในระดับที่ควบคุมได้อาจจะลดยาได้ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็ไปที่คำถามจากคุณหมูน้อยนะคะบอกว่ารู้สึกว่าตัวเองน่าจะเป็นปลายประสาทอักเสบนะคะมีอาการปลายนิ้วชาตอนนี้กล้ามเนื้อที่อยู่ใต้นิ้วหัวแม่มือยุบตัวแล้วถ้าปล่อยไว้โดยไม่ผ่านอกจากอาการปวดแล้วเนี่ยจะมีผลเสียอะไรไหมคะอาจารย์บอยพอได้ไหมคะ
0: นี้ได้อยู่ครับก็จริงๆอาจจะไม่ได้บอกอายุมาใช่ไหม
1: ไม่ได้บอกอายุเลยค่ะอาจารย์
0: ครับก็น่าจะเป็นกลุ่มที่มีผังผืดกดทับเส้นประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณมือนะครับก็มักจะผู้หญิงนะครับก็คือพอผู้หญิงเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราใช้งานมือมาตลอดเนี่ยปกติมันจะมีผังผืดบริเวณข้อมือที่ไปกดรัดเส้นประสาทได้นะครับถ้าตามนี้คือถึงขั้นว่าทำให้กล้ามเนื้อบริเวณนิ้วหัวแม่มือมันรีบแล้วนะครับ
1: มันยุบตัวไปก็คือมันรีบใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็จริงๆก็แนะนำผ่าตัดครับก็แปลว่ามันไม่สามารถด้วยไม่สามารถรักษาด้วยยาอย่างเดียวนะครับ

0: าจารย์ถ้าผ่าตัดแบบนี้มันเป็นผ่าตัดเล็กหรือผ่าตัดใหญ่
1: เป็นการผ่าตัดเล็กครับฉีดยาชานะครับแล้วก็หลักการผ่าตัดก็คือไปเขาเรียกว่าไปตัดไอตัวผังผืดที่มันกดทับเส้นประสาทออกนะครับอาการก็จะดีขึ้นนะครับก็คืออาการที่จะดีขึ้นก็คือเรามีแรงในการจับของดีขึ้นกับเรื่องการชาปลายนิ้วก็จะดีขึ้นนะคร
0: ับ ค่ะนะอันนี้คือไม่ควรปล่อยไว้นะคะคุณหมูน้อยยังไงไปพบคุณหมอนะคะไปที่คำถามจากคุณอ้อนะคะคุณอ้อถามมานะบอกอายุ59ปีบอกว่ามีอาการเจ็บนิ้วชี้คุณหมอบอกว่าเอ็นอักเสบแต่ไม่มีแผลนะคะตอนนี้เริ่มแดงปวดช้ำโอ้โหเป็นมา3เดือนเลยบอกว่า1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยใช้ครีมร้อนเย็นทาแช่น้ำอุ่นตอนนี้ก็ยังแช่อยู่แต่การแย่ลงนะคะเวลางอก็งอได้ไม่สุดแต่พอขยับนิ้วได้นะคะเอานิ้วมือลงแบบเหยียดตรงไม่ได้ควรทำอย่างไรดีอาการแบบนี้มันน่าจะเป็นอาการเกี่ยวกับอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะ
1: ก็ครับคือถ้าให้ดูจากตำแหน่งที่แล้วก็ประวัติที่เล่ามาแล้วก็อายุนะครับถ้ารักษาเอ็นอักเสบมานานแล้วไม่หายเนี่ยอาจจะต้องมาตรวจและให้คุณหมอเขาเอ็กซเรย์เพิ่มเติมนิดหน่อยเพราะว่าอาจจะอีกอันที่อาจจะเป็นได้เนี่ยคือเป็นเกี่ยวกับข้อนะครับข้อกระดูกนิ้วมือนะครับซึ่งผู้หญิงก็เป็นกันเยอะพอสมควรก็เป็นกลุ่มข้ออักเสบนะครับถ้าบอกว่ามีอาการขยับนิ้วยากด้วยงอไม่สุดอย่างเงี้ยนะครับก็จะมีคุณหมอที่เกี่ยวกับโรคข้อที่เขาช่วยดูให้นะครับ
0: ค่ะเนาะอันนี้
1: ก็ควรจะนำมาตรวจเพิ่มเติม
0: ค่ะคือเริ่มแดงปวดช้ำแล้วเป็นมาแบบ3เดือนอย่างเงี้ยสามารถมาโรงพยาบาลได้ไหมคะอาจารย์ถ้าเป็นในภาวะในช่วงเวลาแบบนี้นะคะ
1: ครับก็จริงๆก็อย่างที่อาจารย์ปุ๋ยบอกนะถ้าสมมติว่ามาไม่ได้หรือไม่สะดวกใจมาเรามีเทเลเมดิซีน
0: ค่ะ
1: โทรเข้ามาทำลงนัดไว้ก่อนได้นะครับแล้วก็พอถึงวันนัดปุ๊บเนี่ยก็จะมีทางโรงพยาบาลแล้วคุณหมออาจจะโทรไปอาจจะแบบวิดีโอคอลกันนะครับถ้าสมมติว่ามีนิ้วมีปัญหาก็อาจจะให้คุณหมอเขาดูตรงนั้นเลยจากวิดีโอคอลนะครับ
0: ค่ะ
1: เขาจะพอแนะนำได้คร่าวๆนะครับอ
0: าจารย์คะเทเลเมดนี้เรามีทุกแผนกเลยไหมคะ
1: เออครับมีทุกแผนกโดยเฉพาะในวิกฤตการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็โรงพยาบาลก็สนับสนุนให้มีเทเลเมดเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับ
0: ค่ะไปที่คำถามจากแฟนเพจรามาชาแนลบ้างนะคะเราไลฟ์สดคุณผู้ชมก็ถามคำถามได้นะคะคุณกมลธรบอกว่าตอนนี้อายุ48ปีนะคะสูง155หนัก69บอกว่าเคยเป็นกรดไหลย้อนนะคะแล้วก็เป็นไมเกรนตอนนี้รู้สึกเหมือนเข้าวัยทองนะคะเดือนที่แล้วรอบเดือนไม่มาแต่ว่าเดือนนี้รอบเดือนมา12วันเลยผิดปกติไหมคะคือตอนนี้เริ่มมีอาการนอนไม่ค่อยหลับด้วยใจชอบสั่นแน่นหน้าอกเวลาที่จะทานข้าวก็จะรู้สึกแน่นแน่นหน้าอกแล้วก็ปวดที่ขมับโดยเฉพาะที่บริเวณท้ายทอยก็ปวดต้องทำอย่างไรคะไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะคะจากอาการอาจารย์คะ48นี่เข้าวัยทองได้แล้วเหรอคะ
2: ก็อาจจะได้ค่ะคืออายุก็อาจจะได้อยู่เพียงแต่ว่าวัยทองเนี่ยลักษณะของประจำเดือนคือจะค่อยๆห่างขึ้นแปลว่าอาจจะ 2-3 เดือนมาทีแต่ว่าการที่ประจำเดือนเนี่ยมานาน12วันอันนี้คือไม่ปกตินะคะก็คือแนะนำว่ามาตรวจนะคะก็คือถ้าสมมติว่าเลือดออกเยอะจริงๆอันนี้ก็มาตรวจได้แต่ว่าถ้าสมมติว่าเลือดมันหยุดไปแล้วอาจจะรอหลังจากเดือนพฤษภาคมมาตรวจก็ยังได้ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์สำหรับสัญญาณของคนที่จะเข้าสู่วัยทองซึ่งแน่นอนว่าอายุแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะบางคนอาจจะหมดเร็วบางคนอาจจะหมดช้าแต่เราจะสามารถสังเกตได้ยังไงคะว่าอันนี้มันเริ่มเป็นสัญญาณของวัยทองมาแล้วจะได้เตรียมตัวเตรียมใจรับเขารับมือกับวัยทองนี่มันจะต้องเจอกันเกือบจะทุกคนนะคะ
2: ก็คือโดยทั่วไปผู้หญิงไทยนะคะเข้าวัยทองที่อายุประมาณ51ปีแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับพันธุกรรมอาจจะต้องถามคุณแม่หรือพี่สาวค่ะเข้าวัยทองประมาณอายุประมาณเท่าไหร
0: ่
2: ก็คือเราก็คาดเดาได้ก็อายุประมาณนั้นนะคะแล้วก็สิ่งที่จะเป็นสัญญาณเตือนก็คือประจำเดือนเริ่มมาไปไปนะคะแปลว่าเริ่มห่างขึ้นเรื่อย
0: ๆ
2: นะอาจจะไม่ได้มาทุกเดือนนะคะแล้วก็อันถัดมาก็คืออาการก็อาการวัยทองเนาะที่เขาชอบแซวกันแบบมีร้อนวูบวาบเหงื่อแตกใจสั่นหรือบางคนอาจจะมีรบกวนชีวิตประจำวันนอนไม่หลับนะคะหรือบางคนช่องคลอดแห้งอันนี้ก็เป็นสัญญาณเตือนของวัยทองนะคะ
0: ค่ะทีนี้การที่พอเราเกิดวัยทองหลายคนบอกว่าพอเป็นวัยทองแล้วเนี่ยสามารถรับฮอร์โมนได้ไหมคะทุกคนเลยแล้วเราสามารถจะทานฮอร์โมนไปได้ยาวนานแค่ไหนเพราะว่าผู้หญิงหลายคนอย่างบางคนบอกว่าไม่เป็นไรหรอกวัยทองเดี๋ยวฉันก็แก่แล้วฉันช่างมันไม่อะไรแต่บางคน

0: ไม่ได้แบบอยากจะยังสวยอยากจะแบบมีอารมณ์ดีๆไม่อยากแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
1: ์
0: ทำไมคนหมดเป็นวัยทองเร็วเนาะแล้วก็ยังรู้สึกเฮ้ยเพื่อนฉันยังแบบสวยอยู่เลยอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเราจะสามารถรับฮอร์โมนได้ทุกคนไหมคะหรือว่ามีข้อห้ามข้อเฉพาะอะไรไหมคะ
2: คือสมัยก่อนเนี่ยเขาก็จะนิยมให้ฮอร์โมนใช่ไหมคะให้เกือบทุกรายแต่ว่าพอเก็บข้อมูลมาเรื่อยๆมันก็จะมีในการที่ให้ฮอร์โมนเนี่ยบางคนก็เพิ่มความเสี่ยงต่างๆมากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยปัจจุบันคือเราให้เมื่อจำเป็นนะคะจำเป็นในแง่ที่มีวัยทองที่ก่อนอายุอันควรนะคะหรือว่ามีอาการค่อนข้างมากซึ่งรบกวนชีวิตประจำวันเช่นบางคนนี่แบบหงุดหงิดมากเหงื่อแตกมากแบบนอนไม่ได้เลยอะไรพวกนี้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเป็นข้อบ่งชี้ในการให้ฮอร์โมนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาตรวจอย่างอื่นด้วยค่ะเช่นมีก้อนที่เต้านมหรือเปล่าถ้ามีก็อาจจะให้ไม่ได้นะคะ
0: ค่ะนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คือถ้าใครจะรับฮอร์โมนเนี่ยต้องมาปรึกษาคุณหมอ
2: ถูกต้องค่ะ
0: เพราะว่าแล้วอย่างบางคนไปซื้อฮอร์โมนทานเอง
2: คือไม่แนะนำให้ซื้อฮอร์โมนทานเองนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนเนี่ยมันจะต้องมีการปรับยานอกจากนี้เนี่ยมันก็จะต้องมีการตรวจติดตามอื่นๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเต้านมการตรวจภายในการดูเยื่อบุโพรงมดลูกนะคะเพราะว่าการให้ฮอร์โมนของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันคนที่มีมดลูกเราก็จะให้แบบนึงคนที่ตัดมดลูกไปแล้วเราก็จะให้อีกแบบนึง
0: ดังนั้นถามว่าให้ได้ไหมแต่ว่าต้องปรึกษาคุณหมอนะคะคุณผู้ชมหลายท่านนะคะมีคำถามจากคุณชัดชายนะคะคุณชัดชายให้น้ำหนักมาเท่านั้นเอง57นะคะไม่ได้ให้อายุหรือส่วนสูงอะไรใดๆทั้งสิ้นบอกว่าผมประสบอุบัติเหตุถูกโซ่รถจักรยานตัดนิ้วโป้งที่มือข้างขวานะคะขาดออกจากกันเลยขาดออกไป1ข้อแล้วไปทำการรักษาโดยหมอเนี่ยสามารถต่อนิ้วให้ได้แล้วนะคะแต่ว่ากระดูกนิ้วข้อบนและข้อล่างถูกเชื่อมยึดติดกันจึงไม่สามารถงอนิ้วโป้งได้อีกนะคะแต่ว่าข้อล่างที่ยึดติดกับกระดูกเนี่ยขยับได้หรือถ้าขยับก็จะต้องขยับแบบนิ้วตรงๆคือแบบแข็งๆทื่อๆนะคะคือนิ้วงอไม่ได้ว่าง่ายๆนะคะตอนนี้ยังทำการรักษาอยู่มีลวดดามกระดูกอยู่ในนิ้วยังไม่ได้ดึงออกหมอนัดเอ็กซเรย์น่าจะดึงลวดออกทั้งหมดอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้นะคะแล้วก็กายภาพเพื่อให้นิ้วขยับได้หรือใช้งานได้ดีที่สุดเท่าที่ทำได้อยากทราบว่าเมื่อทำกายภาพแล้วเนี่ยมันจะสามารถมาขยับนิ้วได้เหมือนเดิมอีกไหมหรือว่ามันจะแข็งแบบนั้นคะจันบอยคะ
3: คือถ้าฟังแบบนี้ก็คือน่าจะเป็นข้อนี้นะครับ
0: เหมือนถูกล็อกอยู่ใช่ไหมคะ
3: ที่ได้รับแล้วคุณหมอเขาต่อให้นะครับถามว่าได้ไหมต้องตอบตรงๆว่าข้อนี้นะครับข้อนี้ไม่น่าได้แล้ว
0: คือเหมือนกับว่ามันถูกดามถูกล็อกให้ประสานกันไปแล้ว
3: ใช่ครับคือปกติเราข้อที่เราสามารถงอหรือเหยียดได้เนี่ยมันเป็นจุดเชื่อมระหว่างกระดูก2ชิ้นน
0: ะครับ
3: แล้วก็ทำตัวเป็นข้อให้สามารถงอได้เหยียดได้ขยับได้แต่ว่าปกติแล้วเวลาเรามีคนไข้ที่ได้รับอุบัติเหตุจากการนิ้วขาดแล้วเราต่อนิ้วเนี่ยปกติเราต้องยอมที่จะตัดกระดูกไปส่วนหนึ่งครับก็พูดง่ายๆว่าเราตัดช่องว่างเราตัดกระดูกด้านบนออกไปนิดนึงกระดูกด้านล่างออกไปหน่อยนึงเพื่อให้เส้นเอ็นหรือเส้นเลือดเนี่ยมันไม่ตึงจนเกินไปก็แปลว่าในการผ่าตัดเนี่ยเราเอาข้อตรงนี้ที่มันขยับได้เนี่ยออกไปแล้วก็เชื่อมกระดูกบนกระดูกล่างไปเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะไม่มีพฤติกรรมของการเป็นข้ออีกแล้วมันจะเป็นแท่งๆเดียวเลยครับแต่ว่ามันจะยังมีข้อที่อยู่ด้านล่างอยู่นะครับที่ยังสามารถขยับได้คราวนี้เนี่ยการดึงเหล็กออกบวกกับการกายภาพเนี่ยจะเป็นการช่วยข้อนี้นะครับคือข้อที่ยังเหลืออยู่นี่แหละให้มันสามารถขยับได้ดี
0: คือง่ายๆว่ามันสามารถขยับจากโคนนิ้วได้
3: แต่ว่า
0: ข้อกลาง
3: จะไม่ได้แล้วนะครับก็คือได้นิ้วกลับมาแต่อาจจะไม่เหมือนเดิม 100% นะครับอาจจะยอมเสียไปบ้างนะครับแล้วก็เรียนรู้เรื่องการใช้นิ้วแบบนี้ต่อไปนะครับ
0: เนาะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราได้นิ้วกลับมาสมบูรณ์เหมือนเดิมนะเพียงแต่ว่าการใช้งานมันอาจจะไม่เหมือนเดิมเท่านั้นเองนะคะมีคำถามจากหมายเลขโทรศัพท์นะคะที่023547105ให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาคุณพี่สุจิตรานะคะบอกว่าอยากทราบว่าถ้าเราเวียนหัวแล้วความดันขึ้นมาจากเดิมเยอะมากๆนะคะคือประมาณเดี๋ยวนะบอกว่าวัดความดันเนี่ยนะคะได้168นะคะคือไม่เกิน140กินยาลดความดันเพิ่มในตอนเช้าไป1เม็ดนะคะขนาด5มิลลิกรัมวัดอีกรอบได้148ลงมาเรื่อยๆจนถึง128นะคะแล้วคงที่อยากทราบว่าถ้าสมมติว่าเวียนหัวแล้วความดันขึ้นจากเดิมเยอะเราจะกินยาความดัน

0: อนเช้าได้ไหมเพิ่มจากตอนเช้าได้ไหมหรือควรทำอย่างไรหรือปล่อยให้มันลดเองดีหลายคนเป็นอย่างนี้อาจารย์ยิ่งช่วงโควิดนะวัดความดันทั้งวันเลยตื่นเช้ามาวัดนะคะแล้วก็วัดแล้วความดันแต่ละวันมันไม่คงที่หลายคนเอ๊ะเราต้องกินยาที่คุณหมอให้เพิ่มไหมหรือยังไงจริงๆแล้วควรทำยังไง
1: น่าจะเกิดจากอาการเวียนหัวเป็นหลักค่ะนะคะการเวียนหัวหรือมีอาการเจ็บปวดพวกนี้ทำให้ความดันสูงได
0: ้ะ
1: นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันดับแรกอาจจะต้องรอเรื่องเวียนหัวดีขึ้นแล้ววัดความดันซ้ำอย
0: ่
1: างเช่นอาจจะกินยาแก้เวียนนะคะแล้วเราวัดความดันซ้ำถ้าความดันลดลงก็โอเคไม่ต้องทำอะไ
0: ระ
1: นะคะถามว่ากินยาลดความดันเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดมันสูงมากโดยที่เราพักแล้วก็ยังไม่ดีขึ้นความดันยังสูงอยู่ก็อาจจะสามารถกินได้ค่ะ
0: ค่ะดังนั้นเนี่ยคือจริงๆแล้วหลายคนจะเครียดนะอาจารย์บางคนบอกว่าเครียดแล้วทำยังไงดีก็โอ้โหความดันก็พุ่งปริ่มความดันเหมือนกันมีคนถามว่าควรจะวัดเวลาไหนเราถึงจะรู้ว่าเออเนี่ยแหละความดันเรา
1: ค่ะถ้าความดันเนี่ยก็คือเราจะแนะนำว่าวันไหนที่คนไข้พักผ่อนนอนหลับดีๆนะคะไม่ดื่มชากาแฟแล้วมาวัดความดันน
0: ะคะ
1: อันนี้ก็คือจะเป็นความดันที่น่าจะเป็นความดันจริงๆของคนไข
0: ้
1: ค่ะ
0: นะคะคือหลายคนตอนนี้กังวลใจไม่ได้ไปไหนนะคะบางคนวัดอยู่เรื่อยเลยเป็นห่วงบางคนก็วัดไข้นะจันบางคนมีเครื่องวัดไข้ที่บ้านเลยแล้วก็ดูอุณหภูมิเป็นยังไงเท่าไหร่แล้วนะคะมาที่คำถามจากคุณธนิตบ้างนะคะคุณธนิตอายุ51ปีสูง170นะคะหนัก64บอกว่ามีอาการเวลาหันคอแล้วเกิดมีเสียงดังอยากทราบว่ามันเป็นอะไรไหมครับหลายคนเป็นนะคะอาจารย์หันแล้วเสียง
2: ถ้าอายุมากแล้วก็มันจะมีโรคที่เป็นกระดูกคอเสื่อมได้ครับก
0: ็
2: อาจจะมีปวดคอนะครับแล้วก็อาจจะมีอาการตามนี้นะฮะก็คือพอขยับคอหมุนไปหมุนมาแล้วอาจจะมีเสียงก็แก๊กนะครับก็ถ้าอยากทราบก็ให้ไปพบแพทย์นะครับเรื่องกระดูกสันหลังนะครับก็จะได้รับการตรวจเอ็กซเรย์นะครับแล้วก็อาจจะคุณหมอเขาอาจจะตรวจเรื่องอื่นๆด้วยเช่นแรงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมือและข้อมือนะครับแล้วก
0: ็
2: ทดสอบความรู้สึกตามมือและข้อมือเพราะว่าถ้ากระดูกคอเสื่อมมากเนี่ยไปกดทับเส้นประสาทนะครับมันก็จะมีการอ่อนแรงของมือได้แล้วก็มีชามือได้ครับ
0: ค่ะมีคำถามจากคุณวิชิตเข้ามานะคะบอกว่าถ้าเราตรวจร่างกายเป็นประจำในทุกๆปีไม่พบความผิดปกติใดๆเรามีโอกาสหัวใจวายเฉียบพลันได้ไหมครับหรือสาเหตุหลักที่มันทำให้เกิดหัวใจวายแบบเฉียบพลันมันคืออะไรครับ
2: ถามว่ามีโอกาสไหมก็น่าจะต้องตอบว่ามีครับถึงแม้ว่าบางคนจะแข็งแรงมาโดยตลอดนะครับการตรวจร่างกายทุกปีก็เสริมสร้างความมั่นใจนะครับตรวจโรคที่เราอาจจะเป็นแล้วเราไม่รู้ตัวแต่ว่าถามว่า เรามีบางครั้งที่แบบเราคิดว่าเราแข็งแรงดีแล้วเราไปออกกำลังกายหนักๆออกแรงแล้ว
0: หลายคนนะคะอาจารย์นักกีฬา
2: หัวใจวายเฉียบพลันก็มีครับเราก็จะเห็นข่าวอยู่เรื่อยๆครับเรื่องนักกีฬาวิ่งหรือนักกีฬาฟุตบอลอะไรเงี้ยนะครับที่วิ่งอยู่แล้วก็ล้มลงไปเลย
0: ดังนั้นเนี่ยตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำอาหารการกินก็แบบทานอะไรที่มันไม่ทำลายสุขภาพ
2: แต่ก็ยังแนะนำควรให้ตรวจอยู่นะครับไม่ใช่ว่าคิดว่ามีโอกาสแล้วจะไม่ตรวจเลยนะคร
0: ับไปที่คำถามจากคุณปิ่นบ้างนะคะคุณปิ่นบอกว่าถ้าเราเป็นไทรอยด์อักเสบเราซื้อยาทานซื้อยารับประทานเองได้ไหมคะขอคำแนะนำหน่อยค่ะ
1: ไม่ควรค่ะ
0: ไม่ควรเลยอย่างยิ่งเลย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ควรจะไปพบคุณหมอนะคะ
1: นะคะไม่ท่อค่ะ
0: ค่ะแล้วก็มีคำถามนะคะจากคุณจิปาถาบอกว่าอายุ46ปีนะคะสูง158น้ำหนักคือ80มีโรคประจำตัวคือความดันไขมันแล้วก็เบาหวานมาครบเลยนะคะช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีอาการชาที่ต้นขานะคะรับประทานยาความดันไขมันเบาหวานยากันชักและวิตามิน B แต่ช่วงนี้มีอาการปวดสะโพกร่วมด้วยแล้วก็มาปวดเข่าตามด้วยหลังจากนั้นก็ปวดหลังเพิ่มเป็นหายเป็นประจำเลยนะคะบอกว่าช่วงที่เป็นเนี่ยก็กินยาแก้ปวดยาคลายกล้ามเนื้อก็หายแต่ว่าเดือนนี้ทานมาทั้งเดือนแล้วค่ะยังไม่หายต้องดูแลตัวเองอย่างไรถ้าดูจากน้ำหนักแล้วน้ำหนักเกินไปเยอะนะคะจันบอย80นะคะแล้วก็สูง158ดังนั้นเนี่ยคำแนะนำในเบื้องต้นคุณจิปาถะควรทำตัวยังไงดีคะ
2: เบื้องต้นก็คือผมคิดว่าถ้าดูตามนี้อันที่น่าจะเป็นได้หรือว่าอันที่คิดว่าเป็นแล้วบางทีไม่ทราบก็คือเรื่องกระดูกสันหลังนะครับบริเวณเอวนะครับก็จะมีอาการแบบนี้นะฮ
0: ะ
2: ชาบริเวณต้นขาหรือขาแล้วก็อาจจะปวดร้าวที่สะโพก

0: โอ้ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ก็ถ้าเอาเฉพาะหน้าก่อนก็คือลดการออกแรงนะครับที่จะทําให้เกิดการออกแรงเยอะบริเวณหลังโดยเฉพาะบริเวณหลังในระดับเอวนะครับเช่นนั่งยองยองนั่งคุดคู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ไม่ควรแล้วก็เรื่องการยกของหนักก็ไม่ควรนะครับแต่ถ้าอยากจะทราบสาเหตุจริงๆก็แนะนําให้ไปตรวจกับคุณหมอที่ดูแลเรื่องกระดูกสันหลังนะครับ
1: ค่ะไปที่คำถามนะคะจากคุณอชิรยาบ้างนะคะบอกว่ามีคุณแม่นะคะอายุ59ปีพอดีคุณแม่เนี่ยเพิ่งผ่าตัดเอาเนื้องอกออกจากสมองนะคะเป็นเนื้อก้อนที่ค่อนข้างใหญ่ผ่าเสร็จเนี่ยคุณหมอแจ้งว่าเอาออกไปได้90กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะว่าส่วนที่เหลืออีกนิดหน่อยเนี่ยอยู่ติดเส้นเลือดใหญ่เลยตัดสินใจไม่เอาออกหลังผ่าตัดได้10วันคุณแม่มีอาการปวดหัวทุกวันเลยอยากสอบถามว่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นอาการที่เกิดขึ้นได้หลังการผ่าตัดสมองไหมหมายถึงว่ามันเป็นอาการที่เป็นอาจจะเป็นผลจากการผ่าตัดหรือเปล่า
0: เกิดขึ้นได้ครับ
1: ค่ะดังนั้นก็
0: เกิดขึ้นได้แล้วก็อาจจะผมคิดว่าถ้าอยู่ในโรงพยาบาลคุณหมอที่ผ่าตัดก็จะคงมาดูทุกวันแล้วก็มาตรวจร่างกายอยู่แล้วนะครับก
1: ็
0: อาจจะมีการเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ซ้ำนะครับเพื่อดูว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่าหลังผ่าตัดนะครับ
1: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณหน่อยนะคะบอกว่าผู้หญิงเราควรจะเริ่มตรวจภายในตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะ
2: ก็ถ้าเริ่มมีเพศสัมพันธ์ก็แนะนำว่าตรวจเลยนะคะถ้าสมมติว่ายังไม่มีก็สามารถรอได้ค่ะถึงประมาณ30ก็ได
1: ้ค่ะนะคะก็คือถ้าเริ่มมีก็ตรวจได้เลยเพราะว่ามันจะต้อง
2: คัดกรองมะเร็งปากมดลูก
1: ค่ะดูหลายโรคนะคะมีคำถามนะคะอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณสาวตรีนะคะบอกว่าถามให้คุณแม่นะคะคุณแม่อายุ91ปีเป็นความดันและไขมันคุณแม่เนี่ยทานยาที่คลินิกมาตลอด2ปีนะคะเป็นยาแอมโลดิปีน10มิลลิกรัมนะคะแล้วก็ซิมวาสเซตินนะคะไปรับยาให้แม่ครั้งล่าสุดนะคะคุณหมอเปลี่ยนยามาเป็นเมดิพอดนะคะโดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ2วันที่ผ่านมาเนี่ยคุณแม่บ่นว่าตั้งแต่เปลี่ยนยามาเนี่ยมึนศีรษะโดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนอิริยาบถอยากถามคุณหมอว่ายาแอมโลดิปีนและยามาดิพอดมันใช้แทนกันได้ไหมคะหรือคุณหมอให้ยามาผิดหรือต้องโทรไปที่คลินิกไหมคะคือยาความดันมันมีหลายตัวใช่ไหมคะอาจารย
0: ์มันมีหลายกลุ่มครับซึ่งมาดิพลอตกับแอมโลดิปีนก็น่าจะเป็นคนละกลุ่มกัน
1: ค่ะ
0: ส่วนสาเหตุที่คุณหมอเปลี่ยนไม่แน่ใจเหมือนกันไม่ทราบนะครับแต่ผมคิดว่าถ้าทานยาแล้วมีอาการข้างเคียงเนี่ยก็เบื้องต้นเลยถ้าที่บ้านมีเครื่องวัดความดันจะวัดก่อนเลยนะครับว่าความดันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าสูงไปหรือต่ำไปนะครับแล้วก็ถ้าอาการเรื้อรังไม่หายจริงๆก็อาจจะต้องกลับไปที่คลินิกให้คุณหมอเขาช่วยดูให้นะคร
1: ับ ค่ะอันนี้คือเราสามารถโทรแจ้งคุณหมอที่อยู่ที่คลินิกที่เขาจ่ายยาให้ได
0: ้
1: ว่ามีอาการแบบนี้
0: ใช่ครับว่าจะโทรเข้าคลินิกแล้วก็อาจจะเลื่อนนัดขึ้นมาให้เร็วขึ้นนะ
1: ค่ะไปที่คำถามจากคุณกิติพลบ้างนะคะบอกว่าคุณหมอครับพรุ่งนี้มีนัดตรวจเลือดกับโรงพยาบาลรามาเราต้องเลื่อนเข้าไปตรวจเลือดไหมครับหรือว่าจะต้องเข้าไปครับถามยากจริงๆแล้วขอเบอร์กลางของโรงพยาบาลดีกว่านะคะจะได้โทรไปถามได้เนาะหรือว่าถ้ามีบัตรนะคะก็สามารถถามได้ที่หลังบัตรได้เหมือนกันนะคะส่วนอีกหนึ่งคำถามนะคะจากคุณนกนะคะคุณนกบอกว่าปรึกษาคุณหมอหน่อยค่ะอายุ46ปีกลางคืนนอนไม่หลับเลยค่ะเป็นคนนอนหลับยากมากกว่าจะนอนได้ประมาณตีสองของทุกคืนเลยที่สำคัญเวลาหลับจะฝันตลอดไม่อยากให้มีกลางคืนเลยค่ะแบบนี้ถือว่าเป็นโรคไหมคะคุณหมอคะ
2: ก็ต้อง
1: นอนไม่หลับเลย
2: เป็นมานานแค่ไหนแล้วนะคะคือสาเหตุของอาการนอนไม่หลับคือเป็นได้หลายอย่างอาจจะต้องมาตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะคะก็แนะนำว่าถ้ายังคงมีอาการนอนไม่หลับอยู่สักหลังจากพฤษภามาตรวจนะคะ
1: คือหลังพฤษภาไปแล้วลองมาตรวจดูเนาะแล้วก
2: ็
1: อย่างนี้ควรจะต้องไปตรวจที่แผนกไหนดีคะอาจารย์ปุ๋ยคะ
2: ก็อาจจะเริ่มที่อายุรกรรมก่อนก็ได้นะคะ
1: ค่ะนะคะคุณหมอไปดูเบื้องต้นว่ามันเป็นเพราะอะไรมันเป็นโรคหรือเปล่าหรืออะไรยังไงเนาะไปที่คำถามจากคุณจิตตาภานะคะบอกว่าทานยาขับปัสสาวะอยู่นะคะมีอาการบวมแล้วก็รู้สึกว่ามีปากแห้งด้วยมีคอแห้งแล้วก็รู้สึกกระหายน้ำผิวแห้งเหี่ยวง่ายมีผื่นคันขึ้นตามตัวด้วยมีอาการอ่อนเพลียด้วยแบบนี้ต้องหยุดทานยาไหมคะเป็นโรคหัวใจรั่วและกรดไหลย้อนอยู่นะคะ
2: อาจจะแนะนำว่าให้ปรึกษาคุณหมอที่เป็นคนสั่งยานะคะเพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็คืออาจจะเป็นผลจากยาที่ทานได้นะคะถามว่าจะต้องเปลี่ยนหรือหยุดยาไหมอาจจะต้องเข้ามาตรวจแล้วก็ให้คุณหมอเป็นคนพิจารณานะคะ
1: นะคะดังนั้นเนี่ย

0: จะหยุดยาหรือจะอะไรนี่ทำหมอดีกว่านะคะ
1: ใช่ค่ะหรือเทเลเมดมาก็ได้นะคะ
0: ค่ะไปที่อีกหนึ่งคำถามนะคะบอกว่าผมปวดข้อเข่ามาเป็นอาทิตย์แล้วครับมันไม่บวมมันเกิดจากสาเหตุอะไรได้บ้างอาจารย์บอยพอได้ไหมคะปวดข้อเข่าเป็นอาทิตย์แล้วแต่ไม่บวมนะคะเป็นอะไรได้บ้าง
2: ข้อมูลเท่านี้ใช่ไหม
1: แค่นี้เลยค่ะ
2: ก็ก็ต้องดูว่าไปกระทบกระแทกได้รับบาดเจ็บมาหรือเปล่านะครับ
0: ค่ะ
2: ถ้าสมมติว่าไม่ได้มีอะไรก็ต้องดูว่าตัวเองอายุประมาณเท่าไหร่นะครับ
0: คืออายุที่มันเริ่มแบบเริ่มส่งสัญญาณต่อพวกเข่าเขิมจะอายุประมาณสักเท่าไหร่คะอาจารย์
2: ประมาณ55-60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็อยู่กับที่พฤติกรรมด้วยนะครับถ้าพฤติกรรมเป็นคนที่เล่นกีฬาหนักๆหรือว่าใช้เข่ามาตลอดนะครับอายุที่เป็นก็อาจจะเร็วขึ้นนะคร
0: ับ
2: ซึ่งอันนี้ก็ควรจะมาตรวจแล้วก็ต้องเอ็กซเรย์ดูข้อเข่านะครับว่ามีปัญหาอะไรหรือเปล่า
0: ค่ะนะคะมีอันนี้มีถามนะคะอาจารย์ถามค่อนข้างยาวเหมือนกันบอกว่าอยากถามเรื่องยาของลูกชายนะคะลูกชายเนี่ยเป็นทีบีสมองกินยา1ปีอีก5วันจะครบปีนัดก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ได้ไปนะคะเพราะว่ามีปัญหาหลายอย่างเลยต้องย้ายมาอยู่ต่างจังหวัดนะคะตอนแรกเนี่ยกินยา4ตัวตอนนี้ลดลงเหลือ2ตัวนะคะมีชื่อยามาด้วยอาจารย์พอจะรู้จักชื่อยามั้ยคะตามนี้นะคะ
2: ไลเฟนทิซินคร
0: ับ แล้วก็ให้ผสมน้ำทานส่วนอีกตัวกิน1เม็ดนะคะก่อนจะหยุดยาต้องลดปริมาณยาหรือหยุดยาไปเฉยๆได้ค่ะไม่ได้บอกมาว่ารักษาอยู่ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่ว่าได้ยาตามนี้มา
2: ก็ปกติแล้วเขาจะมีวัณโรคที่จะรักษาค่อนข้างยากนะครับแล้วก็ต้องทานยานาน
0: ไม่ถึงต้องทานยาต่อเนื่องเป็นระยะเวลายา
2: วใช่ครับปกติก็คืออย่างน้อยๆครึ่งปีแล้วก็อาจจะก็แล้วแต่ที่ด้วยเพราะวัณโรคเนี่ยสามารถติดเชื้อได้ทุกที่เลยแต่อันนี้ก็น่าจะบอกมาแล้วว่าคุณหมอที่รักษาน่าจะแพลนไว้ประมาณ1ปีนะครับถามว่าถึงครบปีแล้วจะหยุดได้เลยไหมหรือว่าต้องค่อยๆลงก็ปกติแล้วก็อาจจะมีการตรวจซ้ำว่าหลังจากได้ยาไปการติดเชื้อดูดีขึ้นไหมหรือหายไปแล้วหรือยังนะครับถ้าคุณหมอเขาดูว่ามันหายไปแล้วก็หยุดได้เลยครับก
0: ็
2: ไม่ได้แต่ว่าต้องค่อยๆลด
0: ค่ะนะคะมีคำถามนะคะจากคุณดนนะคะบอกว่าถามเรื่องลูกสาวแล้วบอกว่าลูกสาวอายุ8ปีนะคะตอนนี้สังเกตว่าเหมือนน้องเริ่มมีหน้าอกตั้งเต้าแล้วกลัวว่าถ้าน้องมีประจำเดือนแล้วน้องจะหยุดสูงถามว่าเราสามารถทำให้ประจำเดือนน้องมาช้าได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: อาจารย์ปุ๋ยเดี๋ยวนี้คือ
2: มีเร็วมากเลย
0: คือตอนนี้มีคุณพ่อคุณแม่หลายคนกังวลใจมากบอกว่าเด็กอ่ะมีประจำเดือนเร็วกว่ารุ่นที่แบบเราเด
2: ็
0: กๆเพราะอะไรอะคะอาจารย์ปุ๋ย
1: หลายอย่างค่ะหนึ่งคือสภาพแวดล้อมอาหารการกินเนาะซึ่งมันเปลี่ยนแปลงนะคะก็ถ้าคุณพ่อคุณแม่กลัวว่าลูกจะไม่สูงเพราะว่าประจำเดือนมาเร็วอันนี้อาจจะให้มาปรึกษาคุณหมอเด็กได้นะคะ
0: แล้วจริงๆแล้วคือถ้ามีประจำเดือนปุ๊บก็ทำให้ความสูงของเด็กหยุดเลยไหมคะอาจารย
1: ์มันจะสูงขึ้นเร็วแล้วหลังจากนั้นก็จะชะลอแล้วอะค่
0: ะ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยก็อาจจะให้ปรึกษาคุณหมอเด็กได้
0: ค่ะไม่แน่ใจว่าถามอีกสัก2คำถามทันไหมคะน่าจะได้ใช่ไหมคะอันนี้นะคะบอกว่าคุณน้องนางนะคะบอกว่าเวลาที่มีประจำเดือนนะคะมีเม็ดขึ้นที่อวัยวะเพศมันเกิดขึ้นจากอะไรเป็นอันตรายไหมคือสังเกตว่าพอเป็นประจำเดือนแล้วจะมีเม็ดขึ้น
1: เป็นได้หลายอย่างค่ะขึ้นอยู่กับลักษณะของเม็ดที่ขึ้นเนาะอาจจะเป็นติดเชื้อหรืออาจจะเป็นผื่นแพ้ก็ได้นะคะเพราะว่าบางคนอาจจะมีอาการแพ้ผ้าอนามัยอะไรอย่างนี้ก็ได้ค่ะ อาจจะต้องมาตรวจนิดนึงระหว่างที่มีผื่นนั้นขึ้นนะคะ
0: ค่ะแล้วก็อันนี้ขออีกหนึ่งคำถามนะคะคุณธนวันบอกว่าเวลาเคี้ยวอาหารเนี่ยนะคะจะมีเสียงจากขากรรไกรกรรไกรนะไม่มีอาการเจ็บนะต้องรักษาไหมคะ
2: ครับต้องรักษาไหมก็มาตรวจได้ครับแต่ว่าต้องแจ้งไว้ก่อนว่าปกติมันจะเป็นคล้ายๆอาการคล้ายๆข้อเข่าเสื่อมเหมือนกันอันนี้เรามีข้อขากรรไกรที่อยู่บริเวณหน้าหูทั้งสองข้างนะครับปกติแล้วถ้าเราเผลอไปเคี้ยวของแข็งนะครับหรือว่าอ้าปากกว้างหรือหาวกว้างๆเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่ข้อเข่ามันกระทบกระเทือนหรือเสื่อมได้นะครับก็จะมีอาการปวดเวลาอ้าปากกว้างหรือว่ามีเสียงก๊อกแก๊กได้นะครับการรักษาเบื้องต้นก็คือให้ข้อขากรรไกรได้พักนะครับก็คือลดกิจกรรมที่อ้าปากกว้างๆนะครับเช่นหัวเราะดังๆหรือว่าหาวกว้างๆนะครับแล้วก็ในช่วงนั้นก็คือทานอาหารอ่อนๆไปก่อนนะครับถ้ามีอาการปวดก็สามารถทานยาแก้ปวดได้นะครับอาการก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่ว่าที่ต้องทราบคืออาการที่จะดีขึ้นเนี่ยมันไม่เร็วมากนักอาจจะใช้เป็นเวลาเป็นหลักเดือนนะครับ
0: เพราะตรงนี้มันเหมือนมันต้องขยับอยู่ตลอดเวลานะคะอาจารย์ค่ะดังนั้นเนี่ยถ้าเจ็บปวดจริงๆอันนี้ถ้าจะต้องไปหาคุณหมอ

0: อ๋อต้องไปที่แผนกอะไรคะกรณีคุณธนวันเนี่ยนะ
1: ก็เขามาหาที่แผนกผมก็ได้หรือว่าไปหาคุณหมอฟันก็ได้ครับ
0: ค่ะนะคะเอาวันนี้ถามคำถามมาจริงๆแล้วมีหลากหลายโรคภัยไข้เจ็บมากๆแล้วก็ยังมีคำถามค้างที่ยังไม่ได้ถามด้วยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์หมอปุ๋ยนะคะและอาจารย์หมอบอยด้วยขอบคุณนะคะขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะคะวันนี้บางคนไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆแต่ว่ากดแชร์รายการกันไปเยอะมากๆเลยค่ะมีโรคภัยไข้เจ็บคิดถึงรายการลัดคิวหมอนะคะรายการที่ทำให้คุณผู้ชมใกล้ชิดกับอาจารย์หมอที่รามาได้มากที่สุดนะคะ1ชั่วโมงเต็มค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าสวยๆจากดีวาเดวานะคะหมดเวลาแล้วข่าวนี้เรา3คนลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
2: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: 1 2 3 เฮ้1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้สวัสดีครับ
1: สวัสดีค
0: ่
1: ะ
0: และนี่คือรายการอนุบาลหาสมองรายการนี้นะครับเป็นรายการที่เกี่ยวกับศิลปะแต่ไม่ใช่รายการสอนวาดรูปจะเป็นการให้เด็กๆได้ใช้ความคิดของตัวเองใช้ความคิดสร้างสรรค์มาวาดรูปต่อเติมจากลายเส้นต้นแบบที่เรามีให้เหมือนกันว่ามันจะกลายเป็นอะไรได้บ้างนะครับแน่นอนทุกครั้งเราจะมีลายเส้นปริศนาให้ดูนะครับอยากดูกันไหมอยากดูกันไหมอยากดูแล้วนะครับลายเส้นปริศนาเป็นแบบนี้ครับมีเส้นแนวตั้งให้3เส้นแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นโค้งแบบนี้อีก1เส้นท่านผู้ปกครองครับตอนนี้ลากเส้นเป็นแบบให้น้องๆก่อนเลยนะครับให้เวลา1 2 3น่าจะลากเสร็จแล้วนะครับน้องๆทางบ้านครับตอนนี้ใช้สมองของเราคิดนะครับ TikTok TikTok เป็นรูปอะไรดีเด็กๆอนุบาลชั้นสมรคิดออกไหม
1: ค
0: ิ
1: ดออก
0: คิดออกแล้วพร้อมกันหรือยังถ้าพร้อมแล้วไปประจำที่กันเลย

0: นี่ชุดแดงน้องมินนี่เมาส์ของเรานะครับวันนี้โจทย์ของเรายากไหมครับ
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากเลยน้องๆทั้งบ้านรู้สึกว่ายากไหมคิดว่าคงไม่ยากนะครับวาดต่อกันไปเรื่อยๆแล้วดูเวลาด้วยนะถ้ามีเวลาระบายสีด้วยนะครับ

0: ไอ้หลังแล้วนะครับนับพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1 0หมดเวลาแล้วหมดเวลาแล้วครับหลังจากหมดเวลาแล้วนะครับถ้าน้องๆทางบ้านยังวาดไม่เสร็จให้ทำต่อได้อีกนิดนึงนะครับระหว่างนี้มาคุยกับน้องๆที่นี่ดีกว่าว่าเขาวาดรูปอะไรกันไปบ้างนี่คือผลงานของน้องแคนนี่นะครับน้องแคนนี่ครับตั้งชื่อภาพว่าอะไรเอ่ย
1: ปราสาทเจ้าหญิงค่ะ
0: ปราสาทเจ้าหญิงนะครับไหนเล่าเรื่องให้พี่เซฟฟังหน่อยครับ
1: นี่กำแพงค่ะ
0: โอ้นี่เป็นกำแพงนะ
1: นี่ก็กำแพง
0: นี่ก็กำแพง
1: นี่มงกุฎค
0: ่
1: ะ
0: โอ้มีมงกุฎด้วยถึงจะรู้ว่าเป็นเจ้าหญิงใช่ไหม
1: ค่ะ
0: แล้วอะไรคร
1: ับ แล้วนี่เจ้าหญิงค่ะ
0: ครับ
1: นี่ปราสาทค่ะ
0: ครับ
1: นี่ริมน้ำค่ะ
0: โอ้น่าอยู่มากเลยอ่ะแสดงว่ามองเห็นเส้นที่ให้นี้เอาไปต่อเติมให้กลายเป็นรูป
1: ปราสาท
0: ปราสาทแล้วก็เส้นโค้งๆอันนี้ก็เลยเติมให้เป็นรูป
1: คือ
0: มงกุฎนะครับปราสาทนี้น่าอยู่มากเลยอยู่ริมน้ำด้วยนะครับนี่คือผลงานของเจ้าหญิงแคนนี่นะฮะปรบมือให้เจ้าหญิงแคนนี่หน่อยเก่งมากมาดูคนที่2เลยนะครับนี่คือผลงานของน้องในครับนี่ชื่อภาพอะไรครับ
2: ภาพสดใสของน้องใน
0: ภาพสดใสของน้องในนะครับภาพสดใสเออสดใสมากเลยสวยด้วยนะครับน้องในอธิบายฟังหน่อยเล่าเรื่องให้ฟังหน่อยเร็ว
2: อันนี้เป็นต้นไม้อันนี้ไข่ง
0: ูเดี๋ยวนะอันนี้เป็นต้นไม้ดูออกแล้วเป็นต้นไม้อันนี้ไข่อะไรนะไข่งูเหรอง
2: ูไปตั้ง
3: แม่ทับไข
2: ่ใกล้ๆต้นไม
3: ้มันจะได้
4: แม่ทับไข่
0: เดี๋ยวทำไมต้องเป็นไข่งูด้วยล่ะครับ
2: จะได้กินได
0: ้อุ้ย
4: ไก่กินได
0: ้แล้วงูอาศัยอยู่ที่ไหนครับ
3: ที่รกรก
0: ที่มืดมืดที่ไหน
3: รกรก
0: ที่รกรกแล้วมีที่ไหนอีก
4: ในระบบตู้ใส่งูเลย
0: นี่นะครับคือผลงานความสดใสของน้องในนะครับปรบมือต่อมาเลยมาดูต่อเลยและเราก็มาถึงผลงานของน้องตัวน้อยสุดหล่อของเรานะครับมาดูรูปของน้องดีทูกันดีกว่าน้องดีทูตั้งชื่อภาพนี้ว่าอะไรครับ
1: ภาพคนแก
0: ่โอ้ภาพคนแก่นะครับ
1: อันนี้คนแก่อันนี้เจ้าเอสอันนี้ตัวเออันนี้ตัวเอส
0: แล้วมีอะไรครับรูปนี้อันไหนอธิบายสิรูปนี้มีอย่างอื่นอีกไหมอัน
1: นี้เสื้อแล้วมีไอติม
0: มีไอติมไว้ด้วยมีไว้ทำไมอะไอติมอะ
2: เอาไว้กิน
1: เอาไว้กิน
3: ถ้าคนแก่กิน
0: คนแก่กินนะเหรอ
1: ใช่
3: ไม่คนแก่กินเลย
0: แล้วมีอะไรอีกครับ
1: อันนี้ตัวไอเป็นเหมือนตัวเฮด
0: ตอนนี้นะครับมีทั้งคนแก่มีทั้งเสื้อมีทั้งไอติมมีตัวอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะมีตัว i กับตัว h เนื้อเอาปรบมือให้น้องดีทูหน่อยเย่ต่อมาถึงน้องคนที่4แล้วของใครเนี่ยของใครเนี่ยยกมือขึ้น ยกมือขึ้นนี่นะครับนี่คือภาพของน้องพอเพียงน้องพอเพียงตั้งชื่อภาพว่าอะไรครับ
5: คนกับช้างน้อย
0: คนกับช้างน้อยไหนเล่าเรื่องให้ฟังหน่อย
5: คนอาจจะไปหาช้างพอไปดูช้างอ่ะก็เดินตามช้างไปช้างก็เดินไปเรื่อย
0: ๆแล้วไปไหนอ่ะจะไปไหน
5: ช้างจะเข้าช้างจะเดินไปเรื่อยๆไปแบบไปหาของกิน
0: โอ้จากเส้นที่มีให้ตอนแรกมีเส้นตรงนี้นะพี่เซฟจำได้ขีดขีดขีดนี้แล้วก็มีเส้นโค้งนี้นะครับทำไมถึงมองเป็นรูปนี้ได้อ่ะ
5: เพราะว่ามันดูเหมือนช้างกับคนดีตรงนี้จะโชว์แบบพวกสาดงสาดี
0: โอ้โหดูดีๆนะดูดีๆนะนี่นะครับเส้นตรงนี้ใส่เสื้อเอวลอยนะโชว์อะไรนะโชว์อะไรอยู
5: ่สาดี
0: โชว์สะดือนะมองเห็นเป็นเหมือนขีดเนี้ยเส้นโค้งนี่แหละครับทำไมถึงมองเป็นช้างอ่ะ
5: เพราะช้างมันต้องหลังโค้ง
0: อ๋อหลังโค้งๆนะครับนี่นอกจากจะต่อเติมได้แล้วนะยังทำให้เป็นเรื่องเดียวกันด้วยนะครับเก่งมากๆปรบมือให้น้องพอเพียงหน่อยอ้าวแล้วก็มาถึงน้องคนสุดท้ายนะครับนี่มีโบแดงบนหัวด้วยนี่เขาเรียกว่าตัวอะไรเนี่ย
3: มิกกี้เมาส์
1: มิกกี้เมาส
0: ์มิกกี้เมาส์เหรอน้องซีนตั้งชื่อภาพนี้ว่าภาพอะไรครับ
6: บ้านพี่เซฟ
0: บ้านพี่เซฟโอ้โหตอนนี้ตั้งชื่อภาพนี้ว่าบ้านพี่เซฟเลยนะสร้างบ้านให้พี่เซฟใช่ไหมครับเอาเล่าเรื่องหน่อยสิ
6: ก็อันนี้เป็นเครื่องบิน2คัน
0: ครับ
2: พี่เสพก็ดูเครื่องบินดู

0: คุณพี่เซฟอยู่ไหนนะ
1: นี่
0: แล้วพี่เซฟทำอะไรอยู่นะ
1: ดูเครื่องบิน
0: พี่เซฟดูเครื่องบิน
1: ดูเครื่อง
2: ฟ้าม
0: ันแปลกๆนะพี่เซฟมองเครื่องบินนี่มันคล้ายๆอะไรนะพี่เซฟมองเครื่องบินแล้วทำอะไรอีก
1: ก็อันนี้เป็นต้นไม
0: ้เป็นต้นไม้แล้วอะไรอีกครับ
1: เป็นภูเขา
0: แล้วอะไรอีกครับ
1: ไข่ของนก
0: มีไข่ของนกด้วยนะครับอ้าวนี่คือผลงานการวาดภาพต่อเติมนะครับของน้องซีนนะครับปรบมือให้หน่อยปรบมือให้ตัวเองด้วยลูกปรบมือด้วยผู้ปกครองครับเห็นไหมครับว่าจินตนาการแล้วการเล่นของเด็กนั้นสำคัญมากเพราะว่าศิลปะไม่ใช่แค่การวาดรูปสวยนะครับแต่ว่าต้องมีสมาธิกับความสร้างสรรค์ด้วยเพราะฉะนั้นเราควรส่งเสริมให้เด็กมีความคิดสร้างสรรค์มากๆนะครับน้องๆคราวหน้านะเตรียมอุปกรณ์วาดภาพกับกระดาษมาให้พร้อมมานั่งรอหน้าจอเลยนะครับอย่าลืมติดตามกับรายการอนุบาลชาญสมองเย้อ้าวต่อขบวนรถไฟ1 2 3เฮ้1 2 3เฮ้

ในขณะที่กระแสการเลือกตั้งกำลังสาดซัดเข้ามาทีละเล็กทีละน้อยการตื่นตัวทางการเมืองของทุกกลุ่มไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองนักธุรกิจกรรมการการเลือกตั้งนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาชนทั่วไปเริ่มเคลื่อนไหวมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และการรอคอยการกำหนดวันเลือกตั้งอยู่ทุกขณะจนกระทั่งราชกิจจานุเบกษาประกาศใช้พระราชกฤษฎีกามาตรา1ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพุทธศักราช2562วันเลือกตั้งจึงถูกกำหนดขึ้นตามความเหมาะสมกลุ่มกกต.เริ่มมีการให้ความเห็นในการจัดการเลือกตั้งโดยเฉพาะการอำนวยความสะดวกให้กับคนทุกกลุ่มรวมถึงคนพิการที่จะออกมาใช้สิทธิ์แต่ในขณะเดียวกันมีคนอีกกลุ่มที่ถูกมองข้ามเรื่องสิทธิทางการเมืองรวมทั้งอาจมีการกีดกันการมีส่วนร่วมในนโยบายสาธารณะบุคคลกลุ่มนั้นคือบุคคลที่เป็นออทิสติกซึ่งมีอยู่ประมาณ 372,000 คนหรือคิดเป็น 0.6% หรือประมาณ6คนต่อประชากร 1,000 คนมีหลายคนสงสัยว่าบุคคลกลุ่มนี้มีสิทธิ์เลือกตั้งได้หรือไม่ตามรัฐธรรมนูญปี 2560 มาตรา 96 ระบุถึงผู้ห้ามใช้สิทธิ์เลือกตั้งอันได้แก่ 1. พระภิกษุสามเณรนักพรตหรือนักบวช 2.ผู้อยู่ในกลุ่มระหว่างถูกเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่ 3. ผู้ต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาลและ 4. ผู้วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบซึ่งบุคคลออทิสติกไม่ได้ถูกจัดอยู่ในกลุ่มทั้ง4นี้จึงมีสิทธิและหน้าที่โดยชอบธรรมแต่ทว่าพวกเขาจะรู้ถึงสิทธิและหน้าที่ของพวกเขาและสามารถใช้สิทธินั้นได้ถูกต้องหรือไม่นั่นคือคำถามที่น่าสนใจกว่าบุคคลกลุ่มนี้เมื่ออายุถึงเกณฑ์ใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ปกครองบางคนอาจชี้นำให้บุคคลกลุ่มนี้เลือกตามที่ตนต้องการแทนการชี้แนะให้คิดและเลือกตามใจตนเองผู้ปกครองบางคนเลือกตัดปัญหาโดยไม่พาบุคคลออทิสติกไปยังคูหาเลือกตั้งหรือบางคนพาไปแต่กลับถูกเจ้าหน้าที่หน่วยเลือกตั้งนั้นปฏิเสธการให้ข้อมูลเพราะมองว่าเป็นผู้บกพร่องทางสติปัญญาไร้ความสามารถทั้งๆที่ออทิสติกบางคนไม่ได้ขาดวิจารณญาณแต่อาจบกพร่องเรื่องการวางตัวเท่านั้นพวกเขามีหน้าที่และสิทธิที่จะเรียนรู้ในการใช้สิทธินั้นสิทธิในการรับข้อมูลข่าวสารและใช้สิทธินั้นอย่างประชาชนทั่วไปทุกคนคำถามคือทำอย่างไรที่คนกลุ่มนี้สามารถใช้สิทธิที่ตนมีได้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะกลุ่มที่มีการใช้สิทธิเลือกตั้งครั้งแรกจะสามารถตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตนและสามารถเข้าคูหาเลือกตั้งปฏิบัติทุกขั้นตอนการเลือกตั้งได้ด้วยตนเองเราในฐานะพลเมืองคนหนึ่งจะสามารถช่วยสังคมในการสร้างสื่อประสมและช่องทางที่จะช่วยให้พวกเขาใช้สิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยได้อย่างไรพวกเราไก่ฟ้าได้แรงบันดาลใจจากบุคคลกลุ่มนี้ให้ลุกขึ้นมาหาวิธีการให้พวกเขารู้จักสิทธิและหน้าที่และสามารถเลือกตั้งได้ถูกต้องทำตามกฎหมายได้โดยไม่ผิดกฎหมายทางกลุ่มไก่ฟ้าจึงจัดทำสื่อผสมขึ้นซึ่งสื่อที่เราทำขึ้นนี้มีจุดประสงค์หลักคือให้น้องๆตระหนักถึงสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมืองไทยของตนและการรู้จักการเลือกตั้งจนกระทั่งสามารถเดินเข้าคูหาและปฏิบัติได้จริงโดยไม่ทำลายบัตรหรือก่อให้เกิดบัตรเสียโดยเรายึดหลักการออกแบบของเอ็ดดี้โมเดลมีลำดับการพัฒนา5ขั้นประกอบด้วย 1. การวิเคราะห์ 2. การออกแบบ 3. การพัฒนา 4. การนำไปใช้และ 5. การประเมินผลโดยเราจะนำ5หลักการนี้มาใช้ในการดำเนินการสร้างสื่อในโครงการนี้ขั้นแรกการวิเคราะห์เราได้กำหนดจุดประสงค์และทำการศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับบุคคลออทิสติกจากหนังสือตำราและพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศหลายท่านรวมถึงพูดคุยกับบุคคลออทิสติกจริงๆที่ปัจจุบันเป็นครูสอนเด็กพิเศษด้วยจากนั้นเราได้เดินหน้าพูดคุยกับกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยซึ่งเราได้รับการอนุเคราะห์ให้เข้าไปศึกษากลุ่มตัวอย่างที่โรงเรียนปัญญาวุฒิกรและได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจากนั้นวางแผนกำหนดเครื่องมือวัดผลกำหนดเนื้อหา
เลือกสื่อและกำหนดเวลาอย่างเป็นระบบจนถึงขั้นตอนการออกแบบเราได้พูดคุยกับอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนของเด็กพิเศษรวมถึงครูผู้สอนเด็กพิเศษจากหลายๆที่จากนั้นจึงเริ่มออกแบบสื่อแต่ละโมดูลขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์สื่อทุกชิ้นที่เราพัฒนาขึ้นมาเราได้นำไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทุกขั้นตอน

0: จนถึงขั้นการพัฒนาสื่อรวมถึงการวัดสร้างเครื่องมือวัดผลด้วยไก่ฟ้านำสื่อและเครื่องมือวัดผลไปปรึกษาผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิดและมีการทดลองใช้โดยออทิสติกคนอื่นที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างด้วยจนถึงขั้นการนำสื่อแต่ละชิ้นไปใช้ก่อนการใช้เราได้มีการทดสอบน้องๆโดยเก็บข้อมูลก่อนการใช้สื่อไว้ด้วยเพื่อจะได้ทราบว่าหลังจากใช้สื่อแล้วน้องๆมีการพัฒนาอย่างไรบ้างและสื่อของเรามีประสิทธิภาพจริงหรือไม่อย่างเป็นรูปธรรมมารู้จักสื่อของเรากันสื่อโมดูลแรกสิทธิและหน้าที่เพื่อให้น้องๆได้รู้สิทธิและหน้าที่ของตนพวกเราพยายามทำภาพออกมาให้ง่ายที่สุดไม่ซับซ้อนมีจุดสนใจเพียงจุดเดียวมีขนาดที่พอเหมาะพอดีและมีสีสันที่สดใสโดยทำออกมาในรูปบัตรภาพสิทธิ1ชุดและหน้าที่อีก1ชุดอยู่ในรูปบอร์ดเกมอยู่ในกล่องเพื่อการพกพาที่สะดวกสำหรับครูพวกเราใช้เวลาระยะหนึ่งเพื่อให้น้องๆทำความรู้จักกับภาพหน้าที่และสิทธิเหล่านั้นจนมั่นใจว่าน้องๆเริ่มตระหนักในหน้าที่และสิทธิของตนแล้วเราจึงเข้าสู่โมดูลที่2โมดูลรู้จักการเลือกตั้งเราเลือกการอธิบายในรูปแบบโมชั่นกราฟิกใส่เนื้อหาที่สำคัญเบื้องต้นเกี่ยวกับการเลือกตั้งให้น้องๆได้รู้จักความหมายบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1: แล้วการจะมีผู้แทนได้จะต้องผ่านการเลือกตั้งที่ทุกคนยอมรับและมั่นใจว่าเขาจะสามารถดูแลประเทศของเราได
0: ้และสิ่งสำคัญที่น้องๆต้องรู้เช่นอายุของคนที่มีสิทธิเลือกตั้งเวลาเลือกตั้งสิ่งที่ต้องพกไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์สิ่งของที่น้องๆต้องพบเห็นในวันเลือกตั้งอย่างบัตรเลือกตั้งและหีบเลือกตั้งเป็นต้นเราศึกษามาว่าเราสามารถใช้โทนเสียงธรรมดาทั่วไปได้แต่เนื้อหาต้องชัดเจนเข้าใจง่ายไม่ซับซ้อนนำ

เสนอภาพที่ใกล้เคียงของจริงมากที่สุดนำสัญลักษณ์ต่างๆที่น้องๆรู้จักและโรงเรียนสอนมาใช้แก้ไขหลายครั้งจนได้สื่อชิ้นนี้มาถึงโมดูลที่3ขั้นตอนการเลือกตั้งจุดประสงค์ของโมดูลนี้คือการให้น้องๆได้รู้จักกับขั้นตอนในการเลือกตั้งพวกเราศึกษาขั้นตอนการเลือกตั้งจากผู้เชี่ยวชาญและร่วมกันคิดว่าเพลงและท่าทางรวมถึงภาพจริงจะช่วยให้น้องๆเข้าใจขั้นตอนได้ดีที่สุดข้อสำคัญเราได้ทำการสัมภาษณ์น้องๆว่ากิจกรรมใดที่เขาชอบที่สุดและคำตอบนั้นคือเพลงและท่าทางประกอบเพลงพวกเราจึงผลิตสื่อเพลงประกอบมิวสิกวิดีโอขึ้นโดยกลุ่มไก่ฟ้าทุกคนร่วมแสดงในมิวสิกวิดีโอนี้งานยากของพวกเราคือการสร้างสรรค์บทเพลงที่มีจังหวะที่น้องๆชอบเนื้อหาที่ครอบคลุมถูกต้องและมีท่าทางประกอบเพื่อให้น้องๆรู้สึกสนุกและต้องการมีส่วนร่วมไปกับพวกเราซึ่งการทดลองน้องๆหลายคนออกท่าทางตามหัดร้องเพลงและพร้อมที่แสดงท่าทางประกอบบทเพลงนั้นเมื่อเสียงเพลงดังขึ้น

0: โมดูลสุดท้ายพวกเราเลือกใช้สถานการณ์จำลองเพื่อใช้ทดสอบสถานการณ์จริงว่าพวกเขาสามารถใช้บทเพลงจากโมดูลที่แล้วไปเลือกตั้งได้หรือไม่เราใช้สื่อจำลองที่ใกล้เคียงของจริงมาตั้งรวมทั้งทำรูปเจ้าหน้าที่จำลองไว้ซึ่งภายหลังพบว่าน้องๆ อยากพบเจ้าหน้าที่ตัวจริงเสียงจริงมากที่สุดพวกเราเริ่มหัดน้องๆตั้งแต่จูงมือเข้าคูหาจนไปถึงหย่อนบัตรและสุดท้ายเราพบว่าน้องๆทุกคนสามารถทำได้จริงๆนั่นเป็นความภูมิใจของพวกเราไก่ฟ้าหลังจากนั้นพวกเราไก่ฟ้าเดินทางมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเอ็ดดี้โมเดลคือการประเมินผลเราได้ทำการทดสอบน้องๆหลังจากการใช้สื่อไปแล้ว1เดือนอีกครั้งพร้อมทั้งพูดคุยกับครูผู้สอนถึงข้อดีและข้อเสียของสื่อทุกชิ้นที่เราผลิตขึ้นไก่ฟ้าได้นำข้อผิดพลาดที่ได้จากการทำสื่อทั้งหมดไปปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สื่อที่ออกมาเป็นสื่อที่มีคุณภาพดีที่สุด
1: ครั้งแรกที่พวกน้องๆมาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งกับเด็กอ่อนเนี่ยเราก็นึกไม่ออกว่าเด็กเราจะทำได้หรือเปล่านะจริงแล้วพอเราสอนเขาก็ไปซ้ำๆแล้วก็มันมีสื่อที่หลากหลายเด็กเนี่ยเขาสนุกมากตอนแรกสอบตอนที่สอบครั้งแรกเลยนะครับไม่รู้เรื่องอะไรเลย3คะแนนบ้าง5คะแนนบ้างเราก็เฉยๆสอนไปสอนจนกระทั่งครบแล้วก็เด็กเขาขยันที่จะมาตามเวลาเราไม่ต้องตามเลยนะพอหลังจากที่สอบแล้วปรากฏว่าคะแนนก็สูงขึ้นอ่ะมันปลื้มมากเลยค่ะว่าโอ้โหไม่น่าเชื่อว่าเด็กเราทำได้
0: ก้าวต่อไปของไก่ฟ้าคือการเผยแพร่สื่อเหล่านี้ออกไปแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตสื่อนี้อาจไม่ใช่แค่สำหรับบุคคลออทิสติกซึ่งเป็นกลุ่มทดลองของเราแต่จะช่วยบุคคลออทิสติกทั่วประเทศให้ได้มีส่วนร่วมทางการเมืองเทียบเท่าประชาชนธรรมดาตามสิทธิที่พวกเขาพึงมีนั่นคือแรงบันดาลใจของพวกเราไก่ฟ้าถึงแม้พวกเขาจะมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับประชากรทั้งประเทศแต่ประชาธิปไตยคือการเดินตามเสียงข้างมากแต่ยังคงฟังเสียงข้างน้อยการพัฒนาประเทศในระบอบประชาธิปไตยคือการที่เราจะเดินไปด้วยกันโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังเพียงลำพัง
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทางworldwideweb.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ

0: ของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูน

0: หนูดีและตื่นนอนแต่เช้าแล้วกระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิ
1: ดซ้าย
0: แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่
1: นใจ
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้พี่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้พวงเจ้าเอ้ยมาลัยหนูดีทำ

0: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัวหนูดีทำได้
1: ใ
0: ส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่งหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนู

0: ถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดี
1: ทำได้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นพี่หนูดี
1: ทำได้
0: แม่ชวนทำขนมหวานให้

0: แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดีทำได้พอเล่านิทานสนุกนั่งฟังมีลูกหนูดี
1: ทำได้
0: พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได
1: ้
0: ทำแล้วพ่อกอดแม
2: ่หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ึงจะพ่ายแพ้ไปแต่พวกเจ้าก็หยุดแผนการของข้าไม่ได้แล้วฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก
1: เจ้าจะใช้น้ำมุกไมเมอร์มาทำอะไร
0: ก็ใช้ในแผนการขั้นตอนสุดท้ายของข้ายังไงล่ะฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกข้าจะใช้พลังแห่งความรอบรู้จากน้ำพุไมเมอร์มาฟื้นฟูอิกดราซิลของลอสแลนด์ให้ที่นี่กลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่งฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกแล้วในที่สุดก็ถึงวันที่ข้ารอคอยมานานแสนนาน

ดราซิลกำลังจะกลับมามีชีวิตอีกครั้งดินแดนลอสแลนด์จะกลับมาเป็นดินแดนไวส์แลนด์เหมือนดังเช่นในอดีตก่อนที่ดินแดนแห่งนี้จะถูกลืมและกลายเป็นเพียงเงาของโลกแห่งปัญญาฮูกฮูกฮูกฮูกฮูกฮูก

0: นั่นมันอะไรอ่ะ
1: กราดแห่งเงานี่จะมีแผนการชั่วร้ายอะไรอีกกันแน่
2: เปล่าข้าไม่ได้มีแผนการอะไรอื่นอีกแล้วนะ
0: ผมว่านี่อาจจะไม่ใช่ฝีมือของปราดแห่งเงาแล้วล่ะครับ

0: เจอกันอีกแล้วนะเจ้าหนู
1: จอมปีศาจ
0: จอมปีศาจเป็นไปได้ยังไง
1: ต้นกล้านี่นายมีเพื่อนเป็นปีศาจแบบนี้ด้วยเหรอเขาถึงว่าอย่าตัดสินคนที่รูปลักษณ์ภายนอกก็ดีนะมีเพื่อนหลากหลายวงการดี
2: นี่พวกนายเขารู้จักต้นกล้าไม่ได้แปลว่าต้นกล้าต้องเป็นเพื่อนเขานะ
3: ใช่แล้วล่ะจอมปีศาจเนี้ยเป็นศัตรูตัวฉกาจของต้นกล้าตั้งหากมันคือปีศาจอันชั่วร้ายที่ครั้งหนึ่งเคยพยายามหลอกลวงเด็กๆในโลกมนุษย์ให้กลายเป็นทาสของมันด้วยสื่อ
1: แบบว่าทีวีอินเทอร์เน็ตหนังสือพิมพ์อะไรอย่างเงี้ยเหร
4: อฟังดูไม่เห็นน่ากลัวเลย
1: ถ้าเป็นแค่สื่อธรรมดาก็อาจจะไม่น่ากลัวอะไรแต่ถ้าเป็นสื่อชั่วร้ายที่คอยล่อลวงและมอมเมาเด็กๆให้กลายเป็นคนโง่แล้วก
0: ็ทั้งโลกมนุษย์และดินแดนแห่งปัญญาก็จะตกเป็นของข้า
3: แต่แกก็ทำไม่สำเร็จพลังของผู้กล้าแห่งโนแลนได้ปกป้องดินแดนแห่งปัญญานี้เอาไว้ได้แกไม่มีทางที่จะมอมเมาเด็กๆจากโลกมนุษย์เพื่อใช้เป็นเครื่องมือได้อีกแล้ว
0: นั่นสินะการมอมเมาเด็กให้กลายเป็นคนโง่ดูจะไม่ใช่วิธีที่ดีเท่าไหร่พอคิดได้อย่างนี้ก็เลยเปลี่ยนวิธีถ้าใช้คนโง่มาได้ผลละก็ทำไมไม่ลองใช้คนเก่งที่ไร้ศีลธรรมช่วยยึดครองโลกนี้แทนล่ะขอใจนะเจ้าปราดแห่งเงาจะทำให้ข้ากลับมามีอำนาจอีกครั้งได้สำเร็จโดยที่ข้าแทบไม่ต้องลงแรงอะไรเลยนี่แท้จอมปีศาจก็อยู่บนเรื่องทั้งหมดนี้นี่เอง
1: แต่แกถูกทำลายไปแล้วนี
0: ่แค่เกือบเท่านั้นผู้กล้าเอ๋ยแค่เกือบ
5: นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเหรอเฮ้ยข้านึกว่าหลังจากที่เหล่าหนังสือและภูมิปัญญาทั้งปวงทอดทิ้งไวส์แลนด์จนกระทั่งกลายเป็นดินแดนที่ถูกลืมเลือนไปท่ามกลางความเดียวดายและสิ้นหวังจนกระทั่งวันหนึ่งข้าได้ยินเสียงกระซิบจากความมืด
0: เจ้าเป็นฝ่ายถูกต้อง
5: เจ้าคือใคร
0: ข้าคือข้าคือผู้ที่เชื่อว่าจะเป็นฝ่ายถูกต้องความรู้คืออำนาจอำนาจที่จะชี้นำให้โลกนี้เดินไปในทางที่มันควรเป็น
5: โฮโฮโฮโฮโฮโฮข้าก็เคยคิดเช่นนั้นแต่บัดนี้โลกแห่งปัญญาได้ปฏิเสธตัวข้าซะแล้วข้าไม่มีอำนาจใดๆที่จะชี้นำโลกนี้ได้อีกแล้ว

0: จ้ายังมีความรอบรู้อยู่กับตัวเจ้ายังสามารถมีอำนาจได้อยู่เพียงแต่ต้องอาศัยแรงกระตุ้นบ้าง
1: พลังนี่เจ้าคืออะไรอ่ะ
0: ข้าคือพลังพลังที่ยืนหยัดอยู่เคียงข้างความรอบรู้และอำนาจข้าจะช่วยชี้นำเจ้าไปสู่อำนาจอีกครั้ง
1: แล้วเจ้าเงามืดนั่นก็ชี้แนะแผนการทั้งหมดให้กับข้าข้าหลงคิดว่าเจ้าจะช่วยข้าฟื้นต้นอิกดราซิลให้ลอสแลนด์กลับมาเป็นไวส์แลนด์แต่นี่เจ้าหลอกใช้ข้าเพื่อจะได้ยึดครองโลกแห่งปัญญาทั้งหมดอย่างนั้นเหรอ
0: พระราชแห่งเงาผู้รอบรู้และทรงปัญญาที่สุดแล้วเจ้าก็ช่างไร้เดียงสาเหลือเกินเจ้าคิดว่าข้าจะช่วยเจ้าเฉยๆโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนหรอกเหร
2: อน้อยเจ้าจอมปีศาจยังใช้วิธีหลอกใช้คนอื่นเป็นเครื่องมือเหมือนเคยรีบหัวเราะเกินไปหรือเปล่าเจ้าจอมปลวก
3: จอมปีศาจ
2: เออนั่นแหละไอ้ขม่าวไอ้เสียลอยไปลอยมาอย่างแกน่ะยังกล้าทำซ่าอีกลืมแล้วหรือไงว่าแกน่ะเคยแพ้กับต้นกล้าแล้ว
4: นั่นแปลว่าพลังของผู้กล้าที่แท้จริงนี่แหละที่สามารถพิชิตแกได
3: ้และตอนนี้ไม่ได้มีต้นกล้าแค่คนเดียวแต่ยังมีพวกเราผู้กล้าแห่งดินแดนต่างๆของโลกแห่งปัญญาอยู่ด้วย
2: ใช่แล้วเมื่อว่าแกจะกลับมาอีกกี่ครั้งก็ไม่มีทางยึดครองโลกแห่งปัญญาได้สำเร็จหรอก
0: แหมไม่ได้เจอกันสนานรู้สึกจะมั่นใจขึ้นนะผู้กล้าแต่ถ้าจะคิดว่าหากกลับมาโดยที่อาศัยแค่อุบายและพลังแบบเดิมๆแล้วก็เจ้าคิดผิดแล้วผู้กล้ารับนี้ไป

0: ต้นกล้านั่นนายจะใช้หนังสือสมบัติผู้ดีทำไมอ่ะ
1: โตๆกันแล้วต้องรู้จักเจรจากันอย่างผู้เจริญแล้วซะบ้างเรียนคุณจอมปีศาจที่เคารพกระผมคิดว่าเราควรหาทางออกเรื่องนี้อย่างผู้เจริญแล้วดีกว่านะครับ
0: อะไรของนายเนี่ยต้นกล้า
2: อย่ามาล้อเล่นกับข้านะ
3: แผนหลอกล่อนี่เอง
0: เฮ้ยย่า
2: ขึ้นมาหาที่ตายเองเลยเหรอ
0: ใครว่าล่ะนี่แน
2: ่ถ้าขายจับจอปีศาจในร่างแบบนั้นไม่ได้หรอกนะ
0: แต่มันไม่ใช่ตะข่ายที่ทำจากเชือกนะสิเพราะมันเป็นสลิงเล็กตายซะเถอะ
2: หน่อยใช้ตะข่ายเป็นสายล่อมาอย่างนั้นเหรอมุกนี้คุ้นๆเหมือนเคยใช้มาแล้วนี่แต่มันทำอะไรข้าไม่ได้หรอ
0: เฮ้ยยืนงั้นก็ต้องเก็บกวาดให้สะอาดวิธีนี้คุ้นๆแฮะดูดูดูดูดูดูดูดูดูด
2: ขอมุกที่มันสร้างสรรค์กว่านี้หน่อยสิ
4: ต้นกล้านายเคยเอาชนะมันด้วยวิธีอะไรเนี่ย
2: ถ้าเคยแพ้ให้เจ้าหนูนี่ก็จริงแต่นั่นเป็นเพราะว่าเจ้าใช้พลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนเอาชนะข้าแต่ตอนนี้เจ้าอยู่ในลอสแลนพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานโนแลนย่อมใช้ไม่ได้ผลอีกแล้ว
5: แล้วถ้าเป็นพลังแห่งจินตนาการจากหนังสือนิทานลอสแลนล่ะ

0: อนศิลป
1: ์สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสอนศิลป์ครับเป็นไงบ้างวันนี้ตัวปลอมตัวเป็นกุ๊กไก่นะครับไก่ตัวน้อยนี่เรียกว่าหมวกแบบนี้เนี่ยจะประดิษฐ์ออกมาให้กลายเป็นรูปร่างของสัตว์แบบไหนอะไรยังไงก็ได้นะครับน้องๆหลายคนอาจจะมองว่าเฮ้ยโอ้โหดูรูปทรงแล้วมันดูแบบมันน่าจะทำยากแน่เลยไม่ต้องกลัวครับไม่ต้องกลัวมันไม่ยากขนาดนั้นนะครับอุปกรณ์ที่เราใช้ไม่เยอะเลยน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะฮะว่าเราจะใช้อะไรยังไงแค่ไหนกันบ้างตามมาเลยครับนี่ครับอุปกรณ์ของพี่โจนะครับมีแค่กระดาษแข็งนะครับเป็นสีด้านเดียวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตัดติดแค่นั้นเองครับแล้วมาดูว่ากระดาษแข็งแบบนี้นะครับวันนี้จะกลายเป็นหมวกที่เป็นรูปสัตว์ชนิดไหนอะไรยังไงต้องรอติดตามสอนศิลป์วันนี้ครับผม
0: ช่วงไอเดียสอนศิลป
1: ์เอาละครับมาออกแบบหมวกกันดีกว่านะครับแบบที่พี่โจใส่ตอนต้นรายการแต่คราวนี้เราขอเป็นสีฟ้าบ้างดูซิออกมาเป็นตัวอะไรนะครับก่อนอื่นนะครับลองมาวัดให้รอบหัวของพี่โจนี่ก็อันนี้ก็เป็นชิ้นที่พี่โจวัดมาแล้วเรียบร้อยนะครับรอบหัวเรียบร้อยนะครับแล้วก็คราวนี้ลากเส้นนะครับให้เป็นแถบที่มีความหนาประมาณสัก3เซนติเมตรครับติ๊กไปว่า3เซนติเมตรอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะลากเส้นมาการเป็นแถบยาวๆแบบนี้นะครับแล้วก็เริ่มแบ่งช่องนะครับช่องละประมาณ2เซนติเมตรนะครับน้องๆต้องแบ่งออกมาให้ได้31ช่องของพี่โจเนี่ย62เซนใช่ไหมครับก็จะแบ่งเป็นช่องละ2เซนติเมตรเพราะว่ามันจะทำให้ตัวเส้นที่มาครอบบนหัวเราเนี่ยมันไขว้กันพอดีนะครับเอาล่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดูใจเย็นๆนะครับแล้วเราก็มาลากเส้นครับ

ครับพอเสร็จเรียบร้อยปั๊บนี่นะครับพอได้เป็นเส้นแนวๆแบบนี้มาหมดนะครับเราจะไปตัดออกครับตัดเป็นช่องสลับช่องเว้นช่องช่องเว้นช่องนะครับอย่างเช่นตอนนี้เนี่ยจะตัดช่องนี้ออกนะครับนะครับแล้วก็เว้นช่องเว้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับพอตัดออกมาก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้นี่นะครับตัวเส้นที่มีอยู่ตรงนี้นะครับมันจะมีทั้งหมดเป็น15เส้นแบบนี้นะครับและเราก็จะนำมาประกบติดกันแบบนี้ฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บหยิบขึ้นมาม้วนมาใช่ไหมครับทากาวติดแล้วก็ใช้คลิปหนีบกระดาษล็อกไว้ก่อนนะครับแล้วก็จะมาดูวิธีการนะครับเพื่อให้ง่ายนะครับค่อยๆกางตรงซี่ต่างๆตรงนี้ออกก่อนนะครับเอาละครับแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆทำทีละส่วนทีละส่วนเริ่มจากแถบที่น่าจะอยู่ตรงข้ามกันกับที่เราล็อกไว้ตรงนี้นะครับนั่นก็คือแถบนี้ครับเส้นนี้นะครับเราก็จะนำลงแล้วก็ทากาวตรงนี้เราจะเอาคลิปหนีบกระดาษออกมาก่อนพอแปะเข้าไปเสร็จปุ๊บก็หนีบติดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำงานต่อโดยการไขว้ครับให้อยู่ด้านนี้นะครับทากาวแล้วก็ติดคลิปเข้าไปครับ

แล้วก็รอให้กาวแห้งนะครับพอกาวแห้งเสร็จปุ๊บเรียบร้อยก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับนี่แล้วเราก็ค่อยเอาคลิปหนีบกระดาษออกนะครับนี่เราพักไว้ข้างๆก่อนนะครับเรามาตกแต่งลวดลายนะครับพี่โจขออนุญาตวาดรูปลวดลายให้น้องๆดูก่อนละกันนะครับลวดลายคราวนี้เนี่ยเป็นพี่หมีสีฟ้าละกันนะครับเราจะวาดแค่เป็นโครงของหน้าตาของพี่หมีก่อนละกันนะครับเอาละครับแล้วเราก็ไปตัดตามนี้ครับในกระดาษสีนะครับก็จะเป็นลักษณะที่ออกมาเป็นแบบนี้ครับจมูกวงกลม2วงครึ่งวงกลมครึ่งวงกลมสีแดงเส้นโค้งที่อยู่ด้านในหยดน้ำลูกตาแล้วก็หูทั้งสองข้างที่เราอาจจะต้องเพิ่มเติมมันจะมีสี่เหลี่ยมเพิ่มเติมเข้ามาตรงนี้นิดนึงนะครับเอาไว้ใช้ทากาวแล้วก็แปะเข้าไปครับมาทากาวตกแต่งชิ้นงานกันเลยดีกว่านะครับเริ่มจากให้ติดอยู่ด้วยกันก่อนนะครับทั้งชิ้นตรงนี้นะครับ

แล้วก็นำมาจัดวางดูนะครับว่าเราจะแปะตรงไหนอะไรยังไงนะครับก็เริ่มติดกาวเข้าไปที่หูตรงนี้นะครับถ้าเกิดสมมุติว่าเราทากาวแล้วมันอาจจะติดอยู่ยากถ้าน้องๆใช้คลิปหนีบกระดาษแปะตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ถนัดใช่ไหมครับใช้เป็นเทปกาว2หน้าแปะไว้ก็ได้นะครับ

0: ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหมวกหน้ากากพี่หมีของเรานั่นเองนะครับเรียบร้อยเอามาลองวางคู่กับหมวกกุ๊กไก่ที่พี่โตใส่ตั้งแต่ตอนแรกนะครับเป็นยังไงบ้างจริงแล้วมันไม่ได้มีแค่2ตัวนี้เท่านั้นหรอกนะครับมันอยู่ที่จินตนาการโครงเนี่ยเราพอทําได้แล้วอย่าลืมนะครับวัดรอบหัวของน้องๆแล้วแบ่งให้ได้31ช่องนะครับไม่ว่ารอบหัวของน้องจะเยอะแยะมากมายแค่ไหนอะไรยังไงนะครับว่าจะเป็นเส้นสั้นยาวแค่ไหนแบ่งให้ได้เป็นเส้นทีที31ช่องแล้วมันจะไขว้กันได้พอดีนะครับเอาละครับฝากไว้ด้วยละกันถ้าเกิดใครที่อยากจะมีชิ้นงานอะไรมาอวดพี่โจนะครับส่งมาได้เลยนะครับช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีใครส่งอะไรมาอวดกันบ้างครับ
1: สอนศิลป์อินบ็อกซ
0: ์มาดูข้อความที่ส่งมาจากทางอีเมลแอดเดรสกันบ้างดีกว่านะครับสอนศิลป์ @thaipbs.or.th ครับส่งมาว่าอวดภาพเขียนน้องพีพีครับนี่น้องพีพีอายุ3ขวบ

นะครับชอบดูรายการสอนศิลป์มากนะครับตั้งใจวาดรูปบอกป้าป้าให้ส่งให้พี่โจให้คะแนนด้วยครับจากป้าป้าน้องพีพีนะครับส่งอีเมลมานะครับวาดลงบนกระดาษสีน้ำตาลแล้วก็ระบายสีแบบโอ้โหสนุกสนานมากเลยนะครับมีรูปต้นมะพร้าวต้นไม้ใช่ไหมแล้วก็มีรูปบ้านนะครับโอ้สามขวบระบายขนาดนี้เก่งมากเลยครับถ้าให้คะแนนนะถ้าเทียบภาพนี้กับอายุน้องพีพีนะครับพี่โจให้15เต็ม10เลยนี่คะแนนทะลุเกณฑ์ไปเลยนะครับเรียกว่าเก่งมากๆนะครับก็ฝึกฝนทำงานศิลปะแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับน้องพีพีของคุณพ่อน้องพีพีด้วยนะครับนะฮะใครที่อยากจะส่งมาแบบน้องพีพีอีเมลเดสเมื่อกี้บอกไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางสำหรับอินเทอร์เน็ต facebook.com/sonsinclub ครับมาดูข้อความทางจดหมายกันบ้างดีกว่านะครับตู้ปน12ปนฝประดิพัฒน์กรุงเทพ10404น่ารักมากสวัสดีค่ะพี่โจหนูชื่อเด็กหญิงอัสมาวตีวิวัฒน์ชื่อเล่นชื่อกีวีอยู่ชั้นป.4นะครับชอบรายการสอนศิลป์ชอบวาดรูปแล้วก็ชอบประดิษฐ์ครับวันนี้ก็เลยนี่วาดรูปมาแล้วก็มีวาดรูปแบบตัดแปะนะครับเป็นสวนดอกไม้ตรงนี้นะครับเป็นกระบะดอกไม้มาแปะไว้ในจดหมายแบบนี้นะครับตัวจดหมายสวยงามแล้วก็ยังส่งรูปมานะครับน่ารักมากเป็นรูปน้องหมากำลังกระโจนขึ้นมาแบบนี้นะครับและอีกภาพนึงนะครับที่ส่งเข้ามาเป็นภาพวังนะครับมีหอคอยอยู่ข้างๆแล้วก็มีเจ้าหญิงเจ้าชายพระราชาพระราชินีนะครับอยู่ปกครองบ้านเมืองแบบนี้นะครับน่ารักมากๆขอบคุณมากๆเลยนะครับน้องกีวีนะครับเก่งมากๆเลยส่งชิ้นงานมาให้ดูเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับใครอยากจะส่งมาแบบนี้ที่อยู่บอกไปเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเดี๋ยวพี่โจขอไปอ่านจดหมายของน้องๆอ่านก่อนแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเอามาโชว์ในรายการก่อนละกันนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับสอนศิลป์กับพี่โจทางไทย PBS ครับลาไปแล้วสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงงงชะงงชะงง
4: ยเฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
4: เฮ้เฮ
3: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
3: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
4: เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
3: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
3: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
3: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
4: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
3: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
4: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
3: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน

0: แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

ดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆทุกคนนะคะมาประดิษฐ์สิ่งของง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะ DIY ง่ายนิดเดียววันนี้พี่โบ๊ทจะพาน้องๆทุกคนมาทำสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองและที่สำคัญมีชิ้นเดียวในโลกด้วยน้องสนใจกันหรือยังคะสิ่งประดิษฐ์ในวันนี้ของเราก็คือสมุดทำมือ DIY และกระเป๋ามอนสเตอร์และสิ่งแรกที่เราจะทำนะคะนั่นก็คือสมุดทำมือ DIY ถ้าพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์กันเลยสำหรับอุปกรณ์ทำสมุดทำมือนะคะอย่างแรกเลยคือกระดาษชานอ้อยและกระดาษสีค่ะซองไกลและคัตเตอร์ที่เจาะกระดาษเชือกป่านไหมพรมดินสอยางลบไม้บรรทัดสีไม้หรือปากกาสีต่างๆและอย่างสุดท้ายคือแผ่นรองตัดค่ะเมื่ออุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้องๆเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยค่ะอย่างแรกเลยน้องๆเอากระดาษสีมานะคะเราจะใช้สีเดียวทั้งเล่มก็ได้หรือว่าจะหลายสีก็ได้พี่โบจะใช้หลากหลายสีเลยหรือว่าถ้าน้องๆชอบสีไหนเป็นพิเศษนะคะสามารถเอามามากกว่านี้ก็ได้พี่โบจะพาน้องๆทำสมุดขนาด A5 นะคะซึ่ง A5 เนี่ยคือขนาดครึ่งหนึ่งของ A4 ค่ะนี้ A4 พอพับครึ่งปุ๊บเป็น A5 เลยแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาทำการตัดให้ทุกอันเท่ากับ A5 ค่ะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆเมื่อเราใช้อุปกรณ์ของมีคมอย่างคัตเตอร์หรือกรรไกรควรเรียกผู้ปกครองหรือว่าผู้ใหญ่นะคะมาช่วยเราทำค่ะแล้วก็จะกรีดตามรอยตรงกลางนะคะตัดให้ครบทุกแผ่นเลยค่ะตอนนี้พี่โบก็ได้กระดาษสีไซส์ A5 ของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะแบบนี้จากนั้นเราจะพักตรงนี้ไว้ก่อนค่ะแล้วเราไปทำหน้าปกสมุดกันนี่เลยกระดาษชานอ้อยจะเป็นกระดาษลักษณะแข็งแบบนี้นะคะมันจะแข็งกว่ากระดาษ A4 นะปกสมุดของเราจะมีอยู่2ด้านใช่ไหมคะด้านหน้ากับด้านหลังเราจะมาทำการวัดขนาดก่อนโอเคค่ะทีนี้เมื่อเราวัดขนาดปกสมุดทั้งข้างหน้าและข้างหลังของเราเรียบร้อยแล้วนะคะเวลาตัดกระดาษชานอ้อยต้องใช้แรงมากกว่ากระดาษ A4 ธรรมดานะคะต้องระมัดระวังมือให้ดีเลยเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ปกสมุดเรียบร้อยแล้วน้องๆทำตามกันทันไหมคะถ้าทันเดี๋ยวพี่ไปต่อเลยนะพี่บอกว่ามีชิ้นเดียวในโลกเนี่ยมันมีชิ้นเดียวจริงๆนะคะเพราะว่าพี่อ่ะจะใช้รูปตัวเองในการทำปกหน้าตาเหมือนกันไหมอันนี้พี่นะอันนี้ไม่ใช่ตอนนี้นะคะค่อยๆตัดนะคะน้องๆเดี๋ยวหน้าเราเบี้ยวต้องเล็มดีๆให้สวยงามพี่โบตัดจะเสร็จแล้วนะนี่เลยพี่โบตัดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ทีนี้เราจะมาทำการแปะลงไปค่ะอย่างตรงเนี้ยจะมีที่ว่างเหลือนะคะน้องๆ อย่างนี้เราก็สามารถเติมตุ๊กตุ่นตุ๊กตาหรือว่าเราจะทำอะไรก็ได้นะคะเพื่อให้มันเป็นสมุดแค่ของเราค่ะออกแบบได้หมดเลยอย่างนี้พี่โบมีชื่อแล้วก็มีรูปตัวเองด้วยแล้วก็มียงลูกศรมาด้วยว่าเนี่ยฉันชื่อโบสเองโอเคถ้าเสร็จกันแล้วเราจะมาประกอบสมุดกันค่ะเราจะทำการจ่อ

ระดาษค่ะทีนี้เมื่อเราเจาะเสร็จเรียบร้อยนะคะเราจะมาทำการร้อยเชือกน้องๆจะร้อยด้วยเชือกก็ได้หรือจะร้อยด้วยไหมพรมก็ได้นะคะเอาตามที่ตัวเองชอบเลยเพราะมันคือสมุด DIY ของเรานั่นเองก็ตัดแต่งให้เรียบร้อยเลยนะคะเสร็จแล้วนะคะสมุดทำมือ DIY ของเรานี่นะคะสมุดของเราก็จะเป็นกระดาษสีที่เราต้องการเลยค่ะเมื่อเรามีสมุดทำมือ DIY เรียบร้อยแล้วนะคะเรายังขาดอีกอย่างนึงค่ะนั่นคือกระเป๋ามอนสเตอร์ถ้าน้องๆพร้อมแล้วเราไปดูอุปกรณ์ทำกระเป๋ามอนสเตอร์กันเลยสิ่งที่ต้องมีคือกระเป๋าดินสอกระดาษลังกรรไกรคัตเตอร์แม่บรรทัดกาวยางของตกแต่งต่างๆเช่นริบบิ้นไข่มุกลูกตาตกแต่งกระดุมกระดิ่งเป็นต้นค่ะถ้าทุกคนเตรียมของพร้อมแล้วนะคะเรามาดูขั้นตอนการทำกันเลยอันดับแรกนะคะน้องๆเอากระดาษลังมาค่ะแล้ววัดขนาดกระดาษให้พอดีกับขนาดของกระเป๋าดินสอของเราอย่างอันนี้พี่ก็จะวัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะต้องเหลือพื้นที่ในการจับของเราด้วยนะคะเล็กน้อยสักประมาณ 1-2 เซนติเมตรค่ะเราจะทำการมาร์กจุดเอาไว้เห็นไหมคะรอยของพี่เมื่อน้องๆพร้อมแล้วเราก็จะมาพันไหมพรมกันค่ะไหมพรมเนี่ยเราเลือกตามสีที่เราชอบได้เลยนะคะนี่แล้วพี่โบก็จะพันไหมพรมให้เท่ากับตรงที่พี่วัดจุดเอาไว้ค่ะน้องๆพยายามพันให้มันแน่นๆนะคะตัวก่อนดินสอมอนสเตอร์ของเราจะได้มีขนปุกปุยแล้วก็แน่นพอดีค่ะเมื่อเราพันเสร็จเรียบร้อยนะคะก็จะตัดปลายออกแล้วก็หนีบด้วยคลิปค้างเอาไว้ก่อนค่ะอันนี้คือด้านข้างของกระเป๋าเราใช่ไหมคะพอมาส่วนของด้านหน้ากับด้านหลังอะค่ะน้องๆก็ทำเหมือนเดิมเลยคือเอากระดาษลังขึ้นมาแล้วก็วัดขนาดให้พอดีกับความยาวของกระเป๋าจากนั้นเว้นที่สัก 1-2 เซนติเมตรเอาไว้จับนะคะแล้วก็พันไหมพรมเหมือนเดิมเลยนี่เดี๋ยวพี่จะเอาให้ดูนะคะอันนี้คือตัวที่พี่พันเสร็จไว้เรียบร้อยแล้วเราก็จะเหลือที่ในการจับเอาไว้ทั้ง2ด้านเมื่อเราทำอย่างนี้ครบทั้งหมดแล้วนะคะเราจะทำการแปะลงไปบนกล่องดินสอของเราด้วยกาวยางนั่นเองเดี๋ยวพี่จะทำการแปะแบบนี้นะคะไล่จากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเมื่อกาวของเราเริ่มแห้งเราจะใช้กรรไกรค่ะในการตัดไหมพรมของเราออกสอดมันเข้าไปนะคะแล้วก็ค่อยๆตัดขั้นตอนนี้น้องๆต้องระวังมือหน่อยนะคะเพราะว่ากรรไกรจะไปพร้อมๆกับมือเราที่ค่อยๆถอยออกค่ะแบบนี้เลยแล้วก็เอากระดาษลังของเราออกค่ะนี่ก็คือชั้นแรกของเรานะคะเมื่อเราทำเสร็จแล้วเราจะติดชั้น2แล้วก็ชั้น3ต่อรวมถึงด้านหลังด้วยน้องๆติดไหมพรมให้รอบกล่องดินสอของเราเลยเสร็จแล้วนะคะสำหรับการติดไหมพรมของพี่โบน้องๆเสร็จกันหรือยังนี่เลยนะคะตอนนี้พี่โบติดครบรอบเรียบร้อยแล้วแล้วหลังจากนี้เราเหลือขั้นตอนอะไรอีกถูกต้องนะคะขั้นตอนตกแต่งนั่นเองทีนี้พี่โบก็จะใช้ดวงตาเพื่อเป็นมอนสเตอร์ของเราในวันนี้นะคะนี่เลยเราจะตกแต่งแบบนี้ทากาวแปะเหมือนเดิมเลยนะคะน้องๆ ติดเข้าไปแม้นี่ก็จะเป็นเหมือนผมของมอนสเตอร์เนาะส่วนตัวนี้ก็คือหน้าของมอนสเตอร์เราทากาวเยอะๆมันจะได้ติดแน่นๆมอนสเตอร์ของพี่โบน่ารักไหมคะเมื่อตอนนี้นะคะเราเสร็จกันพร้อมเรียบร้อยแล้วหลังจากการทำทุกอย่างเสร็จนะคะน้องๆเราต้องเก็บอุปกรณ์ให้สะอาดนะคะนี่ตอนนี้เราก็มีทั้งกระเป๋ามอนสเตอร์แล้วก็สมุดโน้ต DIY เรียบร้อยแล้ว

0: และน้องๆคนไหนนะคะทำเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งสมุดกับกระเป๋ามอนสเตอร์อย่าลืมนะคะส่งรูปมาให้พี่โบ๊ทดูได้ทางเพจมหิดล Channel รอดูอยู่นะที่สำคัญเรากติกาเดิมค่ะคนไหนที่ทำถูกใจพี่โบ๊ทพี่โบ๊ทมีของรางวัลให้แน่นอนและตอนนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้ากับจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ค่ะบ๊ายบาย
1: จิ๋วซ่านักประดิษฐ
0: ์สวัสดีค่ะพบกับพี่โบ๊ทและรายการจิ๋วซ่านักประดิษฐ์รายการที่จะพาน้องๆ นะคะมาทำสิ่งประดิษฐ์ง่ายๆที่สามารถทำได้ด้วยตัวเองเพราะว่า DIY ง่ายนิดเดียวและในวันนี้พี่โบนะคะจะพาน้องๆมาประหยัดกันค่ะถูกต้องนะคะเพราะว่าสิ่งประดิษฐ์ของเราในวันนี้เนี่ยเป็นของที่เราใช้กันแล้วค่ะสิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้นะคะอุปกรณ์ในการทำเนี่ยน้องๆต้องคุ้นเคยกันอย่างแน่นอนเพราะว่ามันคือไม้ไอติมนั่นเองเมื่อเรากินไอติมเสร็จแล้วนะคะน้องๆเก็บไม้เอาไว้ค่ะเก็บไว้ให้หมดเลยเพราะว่าพี่โบ๊ทอ่ะจะเอาไม้เหล่านั้นมาสร้างเป็นบ้านไอติมกันค่ะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์ที่เหลือกันเลยค่ะอุปกรณ์สำหรับทำบ้านไม้ไอติมอย่างแรกเลยที่สำคัญก็คือไม้ไอติมกาวกรรไกรสีเมจิกหรือสีอะคริลิกคัตเตอร์และเมื่ออุปกรณ์พร้อมใจพร้อมไปลุยกันเลยค่ะมาถึงขั้นตอนแรกของเราพี่โบก็จะเอาไม้ไอติมมาทาสีกันพี่โบล่ะชอบบ้านที่มีสีสันมากๆเลยนะคะพี่โบก็จะทาสีไม้ไอติมเนี่ยให้มีหลากหลายสีเลยนี่เลยตอนนี้พี่โบก็ทาสีไม้ไอติมของพี่โบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมล่ะคะมีหลากสีสันมากเลยเนาะและถ้าน้องๆทุกคนเสร็จกันเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่โบจะพาไปขั้นตอนต่อไปกันเลยค่ะเราจะเอาไม้ไอติมไปประกอบกันโดยเริ่มแรกน้องวางไม้ไอติมไว้ก่อนเลยนะคะหยอดกาวทั้ง4มุมเลยค่ะน้องๆเมื่อน้องๆหยอดกาวเสร็จเรียบร้อยก็เอาไม้ไอติมของเราประกบลงไปเลยให้ทั้ง2ฝั่งพอดีกับความยาวของไม้ไอติมนะคะแบบนี้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะโอเคเราจะรอแป๊บนึงนะคะจนไม้ไอติมของเราแห้งค่ะทำทั้งหมด4อันเลยนะคะน้องๆต่อไปนะคะน้องๆเดี๋ยวเราจะมาทำผนังกันค่ะโดยหน้าตาของมันนะคะจะออกมาเป็นแบบนี้เลยอันดับแรกเลยนะคะทากาวไปเลยค่ะทาทั้งสองฝั่งเลยนะคะน้องๆจากนั้นเราก็เลือกสีไม้ที่ชอบแปะลงไปเลยติดเสร็จเรียบร้อยกดๆที่มุมทั้งสองข้างด้วยนะคะน้องๆมันจะได้ติดสนิทค่ะเดี๋ยวเราจะรอกาวแห้งขั้นตอนถัดมานะคะน้องๆเราจะมาทำจั่วบ้านกันค่ะเราจะทำเป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่วแบบนี้เลยนะคะทำทั้งหมด2อันค่ะน้องๆโดยอันดับแรกเราก็จะติดกาวลงไปก่อนแล้วก็ติดเข้าไปเลยค่ะจากนั้นเราก็จะหย่อนกาวอีกอันนึงนะคะไว้ทั้งหัวแล้วก็ท้ายเลยค่ะแล้วก็ประกบลงไปเลยเดี๋ยวเราจะรอมันแห้งนะคะและเมื่อเราติดกาวจนแห้งสนิทนะคะน้องๆสามเหลี่ยมหน้าจั่วของเราเนี่ยก็จะออกมามีรูปร่างแบบนี้เลยทีนี้นะคะเราก็จะมีทั้งหมด2อันใช่ไหมคะเดี๋ยวเราจะเอาสามเหลี่ยมตรงเนี้ยไปติดให้เป็นหลังคาบ้านกันค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะเอาสามเหลี่ยมของเราค่ะทากาวนะคะน้องๆเทไปที่ไม้ไอติมของเราเลยตรงส่วนฐานจากนั้นก็ประกบลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้สักแป๊บนึงนะคะน้องๆรอจนกาวแห้งบ้านเราจะได้แข็งแรงแล้วก็ทำอีกอันนึงเหมือนกันเลยค่ะพันกันอยู่ใช่ไหมคะเราก็ติดกันไว้แบบนี้ก่อนเราก็จะติดอีกฝั่งนึงค่ะน้องๆถ้าเหมือนเดิมเลยเทกาวลงไปก่อนประกบสามเหลี่ยมของเราลงไปเลยค่ะจับมันเอาไว้ค่ะแล้วก็รอจนกว่ามันจะแห้งและเมื่อตอนนี้หลังคาของเราแห้งเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆต่อไปเราจะมาทำสามเหลี่ยมหน้าจั่วกันเอาไม้ไอติมมาค่ะแล้วก็ตัดครึ่งตรงกลางเลยพยายามเอาให้มันได้กลางพอดีนะคะตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาหัวมุมตรงนี้ค่ะน้องๆแปะลงไปเลยโดยการที่เราจะทากาวนะคะน้องๆแล้วเราก็จะแปะลงไปเรื่อยๆเลยเวลาแปะนะคะน้องๆกดเอาไว้ค่ะให้แน่นๆรอจนกว่ามันจะแห้งนะคะต่อไปนะคะน้องๆเวลาเราวางเนี่ยเห็นไหมคะว่ามันจะมีส่วนที่

เห็นไหมล่ะคะสิ่งประดิษฐ์ที่เราทำกันในวันนี้เนี่ยง่ายนิดเดียวแล้วที่สำคัญนะมันมีเพียงชิ้นเดียวในโลกด้วยแล้วน้องๆนะคะคนไหนที่ทำตามกันแล้วทำเป็นแล้วเราสามารถเอาไปสอนเพื่อนๆที่โรงเรียนได้ด้วยนะน่าสนใจละสิเพื่อนๆต้องชอบแน่ๆเลยค่ะน้องๆ

ราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งสองด้านเลยค่ะมาถึงการทำตัวบ้านกันแล้วนะคะน้องๆเดี๋ยวพี่โบนเนี่ยจะตัดเป็นหน้าต่างแล้วก็ประตูเอาไว้ก่อนเลยค่ะโดยที่หน้าต่างนะคะเราจะใช้3ไม้ไอติมค่ะวาดลงไปเลยจากนั้นนะคะมาที่ประตูกันค่ะประตูเราจะใช้ทั้งหมด4ไม้ไอติมประตูพี่โบก็จะวาดให้มันตรงกึ่งกลางของไม้ไอติมเลยจากนั้นนะคะเราจะทำการตัดออกค่ะด้วยคัตเตอร์เราจะกรีดลงไปเลยเพื่อให้มันเป็นช่องนะคะของประตูแล้วก็หน้าต่างค่ะแต่น้องๆอย่าลืมนะคะว่าของมีคมเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคัตเตอร์หรือกรรไกรมันอันตรายน้องๆควรจะให้ผู้ใหญ่เข้ามาช่วยนะคะมาฮิวขออีกรอบนึงโอเคแล้วถ้าน้องๆตัดกันเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะไปประกอบตัวบ้านกันเลยแบบนี้เลยนะคะน้องๆใช้ด้านสันค่ะเราจะทากาวลงไปแล้วก็ประกบกันให้ครบทั้ง4ด้านค้างเอาไว้นะคะกดเอาไว้จนกว่ากาวจะแห้งค่ะเราจะทำแบบนี้นะคะน้องๆทั้งหมด4ด้านให้เกิดเป็นตัวบ้านค่ะเราก็จะไปเอาหลังคานะคะมาประกอบติดกันเพื่อให้เกิดเป็นตัวบ้านที่สมบูรณ์แบบกดให้แน่นๆเลยนะคะน้องๆเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะบ้านของพี่โบ๊ทเป็นไงคะน่ารักไหมเอ่ยเห็นไหมบ้านของพี่โบ๊ทเนี่ยสีสันสดสวยงดงามมากๆเลยแต่วันนี้นะคะของที่พี่โบ๊ทนำมาทำเนี่ยมันยังไม่หมดแค่นี้ค่ะพี่โบ๊ทจะพาน้องๆ นะคะเอาของเก่าของเราเนี่ยมา DIY เพิ่มขึ้นอีกชิ้นนึงค่ะและนั่นก็คือการแปลงโฉมเสื้อผ้าเก่าของเรานั่นเองถ้าพร้อมแล้วไปดูอุปกรณ์กันเลยค่ะง่ายมากๆเลยค่ะน้องๆมีแค่2อย่างคือ 1. เสื้อผ้าตัวเก่าของเราและ 2. กรรไกรตัดผ้าค่ะน้องๆเตรียมพร้อมกันหรือยังนี่เลยเสื้อผ้าตัวเก่าของพี่โบ๊ทเป็นเสื้อยืดค่ะเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะมาพาน้องๆแปลงโฉมกันไปดูขั้นตอนการทำกันเลยพี่โบ๊ทบอกเทคนิคก่อนเลยเรานะคะจะต้องดึงเสื้อให้ตึงที่สุดเท่าที่จะทำได้ค่ะหรือว่าถ้าน้องๆมีคนอยู่ที่บ้านตอนนี้ไปขอให้เขามาช่วยดึงเสื้อเอาไว้นะคะจากนั้นเดี๋ยวพี่โบ๊ทจะทำการตัดตรงช่วงปลายค่ะตัดขึ้นมาเป็นตรงมาเรื่อยๆเลยนะคะน้องๆให้เหมือนกับหนวดปลาหมึกอ่ะพอจะเห็นภาพกันไหมคะน้องๆคะเวลาตัดเนี่ยระวังนิ้วตัวเองด้วยนะในการตัดนะคะจะตัดมาประมาณคืบหนึ่งความหนาของเราเนี่ยจะหนาเท่าไหร่ก็ได้เอาตามที่น้องๆชอบเลยตอนนี้พี่โบก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้องๆมาถึงขั้นตอนต่อไปแล้วค่ะเราจะมาทำการมัดปมกันโดยเราจะจับมานะคะทั้งหมด2เส้นมัดปมทั้งหมด2ปมค่ะแค่นี้เองเป็นไงคะง่ายไหมเอ่ยเราจะทำแบบนี้นะคะทั้งตัวเลยเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมล่ะคะง่ายนิดเดียวเลยทำแป๊บเดียวก็เสร็จเรียบร้อยแล้วสวยไหมคะแค่นี้เราก็จะสามารถมีเสื้อผ้าใหม่ใส่ได้อย่างสวยงามแล้วล่ะค่ะน้องๆไม่จำเป็นว่าจะต้องไปซื้อตัวใหม่เลยนะคะแค่เราเอามาคลิกนิดเดียวก็ได้ตัวใหม่มาเรียบร้อยแล้วค่ะ

สำหรับ2สิ่งประดิษฐ์ในวันนี้เห็นไหมล่ะคะว่าง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะและที่สำคัญทั้งประหยัดด้วยเราไม่ต้องเสียเงินซื้อเลยและถ้าน้องๆคนไหนนะคะทำตามพี่โบ๊ทในวันนี้เรียบร้อยแล้วอย่าลืมส่งรูปภาพมาให้พี่โบ๊ทดูด้วยนะพี่โบ๊ทรอดูอยู่ส่งมาทางไหนคะน้องๆถูกต้องทางแฟนเพจมหิดล Channel เลยนะคะพี่โบ๊ทอ่ะจะส่งของรางวัลไปให้น้องๆที่ทำสวยถูกใจพี่โบ๊ทอย่างแน่นอนเลยล่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่โบ๊ทก็ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมว่า DIY ง่ายนิดเดียวแล้วพบกับพี่โบ๊ทและจิ๋วซ่านักประดิษฐ์ได้ใหม่ครั้งหน้านะคะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนเงอเงอเงอชะเงอเงอชะเงอเงย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: หนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเปร่าสดชื่นแจ่มใส
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
1: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
2: เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
2: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
1: ้หนูดีทำได้

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัคร

0: อินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่รับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-10

12ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตามการวิจัยจริงๆแล้วเนี่ยสมองทุกคนไม่สามารถรับภาษาทุกภาษาบนโลกนี้ได้ปัจจุบันนี้เราใช้ภาษากลางเป็นภาษาอังกฤษทั่วโลกใช่ไหมครับแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดภาษาอังกฤษได้อันนี้เราคิดในแบบมาตรฐานพื้นฐานกันเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นก็ต้องมีร่างภาษาอังกฤษถูกไหมครับเพื่อแปลจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาอื่นๆทั่วโลกมันช่วยในการสื่อสารนะครับทำให้คนทั้งโลกเข้าใจกันได้มากขึ้น

0: Hello. Ohayo gozaimasu. Annyeonghaseyo. สบายดีทุกคำเหล่านี้ล้วนแปลว่าสวัสดีแค่ต่างกันที่คนละภาษาเท่านั้นเองครับเพราะในโลกของเรามีผู้คนหลายชนชาติภาษาจึงต้องมีมากต่างแต่ก็คงไม่มีใครที่จะเข้าใจได้ในทุกภาษาดังนั้นการที่ทุกคนจะสามารถสื่อสารกันได้อย่างเข้าใจก็คงต้องมีอาชีพนี้ล่าม
1: สวัสดีครับทุกคนเนี่ยชื่ออนุพันธ์พานทองอิมิดาสวัสดีครับทุกคนผมนะครับอนุพันธ์พานทองครับชื่อเล่นชื่อมาร์คนะครับทำอาชีพเป็นล่ามนะครับก็ทำเอ็มซี3ภาษาด้วยครับเป็นภาษาอังกฤษภาษาเกาหลีแล้วก็ภาษาไทยนะครับ
0: คุณอนุพันธ์พานทองล่ามภาษาเกาหลีอันดับต้นๆของเมืองไทยมีผลงานมาแล้วมากมายทั้งเป็นล่ามให้กับศิลปินเกาหลีเป็นล่ามในรายการต่างๆและยังเป็นล่ามให้กับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานโซอีกด้วย
1: ในภาษาอังกฤษเนี่ยเราจะมีคำว่า translator กับ interpreter ใช่ไหมครับจริงๆแล้วคำว่า translator มันควรจะเป็นแบบการพิมพ์แปลเอกสารแต่อย่างมาร์คเนี่ยเป็นล่ามล่ามคือ interpreter คือการที่เราพูดจากภาษาหนึ่งสู่ภาษาหนึ่งเพื่อทำให้ทั้งสองฝ่ายเข้าใจโดยการที่มีเราเป็นตัวกลางนอกจากหน้าที่การส่งสารล่ามมีหน้าที่ประนีประนอมอันนี้คือแบบหัวใจหลักเหมือนแบบเขาเป็นเซนส์บางอย่างในการทำล่ามเหมือนกันเพราะว่าบางทีเกิดการทะเลาะกันในการคุยกันอะไรเงี้ยล่ามก็มีหน้าที่แปลโดยประนีประนอมมากที่สุดแต่ยังคงพอยต์เดิมยังคงสิ่งสำคัญภาษาเกาหลีเนี่ยจะเป็นประธานกรรมกิริยาแต่ว่าในภาษาไทยจะเป็นประธานกิริยากรรมเพราะฉะนั้นเวลาคนไทยที่เริ่มเรียนภาษาเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างงงนิดนึงกับการที่แบบจะไปยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างเช่นชอนเนนพาเบอร์มอกโกยชอนเนนคือฉันพาเบอร์คือข้าวมอกโกยเป็นเวิร์บแปลว่ากินอย่างเงี้ยฉันข้าวกินเพราะฉะนั้นการเรียงประโยคในภาษาเกาหลีจะมีเซนส์นิดนึงในการที่จะแบบกลับคำให้ได้เร็วที่สุดเพราะฉะนั้นพอยต์หลักๆของการแปลโดยเฉพาะภาษาเกาหลีเนี่ยคือการที่เราสามารถเรียบเรียงข้อมูลในหัวได้อย่างรวดเร็วโลกนี้มันไม่ได้มีแค่ภาษาเดียวถูกไหมครับต่อให้มันมีภาษากลางแต่ทุกคนก็ไม่ได้พูดภาษากลางได้เพราะฉะนั้นมันจำเป็นต้องมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษานึงเพื่อมาช่วยส่งสารจากภาษานี้สู่ภาษานี้การทำงานระหว่างชาติหรือว่าการทำงานระหว่างคนหลายเชื้อชาติจะเป็นไปได้ด้วยดีจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องตลกนิดนึงก่อนมาเรียนภาษาเกาหลีคือมาพูดภาษาจีนได้อยู่แล้วด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งใช่ไหมครับคุณพ่อเป็นคนจีนที่ไม่ชอบคนจีนด้วยกันคุณพ่อก็เลยบอกห้ามว่าไม่ต้องไปเรียนที่จีนนะไม่ใช่จะบอกว่าคนจีนไม่ดีทุกคนแต่หมายถึงว่าในความคิดป้าคือป้าไม่ชอบคนจีนด้วยกันก็เลยลองไปเรียนภาษาญี่ปุ่นดูก่อนภาษาญี่ปุ่นไปได้สักพักนึงประมาณเดือนหรือ2เดือนก็รู้สึกว่ามันไม่เข้าหัวเลยมันแบบทำไมเรารู้สึกว่าภาษานี้มันไม่ไปเลยสำหรับเราก็เลยลองเปลี่ยนแต่เดิมเนี่ยมีความชอบเพลงเกาหลีแต่ไม่ได้สนใจว่ามันจะอ่านยังไงร้องยังไงคำที่ถูกต้องมันแปลว่าอะไรก็ไม่สนใจคือฟังอย่างเดียวจนแบบอ่ะไหนๆก็ฟังๆมาสักแบบก็ลองเรียนดูสักนิดนึงอะไรเงี้ยเริ่มแรกสแตนดาร์ดบิกินเนอร์ของเกาหลีเนี่ยจะค่อนข้างเหมือนภาษาไทยมากเพราะว่าการผสมคำหรือเพ้นชนะเนี่ยจะออกเสียงเหมือนภาษาไทยมากๆเพราะฉะนั้นเราจะอ่านง่ายพอเรียนไปเรื่อยๆก็รู้สึกแบบเออว่ะทำไมเราจำได้ดีทำไมมันไปได้เร็วจังอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าภาษาอื่นที่เราเคยเรียนมาอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบอ่ะเรียนไปเรื่อยๆพอดีด้วยความที่อยู่ชลบุรีมหาวิทยาลัยบูรพาเนี่ยเป็นที่เรื่องลือมากในสาขาเอกวิชาภาษาเกาหลีแล้วมันใกล้บ้านด้วยก็เลยแบบติดรับตรงตั้งแต่รอบแรกแล้วก็เข้าไปเรียนม.บูรพาได้ปีนึงแล้วก็ได้ทุนไปที่เกาหลีเรียนที่มหาวิทยาลัยยอนเซครับถ้าให้เทียบยอนเซกับมหาวิทยาลัยไทยก็คงจะราวๆแบบมหิดลจุฬามันเป็นครั้งแรกที่เราต้องไปอยู่เมืองนอกคนเดียวนานมากไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านไปเรียนเสร็จแล้วกลับบ้านคือเป็นช่วงปรับตัวค่อนข้างหนักเลยทีเดียวจนผ่านไปได้สักปีครึ่งภาษาเกาหลีเริ่มชำนาญเชี่ยวชาญมากขึ้นเรื่อยๆจุดพลิกผันของชีวิตก็คือตรงนี้แหละมีอยู่วันนึงกำลังเรียนอยู่แล้วพี่คนนึงเนี่ยเขาเรียนมาก่อนละเขาก็เดินมาหาถามว่าน้องมาไปทำล่ามให้พี่หน่อยนี่ก็ตกใจฮะไปทำล่ามที่ไหนพี่งานอะไรงานแรกที่เจอเลยก็จะเป็นแบบงานหมอศัลยกรรมคือมีคนไข้ศัลยกรรมแบบมาที่เกาหลีแล้วเขาต้องการล่ามเพื่อจะคุยกับหมอนี่ก็คิดในใจแบบจะทำได้จริงหรออะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบที่ใช้ชีวิตประจำวันมันก็แบบมันพอแล้วแต่แบบจะไปทำงานได้จริงเหรอแต่แบบด้วยความที่อยากเสี่ยงปาไปหาประสบการณ์ใหม่ดีกว่าก็เลยไปทำเลยวันแรกก็ปรากฏ เราก็ทำได้นี่ว่าเฮ้ยความรู้เราก็เยอะพอตัวเลยนะอะไรอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเริ่มรู้สกิลตัวเองมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าการทำงานโดยการสื่อสารเนี่ยเป็นอะไรที่เราถนัดด้วยความที่ส่วนตัวเป็นคนพูดมากต้องพูดอย่างนี้ดีกว่าหลังจากนั้นมันก็เหมือนโชคช่วยงานก็เข้ามาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยแบบเดือนละ4-5งานเดือนละ4-5งานแต่ว่ามันก็ต่างๆกันไปอะไรอย่างเงี้ยครับด้วยความที่เป็นฟรีแลนซ์เนาะมันก็จะมีหลายงานมากที่มาแบบได้ทำอะไรอย่างเงี้ยครับก็กรมการท่องเที่ยวแบบเขามาดูงานที่เกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับหรือว่าสถานทูตไทยในเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ท่องเที่ยวไทยในเกาหลีเงี้ยเขาก็แบบมาจ้างไปเป็นอินโฟเมชันเพื่อจะอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลการท่องเที่ยวในเมืองไทยให้คนเกาหลีฟังเอาใจเด็กๆหน่อยก็จะแบบพวกเคป๊อปอะไรอย่างงี้ก็จะมีแบบเป็น MC งานมีตติ้งคิมูบินนะครับแล้วก็คอนเสิร์ตแบบใหญ่ๆเลยอย่างเช่นแบบ K-Wave ของที่เขาจัดการราชมังคลานู่นนี่ใหญ่ๆอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันจะไปทำเป็นแบ็กสเตจซะมากกว่าคือประสานงานในส่วนของเกี่ยวกับจัดแสงสีนู่นนั่นนี่อะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แฟนมิทติ้งอัพเตอร์สคูลอย่างนี้มาก็ได้ไปล่าสุดถ้าที่เกาหลีก็คือได้ไปร่างให้อิมโฮสนุกไหมก็สนุกดีนะด้วยความที่เขาไนซ์มากอะไรอย่างเงี้ยก็สนุกมีสำนวนหนึ่งที่มาชอบเลยคือโคซังกึเทนักยอนดะแปลว่าฟ้าหลังฝนนั่นเองนะครับทุกสิ่งอะเวลาเราเจออะไรก็ตามแต่วันนี้มันวันที่ฟ้ามันใสแล้วอะเราจะรู้ว่าวันนั้นอะความพยายามของเราที่ผ่านมามันไม่สูญเปล่าเลยทุกสิ่งที่ลงทุนไปมันจะมีผลตอบแทนของมันเสมอไม่ว่าจะเร็วหรือช้าขอแค่พยายามไว้ก่อนทำให้ดีที่สุดไว้ก่อนวันนี้ไม่เห็นไม่เป็นไรแต่วันหน้าต้องเห็นแน่ๆคนเราไม่จำเป็นจะต้องหมดความหวังในชีวิตนะครับวันนี้ไม่ได้วันหน้าก็มีวันนี้เราไม่ได้แขนขาดวันนี้เราไม่ได้ขาขาดวันนี้เรายังมีสมองเรายังมีมือต่อให้เราแขนขาดเราก็ยังคิดได้เพราะฉะนั้นตราบใดที่เราไม่เลิกคิดเราไม่เลิกหวังและเราไม่เลิกพยายามแน่นอนว่าทุกอย่างเป็นไปได้แน่นอนครับ
0: การติดต่อสื่อสารของคนไทยกับชาวต่างชาติมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาแต่ล่ามไทยที่มีทักษะทางด้านภาษาอังกฤษเพิ่งมีในช่วงรัตนโกสินทร์และล่ามไทยคนสำคัญคือหม่อมราโชไทยหรือหม่อมราชวงศ์กระต่ายอิสรางกูรที่ได้ไปกับคณะทูตไทยเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีระหว่างพระเจ้าแผ่นดินสยามและสมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรอังกฤษ
1: ถ้าในกรณีที่เป็นฟรีแลนซ์เนี่ยก็ไม่ได้ยากมากก็คือแบบเราก็รับงานมาไปตามที่เขามอบหมายแล้วก็มีหน้าที่สื่อสารระหว่าง2ฝั่งให้เข้าใจกันคืองานล่างเนี่ยมันเป็นงานเดียวแต่ที่จะได้คือความหลากหลายทางศัพท์เทคนิคอย่างนั้นมากกว่ามาจากกระทรวงอะไรอย่างเงี้ยครับสมมุติกระทรวงการคมนาคมเขามาดูเรื่องเกี่ยวกับการจราจรต่างในเกาหลีอย่างเงี้ยเราก็จะเป็นจะต้องรู้ข้อมูลต่างๆมากมายหรือศัพท์เฉพาะคือต้องมีความรู้รอบตัวเยอะมากในระดับนึงเลยทีเดียวก่อนที่จะแปลเราจะไปต้องศึกษาตลอดเวลานอกจากศัพท์ที่เรามีอยู่ในหัวเป็นสแตนดาร์ดมากกว่า 1,000 คำแล้วเนี่ยมันจะต้องมีศัพท์เทคนิคต่างๆมากมายที่ทำให้เราแบบทำงานได้ถามว่าทำงานร่วมกับใครบ้างล่ามเป็นเหมือนซัพพอร์ตเตอร์ครับต้องทำงานร่วมกับทุกฝ่ายแบบสมมติเราไปเป็นตัวกลางให้ทั้ง2ฝั่งมันไม่ใช่แค่ว่าเราคุยกับ1กับ2แต่ว่าภายใต้องค์กรของ1กับ2มีคนอีกเยอะแยะมากมายที่รอรับสารจาก1และ2ลงไปอีกเรื่อยๆเพราะฉะนั้นมักมองว่าล่ามเป็นการทำงานร่วมกันกับทุกคนในองค์กรนั้นเลยทีเดียวยกตัวอย่างเคสในกองถ่ายแล้วกันล่ามในกองเนี่ยเราจะต้องแบบประกบนักแสดงเลยประกบไว้เหมือนไปถ่ายเองเลยก็ว่าได้นะคะแล้วก็พ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลพ่วงกับสั่งอะไรมาเรามีหน้าที่แปลแต่ว่าอันนั้นมันจะเป็นค่อนข้างพื้นฐานนิดนึงแบบเป็นคำพูดพื้นฐานแบบว่ายกมือหน่อยเพื่อนี่อะไรเงี้ยเราจะง่ายแต่ว่ามันจะเหลือตรงที่แบบเราต้องรับคำสั่งทุกอย่างมาอีกทีนึงเพื่อมาส่งต่อให้ดารานักแสดงนะครับในกรณีเราสื่อสารภาษาเดียวกันเนี่ยมันทำให้เราสามารถเข้าใจกันได้ 100% ถูกไหมครับตัวอย่างง่ายๆแล้วกันในกรณีของการทำธุรกิจแปลตัวเลขผิดแค่ตัวเดียวก็เสียหายถูกไหมครับเพราะฉะนั้นมาร์กให้ความสำคัญกับจรรยาบรรณของอาชีพตัวเองมากเพราะว่ามาร์กมองว่าวันหนึ่งถ้ามันเสียหายจากคำพูดเรามันไม่ใช่แค่เราที่เสียหายมันคือคนอื่นด้วยเสียหายมาร์กก็คงรู้สึกผิดไปตลอดชีวิตไม่ใช่ความเรียนเก่ง ม่ใช่การที่เรารู้ศัพท์มากมายเป็นล้านคำอย่างนั้นไม่ใช่ทุกอย่างมีมาตรฐานของมันทุกอย่างมีความคงตัวของมันมามองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในการเป็นล่ามที่ดีได้คือ common sense แล้วก็ไหวพริบเพราะว่าบางสถานการณ์เนี่ยเราไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาด้วยความรู้อย่างเดียวได้มันควรจะมีไหวพริบคือทุกอย่างควรจะไปพร้อมๆกันคุณไม่ได้เก่งมากคุณทำงานได้แต่คุณมีไหวพริบในการแก้ปัญหาในการรับมือสถานการณ์เฉพาะหน้าในการรับมือความกดดันมาว่าตรงนั้นคือสิ่งที่ล่ามที่เป็นมืออาชีพนะครับควรมีมาว่าจริงๆทุกคนสามารถประสบความสำเร็จในชีวิตได้นะครับสำคัญที่สุดเลยคือมั่นใจครับไม่ค่อยเกลียดงานทุกงานคือประสบการณ์รับงานมาเรียนรู้งานให้มากที่สุดเท่าที่ทำได้หาจุดบกพร่องของตัวเองให้เจอเวลารับงานต่อไปเอาไปพัฒนามากขึ้นมากขึ้นและมากขึ้นแค่เราพยายามมั่นใจและปรับปรุงตัวไปเรื่อยๆทุกอย่างจะเข้ามาเองโดยที่มันเป็นผลของความสำเร็จและความพยายามของเราเองรายได้นะครับต่อวันอยู่ที่สำหรับมาร์กนะสแตนดาร์ดของมาร์กจะอยู่ที่ประมาณ 5,500 จนถึง 12,000 นะครับแล้วแต่สโคปงานต่างๆถามว่าอาชีพล่ามเป็นอาชีพที่ได้เงินดีไหมก็ในความรู้สึกมาร์กนะครับเป็นอาชีพที่ได้เงินดีในระดับนึงแต่ไม่ใช่ตลอดไปใช่มาแนะนำน้องๆหรือใครก็ตามที่ดูอยู่แล้วแบบมีความสนใจในด้านภาษาอยากลองมาทำล่ามดูเพราะว่าคิดว่าล่ามได้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับมาอยากจะบอกทุกคนว่ามันแค่ช่วงเวลาหนึ่งครับช่วงเวลาเดียวจริงๆในช่วงจังหวะหนึ่งของชีวิตเนี่ยประสบความสำเร็จแน่นอนแต่ในช่วงหลังจากนั้นนะมันไม่สามารถต่อยอดอะไรได้อีกใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอยากให้ทุกคนเอาภาษาที่ตัวเองมีเอาความเชี่ยวชาญให้ตัวเองมีไปต่อยอดทำอย่างอื่นอีกด้วยเพื่อเสริมทุกอย่างเสริมฐานของเราให้มันแข็งแรงมากขึ้นนะจากที่เราแข็งแรงอยู่แล้วมีฐานอีกอันมาช่วยรองมันก็เป็นกำไรชีวิตเรามากกว่าอย่างนั้นนะครับทุกอาชีพมีฟรีแลนซ์หมดแหละเอาจริงๆแล้วอะด้วยความที่มาเป็นฟรีแลนซ์เนี่ยเวลาชีวิตมาก็จะไม่ค่อยแน่นอนนิดนึงเลยนะครับแบบมีงานก็ไปทำไม่มีงานก็อยู่บ้านอย่างนั้นมากกว่าชีวิตก็ไม่ได้ต่างจากคนทั่วไปที่ทำงานเท่าไหร่แปดโมงเช้าเลิกสี่โมงเย็นขับรถกลับบ้านอยู่กับครอบครัวอย่างนั้นครับแต่ว่าแค่รู้สึกว่าบางทีชีวิตมาจะมีเวลามากกว่าคนอื่นนิดนึงเลยครับเพราะมองว่าชีวิตเป็นของเราบางทีการได้ใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มันจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราแบบเหมือนเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นอิมเพรสชันต่างๆที่ทำให้เราสามารถแบบก้าวเดินต่อไปได้อย่างนั้นนะครับเอาพูดตรงๆเลยว่ามันไม่เคยมีประสบการณ์การทำงานออฟฟิศเลยทุกคนมีทางเลือกของตัวเองทุกคนไม่ได้มีโอกาสเหมือนกันแต่ทุกคนก็เลือกที่จะใช้โอกาสได้อย่างดีที่สุดเพราะฉะนั้นมาร์กเองก็เป็นคนหนึ่งที่เลือกที่จะใช้ชีวิตและใช้โอกาสของตัวเองที่มีอย่างดีที่สุด

0: 안녕하세요. 저는 버위히다 다차니군 이라고 합니다. 하, 버위히다 다차니군 하. 떠니 깜랑 숙사유 하나 악서라사드 파위샤 파사 빠주반 타완 에파사 가오리 샨비티 시하 모톤 하가 첩 펭 가오리 건 두 시리 두 파파욘 홍 가오리 라우 나이 사마이 난나 양매 코이 미 삽타이 시메 하가 매 코이 허자이 하 그래서 바와 약 리엔 푸에다 바 ดูได้แบบไม่ต้องรอซับก็เลยเริ่มซื้อหนังสือมาเรียนเองก่อนแล้วพอเรียนแล้วก็รู้สึกชอบก็เลยอยากเรียนต่อในมหาลัยอย่างเงี้ยค่ะอยากทำงานที่ได้ติดต่อพบปะผู้คนอย่างเช่นพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าล่ามที่มาเรียนภาษาก็เพราะว่าจะได้ใช้ภาษาที่เราได้เรียนมาเนี่ยให้ได้เกิดประโยชน์ในสายงานที่แบบเรารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: はじめまして。大学3年生のピアナと申します。今、シルバコン大学で文学の日本語を専攻しています。よろしくお願いいたします。สวัสดีครับ。ชื่อピアナภูมิวรรณรักษ์นะครับ。ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศิลปากร。ชั้นปีที่3คณะอักษรศาสตร์ภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกเอกภาษาญี่ปุ่นครับ。แต่เด็กเลยครับก็เป็นคนที่แบบว่าอยู่มากับพวกแบบว่าการ์ตูนนิยาย หรือแบบว่าเพลงของญี่ปุ่นนะครับก็เลยค่อนข้างเป็นคนที่ชอบภาษาญี่ปุ่นพอสมควรญี่ปุ่นเนี่ยเป็นอะไรที่มีความเป็นระเบียบแล้วก็ในทางกลับกันก็มีความสวยงามของมันผมรู้สึกว่ามันมีอะไรที่แบบมันเป็นเสน่ห์ของมันนะครับก็คิดไว้ว่าอยากเป็นล่ามครับผมเพราะว่ามันเป็นงานที่แบบว่าเราได้ออกไปไหนมาไหนตลอดเวลาเราได้เจอผู้คนมากมายแล้วก็เราก็ได้ใช้ภาษาญี่ปุ่นที่แบบว่าเราเรียนมาด้วย
2: 안녕하세요. 저는 시리나 시리라티라고 합니다. 지금 실라파건 대학교 한국어학과에서 근무하고 있습니다. สวัสดีค่ะครูชื่ออาจารย์ดร.ศิรินาศิริรัตน์นะคะตอนนี้เป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาเกาหลีคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ค่ะภาคนี้นะคะชื่อภาควิชาภาษาปัจจุบันตะวันออกค่ะแบ่งออกเป็น3วิชาเอกด้วยกันนั่นก็คือวิชาเอกภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่นภาษาเกาหลีแล้วก็เป็นวิชาโทภาษาอาหรับด้วยค่ะตอนนี้นอกจากภาษาไทยแล้วนะคะก็มีภาษาอังกฤษที่จำเป็นมากๆเพราะว่าเป็นภาษาสากลใช่ไหมคะถ้าหากว่ามีภาษาที่3อีกสักภาษาหนึ่งเนี่ยนะคะมันก็จะช่วยทำให้นักศึกษาที่จบที่สำเร็จหลักสูตรนี้ออกไปเนี่ยสามารถที่จะมีความรู้เพิ่มมากขึ้น อาจจะใช้เป็นเขาเรียกอะไรเป็นใบเบิกทางที่ให้นักศึกษาเนี่ยก้าวไปสู่อีกการทำงานอีกขั้นหนึ่งอีกระดับหนึ่งได้เพราะว่าถ้ารู้ภาษาเยอะเท่าไหร่ก็สามารถที่จะติดต่อสื่อสารแล้วก็ใช้ภาษานั้นเนี่ยในการทำงานในการผลิตผลงานได้มากขึ้นนั่นเองค่ะตลาดการทำงานนะคะก็เนื่องจากมีบริษัท ต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยเยอะนอกจากเราจะติดต่อกับแถบยุโรปแล้วแล้วก็ประเทศเราก็ติดต่อกับประเทศในแถบเอเชียด้วยกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็อย่างประเทศญี่ปุ่นก็จะมาตั้งบริษัทนะคะในประเทศไทยค่อนข้างจะเยอะโดยเฉพาะประเทศจีนนี่ก็เนิ่นนานมาแล้วที่เรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะก็นักศึกษาที่จบสำเร็จการศึกษาออกไปก็สามารถที่จะประกอบอาชีพนะคะเข้าไปทำงานในตำแหน่งต่างๆของบริษัทต่างๆได้เลยค่ะ ปีหนึ่งครึ่งปีนะครับก็จะเราก็ยังจะไม่มีเอกก็จะต้องเก็บวิชาที่เขากำหนดไว้ก็เราก็จะสามารถเลือกเรียนภาษาที่เราอยากเรียนได้อย่างเช่นถ้าสมมติว่าเราอยากเลือกเรียนเกาหลีเราก็จะเก็บขาเกาหลีไปเรื่อยๆจนถึงปี2-3ถ้าคะแนนเราถึงเราก็สามารถเข้าเอกได้ครับ
0: ชั้นปีที่3เนี่ยก็จะได้ลงเรียนวิชาการเขียนการอ่านการฟังการพูดแล้วก็ลงวิชาโครงสร้างของภาษาต่างๆ ปีสี่วิชาที่เรียนก็จะมีวิชามีเดียศึกษาเกี่ยวกับสื่อต่างๆของเกาหลีว่าเขาสะท้อนความคิดอะไรออกมาจากผู้คนได้บ้างส่วนมากวิชาการพูดการฟังก็จะเป็นอาจารย์ชาวต่างชาติเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ถึงการออกเสียงที่แบบว่าเป็นต้นฉบับในภาษา3ภาษาเนี่ยมันยากเพราะว่าไวยากรณ์จะแตกต่างกับภาษาไทยของเราถึงยากแต่ว่าถ้าแบบเราชอบก็น่าจะแบบมีแรง

0: ันดาลใจในการเรียนต่อนะคะ
1: ในปีของผมนะครับการสอบเข้าเนี่ยมี2วิธีด้วยกันก็คือมีแบบรับตรงรับตรงก็คือจะใช้คะแนน7วิชาสามัญในการยื่นเข้าครับแล้วก็ admission ก็คือถ้าน้องสามารถคะแนนถึงก็ยื่นได้เลยก็ถ้าสมมุติว่าเป็นเด็กศิลปภาษาก็สอบเป็นพวก GATPAT หรือแบบว่าอะไรอย่างนี้ไปเป็นความถนัดด้านภาษาของตัวเองแล้วก็เอามายื่นที่นี่ได้ครับคือตอนแรกครับผมยื่นเข้ารับตรงที่นี่แล้วติดเฮ้ยยังไม่แน่ใจอาจจะมีมหาลัยที่เราอยากเข้ามากกว่านี้ก็ได้ก็เลยแบบไปลองแอดมิชชั่นแล้วก็ติดที่นี่อีกผมก็ค่อนข้างเน้นไปทางด้านการอ่านพวกวิชาสังคมกิจแล้วก็ภาษาญี่ปุ่นที่เรียนอยู่ครับพยายามไปกวดวิชาสังคมภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยครับญี่ปุ่นก็พยายามหาหนังสือเพิ่มมาอ่านตลอดเวลาอาจจะยืมแบบคนที่รู้จักหรือแบบว่าเจอหนังสือที่เราอยากซื้อก็ซื้อมาอ่านอะไรเงี้ยครับ
0: ส่วนของหนูเนี่ยเข้ามาด้วยการแอดมิชชั่นหนูก็ยื่นมาด้วยแพทเยอรมันค่ะเริ่มตอนม.4เนี่ยก็คือท่องศัพท์ทุกวันวันละ5คำหมั่นทำแบบฝึกหัดเราจะได้รู้แนวก่อนว่าข้อสอบออกมาแนวไหนแล้วก็ควรจะเดาทางยังไงอย่างเงี้ยค่ะ
2: สำหรับผู้ที่สนใจศึกษาทางด้านภาษาสถาบันที่เปิดสอนมีดังนี้ครับคณะอักษรศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรจน์นอกจากนี้ยังสามารถดูข้อมูลสถาบันต่างๆที่เปิดสอนได้จากเว็บไซต์ trueblupanya.com
3: บอกอยู่แล้วว่าเป็นภาษาเพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญสำหรับภาษาเลยนั่นก็คือไวยากรณ์แล้วก็คำศัพท์ต่างๆนะคะน้องๆนักเรียนที่เตรียมตัวอยู่ตอนนี้ก็ต้องท่องจำในตัวคำศัพท์แล้วก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับตัวไวยากรณ์ให้มากๆนะคะแล้วก็คิดว่าถ้าสองอย่างนี้แล้วก็มีความขยันหมั่นเพียรของตัวเองเพิ่มเข้าไปเนี่ยนะคะคิดว่ามันก็ไม่น่าจะเกินความสามารถของทุกคน
1: ต้องรักการอ่านครับเพราะว่าเนื้อหามันค่อนข้างเยอะด้วยแล้วก็ต้องใช้อาศัยความจำแล้วก็การวิเคราะห์ในเรื่องราวต่างๆในเนื้อหาที่เราเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็อาจจะต้องมีความชอบด้าน pop culture ของทางด้านเอเชียหน่อยๆอะไรอย่างงี้
0: อยากให้เราทำสิ่งที่ชอบจริงๆถ้าชอบแล้วก็ลุยไปเลยเพราะว่าความชอบจะทำให้เรามีกำลังใจสู้ต่อไปได้ถ้าเราเรียนในสิ่งที่เราคิดว่าเราเก่งพอมาถึงจุดที่มันยากจริงๆเราอาจจะทำมันไม่ไหวแต่ถ้าเราทำตามความชอบถึงแม้เราจะไม่เก่งแต่เราก็มีกำลังใจทำมันต่อไปค่ะ
4: ส่วนมากทุกคนจะมีความชอบในด้าน K-POP หรือ Korean Wave อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยน้องไม่ผิดครับที่จะมีแรงบันดาลใจจากสิ่งหนึ่งสู่อีกสิ่งหนึ่งแต่มามองว่าวันหนึ่งที่เราก้าวเข้าไปทำงานจริงๆเนี่ยความชอบตรงนั้นอะเป็นแค่แรงผลักดันจุดหนึ่งเท่านั้นที่จะทำให้น้องมีกำลังใจในการทำงานต่อไปเราไม่สามารถเข้าไปแตะตัวศิลปินได้แม้กระทั่งเราทำงานเพราะมาก็เคยมาแล้วเราไม่สามารถเข้าไปแบบพี่ครับขอถ่ายรูปหน่อยพี่ข้างหนูขอถ่ายรูปหน่อยได้ไหมแต่แรงบันดาลใจไม่ใช่เป้าหมายของชีวิตมาอยากฝากให้น้องๆทุกคนคิดถึงสิ่งที่อยากทำเป้าหมายจริงๆของชีวิตเราว่าเราเรียนสิ่งนี้เป้าหมายจริงๆของเราคืออะไรเราอยากนำไปใช้อะไรเราอยากเอาไปทำอะไรได้บ้างเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จและยิ่งเรามีแรงบันดาลใจอีกจะทำให้ทุกคนแบบมีไฟทำให้ทุกคนมีพลังนะครับในการก้าวไปสู่ความสำเร็จในไม่ช้า
1: คือเราอะรักภาษาญี่ปุ่นเรารู้สึกว่าเราชอบมันแล้วพอได้มาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเราก็รู้สึกเฮ้ยมันใช่เราโอเคอะเรายิ่งชอบก็ยิ่งเรียนแล้วมันก็ยิ่งมีความสุขเอาความรู้ที่เรามีอยู่นะครับไปสอนน้องๆที่อาจจะอยากรู้ภาษาญี่ปุ่นแต่ไม่มีโอกาส
0: ทุกคนก็พูดได้ภาษาไทยแล้วก็จะมีคนส่วนมากเลยที่พูดภาษาอังกฤษได้การพูดภาษาที่3ได้เนี่ยน่าจะเป็นภาษีให้เราไม่ว่าจะเป็นภาษาอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นภาษาที่3หนูคิดว่ามันดีหมดเลยเพราะว่าสามารถต่อยอดได้อีกไกลเลยค่ะ
3: ถ้าหากว่าเรามีความรู้นะคะแล้วก็เราเก็บไว้ที่ตัวเราคนเดียวอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเปล่าประโยชน์ค่ะถ้าหากว่าเราได้นำความรู้ที่เรามีอยู่น่ะได้ถ่ายทอดให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สามารถนำมันไปใช้ประโยชน์ต่อไปในกับชีวิตของเขานะคะหรือต่อไปในสังคมอะไรเงี้ยนะคะมันมีประโยชน์มากกว่าการที่เราจะเก็บมันเอาไว้เพียงลำพังคนเดียวนะคะสิ่งเหล่านี้ก็คือความสุขและก็ความภาคภูมิใจในการใช้ภาษาเกาหลีของครูตอนนี้ค่ะ
4: การที่เราได้ไปเป็นความสำเร็จ ในชีวิตคนอื่นบ้างเนี่ยมันก็คือความภาคภูมิใจอย่างนึงนะเหมือนเราเป็นครูเหมือนเราเป็นคนที่สำคัญที่ทำให้ชีวิตคนคนหนึ่งประสบความสำเร็จมากขึ้นมีสิ่งที่ดีมากขึ้นในชีวิตเขาถ้าเขาไม่มีเราเขาก็จะไม่มีวันที่จะก้าวต่อไปข้างหน้าได้นั่นคือสิ่งที่มาร์ครู้สึกภาคภูมิใจแล้วก็มาประสบความสำเร็จในตัวเองละ
5: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
6: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวานหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้กับโน้ตนัฐการประสบสายพรกุลค่ะรายการที่จะพาคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองทุกท่านนะคะไปทำความรู้จักกับเรื่องราวการเรียนรู้จากสมองของเด็กๆที่จะเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพและก็มีความสุขมากที่สุดด้วยนั่นเองค่ะพูดถึงเรื่องของการเรียนนะคะคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองหลายๆท่านก็มักจะมอบให้เป็นหน้าที่ของโรงเรียนหรือว่าคุณครูเป็นหลักคุณพ่อคุณแม่เองนั่นแหละที่เป็นคุณครูคนแรกของลูกของเราค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงเรื่องราวการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ให้กับเด็กๆนะคะว่าสามารถทำได้อย่างไรแล้วก็มีจุดไหนที่คุณพ่อคุณแม่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ที่บ้านกันบ้างค่ะต้องขอต้อนรับแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้นะคะท่านแรกค่ะคุณสวงมนต์สิทธิสมานนะคะบรรณาธิการบริหารนิตยสารมาเตอร์แอนด์แคร์ค่ะและอีกหนึ่งท่านนะคะเป็นคุณแม่จากทางบ้านค่ะคุณบุษยมาศพิมพ์สิรินั่นเองนะคะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค
0: ่
1: ะ
0: ต้อนรับพี่โนอีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะรวมถึงคุณแม่ของเราตอนนี้โอ้โหคุณแม่ยังสาวอยู่เลยน
1: ้
0: องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 30ค่ะ
0: ค่ะคุณแม่30แล้วแล้วน้องอายุเท่าไหร่แล้วคะ
2: 10ขวบค่ะ
0: 10ขวบแล้วนะคะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชาย
2: ผู้ชายค่ะ
0: น้องผู้ชายด้วยนะคะกำลังจะก้าวเข้าสู่วัยรุ่นแต่แน่นอนค่ะช่วงวัยนี้ก็เรียนรู้กันอย่างเต็มที่ด้วยนะคะมาถึงประเด็นที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้น่าสนใจมากๆค่ะเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกันนะคะจริงๆแล้วในสังคมไทยของเราเป็นยังไงบ้างคะคุณโน
1: คือจริงๆเนี่ยพี่เห็นด้วยเลยนะสังคมไทยในปัจจุบันนี้เนี่ยต้องมีส่วนร่วมในการเรียนรู
0: ้
1: ที่ผ่านมาเนี่ยเราแยกท่อนในการเรียนรู้หมดพี่ชอบใจเมื่อสักครู่นี้ที่คุณโนตเปิดรายการแล้วพูดบอกว่าเวลาพูดถึงโรงเรียนนะหรือว่าพูดถึงเรื่องของการเรียนของลูกเนี่ยเรามักจะผลักให้เป็นเรื่องของโรงเรียนซึ่งจริงแล้วมันไม่ใช่
0: นึกว่าคนที่จะสอนให้เรื่องของการเรียนให้กับเด็กๆคือคุณครูเท่านั้น
1: ใช่
0: ค่ะ
1: นะซึ่งจริงๆมันไม่ใช่คือในอดีตเนี่ยมันมีคำอยู่คำหนึ่งซึ่งพี่ชอบมาก
0: ค่ะ
1: นี่ก็คือเรื่องของคำว่าบวร
0: บวรคืออะไรคะ
1: บวรก็คือบ้านวัดโรงเรียน
0: อ
1: ๋อในอดีตมันเป็นแบบนั้นจริงๆก็คือว่าแต่ละชุมชนเนี่ยจะมีบ้านวัดโรงเรียนใกล้กันเพราะฉะนั้นเวลาจะมีกิจกรรมอะไรเนี่ยจะรู้หมดเลยบ้านนี้เป็นลูกยายตุ่ม
0: ค่ะ
1: เป็นตาเป็นใครทำอะไรขายของอะไร
0: ค่ะ
1: พอมาถึงโรงเรียนเรียนที่ไหน อยู่ห้องอะไรอยู่ชั้นไหน
0: นะ
1: พอไปวัดเนี่ยไปทำบุญพาลูกไปทำบุญกันแล้วก็ได้พูดคุยกันก็จะเกิดการเรียนรู้ในชุมชนทุกคนก็จะอยู่กันแบบเพื่อกูลอาทรกันเวลาเกิดเหตุอะไรในชุมชนทุกคนจะเป็นหูเป็นตาให้หมดเลยแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยพอสังคมมันเริ่มขยายมากขึ้นสภาพปัญหามันก็อย่างที่ทุกๆคนก็ทราบกันดีอยู
0: ่
1: แต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันเป็นปัญหาใหญ่ก็คือว่าเราไปแยกส่วนแยกส่วนบ้านคือบ้านว
0: ั
1: ดคือวัดโรงเรียนคือโรงเรียนเราก็ต่างคนต่างให้มันแยกออกจากกันพอมันแยกออกจากกันเนี่ยเราก็ทำให้การเรียนรู้เหล่านี้เนี่ยมันหายไปความเป็นชุมชนมันหายไปเราสังเกตได้ปัจจุบันนี้บ้านใครบ้านมันบางทีเราอยู่กันข้างบ้านนี้ยังไม่รู้จักหน้าค่าตากันเลยอยู่ในซอยเดียวกันอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันเราไม่เคยรู้เลยว่าลูกเขาชื่ออะไรนะคะเมื่อก่อนเนี้ยพี่ยังนึกภาพออกนะเราทำแกงหม้อหนึ่งเรายังแบ่งให้ข้างบ้าน
0: ใช่ทำหม้อใหญ่ๆเลยตักแบ่งไปเลยนะคะกระจายอาจจะด้วยปัจจุบันนี้เรามีเวลา
1: อันจำกัด
0: ให้ต้องทำงานตื่นแต่เช้าออกไปเพราะว่าต้องฝ่ารถติดไปอีกกว่าจะทำงานเสร็จกลับบ้านมาก็บางทีก็เย็นดึกดื่นแล้วไม่ได้มีเวลาเจอหน้ากันเลยแบบน
1: ี้ใช่เพราะสภาพสังคมมันเปลี่ยนไปคือพอเมื่อสภาพสังคมเปลี่ยนอ่ะเราก็ต้องเปลี่ยนวิธีการสร้างการมีส่วนร่วม
0: ค
1: ือมันไม่จำเป็นต้องเหมือนในอดีตก็ได้แต่ว่าเราสามารถที่จะจัดการองค์ความรู้เนี่ยให้มันเหมาะกับสังคมที่เราอยู่พี่นึกไปถึงตอนสมัยที่ลูกพี่เล็กๆแล้วพี่ชอบใจมากๆนะโรงเรียนลูกพี่ในสมัยนั้นเนี่ยเขาโยนโจทย์หนึ่งกลับมาใ

0: คนละวันให้มาแสดงความสามารถหรือจะมาทำอะไรกับเด็กๆก็ได้ที่โรงเรียน
1: ค
0: ือโยนโจทย์กลับมาบ้านเด็กทุกคนก็กลับมาบอกคุณแม่ครับน
1: ะ
0: ทุกคนก็จะไปกระจายหมดแล้วมันก็เกิดโจทย์ขึ้นมาคือพี่กลับมองว่านี่แหละคือการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมหลังจากนั้นมาก็ได้มีการรวมตัวกันระหว่างพ่อแม่ผู้ปกครองเป็นเครือข่ายแล้วก็ทำกิจกรรมเรามีกิจกรรมอะไรดีๆเราก็จะทำแล้วก็ได้มีโอกาสไปใกล้ชิดกับครูแล้วหลังจากนั้นมาพ่อแม่คนไหนถนัดอะไรก็มาทำกิจกรรมที่โรงเรียนมีการเสวนาบ้างมีทำกิจกรรมอะไรบ้างเนี่ยมันเกิดการต่อยอด
1: ดีจังเลยนะคะแล้วก็เด็กๆเองก็น่าจะมีความสุขที่สุดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรที่หลากหลายมากขึ้นมากที่สุดด้วยนะคะทีนี้แล้วคุณแม่ล่ะคะที่โรงเรียนของน้องเป็นยังไงบ้างคะ
2: ก็น้องก็จะมีกิจกรรมมาให้ค่ะคุณครูก็จะมีใบมาให้ก็คือจะมีผู้ปกครองเนี่ยเข้าร่วมด้วยนะคะก็จะมีการแข่งขันกีฬาคุณแม่ก็จะเข้าไปร่วมแข่งขันกีฬากับลูกๆด้วย
1: ผู้ปกครองร่วมแข่งกันด้วยนะคะ
2: ใช่ก็เหมือนกับว่าครอบครัวนี้ก็คือแบบแข่งกันเป็นครอบครัวไปเลยอะค่ะ
1: โอ้แล้วพอคุณพ่อคุณแม่ไปร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนกับลูกด้วยเด็กๆเองเขาเป็นยังไงบ้างคะ
2: เขาก็มีความตื่นเต้นบางทีแบบเจอคุณแม่ก็สวัสดีครับอะไรเงี้ยค่ะ
1: จำเพื่อนได้ด้วย
2: ใช่ค่ะก็จะจำได้ค่ะ
1: วันนี้นะคะเราก็มี VTR ค่ะเป็นเรื่องของการจัดการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมในชุมชนหนึ่งนะคะซึ่งเขามีกิจกรรมน่ารักมากๆเลยค่ะในทุกๆสุดสัปดาห์ให้เด็กๆได้มาทำร่วมกันจะเป็นอะไรนั้นเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะคะ

0: ันนี้นะคะเราจะมาทำแพนเค้กกันน้องๆเคยทานแพนเค้กไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยทานใช่ไหมเคยไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เคยไหม
2: เคยค่ะ
0: เอาล่ะเดี๋ยวเรามาแนะนำส่วนผสมกันก่อนดีกว่าไหมคะว่าแพนเค้กจะต้องใช้อะไรบ้าง

0: ค่นี้เราก็ทำแพนเค้กได้แล้วเอาละพร้อมไหม
1: พร้อม
0: โอเคงั้นเดี๋ยวเราให้ลูกหมิงเป็นคนตวงแป้งก่อนนะ
2: ระหว่างทำไปด้วยก็สอดแทรกความรู้ได้เยอะเลยนะคะตั้งแต่ส่วนผสมหรือการชั่งตวงคณิตศาสตร์ต่าง
1: ๆให้ได้เห็นแบบอย่างตอนแรกๆกว่าจะออกมาเป็นขนมเค้กมาเป็นแพนเค้กเนี่ยมันดูสิลูกทำไมมันอยู่เป็นแพนเค้กได้แล้วจากแป้งสาลีที่เป็นผงๆนะคะ
2: ทำไมมาเป็นแผ่นได้นะอร่อยขึ้นด้วย
0: แต่ว่าน้องหยกต้องเคยทำขนมมันบ้างแน่เลยเนี่ยใช่ไหม
3: ก็ทำกับคุณแม
0: ่อ๋อทำกับคุณแม่หมดแล้วเก่งมาก
3: แต่ส่วนมากแม่จะทำเป็นเค้กกล้วยหอม
0: หรอคะวันหลังมาให้กินบ้างนะ
4: แหมเนียนเลยนะคะ
0: ก่อนอื่นเดี๋ยวเราจะละลายเนยก่อนนะคะเอาเนยมาเนยใช้เท่าไหร่ดีคะ
5: 2 ช้อนโต๊ะ
0: เลยอ่ะงั้นเดี๋ยวให้สาวน้อยของเราตรงบ้างอ่ะ2 ช้อนโต๊ะตักมา

0: ทีนี้เราจะใส่นมนะคะลงไปในส่วนผสมแห้งนมใช้เท่าไหร่เนาะ
1: นม
2: หนึ่งช้อน
0: หนึ่งไม้ช้อน
3: หน
0: ึ่
3: งถ้วยตวง
0: หนึ่งถ้วยตวงใช่อะไรหนึ่ง
4: ก็เรียนรู้เรื่องหน่วยด้วย
5: ค่ะเป็นถ้วยตวงเป็นช้อนโต๊ะช้อนชาอย่างเงี้ยนะคะ
0: ใช่แล้วอ่ะตวงก่อนนะยกไปไหมคะอุ้ยโกหกจริงๆเลยใช่ไหม
3: ก็ใส่ลงไป
0: ใส่ลงไปไข่ไก่ไข่ต่อ
3: ไข่ไก
0: ่ตอกไหมคะตอกไข่เป็นเปล่าไม่เป็นน้องแม็กตอกไข่เป็นไหม
3: ให้แม็กตอกเพราะอยู่ใกล้แม็ก
2: ก็เคยลง
0: ฮะ
2: ตอกเสร็จแล้วก็ลงไป
0: ใช่ไงตอกเป็นไหมลองดูไหมคะไม่ลองนะคะตอกไหมเสร็จค่ะ
3: ไม่ได้กล
0: ั
3: ว
0: ไม่ได้กลัวนะ
3: เ
0: ลยไหนเช็คดูสิคะช่วยกันเช็ค

0: มี
1: ฟอง
2: ไม่มี
0: ไข่ฟองเดียวค่ะมีเปลือกไหมไม่มีนะไม่มีนะ
1: ชัดชื่อหน่อย
0: ไม่มีนะอะไรค่ะ
1: ช
0: ิ
1: มได้ไหมคะ
0: ตอนนี้อะคะแป้งดิบไข่ดิบไม่น่าดีนะลูกไม่ดี
1: แล้วท้องเสีย
0: กินแล้วท้องเสียสงสัยน้องหมิงต้องหิวแล้วแน่ๆเลยคะตอนนี้นะคะระหว่างที่น้องๆกำลังเล่นเนี่ยสนุกสนานนะคะน้องก็ต้องให้ทำกันการให้แป้งเข้ากันมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
1: แล้วพอแล้วค่ะแล้วเดี๋ยวก่อน
0: ไหนพอแล้วหรอจริงอ่ะ
3: เป็นเล่นสงกรานต์ไปแล้วนะคะ
0: น้ำตาลมันจะติด
3: แล้วความสนุกของเด็กก็อยู่ตรงนี้นะ
0: ค่ะมาพวนเรียบร้อยแล้วคราวนี้เราจะ
1: ก
0: ิน
1: นะ
0: กินน้ำตาลเหรอคะเฮ้ยกินแป้งไม่ได้ผมกูจะไปกินได้ไง

0: ล่นแล้วเล่นแล้ว
1: เล่นอะไรก
0: ัน
1: คะ
0: น
1: ี่
0: ไงคำส่วนผสม
1: ถ้า
0: ป
1: ิ
0: ด
1: ด้
0: วย
2: มันมีสูตรใหม่ด้วยนะคะคิดค้นเองวิจัยเอง
1: นี่คือเล่นใช่ไหม
2: ใช่น่าสนุกมากๆเลยค่ะ
0: มีเปิดไข่ในหน่อยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเปิดไข่หายอ่ะ
1: สนุกแล้วตอนนี้
3: คนเลย

0: ำแป้งอย่างเลย
1: โอ้โหอันนั้นอ่ะถ้าทอดแล้วต้องกินนะ
2: กิจกรรมง่ายๆที่ให้เด็กมีส่วนร่วมและลงมือทำกับเพื่อนๆไม่เพียงส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมของเด็กแต่ยังส่งผลให้เกิดการเรียนรู้ต่างๆรอบตัวได้การที่เด็กได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆทั้งบ้านโรงเรียนหรือชุมชนสามารถกระตุ้นให้เด็กเกิดความกระตือรือร้นความกระฉับกระเฉงและความตื่นตัวในการเรียนรู้รวมถึงความรู้สึกรับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเองด้วยค่ะ
3: โอ้โหดูน่าสนุกจังเลยนะคะเด็กๆพอทำเสร็จก็ดูสีหน้าภูมิใจมากๆในผลงานของตัวเองกิจกรรมแบบนี้ที่เราให้เด็กๆได้มีส่วนร่วมแล้วก็ยังชวนเพื่อนๆอาจจะเป็นเพื่อนของลูกเราในกลุ่มในแก๊งต่างๆนะคะก็มาทำกิจกรรมดีๆใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ด้วยแบบนี้ถือว่าเป็นการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ร่วมกันที่เกิดประโยชน์ใช่ไหมคะ
4: เกิดประโยชน์แน่ค
3: ่ะ
4: นะคะก็คือเด็กๆเขาได้เรียนรู้แล้ว
3: ค่ะ
4: คือนอกเหนือจากการเรียนรู้เรื่องแผ่นเค้กเมื่อสักครู่เราก็คุยกันเนาะว่าเฮ้ยเนี่ยจากแป้งสาลีจากส่วนผสมน้ำตาลเฮ้ยแผ่นเค้กที่เราชอบกินเนี่ยน
3: ะ
4: มันมาจากอย่างนี้เหรอจากผงมันกลายมาเป็นแบบเป็นชิ้นๆอย่างนี้
3: เห็นส่วนประกอบเลยโอ้มีไข่ด้วยปกติเห็นไข่ในอาหารคาวมีในขนมด้วยอะไรแบบนี้นะคะ
4: ส่วนใหญ่ลูกจะรู้จักแพนเค้กก็จากการที่เรากิน
3: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นกระบวนการให้ลูกได้เรียนรู้ว่าทุกอย่างมันมีที่มาซึ่งเป็นเรื่องที่ดีมากแต่เมื่อสักครู่นี้จะเห็นนะคะว่าเด็กมีความสุขมากวิ่งไปวิ่งมานะ
3: คะ
4: แล้วก็มีแกล้งกันเอาไอ้นั่น
3: ทาแป้งค่ะ
4: ลองคิดดูว่าสมมตินะคะสมมติว่าอยู่ในบ้านหรือว่าอยู่ในครอบครัวเนี่ยคุณพ่อคุณแม่มองเห็นบอกว่าหยุดเล่นกันเดี๋ยวนี้นะนะคะไปบอกว่าก็กำลังเล่นกันอยู่มันสกปรกไหมลูกอย่ามาเล่นกันออกไปนอกห้องครัวเลยสมมติเกิดให้ออกไปเลยนะ
3: คะ
4: หรือว่าเมื่อสักครู่นี้ที่พูดถึงเรื่องของการตอกไข่
3: นะ
4: คะน้องเขาก็บอกให้เด็กคนไหนลองตอกไข่ไหมถ้าเกิดคุณแม่ไปมีทัศนคติว่าตอกแล้วเดี๋ยวมันสกปรกเดี๋ยวมันหกเดี๋ยวเสียไข่นะคะแล้วก็บอกว่าไม่ต้องตอกเดี๋ยวแม่ตอกเองการเรียนรู้การเรียนรู้มันจบเลยนะเพราะฉะนั้นมันต้องเริ่มจากทัศนคติก่อน
3: ค่ะ
4: การเรียนรู้ที่เกิดขึ้นเมื่อสักครู่นี้ต้องให้เด็กได้ลองได้สัมผัสได้จับต้องจริงมันจะเปื้อนมันจะสกปรกนะคะเนื้อตัวสกปรกเสื้อผ้าพื้นสกปรกมัน
3: ล้างได้ซักได
4: ้ล้างได้ซักได้แต่ว่าพัฒนาการของสมองเนี่ยมันเรียกกลับคืนมาไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องเริ่มจุดเริ่มต้นนี
3: ้
4: แล้วก็เมื่อสักครู่นี้เนี่ยที่เห็นว่ามีเด็กๆเนี่ยมีความหลากหลายเกิดขึ้นนะคะจริงถ้าทำกิจกรรมแบบนี้แล้วก็ให้คนในหมู่บ้านนะคนในชุมชนมาทำร่วมกันหรือเพื่อนลูกนะคืออาจจะเริ่มต้นจากในบ้านก่อนเริ่มต้นจากในบ้านมาช่วยคุณพ่อคุณแม่มาช่วยคุณแม่เนี่ยนะ
3: คะ
4: เป็นลูกมือแล้วพอเขาอาจจะเริ่มทำเป็นก็ชวนเพื่อนลูกมาด้วย
3: คือ
4: ค่อยๆหากิจกรรมที่มันสามารถที่จะต่อยอดได้แล้วก็ดึงให้คนรอบข้างมามีส่วนร่วมด้วยหรืออาจจะเป็นเพื่อนแถวบ้านนะเพื่อนที่โรงเรียนเขาชอบทำอาหารเหมือนกันหรือว่าชอบกินเหมือนกันทำแบบนี้ไหมเฮ้ยเรามาทำอาหารกันไหม
3: ค
4: ือคุณแม่เป็นคนช่วยกระตุกให้ลูกอยากทำแล้วก็ทำให้มันเกิดการเรียนรู
3: ้ค่ะ
4: แบบนี้ขึ้นมาได้ค่ะ
3: ค่ะโอ้โหเป็นกิจกรรมที่ลูกสามารถมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ได้อย่างแบบสนุกสนานด้วยเต็มที่ด้วยนะคะเขาก็ได้เรียนรู้กันอย่างเรียกได้ว่าเกิดประโยชน์เต็มที่แล้วก็มีความภูมิใจด้วยเมื่อเขาทำสำเร็จ
4: ใช่อันนั้นแหละสำคัญมากนะคะเขาจะเกิดหุ้ยแพนเค้กทำเองอ่ะ
5: ตื่นเต้น
3: ค่ะ
4: อร่อยไม่อร่อยแต่ไม่รู้แหละสำหรับเขาอร่อย
3: อร่อยอยู่แล้วนะคะและในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะกลับมาพูดคุยเรื่องนี้กันต่อถึงการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆนะคะรวมถึงอีกหนึ่งรูปแบบการเรียนรู้ค่ะซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกก็คือโฮมสคูลนั่นเองนะคะจริงๆแล้วเหมาะสมหรือไม่สำหรับเด็กไทยและก็ถ้าจะทำกับลูกของเราเนี่ยควรจะทำอย่างไรได้บ้างนะคะช่วงหน้ากับสมองดีสร้างได้ตอนนี้เราพักกันสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่รายการสมองดีสร้างได้ค่ะคุณผู้ชมช่วงที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมของเด็กๆของลูกของเรานะคะที่ทำได้ทั้งในบ้านของเราเองกับเพื่อนๆเองด้วยทั้งที่โรงเรียนด้วยซึ่งพี่โหน่งก็บอกว่าทั้งสังคมที่เป็นบ้านเป็นวัดหรือว่าชุมชนเนี่ยนะคะแล้วก็ที่โรงเรียนมีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งแล้วก็เด็กๆสำคัญและจำเป็นที่จะได้เรียนรู้ถึงความเกี่ยวข้องนั้นด้วยมีไปเป็นส่วนร่วมหนึ่งในกิจกรรมต่างๆของสังคมด้วยนะคะทีนี้มาถึงอีกหนึ่งการเรียนรู้ที่เรียกว่าโฮมส
4: ค
3: ูล
4: ค
3: ่ะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกในปัจจุบันนะคะโฮมสคูลจริงๆแล้วเป็นยังไงคะ
4: คือโฮมสคูลมันก็คือการศึกษาทางเลือก
3: ค่ะ
4: แล้วก็ถ้าในวงวิชาการนี่ก็จะเรียกว่าการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
3: ค่ะ
4: เพราะว่าคำว่าโฮมสคูลเองเราอยู่ในบ้านเราก็ทำบ้านเป็นแหล่งการเรียนรู้ได้อยู่แล้วถ้าคุณพ่อแม่เนี่ยคือใส่ใจในเรื่องราวเหล่านี้นะคะแต่ว่าถ้าพูดในแง่ว่ามันเป็นการศึกษาทางเลือกที่การจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ย ก็จะเป็นการศึกษาที่คนเป็นพ่อแม่เนี่ยเขาต้องการที่จะจัดการศึกษาให้ลูกเองซึ่งมันก็เกิดมาจากการที่เรียกว่าไม่มั่นใจในระบบนะคะไม่มั่นใจในระบบว่าระบบการศึกษาในบ้านเราเนี่ยคือต้องยอมรับนะคะว่าการศึกษาในบ้านเราเองเนี่ยถ้าในโครงสร้างของระบบการศึกษามันมีปัญหาทีเมื่อมันมีปัญหาแล้วเนี่ยมันก็นี่ทับถอยหลังไปเดี๋ยวมันเยอะนะก็เท้าความตั้งแต่ปี2542เราจะมีการศึกษาทางเลือกเยอะแยะมากมายโฮมสคูลเป็นหนึ่งในนั้นทีนี้เนี่ยพอพ่อแม่ที่มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราสามารถทำลูกทำให้ลูกเราเนี่ยเกิดการเรียนรู้ได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องไปโรงเรียนก็มีคนจำนวนเยอะนะคะถือว่าไม่น้อยแน่ดีตอาจจะมีไม่กี่ครอบครัว
3: แล้วเริ่มนะคะ
4: ค่อยๆเริ่มแล้วพอเริ่มไปเนี่ยก็จะมีเริ่มมีครอบครัวอื่นเริ่มมองเริ่มลืมตาว่าเป็นยังไงบ้างแล้วพอเห็นแล้วก็เอ๊ะมันมีปัญหาอะไรมันมีข้อดีข้อเสียไหมซึ่งจริงมันมีทั้งข้อดีข้อเสียนะคะแต่ว่าให้เห็นภาพก่อนว่ากลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยเขารวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนเลยคือพ่อแม่ที่จัดการศึกษาโดยครอบครัวให้กับลูกๆนะคะเขาก็จะรวมตัวกันแล้วก็ช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นชุมชนของการมีส่วนร่วมโดยการจัดการศึกษาแบบโฮมสคูลเนี่ยเขาช่วยเหลือซึ่งกันและกันยกตัวอย่างเช่นครอบครัวนี้เนี่ยพ่อแม่เป็นหมอนะคะซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยพ่อแม่จะเก่งนั้นเลยนะแล้วก็ที่จะต้องจะมาจัดการศึกษาให้ลูกเน
3: ี่
4: ยนะแต่สิ่งนึงที่เขาต้องมีก็คือต้องทุ่มเทและเสียสละเพราะนั่นหมายความว่าลูกต้องอยู่เขาตลอด
3: เวลาเลย
4: ใช่แล้วเราออกแบบหลักสูตรให้ลูกอ่ะจัดการศึกษาให้ลูกทั้งหมดเลย
3: เตรียมการเรียนการสอนเตรียมเรื่องที่ลูกอยากรู้และต้องรู้ในแต่ละช่วงวัยก็ต้องให้สอดคล้องกับแต่ละวัยอีกต่างหากด้วย
4: ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมากก
3: ็
4: คือว่าต้องมีใครคนใดคนหนึ่งเนี่ยต้องออกจากงานอันนี้คือนี่คือข้อเท็จจริงที่ต้องที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็พูดคุยกันพอพูดคุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็จะมีการเชื่อมโยงกันนะคะกลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็จะดูว่าเฮ้ยทิศทางของการเป้าหมายของการจัดการศึกษานั้นเป็นแบบไหน
3: ค่ะ
4: ก็เขาก็จะพยายามจัดให้เหมาะกับครอบครัวของเขา
3: จริงๆโน้ตเองก็มีเพื่อนที่มีลูกในวัยเล็กแบบนี้แล้วอยากทำโฮมสคูลเพราะว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้ตลอดหรือว่าอาจจะเหมือนมีปัญหาเวลาที่อยู่ที่โรงเรียนจนคุณแม่เห็นว่าเออเขามีเวลานะที่จะดูแลลูกแบบโฮมสคูลได้เองแต่ยังอยู่ในทางระหว่างทางตัดสินใจอยู่ค่ะว่าจะทำได้ดีจริงๆหรือเปล่าแบบนี้พี่โนให้คำแนะนำยังไงคะถ้าเป็นคุณแม่
4: อันแรกเลยเนี่ยอย่าเพิ่งดูที่พฤติกรรมของลูกอย่างเดียวคืออย่าโจทย์เนี่ยอย่าดูที่ว่าลูกไปโรงเรียนแล้วร้องไห้เพราะว่ามันอาจจะเป็นมันแก้กันคนละปัญหาคือว่าในช่วงต้นแล้วมันเป็นวัยของเขาแต่ว่าสิ่งการจะตัดสินใจจะจัดการศึกษาโดยครอบครัวเนี่ยต้องถามตัวเองให้รอบคอบ
3: ค
4: ือตัวเองต้องเอาให้ชัวร์นะทำได้ไหมอันที่หนึ่งเข้าใจคำว่าโฮมสคูลการจัดการศึกษาโดยครอบครัวไห
3: ม
4: ถ้าเข้าใจแล้วกรุณาหันกลับไปถามสามีหรือภรรยาเอาด้วยไหมถามครอบครัวใหญ่ให้จบนะเพราะว่ามีระหว่างทางนะที่ทำไปแล้วเจอครอบครัวโอ้โหไม่ยอม
3: เสียงจากคนแย้ง
4: ครอบครัวประมาณนี้แหละ
3: ใช่
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยทำความเข้าใจในครอบครัวให้แจ่มแจ๋วก่อนว่าตกลงฉันจะเลือกแนวทางนี
3: ้
4: แล้วดูข้อดีข้อเสียแล้วก็ไปดูพยายามปัจจุบันนี้ข้อมูลเก่าๆมีเยอะนะ
3: คะ
4: ไปพูดคุยกับคนที่เคยทำแล้วประสบความสำเร็จแล้วกับอีกคนนึงก็คือไปพูดกับคนที่อาจจะระหว่างทางกลับเข้าระบบแล้วไปชั่งน้ำหนักคืออย่าตัดสินใจทันทีด้วยความคิดของคุณแค่เห็นลูกร้องไห้แต่ต้องกลับไปอย่าดูพฤติกรรมลูกอย่างเดียวให้ไปดูแล้วดูองค์รวมแล้วเมื่อประมวลทั้งหมดทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วคุณคิดว่าคุณจะตัดสินใจแล้วคุณต้องเสียสละแบบไหนบ้าง
3: ค
4: ุณต้องออกแบบการศึกษาลูกแบบไหนเนี่ย
3: และอย่างจริงๆการศึกษาที่อยู่ในระบบเองปัจจุบันซึ่งเด็กไทยแล้วก็เรียนอยู่ในระบบนี้เยอะมากเลยนะคะคุณพ่อคุณแม่จะสามหรือแม้แต่คุณครูเองเนี่ยค่ะจะสามารถให้เกิดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมกันทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณครูเด็กๆเองได้ยังไงบ้างคะ
4: ความจริงทำได้นะ
3: คะ
4: เพียงแต่ว่าจะต้องเปิดใจกว้างนิดหนึ่งนะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยในระบบมันถูกเซตมาว่าโรงเรียนก็คือโรงเรียนผู้ปกครองอย่ามาล้ำเส้น
3: มาส่งได้แล้วก็มารับกลับตอนเย็น
4: แล้วจากไปห้ามพ้นขีดเส้นประตูนี้ด้วย
3: ใช่มีประตูขั้นให้เด็กเข้าไป
4: แล้วเราจะเจอแบบนั้นเพราะว่าแต่เราก็ต้องยอมรับแล้วก็เข้าใจโรงเรียนด้วยว่าบางทีผู้ปกครองก็ล้ำเส
3: ้
4: นในอดีตเนี่ยมันมีกรณีที่ล้ำเส้นแล้วเข้ามายุ่งมากนะทำไมคุณครูแบบนั้นทำไมคุณครูไม่ทำแบบนี
3: ้
4: พอไปล้ำเส้นกันมันก็เลยเกิดเส้นแบ่งขึ้นมาคือต่างคนต่างที่เอางี้ละกันเอาเป็นว่าแค่นี้
3: ช่วงเวลาที่อยู่ในโรงเรียนคุณครูดูเต็มที
4: ่แล้วกลับบ้านกลับไปซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันสามารถได้เพราะว่าทั้งโรงเรียนแล้วก็ที่บ้านเองเนี่ยเป้าหมายปลายทางคือเราต้องการพัฒนาเด็กเพราะฉะนั้นต้องให้เด็กเป็นตัวตั้ง ถ้าเรามองเด็กเป็นตัวตั้งเนี่ยเราจะใจเราจะเปิดกว้างเราก็ต้องยอมรับระดับผู้บริหารของโรงเรียนก็ต้องยอมรับว่าจริงๆแล้วศักยภาพของคนเป็นพ่อแม่เนี่ยมากกว่าที่เราคิดเยอะ
3: ค
4: ำว่าศักยภาพในที่นี้ไม่ใช่เรื่องตัวเงินแต่ศักยภาพของการสอนกับการฝึกกับการให้มันมีส่วนร่วมเนี่ยบางทีลดภาระหนักครึ่งของคุณครูได้ด้วยและเหมือนที่ดิฉันยกตอนต้นให้เห็นว่าการจัดการเรียนการสอนที่คุณครูเนี่ยมีเทคนิคแล้วก็บอกให้ผ่านที่ตัวเด็กแล้วพอเด็กเนี่ยพอลูกมาบอกพ่อแม่ให้ไปมีส่วนร่วมด้วยพ่อแม่ก็ใจแทบละลายพร้อมอยู่แล้วที่ไปมีส่วนร่วมเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องใช้เทคนิคเคล็ดลับที่ไม่ใช่เพียงแค่จัดเทศกาลโรงเรียนบางทีไปโยนโจทย์ว่าการมีส่วนร่วมคือการจัดเทศกาล
3: วันพ่อเท่านั้นวันแม่เท่านั้น
5: วันพ
3: ่
5: อ
4: วันประชุมผู้ปกครอง
5: จะได้เจอง
4: านปีใหม
3: ่
4: ทุกคนมาเป็นซันต้าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็คืองานอีเวนต
3: ์
4: ถามว่ามีส่วนร่วมไหมก็คือพ่อแม่พาลูกมาโรงเรียนเสร็จแล้วจับสลากหรือว่ามาทำพิธีกรรมอะไรต่างๆเสร็จแล้วมันจากไป
3: แต่มันไม่เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ต่อเนื่องแล้วก็ต่อยอดได้ด้วยนะคะ
4: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้เปลี่ยนวิธีคิดสักนิดหนึ่งค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเป็นมิตรกัน
3: ค่ะ
4: คือบ้านและโรงเรียนเนี่ยเป็นมิตรกันและถ้าบ้านกับโรงเรียนเชื่อมโยงกันเมื่อไหร่ไปถึงที่ตัวเด็กผลประโยชน์จะลงที่ตัวเด็กเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมาออกแบบโจทย์โดยให้เด็กเป็นตัวตั้งโรงเรียนก็ต้องโน้มเข้าหาพ่อแม่พ่อแม่ก็ต้องโน้มเข้าหาโรงเรียนนะคะแล้วก็พยายามดูว่าอะไรที่พอจะช่วยได้แล้วก็ไปเป็นส่วนต่อการเรียนรู้ของลูกบางทีก็ชวนลูกไปจัดการศึกษาที่บ้านนะคะโรงเรียนก็วันนี้อ่ะรู้ว่าบ้านนี้อ่ะสมมติว่ายกตัวอย่าง
5: นี้นะคะแต่ละสัปดาห์จะให้คุณพ่อคุณแม
3: ่
5: ไปแลกเปลี่ยนค่ะที่ว่าวันนี้คุณพ่อคุณแม่คนนี้ไปเล่านิทานนะให้เด็กฟังไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีแลกเปลี่ยน
3: ที่โรงเรียนอย่างคุณแม่ได้ไปร่วมอะไรกับที่โรงเรียนบ้างคะ
5: ก็มีค่ะก็มีบางทีก็ไปเล่านิทานหรือเปลี่ยนไปสอนทำอาหารอะไรเงี้ยค่ะ
3: ค่ะแล้วแต่กิจการ
5: แล้วแต่กิจการ
3: ช่วงนั้นด้วยนะคะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคุณครูหนึ่งคนบางโรงเรียนนี่ครู1คนต่อเด็ก20คนบางเรียน1คนเด็ก40คนก็มีโอ้ดูยังไงด้วยถึงแต่ถ้าเป็นคุณพ่อคุณแม่เข้ามามีส่วนร่วมได้แล้วกลายเป็นตัวต่อตัวหรือบางทีคุณพ่อคุณแม่2คนต่อลูก1คนก็ดูได้ใกล้ชิดแล้วก็ตอบคำถามกันได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลามากขึ้นด้วยนะคะก็เห็นประโยชน์ของการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ทั้งตัวเด็กเองคุณพ่อคุณแม่เองแล้วก็คุณครูผู้ปกครองกันด้วยนะคะสุดท้ายนี้ค่ะเรื่องของการเรียนรู้ยังมีส่วนร่วมนะคะอยากให้พี่โนฝากไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านด้วยค่ะว่าเราจะสามารถจัดเรื่องราวการเรียนรู้แบบนี้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับเด็กๆได้ยังไงบ้างค่ะ
4: คนจริงได้นะคะ
3: ค่ะ
4: จำทำได้จริงๆแต่ว่าเราต้องเปิดใจกว้างยังเน้นย้ำนะคะว่ามันเป็นเรื่องที่ใจกว้างแล้วก็สังคมในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยเรากำลังก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่21
3: ค่ะ
4: เรากำลังพูดถึงเรื่องของประชาคมอาเซียน
3: ค่ะ
4: เรากำลังพูดถึงการศึกษาในรูปแบบใหม
3: ่
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่ปรับตัวแล้วยังคงอยู่ในระบบการเรียนรู้แบบแยกส่วนบ้านกับบ้านโรงเรียนก็โรงเรียนนะชุมชนก็ชุมชนวัดก็วัดถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่เนี่ยนะเรายังมองไม่เห็นเลยว่าแล้วเด็กเหล่านี้เขาจะเติบโตขึ้นไปอย่างมีทักษะชีวิตอย่างรอบด้านได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากพัฒนาประเทศชาติโจทย์ใหญ่นะที่จะไปวางยุทธศาสตร์ชาติทั้งหลายต้องกลับมากำหนดยุทธวิธีว่าจะทำยังไงให้มันเกิดการมีส่วนร่วมให้ได้มากที่สุดในทุกภาคส่วนนะคะคือนโยบายก็ต้องเอื้อให้บ้านและโรงเรียนและชุมชนได้อยู่ด้วยกันในขณะเดียวกันก็ต้องกลับมาปรับทัศนคติของครอบครัวแล้วก็ปรับโรงเรียนให้โรงเรียนให้ผู้บริหารของโรงเรียนได้มองเห็นความสำคัญว่าสุดท้ายคนที่ได้คือเด็กนะคะ
3: เพราะว่าแน่นอนค่ะทุกๆฝ่ายต่างก็อยากให้เด็กได้รับการเรียนรู้ที่ดีที่สุดได้ประโยชน์มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นต้องฝากไปถึงทุกๆฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะว่าเรื่องของการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมนี้ทุกๆคนสามารถทำแล้วก็ช่วยให้เด็กๆของเราเกิดการเรียนรู้อย่างเต็มที่อย่างมีความสุขด้วยนะคะวันนี้เป็นการพูดคุยที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเลยค่ะต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราทั้งสองท่านนะคะท่านแรกคุณสมมนต์สิทธิสมานนะคะท่านบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Mother and Care รวมถึงคุณแม่บุษยมาศทีมสิริของเราด้วยขอบคุณมากๆเลยค่
4: ะ
3: คุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการสมองดีสร้างได้แล้วราคาโน้ตและคุณโนแล้วก็รวมถึงคุณแม่ต้องขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับเรื่องราวดีๆที่จะเป็นต่อลูกรักของเราได้ใหม่ในครั้งหน้ากับสมองดีสร้างได้วันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: วิเศษด้วยเหร
0: อออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์

0: นที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
1: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกันสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2 รอบได้ไหมมันก็ได้ร้อยหนึ่งเลย
2: สวัสดีค่ะสวยหล่อขอสืบรายการที่จะมาพร้อมกับความสนุกและสาระที่จะทำให้คุณได้รู้ความจริงเกี่ยวกับประเด็นความสวยหล่อที่ผ่านการแนะนำจากคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งก็จะมีพยานและโจทย์ที่จะมาร่วมไขข้อสงสัยกับซาร่าไปด้วยในวันนี้นะคะกับสวยหล่อขอสืบและประเด็นในวันนี้ค่ะเป็นประเด็นที่ได้รับการถกเถียงกันมามากมายนั่นก็คือเรื่องของฝ้าแก้ฝ้าให้หน้าใสจะเป็นยังไงนั้นนะคะกับประเด็นหลากหลายมากมายเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นฝ้าเกิดจากแดดจริงหรือไม่ต้องใช้ครีมกันแดดแบบไหนถึงจะไม่เกิดฝ้าและพืชนานาชนิดลดฝ้าได้จริงไหมครีมลดฝ้าดีจริงหรือเปล่าโอ้โหวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากมายเลยนะคะและวันนี้ค่ะสวยหล่อขอสืบจะพามาสืบและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันกับแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเป็นโจทย์สำคัญในประเด็นนี้และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่จะมาไขข้อสงสัยกับเราในช่วงหน้าเตรียมตัวไปสืบค้นหาความจริงไปด้วยกันกับสวยหล่อขอสืบค่ะในช่วงนี้นะคะกับการไขประเด็นที่ว่าแก้ฝ้าให้หน้าใสวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญนะคะรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลพร้อมด้วยแขกรับเชิญของเราคุณปิ่นกัลวันตะวานิชค่ะวันนี้ทั้ง2ท่านอยู่กับซาร่าเป็นที่เรียบร้อยแล้วสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีอาจารย์หมอแล้วคุณปิ่นด้วยนะคะก่อนอื่นขอชมเลยค่ะคุณปิ่นสวยแซ่บมากนะคะหน้าใสมากด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
3: แต่วันนี้ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยกันนะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฝ้าคุณปิ่นเคยมีประสบการณ์เรื่องฝ้ามาก่อนไหมคะ
4: จริงๆแล้วส่วนตัวตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่าถามว่ากลัวไหมก็กลัวเพราะว่าเราทำงานอยู่กับหน้ากล้องทำงานกับสปอตไลท์บางทีไปถ่ายรีวิวงานก็คือจะต้องโดนแดดก็คือเลี่ยงไม่ได้เลยก็เราก็เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบทาครีมกันแดดนะคะคุณหมอก็เลยก็ค่อนข้างกลัวแล้วก็คิดว่าอนาคตนี่น่าจะเป็นแน่นอน
3: นะคะนี่คือหลายๆคนจะเข้าใจตรงกันเลยว่าการเกิดฝ้าเนี่ยมันเกิดจากแดดมันมีผลมากน้อยขนาดไหนคะกับเรื่องของแสงแดดที่ทำให้เกิดฝ้าม
0: ีผลมากแน่นอนนะคะคือบางทีเราอาจจะเข้าใจว่าฝ้าเนี่ยเกิดจากแสงแดดแต่จริงขอแก้ความเข้าใจผิดว่าฝ้าไม่ได้เกิดจากแสงแดดเพียงอย่างเดียวฝ้าเกิดจากแสงนะคะเพราะนั้นมันไม่ต้องแสงแดดเราไม่ต้องอยู่เอาท์ดอร์เราอยู่อินดอร์นี่แหละแต่ว่าเป็นไฟอะไรก็ได้ที่มันอาจจะมีความแรงสูงที่ว่าไฟสปอตไลท์หรือไฟหน้าความร้อนความร้อนใช่ก็มีส่วน
3: ใช่ทุกอย่างเลย
0: หรือว่ากระทั่งเรานั่งอยู่ตรงนี้เรานั่งอินดอร์แต่แสงแดดที่ทะลุกระจกมันจะเป็นแสงที่เรียกว่าแสง UVA ซึ่งตัวนี้จะทำให้ดำเพราะนั้นมันไม่ใช่แสงแดดแต่มันเป็นแสงแทบจะทุกแสงเลยยังมีความโชคดีที่แสงหน้าจอคอมพิวเตอร์เนี่ยจะน้อยคือพลังงานมันน้อยต้องหน้าจอแบบจริงจังจริงๆ10ชั่วโมงอาจจะทำให้มองไปได้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับว่าจะเป็นฝ้านะคะ
3: อย่างนี้เองแสดงว่าแสงทุกๆประเภทเลยความร้อนหรือว่าสิ่งที่ทำให้เกิดความสว่างนั่นเองที่มีผลทำให้เกิดฝ้าได้แล้วนี่ถามคุณปิ่นโดยประสบการณ์เวลาที่เราต้องไปรีวิวเราต้องเจอแสงบ่อยๆ outdoor มีทั้ง indoor มีวิธีการดูแลผิวหน้าของเรายังไงบ้าง
4: จริงๆแล้วรู้ว่าควรจะต้องทาครีมกันแดดใช่ไหมคะแต่ว่าสิ่งที่รู้กับความขี้เกียจมันก็ไม่ค่อยสัมพันธ์กันมันก็เลยแบบว่าบางทีเราก็รู้ว่าถ้าโดนมันก็คงจะเป็นฝ้าแต่ด้วยความที่มันไม่ได้โดนแล้วเป็นทันทีเราก็เลยไม่ได้รู้สึกว่าจะ

0: ามีความกระตือรือร้นที่จะต้องทาครีมกันแดดขนาดนั้น
1: ค่ะคือคนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่ามันนิดเดียวแล้วก็เข้าใจว่าฝ้าคือแสงแดดจะต้องอยู่แบบกลางแดดจริงจังถึงจะคว้ากันแดดมาทาแต่ถ้าเรารู้ว่าโอเคจริงๆอยู่ในร่มแสงที่ผ่านกระจกซึ่งมันประกอบด้วยรังสี UVA เนี่ยจริงๆแล้วมันทำให้ดำนอกจากดำแล้วมันทำให้เหี่ยวด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเราทากันแดดแล้วเนี่ยมันก็จะสามารถป้องกันได้ไม่ว่าจะเรื่องฝ้าเรื่องริ้วรอยคือมันค่อยๆเนาะมันก็คืออารมณ์แบบจะต้องโดนไปแบบหลักปีหลักหลายปีอะไรเงี้ยมันถึงจะเกิดอะไรเงี้ยค่ะบางคนบอกว่าไม่ได้โดนแดดเลยนั่งขับรถอยู่ในรถแต่ว่าแสงผ่านกระจกหน้าตานั่นคือ UVA ทะลุมาจริงจังหรือด้านข้างนะคะเนี่ยคือ UVA แล้วก็เป็นฝ้าได้ชีวิตไม่ได้เอาท์ดอร์เลยแต่แค่ขับรถนานๆแล้วก็คิดว่าเปิดแอร์เย็นก็น่าจะไม่ต้องทากันแดดมั้งอะไรเงี้ยค่ะ
0: แสดงว่าในชีวิตประจำวันของเราทุกคนมีความเสี่ยงต่อการเกิดเป็นฝ้าแน่นอนถ้าเราไม่ป้องกัน
1: ใน
0: เรื่องของแน่นอนการทาครีมกันแดดก็เป็นสิ่งสำคัญมาก
1: ๆ
0: ที่จะลดในเรื่องของการเกิดฝ้า
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ทีนี้มาถามเรื่องครีมกันแดดดีกว่าเพราะว่ามันมีหลายตัวเหลือเกินในท้องตลาดแล้วก็ในเรื่องของ UVA ต่างๆ UVB ต่างๆแล้วมีเรื่องของบวกๆเข้ามาสมมติว่าเราอยากได้ความป้องกันทา2รอบได้ไหมมันจะได้ร้อยนึงเลย
1: ถูกต้องคือทา2รอบเนี่ย
0: จริงหรอ
1: ไม่ทา2รอบเนี่ยเป็นประเด็นที่ถูกแต่ผิดตรงที่ว่ามันไม่ได้บวกกันแล้วเป็น100ใช่เพราะว่ากันแดดขวดนึงถ้ากัน UVB ได้มันจะเขียนว่า SPF นะคะ15 30 50 100เนี่ยประสิทธิภาพไม่ได้ต่างกันมากแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับเวลาเช่น100อาจจะนานกว่า50ก็สั้นลงอะไรเงี้ยค่ะแต่จริงๆ50กับ100เนี่ยประสิทธิภาพต่างกันแค่ 1-2% เท่านั้นเองเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องไปเลือกแบบสูงๆเพราะยิ่งสูงมากเขาก็จะต้องยิ่งใส่สารแบบสารพัดเพื่อให้กันแดดมันได้ตัวเลขสูงๆ50 60อะไรก็แล้วแต่มันก็จะมีความเสี่ยงในการแพ้มีความเหนียวมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะเพราะนั้นจริงๆสมมติคุณซาร่าบอกว่ามีอันเดียวอ่ะมี30ที่ใช้ประจำทุกวันแล้วก็จะไปทะเลเนี่ยใช้อันนี้ได้ไหมใช้ได้แต่ว่าต้องทาถี่ขึ้นใช่แล้วก็ที่ว่าทา2รอบจริงๆเป็นคำแนะนำของแพทย์ผิวหนังเลยนะคะเพราะเราหน้าเรามันมีเคิร์ฟเราจะทาให้มันพอดีเนี่ยมันจะต้องอารมณ์แบบ1ช้อนชา
0: 1
1: ยากมากนะการที่เราจะทา1ช้อนชาทั่วหน้าหรือบีบมาเท่ากับ2ข้อนิ้วเพราะฉะนั้นคำแนะนำก็คือว่าเราจะทาไปครึ่งนึงก่อนแล้วก็อีกครึ่งนึงก็รอให้มันแห้งสักนิดนึงแล้วทาซ้ำเราเชื่อว่า2รอบเนี่ยมันจะสม่ำเสมอได้ทั่วหน้าแล้วก็จะได้ตามปริมาณที่เขียนเพราะว่าถ้าสมมติว่า SPF 50เราทาไม่ถึงมันจะตกลงมา SPF จะเหลือแค่10หรือทา5หยดไม่เหลืออะไรแล้วอะไรอย่างเงี้ย
0: แล้วมันมี UVA UVB มี A มี B มีบวกบวกบวกบวกบวกไอ้พวกนี้จริง
1: คือแสงแดดเนี่ยพระอาทิตย์เนี่ยออกมาทั้ง A และ B นะคะแต่ว่า B เนี่ยมันจะไม่ทะลุกระจก A เนี่ยมันจะทะลุกระจกแต่ว่า A เนี่ยมันจะทำให้ดำแล้วก็ age คือแบบแก่ได้แต่มันทะลุกระจกเพราะนั้นเราบอกว่าเราอยากได้กันแดดที่กันดำแล้วก็กันแก่เราก็ต้องเลือกกันแดดที่กัน UVA ใช่ UVA ก็จะมี2ระบบอาจจะเขียนบางอันเขาเขียน PA บางอันอาจจะเขียนบวกบวกบวกหรือบางอันอาจจะเขียน PPD แล้วก็เขียนตัวเลขเอาไว้นั่นคือประสิทธิภาพของการกัน UVAนะคะคุณปิ่นอาจจะโชคดีกรรมพันธุ์ดีเลยแบบไม่เป็น
0: เพราะว่าม
1: ันมีความเกี่ยวข้องด้วยค่ะ
0: คุณแม่อย่างนี้กำลังจะบอกเลยว่าผิวดีมาก
2: ขอบคุณค่ะอย่างนี้แปลว่ามันเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์ด้วย
1: ส่วนหนึ่งค่ะส่วนหนึ่งกรรมพันธุ์การตั้งครรภ์การโดนแสงอะไรเงี้ยค่ะก็มีส่วนหรือว่าบางท่านทานยาบางชนิดไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนหรือว่ายาบางอย่างที่ทำให้มีความไวต่อแสงก็มีโอกาสที่จะเกิดได้
0: พวกยารักษาสิววิตามินเอด้วย
1: ส่วนหนึ่ง
0: ที่มัน
1: ช
0: ่
1: วยเก่งมาก
0: ครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปกันมันก็ขึ้นอยู่กับการดูแลและป้องกันนะคะนอกจากในเรื่องของครีมกันแดดละซ่าไปแอบสืบประเด็นมาในอินเทอร์เน็ตเขาพูดถึงเรื่องของการป้องกันแบบธรรมชาติก็จะมีแบบสารหลายๆตัวที่เกิดจากธรรมชาติที่มันมีฤทธิ์ในการป้องกันได้เช่นว่านหางจระเข้หรือไม่ก็ไข่ขาวแอปเปิ้ลไซเดอร์ใบบัวบกมะขามเปียกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีส่วนในการลดฝ้าบนใบหน้าได้ไหมคะ
1: คือคงต้องขอโทษด้วยที่ต้องตอบคำถามนี้ว่าไม่รู้จริงๆนะคะเพราะว่าเราจะพูดอะไรไปเราก็คงจะต้องดูว่ามันมีงานวิจัยรับรองหรือเปล่าแต่ว่าเท่าที่อ่านมาเนี่ยอันเนี้ยอาจจะยังไม่ได้มีส่วนในการรักษาฝ้า แต่ถ้าเราบอกว่าเราต้องการป้องกันหรือรักษาฝ้าจากภายในทำยังไงดีกินอาหารที่มีลิวโคปีนนะคะกินอาหารที่มีวิตามิน A แคโรทีนอะไรเงี้ยนะคะมันก็จะทำให้เซลล์เรามีความทนต่อแดดมากขึ้นถ้าเรากินอาหารที่มีวิตามิน A มีวิตามิน C แล้วก็วิตามิน E ก็จริงๆก็คือเหมือนเซลล์เราอาจจะคงทนต่อแดดมากขึ้น
0: ก็คือพวกผลไม้ที่มีสีสดสีส้มแครอทก็ได้ใช่เบต้าแคโรทีนที่จะช่วยทำให้ผิวพรรณดีขึ้นรวมไปถึงวิตามินอย่างพวกเบอร์รี่ด้วยหรือเปล่าคะที่ม
1: ี
0: แอนตี้ออกซิแดนต์สูงก็มีผลช่วยเหมือนก
1: ัน
0: ในกรณีที่เกิดเป็นฝ้าขึ้นมาแล้วทำยังไงดี
2: ครีมลดฝ้าค่ะเห็นในอินเทอร์เน็ตเยอะมาก
0: ค่ะ
2: รีวิวครีมลดฝ้าเห็นผลจริงภายใน2สัปดาห์ริ้วรอยดูจางลงเฟซที่จะมีรูป before after ที่ถ้าทางฟิตก็อ๋อ Photoshop อะไรอย่างเงี้ยผ่านแอปอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือก็มีคนอีกจำนวนเยอะเลยที่เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันลดฝ้าได้จริงๆภายใน2สัปดาห์อันนี้นี่คุณหมอมีความเห็นว่า
1: ก็อาจจะเป็นไปได้นะคะในกรณีที่ฝ้าของท่านนั้นเนี่ยมันเป็นฝ้าจางฝ้าเพิ่งเกิดใหม่บางครั้งแค่ทากันแดดอย่างเดียวมีงานวิจัยเลยว่าถ้าฝ้าแบบไม่ลึกแล้วเป็นฝ้าชนิดตื้นแล้วบางเนี่ยทากันแดดอย่างเดียวไม่ทาอะไรเลยทากันแดดอย่างเดียว6เดือนจางได้หายได้อ่ะฮะแบบแต่ต้องมีข้อจำกัดนะแต่หมายความว่าแต่ถ้าฝ้านั้นลึกหนาเป็นมานานอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็อาจจะต้องทายาร่วมไปกับเช่นเลเซอร์ค่ะ
0: อยากรู้เลยค่ะว่าในตัวครีมในการรักษาฝ้าค่ะมันมีส่วนประกอบอะไรที่ทำให้ฝ้าหาย
1: ส่วนใหญ่ๆแล้วครีมรักษาฝ้านะคะมันก็จะมีสารที่ชื่อว่าไฮโดรควินอนนะคะมันจะเป็นตัวยับยั้งการสร้างเม็ดสีนะคะแล้วก็มันก็จะทำให้เม็ดสีที่ผลิตขึ้นมาชะลอการผลิตนะคะเหมือนหยุดการสร้างเม็ดสีในผิวหนังบริเวณนั้นค่ะ
0: แล้วถ้าเราทาบ่อยๆมันจะมีผลข้างเคียงไหม
1: มีค่ะก็คือเราจะต้องดูเปอร์เซ็นต์ว่าคนไข้หมายความว่าใช้กี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเปอร์เซ็นต์สูงเนี่ยมันก็ไม่ควรทาเกิน2ปีนะคะเพราะว่าถ้าเกิน2ปีเนี่ยมันกลายเป็นมีเอฟเฟกต์ที่ทำให้ดำกลับขึ้นมาได้ซึ่งเรายังไม่รู้ว่ามันเกิดจากอะไรทีนี้พวกอย่างเงี้ยจริงๆเราก็คือแนะนำว่าถ้าเราซื้อใช้เองติ้งต่างว่าที่เราซื้อมันปลอดภัยอะไรเงี้ยนะคะก็ใช้ไประยะหนึ่งเช่น6เดือนแล้วมันไม่คืบหน้าเลยก็แนะนำว่าควรจะหาหมอนะคะมากกว่าที่จะพยายามซื้อครีมแรงๆมาทาแล้วก็รู้สึกว่าใช้ไปต่อเนื่องแล้วบางทีผลข้างเคียงมันเกิดแล้วมันถอยหลังไม่ได้ละมันไม่กลับแล้วอ่ะอันนี้ยิ่งยากก็จะเพิ่มความยากให้หมอผู้รักษา
2: ข้างเคียงคือหน้าความมากขึ้น
1: ใช่ค่ะมีทั้งดำมีทั้งอาจจะทำให้บางอันถ้าเกิดว่าเขาใช้เซียรอยแรงผสมเนี่ยคนไข้ก็อาจจะมีภาวะหน้าแดงง่ายเส้นเลือดขยายหรือหน้าบางหรือมีสิวได้อะไรเงี้ยค่ะ
0: ก็แพ้ง่ายขึ้นด้วยใช่ไหมคะอย่างนี้น่าสนใจมากเลยสมมติว่าในกรณีที่คนดูอยู่แล้วเป็นฝ้าเนี่ยเขาก็จะเริ่มฟังแล้วจะเริ่มรู้สึกกังวลว่าครีมที่เขาใช้อยู่เนี่ยมันดีจริงหรือเปล่าเพราะว่าบางครั้งโอเคเนี่ยที่คุณหมอบอกใช้เวลาสักพักนึงกว่าจะเห็นผลแต่ถ้าเกิด6เดือนแล้วไม่เห็นผลก็ควรที่จะปรึกษาคุณหมอเลยดีกว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขาอยากจะเลือกผลิตภัณฑ์ใช้อะไรเงี้ยค่ะเขาควรที่จะดูสังเกตส่วนประกอบแบบไหนพิเศษไหมคะ
1: ก็จริงๆถ้าเราจะเลือกใช้เองนะคะง่ายๆก็อย่างเช่นวิตามินซีนะคะครีมที่มีส่วนประกอบของวิตามินซีหรือแอสคอร์บิกแอซิดเนี่ยอาจจะปลอดภัยนะคะเพราะว่าผลข้างเคียงที่มากเกินก็จะมีแค่ระคายเคืองแดงแห้งลอกได้ในเปอร์เซ็นต์ที่สูงนะคะแล้วก็วิตามินซีเนี่ยใช้ระยะยาวก็ไม่ได้เกิดปัญหาอะไรเมื่อเทียบกับตัวไฮโดรควินอนซึ่งเป็นยารักษาฝ้าโดยตรงนะคะหรือองค์ประกอบบางอย่างเช่น AHA นะคะที่บางทีเราเห็นอยู่ตามท้องตลาดว่ากรดผลไม้อาจจะมีส่วนช่วยท่านเปอร์เซ็นต์มันต่ำๆแล้วมันไม่ระคายเคืองมันก็เหมือนกับเปิดทางให้ยามันลงไปได้ดีมากขึ้นที่สำคัญก็คือก็ควรจะดูว่าผลิตภัณฑ์นั้นมีที่มาที่ไปชัดเจนเนาะได้รับการรับรองจากอย.หรือ FDA ในการที่จะเลือกซื้ออะไรเงี้ยนะคะไม่ใช่แบบอันนี้เพื่อนลองทำเองฝากลองใช้อะไรเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ได้มาตรฐานอันนี้ก็อาจจะน่ากลัวนิดนึงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็อ่านวิธีใช้ให้ชัดเจนอย่าง AHA ก็ไม่ควรทาตอนเช้าก็ทำให้ไวกับแดดอะไรเงี้ยนะคะ
0: ก็ต้องดูเวลาในการใช้ด้วย
1: ใช่ค่ะ
0: ตอนกลางคืนควรใช้กันแดดด้วยไหมคะ
1: ไม่จำเป็นค่ะ
0: เผื่อแบบว่าไฟแอร์เวลาเปิดปุ๊บมันมีไฟเขียวๆในแอร์มันมีส
1: มองไม่
0: น้อยไป
1: ไม่น้อยไปใช่น้อยไป
2: คิดว่าคุณหมอบอกว่ามันมีแสงจากไฟใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราทาวิตามินซีเสร็จปุ๊บปิดไฟเลย เดี๋ยวไฟมันจะทำ
1: คือมันขึ้นอยู่กับชนิดของไฟอะค่ะคือถ้าอย่างในสมัยก่อนเนี่ยวิตามิน A ที่เราทาเนี่ยจะมีคำแนะนำว่า

0: ว่าทาปุ๊บนี่ติดไฟเลยอะไรเงี้ยนะคะอย่าเอาไฟสองหน้า
1: จริ
0: งจริงมีคำแนะนำจริงๆในสมัยก่อนแต่บังเอิญว่าไฟในสมัยนี้มันพัฒนาแล้วมันเป็นไฟซึ่งมี UV น้อยมันจะเป็นตระกูล LED อะไรเงี้ยมันไม่ได้มากมันไม่ได้เหมือนไฟแบบสีส้มสองหน้าแรงๆจัดๆอันนี้ถ้าเป็นอย่างนั้นก็แนะนำว่าถ้าทาแล้วก็ควรจะปิดไฟในแง่ของวิตามิน A แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเนื่องจากไฟมันพัฒนาแล้ว UV ที่ออกมาพลังงานมันไม่สูงแล้วมันอยู่ห่างกับเราเยอะคนไข้บางท่านก็ทาวิตามิน A เปิดไฟนอนได้ไหมไฟอ่อนๆได้เลยไม่มีปัญหา
1: สำหรับใครนะคะที่ผิวดีเนี่ยก็ถือว่าแสดงความยินดีด้วยคุณโชคดีมากเลยแต่ถึงแม้ว่าคุณจะผิวดีขนาดไหนถ้าลืมป้องกันไปเจอแดดปุ๊บมีสิทธิ์เป็นแน่นอนนี่ก็คือเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจนะคะหลังจากที่คุณเกิดฝ้าแล้วมันมีวิธีรักษาได้ยังไงบ้างและสามารถรักษาได้หายถาวรไหมนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นที่หลายๆคนอยากรู้เดี๋ยวช่วงหน้ามาหาคำตอบกับคุณหมอห้ามพลาดค่ะมาถึงในช่วงนี้นะคะเราจะมาไขข้อสงสัยในเรื่องของฝ้าให้กระจ่างสว่างสวยให้อย่างชัดเจนกันเลยทีเดียวนะคะแต่ก่อนที่จะไปลงลึกเรื่องนั้นเรามาลงลึกเรื่องฝ้าก่อนดีกว่าเพราะฝ้าเนี่ยก็จะมีหลายประเภทฝ้าตื้นฝ้าลึกเดี๋ยวให้คุณหมออธิบายให้ฟังค่ะ
0: ได้ค่ะอันดับแรกเลยคือต้องให้อธิบายให้เข้าใจก่อนว่าอันนี้มันคือฝ้าหรือมันคือกระนะคะเพราะบางทีคนไข้เดินเข้ามาแล้วเข้าใจว่าตัวเองอะเป็นฝ้าไปพยายามทายาฝ้าอะไรเงี้ยมันก็ไม่หายเพราะนั้นมันตั้งต้นอยู่ที่ว่าเม็ดสีที่เกิดขึ้นที่หน้านั้นมันคืออะไรนะคะเราลองนึกภาพถ้าเราเอาปากกานะจุดจึ้งลงไปบนกระดาษจุดเล็กๆอันนี้คือกระหรือเรียกว่าเฟรคเคิลคือกระดูได้ยังไงในเด็กฝรั่งเด็กวัยรุ่นฝรั่งจะมีกระหรือคนที่ผิวขาวจะมีกระใช่ไหมคะอันนั้นเราเรียกว่ากระแล้วกระแดดนะคะเป็นยังไงกระแดดก็เราก็จะเจอในผู้สูงอายุหน่อยอะไรเงี้ยนะคะโดนแดดมาเรื้อรังกระแดดก็คือเอาปากกาขีดขอบชัดนะคะอาจจะไซส์ตั้งแต่ใหญ่กว่าจุดอ่ะอาจจะแบบเหรียญบาทเหรียญ5บาทเหรียญ10บาทก็จะชอบเป็นที่หนกแก้มอันนี้แต่ขอบชัดนะคือปากกาขีดขอบได้เลยอันนี้คือกระแดดเพราะฉะนั้นถ้าเราไปทายาฝ้าหายไหมมันก็ไม่หายแต่ฝ้าคืออะไรฝ้าส่วนใหญ่หมอจะอธิบายคนไข้ฟังง่ายๆว่าเหมือนคุณเอาสีน้ำอ่ะสีน้ำตาลอ่ะหยดลงไปป้ายลงไปบนกระดาษหยดน้ำลงไปอีกหนึ่งหยดละเลง
1: มันกระจาย
0: มันก็จะเป็นอารมณ์แบบบานเบลอออกไปสีน้ำตาลนั่นคือฝ้าแล้วก็คือฝ้าตื้นแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยมันจะมีความเทามันจะมีความสีเทาๆนะคะคือฝ้าตื้นจะสีน้ำตาลแล้วก็จางๆแล้วก็กระจายไปเหมือนสีน้ำเนา
1: ะ
0: แต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยบางทีต้องจ้องเหมือนกันเราจะเห็นรู้สึกมันมีความเทาอยู่ข้างในนี่คือฝ้าลึกทีนี้มันจำเป็นที่จะต้องแยกเพราะว่าถ้าคนไข้เป็นฝ้าตื้นเนี่ยเราบอกว่าโอเคทากันแดดดีๆคำว่าดีๆคือสม่ำเสมอทาปริมาณเหมาะสมระยะเวลาต่อเนื่องนะคะทายาโอเคดีขึ้นแน่นอนหายไม่หายคนไข้ชอบถามหายไม่หายก็จะบอกคนไข้ว่าขึ้นกับคนไข้เลยว่าคนไข้ทำได้สม่ำเสมอหรือเปล่าหมอแนะนำในสิ่งที่ดีที่สุดแล้วก็จัดยาจัดอะไรให้ถ้าคนไข้ใช้ยาได้ไม่ระคายเคืองปฏิบัติตามคำแนะนำได้หายก็หายนะคะแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกอันนี้อาจจะต้องให้หมอช่วยเพราะว่าเนื่องจากเม็ดสีมันลงลึกไปถึงชั้นประมาณหนังแท้นะคะหนังเทียมต่อกับหนังแท้อันนี้อาจจะต้องอาศัยเลเซอร์นะคะคือฝ้าลึกเนี่ยทายามันพูดง่ายๆก็คือทาแล้วมันซึมไม่ถึงอ่
1: ะ
0: มันจะต้องอาศัยเลเซอร์แล้วเลเซอร์ทำอะไรนะค
1: ะ
0: สมัยก่อนเราเข้าใจว่าไปเลเซอร์ฝ้าเนี่ยคือน่าจะต้องถลอกปอกเปิกออกมาเลยใช่ฝ้าลึกไม่ใช่ขนมชั้นไม่ใช่การเลเซอร์ไม่ใช่ถลอกเปิดอย่างนี้นะคะแต่ลองนึกภาพฝ้าลึกคือเม็ดสีที่มันอยู่เป็นเม็ดนึกภาพเม็ดกรวดอ่ะอยู่ใต้ผิวหนัง
1: ฝังเข้าไปข
0: ้
1: างใน
0: ใช่เรายิงเลเซอร์ไปเพื่อให้เม็ดกรวดเนี่ยมันแตกเล็กออกกลายเป็นเม็ดทรายเล็กๆและยามันจะได้ไปแทรกซึมออกฤทธิ์และสลายไปในที่สุดเพราะฉะนั้นถ้าเล่าให้ฟังอย่างเงี้ยทุกท่านคงเข้าใจว่ามันไม่ใช่ครั้งเดียวเราไม่สามารถระเบิดหินภูเขาได้ในครั้งเดียวจากภูเขากลายเป็นเม็ดทรายมันต้องใช้เวลาค่อยๆทำยิงให้มันแตกแล้วก็จางยิงให้มันแตกแล้วก็จางมันมีเวลาของมันอยู่นะคะในขณะเดียวกันก็ต้องทำควบคู่ไปกับรักษาฝ้าตื้นนั่นแหละก็คือต้องกันแดดต้องป้องกันต้องอะไรนะคะ
1: แสดงว่าแต่ละประเภทก็ใช้วิธีการรักษาแตกต่างกัน
0: ใช่ค่ะ
1: แต่คุณหมออธิบายได้เห็นภาพมากเลยนะคะเพราะว่าเราก็แบบพอเข้าใจแล้วว่ามันพอเป็นกรวดแล้วก่อนที่มันจะแตกแล้วให้สีมันจางลงตัวครีมเข้าไปซึมอีกกว่าจะหายอีกมันต้องอยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยรวมถึง

0: คุณหมอด้วยที่จะให้คำแนะนำอย่างถูกวิธีอันนี้ก็คือสำคัญมากๆนะคะว่าคุณจะเลือกไปปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านไหนเพราะว่าตอนนี้มันก็มีผลิตภัณฑ์ออกมาที่แบบก็ไม่ได้ช่วยรักษาได้ซะทีเดียวเสียเงินไปสิ้นเปลืองไปอีกเพราะฉะนั้นก็ศึกษาข้อมูลดีๆหรือไม่ก็ดูรายการของเราได้ค่ะสวยหล่อขอสื่ออย่างที่คุณหมอบอกเลยค่ะว่าฝ้าแต่ละชนิดก็มีวิธีการรักษาที่แตกต่างกันถามคุณปิ่นบ้างดีกว่าค่ะเรื่องของฝ้าอะไรอย่างนี
1: ้
0: หลายๆคนก็อยากจะรู้วิธีการรักษามีหลายชนิดที่เกิดขึ้นมีอะไรอยากจะปรึกษาคุณหมอด้านนี้ไหมคะ
1: คืออย่างของปิ่นเนี้ยตอนนี้ยังไม่เป็นเลยค่ะคุณหมอแต่ว่าอย่างที่คุณหมอบอกว่ามีกรรมพันธุ์ได้ด้วยทีนี้คุณแม่ค่ะเป็นอย่างนี้เลยปิ่นก็เลยแบบเฮ้ยแปลว่าพันธุ์เราจะมาแบบนี้หรือเปล่าเราจะต้องเป็นตามคุณแม่หรือเปล่าอันนี้คือเขามีวิธีรักษาหรือป้องกันยังไงจริงๆมั้งคะแบบคุณหมอแบบสรุปมาแบบเข้าใจ
2: ได้ค่ะทีนี้อย่างที่เรียนให้ทราบว่าการรักษามันก็ตอบไปด้วยการป้องกันนะ
0: คะ
2: กรรมพันธุ์เนี่ยไม่ได้ละมรดกคุณแม่ให้มาเลี่ยงไม่ได้
0: อ
2: ๋
0: อเล
2: ี่
0: ยงไม่ได้คือ
2: เลี่ยงไม่ได้คือ
0: ก็จะเป็น
2: เราเปลี่ยนไม่ได้ไงแต่ว่าเราก็ป้องกันได้ด้วยการอย่างที่บอกทานอาหารที่มีลูโคปีนหรือว่าเบต้าคาร์โรทีนกันแดดนะคะกันแดดจะกันแดดด้วยวิธีใดก็ตามอาจจะแบบกางร่มเวลาออกข้างนอกอยู่ข้างในก็คือทากันแดดทุกวันอะไรเงี้ยนะคะก็ช่วยมันก็จะช่วยป้องกันได้แล้วก็มีความสม่ำเสมอกับการทากันแดดนะคะส่วนการรักษาเนี่ยมันก็มีหลายวิธีนะคะไม่ว่าจะเป็นทายานะคะหรือว่าเลเซอร์นะคะทีนี้เลเซอร์เนี่ยเวลาเดินเข้าไปหาหมอเนี่ยอยากจะแนะนำว่าให้เปิดใจค่อยๆฟังหมอก่อนว่าคุณเป็นฝ้าบางหรือฝ้าลึกฝ้าตื้นหรือฝ้าลึกอย่างเงี้ยนะคะคือถ้าหมอแนะนำว่าควรทายาก็อาจจะต้องรอทายาดูก่อนแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าเป็นตัวเองก็จะบอกไปตรงๆแล้วคุณไข้เป็นฝ้าลึกทายายังไงก็ไม่หายมันก็จะต้องเลเซอร์แต่มันก็ต้องมีเวลาแล้วก็ขั้นตอนของการรักษาเลเซอร์ที่ใช้รักษาฝ้าเนี่ยเราเรียกว่าพิกเมนต์เลเซอร์ก็คืออย่างที่บอกยิงให้เม็ดสีมันแตกไม่ใช่การฝานถลอกปอกผิวออกมานะคะก็จะมีเลเซอร์ในตระกูลที่เรียกว่าQ-switch NDF นะคะหรือว่าเลเซอร์ตัวใหม่ๆเช่น Pico Laser ซึ่งช่วยรักษาฝ้าได้แต่มันไม่ได้เมจิคอลนะไม่ใช่ครั้งเดียวหายมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีอันนั้นนะมันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วคนไข้ไม่ได้รับมาใหม่ไม่ได้เกิดมาใหม่เพราะบางทีบางท่านยิงเลเซอร์ไปอ้าวลืมไปทะเลไม่ได้ทากันแดดนั่งรถ2ชั่วโมงเลยนะคะมันก็มีทั้งเข้าและออกถ้าเข้าหยุดคือหยุดเติมฝ้าและเอาออกสม่ำเสมอด้วยการทายาหรือเลเซอร์มันก็จะหายได
0: ้ดังนั้นมันก็อยู่ที่วินัยของคนไข้ด้วยที่จะมารักษาอย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ว่ามาหาคุณหมอแล้วพอกลับบ้านไปก็ปล่อยปะละเลยไม่ดูแลตัวเองไม่ทาครีมกันแดดอย่างนี้ก็ทำให้ฝ้ากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้อีกครั้งนี่ก็คืออีกหนึ่งปัจจัยหลักๆนะคะคือการดูแลผิวแล้วก็การป้องกันแสงแดดในเรื่องของการป้องกันฝ้าแสงแดดนี่สำคัญมากถามอีกหนึ่งประเด็นอันนี้หลายๆคนคงอยากรู้เหมือนหนูแต่ถ้าเป็นเรื่องของฝ้าค่ะคุณหมอสามารถที่จะรักษาถาวรได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะยืนยันว่าหายถาวรได้แต่ว่าต้องอาศัยความร่วมมือของทั้งคนไข้แล้วก็ทั้งแพทย์ร่วมกันวางแผนร่วมกันแล้วก็ใช้ระยะเวลาซึ่งมันมากน้อยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเม็ดสีนั้นมีมากหรือมีน้อย
0: เอาละค่ะเชื่อได้เลยว่าหลายประเด็นวันนี้นะคะเราได้ไขข้อสงสัยกันไปแล้วนะคะแต่หลายๆคนชื่นใจหน่อยนะคะว่าสามารถรักษาได้อย่างถาวรในเรื่องของฝ้าแต่สำหรับคนที่จะมีความเสี่ยงในเรื่องของเป็นฝ้าเนี่ยให้คุณหมอช่วยอธิบายเพิ่มเติมหรือว่าแนะนำหน่อยก็ได้วิธีการที่จะแบบรักษาตั้งแต่ต้นเหตุเลยป้องกันการเกิดฝ้าค่ะ
2: ได้ค่ะคือการรู้เร็วรู้ว่าเรามีความเสี่ยงก็อาจจะช่วยได้ดีนะคะคนที่มีกรรมพันธุ์นะคะไม่ว่าจะเป็นคุณแม่พี่สาวคุณยายเป็นฝ้าก็มีโอกาสนะคะคนที่ใช้ฮอร์โมนนะคะหรือว่าอยู่ในระหว่างตั้งครรภ์นะคะก็มีโอกาสคนที่รับประทานยาหรือทายาที่ทำให้ผิวไวต่อแดดนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ง่ายคนที่จำเป็นที่จะต้องอยู่เอาท์ดอร์นานๆแล้วก็คืออยู่ข้างนอกนานๆแล้วก็ไม่ได้ทากันแดดหรือแม้กระทั่งอยู่ในร่มแต่ไม่ได้ทากันแดดแล้วก็นั่งชิดกระจกนะคะไม่ว่าจะเป็นในรถหรือนั่งอยู่ที่ออฟฟิศเป็นกระจกใสอะไรเงี้ยนะคะก็มีโอกาสที่จะเป็นฝ้าได้ค่ะ
0: ติดฟิล์มกระจกช่วยไหมคะคุณหมอ
2: ติดฟิล์มกระจกช่วยแต่ว่ามันมีงานวิจัยว่าฟิล์มเนี่ยเมื่อผ่านไป2ปีเนี่ยความเสื่อมมันของฟิล์มแล้วก็กันได้เนี่ยลดลง
0: 70%
2: และส่วนใหญ่เนี่ยฟิล์มข้างหน้าด้านหน้ารถเนี่ยไม่ได้ยังไงเราก็ไม่ได้คือกันข้างอาจจะพอได้แต่ว่าไอเดียลลี่คือต้องเปลี่ยนทุก2ปีอะไรอย่างเงี้ยก็ยากเหมือนกันนะคะแล้วยังไงเราก็ข้างหน้าอยู่ดีเพราะนั้นง่ายสุด

0: ก็คว้ากันแดดมาทาเพิ่มถ้าเราจะต้องนั่งรถนานเกินแบบชั่วโมง2ชั่วโมง
1: ถามความรู้สึกคุณปีหน่อยค่ะวันนี้นะได้มาพูดคุยแล้วก็แลกเปลี่ยนในเรื่องของฟ้าจริงมีอีกหลายเรื่องเลยนะคะที่แบบในเรื่องของความสวยความหล่อที่หลายๆคนต้องการที่จะรู้ลึกรู้จริงเพื่อที่จะเป็นการป้องกันตัวเองให้มีความสวยหล่อได้ยาวนานขึ้นวันนี้รู้สึกยังไงบ้างคะ
2: ก็จริงๆเราก็เพิ่มเหมือนเพิ่มความรู้นะคะในเมื่อเราทำงานอยู่ตรงนี้ทางด้านแบบบิวตี้แต่แบบบางอย่างคือเราไม่สามารถอ้างอิงได้อย่างมีเหตุผลพอฟังจากคุณหมอแล้วเราก็อ๋อคือถ้าเราจะไปพูดต่อเราสามารถพูดโดยอ้างชื่อคุณหมอได้ว่าอ๋อคุณหมอเขาว่ามาอย่างนี้ค่ะแล้วก็ดูน่าเชื่อถือมากขึ้นอะไรเงี้ยแล้วก็รวมถึงว่าอะอย่างคุณแม่ปิ่นเป็นเงี้ยปิ่นก็กังวลว่าเฮ้ยเราใช้หน้าทำมาหากินแล้วถ้าเกิดวันนึงเราเป็นฝ้าเหมือนแม่มันจะทำยังไงเพราะมันเป็นกรรมพันธุ์ตอนนี้ก็คือรู้แล้วว่าต้องรักษาต้องป้องกันยังไงค่ะอันดับแรกก็คือกลับบ้านไปก็จะไปเปลี่ยนฟิล์มรถยนต์เพราะว่าเกิน2 ปีแล้วอ
1: ย่างแรกเลยคุณหมอรู้เรื่องใต้ครึ่งด้วยไหมแค่ฟิล์มอย่างเดียวเนาะโอเคได้ค่ะโอ้โหวันนี้สนุกสนานประทับใจมากๆวันนี้ขอบคุณอินฟลูเอนเซอร์ของเราด้วยนะคะคุณปิ่นที่มาพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับเราในวันนี้และที่สำคัญที่สุดนะคะขอขอบคุณแพทย์ผู้เชี่ยวชาญของเราในวันนี้รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงพลอยทรายรัตนเขมากรสาขาวิชาโรคผิวหนังภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะขอบคุณทั้งสองท่านค่ะและแน่นอนนะคะครั้งหน้านะคะรายการสวยหล่อขอสืบยังมีอีกหลายเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความหล่อให้เราได้มาไขประเด็นกันและไขข้อสงสัยไปพร้อมกันครั้งหน้าเราจะไปไขคดีเรื่องความสวยความหล่อเกี่ยวกับอะไรห้ามพลาดค่ะกับสวยหล่อขอสืบวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: อ้าวสวัสดีใครคะ
1: สวัสดีคุณผู้ชมด้วยค่ะสวัสดีกันเองก็ได้ครับสวัสดีกล้องนะช่วยเปลี่ยนไฟเป็น LED ด้วยได้ไหมครับป้าลิ้นหัวละ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง BLTV 10ถึงช่อง BLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

0: กลับมาพบกับรายการฝนฟ้าอาเพศกันอีกครั้งหนึ่งนะคะรายงานสภาพอากาศวันนี้ทางภาคเหนือนั้นอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่33องศาเซลเซียสและต่ำสุด23องศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนที่กำลังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากยอดเขานะคะก็ได้ไหลลงมาสู่เขื่อนมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งค่ะปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นนั้นนะคะก็ได้ไหลไปรวมกันอยู่ที่เขื่อนในทางภาคเหนือนั้นแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆหรอว่าเขื่อนมันจะรับไหวหรอมันจะแตกเหมือนเมื่อก่อนอีกไหมอ่ะแล้วบ้านแถวนั้นด้วยอ่ะคุณเพ็ญนภาคะไหวไหมคะถ้าไม่ไหวมาพักก่อนเถอะค่ะขณะนี้มีรายงานสดเข้ามานะคะว่าทางตอนเหนือของภาคกลางนั้นกำลังเกิดแผ่นดินไหววัดระดับความรุนแรงได้ที่ 6.4 ผู้คนที่อาศัยอยู่บนตึกสูงต่างพากันวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันทั้งนั้นเลยนะคะแต่คนที่อยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ต้องตื่นตระหนกไปนะคะเพราะว่าระดับความรุนแรงนั้นมาไม่ถึงที่นี่แน่นอนค่ะขอให้ทุกคนอยู่ในความสงบไม่ต้องตื่นตกใจไปนะคะโอ้โหสตูดิโอกำลังจะถล่มอยู่แล้วนี่ก็นิ่งไปนะคะส่วนคนแรกนี่ก็ตื่นตระหนกเกินเหตุไออาการตื่นตระหนกหรือว่า panic attack ที่เราคุ้นเคยกันดีเนี่ยก็จะมีอาการมือไม้สั่นนะคะใจเต้นทำอะไรไม่ถูกความกลัวทุกอย่างนี่ท่วมท้นเต็มไปหมดเลยแต่ไอระดับไหนล่ะที่เราจะเรียกว่าเข้าสู่ภาวะการเป็นโรคตื่นตระหนกหรือว่า panic disorder มีจิตแพทย์ใจดีท่านหนึ่งนะคะก็บอกใบอาบันโดยการให้กราฟชุดนี้มานี่อย่างที่เห็นนี้นะคะกราฟนี้เนี่ยก็จะมีเป็นเส้นอยู่3เส้นเป็น3สีลักษณะก็เป็นอยู่3แบบจริงๆอบันดูแล้วก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่ว่ามันหมายความว่ายังไงนะคะแต่คุณหมอบอกว่ากราฟเนี้ยค่ะเป็นเหมือนลายแทงที่จะนำพาพวกเราไปสู่การทำความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องโรค Panic Disorder กันเราไปร่วมแกะปริศนาชิ้นนี้ด้วยกันกับรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลในช่วงหน้ากันค่ะคุณหมอคะอาบันได้รับปากคุณผู้ชมเอาไว้นะคะว่าอาบันจะมาถามคุณหมอให้คุณหมออธิบายอินโฟกราฟิกอันนี้ซึ่งเท่าที่เห็นนะคะมันมีกราฟที่เป็นเส้นหลายๆสีเนี่ยมันแบบไม่เหมือนกันเลยแล้วอาบันไม่แน่ใจว่ามันหมายความว่ายังไงอะค่ะ
1: อันนี้ก็เป็นเรื่องของกราฟที่แสดงเรื่องของอารมณ์วิตกกังวลของคนนะคะเริ่มแรกเนี่ยก็อยากให้คุณอาบันเห็นว่าเส้นตรงเนี้ยภาวะตรงเนี้ยเป็นภาวะปกติเป็นศูนย์เนา
0: ะ
1: แล้วแนวตั้งเนี่ยก็เป็นอันนี้ก็คือเยอะมากลางก็คือน้อยหรือไม่มีเลยเนี่ยในคนปกติเนี่ยก็จะเป็นเส้นสีม่วงๆเนี่ยคือคนเราไม่มีใครที่จะแบบไม่กังวลหรือก็เดี๋ยวแป๊บเดียวเราก็มีเรื่องกังวลกังวลแล้วเราก็หายเดี๋ยวมันมีเรื่องมาใหม่เราก็กังวลใหม่แต่ส่วนใหญ่เราจะกังวลเนี่ยสัมพันธ์กับมีเรื่องเข้ามากระตุ้นเราให้กังวลนะส่วนเส้นเนี่ยค่ะเส้นสีฟ้าเนี่ยอยู่ดีๆเราอยู่ของเราเฉยๆแล้วเราก็รู้สึกว่าโอ้ยตื่นตระหนกอย่างรุนแรงจนเรารู้สึกว่าเราควบคุมตัวเองไม่ได
0: ้
1: มันก็ขึ้นมาเป็นเส้นสีฟ้าเนี่ยแต่มันเป็นไม่นานมันเป็นสักไม่เกิน5นาที10นาทีมันก็หายกลับมาเป็นเราปกติเราก็จะตกใจว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรเมื่อกี้นี้น
0: ะ
1: มันเหมือนกับจะเป็นจะตายเลยเนาะแล้วเดี๋ยววันดีคืนดีมันก็ขึ้นมาใหม่โดยที่ไม่ได้มีเรื่องข้างนอกมากระตุ้น
0: เป็นเองเหรอคะ
1: เป็นเองอยู่ดีๆก็เป็นเองพอคนที่เป็นอย่างเนี้ยสักครั้ง2ครั้งครั้งหลังๆก็จะขึ้นละไม่ได้มีเรื่องมันก็จะกลายเป็นยังไม่ได้มีอาการยังไม่ได้มีการตกใจสุดขีดก็มีความกังวลเป็นฐานอยู่แล้วว่า

0: มันจะมาอีกหรือเปล่านะแล้วพอมันมาก็ขึ้นสูงอีกแต่ว่าก็เรียนให้ทราบว่ามันขึ้นไม่นานแล้วมันก็ลง
1: ค่ะก็ขึ้นขึ้นลงลงแบบนี้
0: ใช่แต่ว่าคนที่เป็นแบบนี้บ่อยๆอย่างนี้ค่ะหลังๆเนี่ยเส้นสีฟ้าเขาก็จะขึ้นสูงขึ้นเส้นสีฟ้าที่เป็นพื้นฐานของเขาที่ปกติสีข้างล่าง

0: โรคอันนี้เขาเรียกว่าเป็นโรคแพนิคหรือภาษาอังกฤษคือแพนิคดิสออเดอร
1: ์ตื่นตระหนกแบบมากเลยอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: ก็แบบเป็นบ่อยๆไม่ได้แบบเป็นครั้งเดียวแล้วหายเช่นเรานั่งอยู่ตรงนี้แล้วก็มีคนตะโกนว่าไฟไหม้เราก็ตกใจฟุบขึ้นมาอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นแพนิคดิสออเดอร์อันนี้ก็คือตื่นตระหนกปกติ
1: เพราะมันมีเหตุมีผลมีปัจจัยที่เราควรที่ต้องตื่นตระหนกจริงๆถ้าไฟไหม้อย
0: ู่แต่คนกลุ่มนี้ไม่มีเหตุผลข้างนอกที่ชัดเจนอยู่ดีๆก็เป็นเองนะคะ
1: อาจารย์ค่ะแล้วเส้นเหลืองนี่ล่ะคะที่มันหน้าตาก็คล้ายๆกับเส้นม่วงแต่ว่ามันเหมือนอยู่ขึ้นมาข้างบนนะคะมันคืออะไรอะคะ
0: คือก็มันก็คงไม่ใช่เป็นระดับปกตินะคะคือเส้นม่วงเราเข้าใจว่าเป็นคนปกติที่มีเรื่องเข้ามาทำให้วิตกกังวลก็กังวลไปแต่เส้นเหลืองเนี่ยเป็นคนที่มีความกังวลเกินกว่าปกติและเป็นอยู่ตลอดเวลากังวลไปทุกๆเรื่องเลยกังวลเรื่องดินฟ้าอากาศกังวลเรื่องสุขภาพโรคภัยไข้เจ็บลูกจะเรียนหนังสือได้ไหมวันนี้ไปกินข้าวที่ไหนสามีอยู่ที่ไหนทำไมการจราจรมันติดขัดกันกังวลไปทุกๆเรื่องเลย
1: แต่ที่คุณหมอพูดเนี่ยบันก็รู้สึกว่าเหมือนก็คนทั่วไปก็เป็นแบบนี้กันป่ะคะ
0: คนทั่วไปเขาเป็นแบบนี้แต่เขาเป็นไม่เยอะเขาอาจจะรู้สึกว่าแหมวันนี้การเมืองขัดใจอาจจะรู้สึกบ้างแต่ก็แบบทิ้งมันไปได
1: ้
0: คนกลุ่มนี้คล้ายๆว่าปล่อยวางไม่ได้เก็บเอาไว้แบบเอาไว้ฉันก็เป็นคนที่เหมือนยืนอยู่ปากเหวตลอดเวลาตื่นกลัวรู้สึกอาจคับข้องใจแต่เป็นตลอดเวลาซึ่งต่างกับเส้นสีฟ้าที่เป็นแวบหนึ่งแต่เป็นเยอะมากแล้วก็หาย
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนั้นขอย้อนกลับไปที่ panic disorder ค่ะ คุณหมอมีวิธีในการที่จะสามารถวินิจฉัยหรือว่าจำแนกได้อย่างไรอะคะ
0: อ๋อคืออย่างนี้นะคะคือคนที่เป็น panic disorder เนี่ยเขาก็จะมีอาการที่แบบเป็นลักษณะเฉพาะของเขาเลยเขาจะมีอาการหลายอย่างเลยแต่ไม่ต้องมีอาการครบนะเช่นรู้สึกปั่นป่วนในท้องรู้สึกอึดอัดแน่นในท้องรู้สึกหายใจไม่อิ่ม
1: เหมือนมวนท้องอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: มวนท้องก็ร่วมด้วยได้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าแน่นตัวหายใจไม่อิ่มหายใจไม่เข้าแน่นหน้าอกใจสั่นตึกตึกตึกตึกตึกตึกเลยบางคนก็ตัวสั่นบางคนก็ตัวชาบางคนก็เวียนศีรษะมึนหัวเหงื่อออกบางคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นอะไรไปหรือเปล่าจะตายไหมเนี่ยแต่ว่าไม่ต้องมีครบทั้งหมดเลยนะคะมีแค่ประมาณสัก 4-5 อาการแล้วก็วินิจฉัยแล้วว่าอ๋อสงสัยว่าจะมีแพนิคแล้วนะจะมีการตื่นตระหนกแล้วแล้วก็เป็นอย่างนั้นอ่ะซ้ำในเดือนนึงเนี่ยเป็นอยู่บ่อยๆแล้วก็มีเส้นเนี่ยค่ะอบันที่บอกว่าเริ่มกังวลแล้วว่าเอ๊ะครั้งหน้าฉันจะเป็นไหมพอเริ่มมีอาการ
1: จะกลับมาอีกไหม
0: เราก็สงสัยแล้วว่ากลุ่มนี้น่าจะเป็นแพนิคดิสออเดอร
1: ์
0: แต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะบันอาการทั้งหมดที่หมอเราให้อบันฟังเนี่ยถ้าเรามวนท้องก็อาจจะเป็นโรคกระเพาะก็ได้เป็นโรคลำไส้ก็ได้เราแน่นหน้าอกเราก็อาจจะเป็นโรคหัวใจก็ได้เป็นหอบหืดก็ได้เราเหงื่อออกก็อาจจะเป็นเรื่องของแบบเรามีไทรอยในร่างกายฮอร์โมนเยอะกว่าผิดปกติเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามเราก็จะตรวจโรคทางร่างกายให้หมดก่อนว
1: ่
0: าไม่มีโรคทางกายนะแต่มีอาการแบบนี้ถึงจะวินิจฉัยว่าเป็น panic disorder ค่ะ
1: คือบางทีเนี่ยอาการต่างๆทางกายของเราเนี่ยมันก็คือเป็นโรคอื่นจริง
0: ๆใช่ใช่ใช่
1: แต่เพราะฉะนั้นในการที่จะจำแนกก็คือจะต้องวินิจฉัยดูก่อนว่าสกรีนออกไปว่าอันไหนใช่อันไหนไม่ใช่
0: คล้ายๆเรามีกลุ่มอาการคนที่อาการคล้ายๆเป็น panic อย่างนี้นะคะมาตื่นตระหนกมาแล้วก็มีตะแกรงกรองเอาไว้กรองว่าเป็นโรคหัวใจไหมเป็นโรคปอดไหมเป็นไทรอยด์ไหมเป็นขาดน้ำตาลไหมเช่นอดกินข้าวทำงานนานๆแล้วแบบน้ำตาลในเลือดต่ำแล้วก็จะแบบหัวใจสั่นตึกมึนหัวไปหมดเลยนี่ก็ต้องมาเช็คก่อนถ้าเช็คว่าเออไม่ใช่โรคเหล่านี้สิ่งที่หล่นลงไปข้างล่างก็คงเป็น panic disorder
1: ค่ะถ้าเป็น panic attack นี่คืออาจารย์บอกว่ามันมาอาการตื่นตระหนกเนี่ยมันก็คือมีปัจจัยกระตุ้นจากข้างนอกจริงๆแต่ว่าถ้าเกิดเป็นเรื่องของโรค panic disorder ล่ะคะอาจารย์มันจะมีสาเหตุอะไรบ้าง
0: เราเชื่อว่าปัจจัยข้างนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นว่าเกิดขึ้นสัมพันธ์กันชัดเจนส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเองเขาก็สังเกตว่าระบบประสาทอัตโนมัติของคนคนนั้นเนี่ยจะทำงานมากกว่าปกติหรือว่าคนบางคนเนี่ยที่แบบสมมติว่าหมอเคยเจอคนไข้ของหมอคนนึงอายุมากแล้วประมาณสัก50กว่าขับรถอยู่แล้วพอรถติดไฟแดงแล้วอยู่ดีๆก็มีอาการแบบตื่นตระหนก
1: โดยที่ไม่ได้มีเหตุผลอะไร
0: เลยแต่ว่ารถติดมากแล้วก็รู้สึกว่าตื่นตระหนกรู้สึกว่าคล้ายๆเหมือนกับจะเป็นจะตายตรงนั้นแล้วอะค่ะเขาก็เขาไม่ได้แกล้งแต่เขารู้สึกว่าใจมันสั่นมือมันสั่นชาไปหมดเลยสิ่งที่เขารู้สึกแย่ที่สุดเลยเพราะว่าเขาเหมือนกับว่าเขาจะตายตอนนั้นแล้วก็เขาก็ไม่มีทางเลือกเขาก็อยู่ในรถนั้นแล้วก็จอดรถหาที่รีบพยายามรีบไปจอดรถแล้วนั่งสักครู่หนึ่งแล้วมันก็หายไปคราวนี้แหละค่ะก็ตกใจกลัวแล้วก็มาพบแพทย์แล้วก็ตรวจร่างกายทั้งหมดเลยเช็คทั้งหมดเลยไม่มีอะไรแล้วก็มาดูว่าเขาก็มีอาการแบบนั้นอีกแต่ว่าของเขาเนี่ยสัมพันธ์กับว่าเวลาเขาเจอคาร์บอนไดออกไซด์เยอะๆแล้วเขามีอาการฉันคาร์บอนไดออกไซด์ในบางคนกระตุ้นให้เกิดแพนิคแอทแทคได้
1: ค่ะ
0: หรือบางคน

0: กินยาลดความอ้วนเรากินยาลดความอ้วนไปแล้วก็ปรากฏว่ายาลดความอ้วนเนี่ยเป็นยาที่กระตุ้นให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานมากกว่าปกติกลุ่มนี้ก็มีความเสี่ยงที่จะมีแพนิคแอทแทค
1: แอคทีฟเกินไปก็เลยเหมือนกับตื่นเต้นตลอดเวลาตื่นตลอดเวลา
0: อย่างของหมอเองอย่างเนี้ยค่ะคือจะมีอาการคล้ายๆแพนิคแอทแทคนะคะแต่ว่าไม่ได้เป็นแพนิคแอทแทคคือถ้าเมื่อไหร่หมอกินกาแฟเราก็จะเซนสันตึกๆๆๆๆๆแล้วก็มวนท้องเราก็สังเกตว่าอ๋อเรากินกาแฟแล้วเราเซนซิทีฟกับกาแฟเพราะกาแฟมันไปกระตุ้นให้ใจสั่นฉะนั้นของบางอย่างที่มันกระตุ้นทางร่างกายบางทีมันกระตุ้นทำให้เกิดมีเรื่องของแพนิคแอทแทคได
1: ้
0: คือมันเหมือนกระตุ้นให้มีอาการตื่นตระหนกของอาการทางกายเราก็ไม่นับว่ามันเป็นโรคถ้าเราไม่ได้เกิดขึ้นซ้ำค่ะ
1: อย่างเช่นถ้าเกิดว่าเรามีอาการตื่นตระหนกเมื่อดื่มกาแฟเข้มๆเกินไปเนี่ยถ้าเกิดว่าเราไม่ดื่มแล้วมันไม่มีอาการนั้นอีกก็ไม่ใช่ถือว่าเป็นโรค panic disorder
0: ไม่ใช่
1: ม
0: ัน
1: ก็คือแค่เป็นตามเหตุการณ์ครั้งนั้น
0: ใช่ก็แปลว่าเราเซนส์กับกาแฟมาก
1: ค่ะถ้าเป็นโรค panic disorder เมื่อกี้เนี่ยอาจารย์ได้พูดถึงคำว่าระบบประสาทอัตโนมัติทำงาน active หรือทำงานมากเกินไปตรงนี้เนี่ยถ้าไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการได้รับสารกระตุ้นอย่างที่อาจารย์บอกจากอย่าลดความอ้วนจากคาเฟอีนหรือได้รับคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปตรงนี้คือแสดงว่าแต่ละคนเกิดมาพร้อมกับระบบประสาทอัตโนมัติที่มันแอคทีฟเกินไปอย่างนี้หรอคะ
0: แปลว่าคนบางคนเนี่ยเราสองคนเกิดมาก็จะมีพื้นฐานในร่างกายบางอย่างที่ไม่เท่ากันโดยที่เราไม่รู้ฉันก็จะเป็นคนกลุ่มนี้ค่ะที่จะมีความเสี่ยงที่จะไวกับอะไรก็ตามที่กระตุ้นเล็กๆน้อยๆให้ระบบประสาทอัตโนมัติทำงานเร็วขึ้นมากกว่าปกติ
1: ค่ะ
0: นั่นก็แปลว่ามีพื้นฐานที่จะเป็นแบบนี้แต่ว่าก็ไม่ได้แปลว่าเป็นทุกคนที่จะเป็นนะคะบางคนก็มีอย่างนี้แต่ว่าก็อาจจะไม่มีอาการก็ได้นี่บอกได้ค่อนข้างยากมากว่าอะไรเป็นปัจจัยมีคนบางคนบอกว่าอ๋อเพราะว่าใจมันอ่อนแอมั้งก็เลยทำให้เป็นโรคนี
1: ้
0: หมอเองคิดว่าเรื่องของใจของจิตใจไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับแพนิคดิสออเดอร์มากเท่าไหร่นะน่าจะเป็นเรื่องของร่างกายมากกว่าแต่ใจของจิตใจก็จะเกี่ยวหลังจากมีแพนิคแอทแทคตื่นตระหนกอย่างเงี้ยหลายครั้งใจก็จะเริ่มกลัวจะมาอีก
1: มันเหมือนฝังใจใช่ไหมคะเหมือนกับว่าเรารู้ว่าเคยมีอาการนี้ก็กลัวมันมาม
0: ันเหมือนกับระบบร่างกายมันจำอาการได้ว่าไอ้อย่างนี้แหละสารประมาณแบบนี้แหละแล้วมันจะกลัวตายขึ้นมาในอีกสัก1หรือ2นาทีพอมันจำได้มันก็กลัวอันเนี้ยเป็นเรื่องของใจเข้ามาเกี่ยวข้อง
1: ค่ะ
0: แต่ใจโดยตรงๆเลยอาจจะไม่เกี่ยวนะคะ
1: แสดงว่ามันก็ต้องเชื่อมากับการเรื่องที่ว่าร่างกายเราอ่านสัญญาณจากระบบประสาทอัตโนมัติของเราและตีความเป็นเรื่องของความกังวลความกลัวต่างๆ
0: เพราะฉะนั้น panic disorder หรือโรควิตกกังวลอยู่ในกลุ่มโรคเดียวกันเลยคือกลุ่มโรควิตกกังวลที่แบ่งออกเป็นหลายๆโรคอันนี้ก็เป็นอยู่ในกลุ่มโรควิตกกังวล
1: คนที่เป็นโรค panic disorder เลยอะค่ะจากประสบการณ์ที่คุณหมอเคยเห็นผู้ป่วยเข้ามารักษาด้วยโรคนี้เนี่ยเขาจะต้องผจญกับอะไรบ้างในชีวิตของเขาอะคะ
0: ก็เขาต้องเจอกับเหตุการณ์ที่น่ากลัวถึงขั้นกับว่ากลัวว่าจะเป็นจะตายที่มากกว่านั้นคือคาดการไม่ได
1: ้มันจะมาก็มาเองเลย
0: ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความรู้สึกสุ่มเสี่ยงในตัวเองตลอดเวลาเนี่ยมีมากเลยคนบางคนก็พอเป็นบ่อยๆแล้วแบบไม่ได้เข้ามาพบแพทย์บางคนก็กลายเป็นซึมเศร้าไปเพราะว่ามันเหมือนกับชีวิตเดาตัวเองไม่ได้เลยคนบางคนก็หนีไปใช้สารเสพติดพวกกินเป็นพวกกินเหล้ากินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบางทีกินเหล้าไปก็เคลิ้มๆหลับไปไม่ทันรู้สึกตัวแต่เขาหารู้ไหมว่าสารเสพติดบางตัวกระตุ้นให้มีอาการคล้ายๆแพนิคเหมือนกันเช่นกัญชาโคเคนพวกนี้ก็กระตุ้นเหมือนกัน
1: ยิ่งไปกันใหญ่เลย
0: ยิ่งไปกันใหญ่เลยมีแพนิคแอทแทคบางกลุ่มที่น่ากลัวถึงกระทั่งที่ว่าเขาอยากจะจบชีวิตเพราะว่าเขาทนไม่ได้ที่มันจะเป็นจะตายอาการมันกลัวตายโดยที่ไม่รู้สาเหตุในที่สุดก็ตัดสินใจว่าหนีเลยดีกว่าก็คือจบชีวิตไปเลยก็มีจำนวนนึงแต่ไม่มากนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ได้รักษาก็จะมีแนวโน้มที่ว่าอาจจะมีภาวะซึมเศร้าได้อาจจะมีเรื่องของสารเสพติดได้นะคะ
1: อาบันขออนุญาตถามคุณหมอนิดนึงค่ะว่าอย่างกรณีที่มีคนกลัวขึ้นเครื่องบินกลัวมากเลยเพราะขึ้นแล้วกลัวเครื่องบินจะตกอย่างเงี้ยอย่างนี้นะว่าเป็นโรค panic disorder ไหมคะ
0: ไม่ทราบว่าอาบันเคยได้ยินไหมเขาเรียกว่าเป็นโรคโฟเบียกลัวที่แคบคนที่กลัวเครื่องบินเนี่ยไม่ได้กลัวที่สูงส่วนใหญ่กลัวที่แคบอันนี้ก็เป็น specific phobia อันนึงคือกลัวขึ้นไปในที่ไหนก็ตามในลิฟต์ก็ได้ในไหนก็ได้ที่มันเป็นที่แคบ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าพอความกลัวอันนั้นเนี่ยเป็นมากมากเขาก็อาจจะมี panic attack แต่เขาไม่ได้เป็น panic disorder
1: อ๋อเพราะมันมีปัจจัยมีเหตุมีผล
0: นั่นคำว่า panic attack ก็คือเมื่อไหร่ตื่นตระหนกเมื่อไหร่ก็เรียกว่า panic attack เหมือนอย่างตอนเนี่ยที่มีข่าวเรื่องของโคโรนาไวรัส
1: ค่ะ
0: ค่ะก็แพนิคแอทแทคทั้งเมืองเลยแต่ก็ไม่ถ้ายังไม่ได้เกิดซ้ำๆแล้วก็ยังไม่ได้กังวลว่ามันจะเกิดอีกเราก็ไม่เรียกว่ามันเป็นดิสออเดอร์นะคะก็อันนี้ก็เป็นแพนิคแอทแทคอยู่นะคะ
1: แล้วสมมติว่าเราอยู่กับความแพนิคแอทแทคหรือความตื่นตระหนกนี้นานๆนานๆซ้ำๆเข้าเนี่ยจากการที่เป็นแค่แพนิคแอทแทคเราสามารถที่จะกลายเป็นโรค panic disorder ได้ไหมคะ
0: ได้ถ้าสมมติว่าเราคาดการไม่ได้แล้วเราในที่สุดเราก็กังวลว่าจะเป็นในที่สุดเราก็จะเปลี่ยนการมาเป็น disorder ได้คือตราบใดที่คือเนื่องจากว่าอย่างนี้นะคะเกณฑ์ในการวินิจฉัยเนี่ยค่ะเขาใช้เกณฑ์อาการถ้าตราบใดที่มีอาการมากอย่างนี้เป็นระยะเวลา1เดือนแล้วก็กังวลว่าจะเป็นเราก็ตัดแล้วว่าโอเคถ้าไม่มีโรคทางกายก็โอเคกลุ่มนี้เรียกว่าเป็น panic disorder ไปนะคะ
1: อาบันเคยเห็นในละครไทยอะค่ะว่านางเอกเมื่อได้รับข่าวร้ายว่าเจ้าคุณพ่อเสียชีวิตลงในอุบัติเหตุอะค่ะนางตกใจถึงกับขั้นเป็นลมหมดสติไปเลยแบบนี้นี่คือถือว่าเป็นอาการตื่นตระหนกหรือเป็น panic disorder ไหมคะ
0: หมอเชื่อว่าในละครเนี่ยเขาคงสร้างให้ควบเหตุการณ์ให้มันเร็ว
1: ค่ะ
0: แต่จริงมีการที่คนเราจะเป็นลมเนี่ยมีหลายสาเหตุมากเลยอดข้าวก็เป็นลมได
1: ้
0: อดข้าวมาแล้วพอมาทราบว่าลูกมีอุบัติเหตุเป็นลมไปเลยหรืออีกอาการหนึ่งที่น่าสนใจเป็นอาการของกลุ่มทางโรคทางอาการของโรคทางจิตเวชเหมือนกันคือพอเรามีเรื่องอะไรที่เรากังวลมากๆเนี่ยแล้วเราก็เริ่มรู้สึกวิตกมากเราก็หายใจถี
1: ่ๆ
0: พอหายใจถี่ๆปุ๊บเนี่ยมันก็เกิดภาวะที่มันมีออกซิเจนในตัวเนี่ยเยอะมากคาร์บอนไดออกไซด์ในตัวเนี่ยน้อยเกินไปเพราะในเลือดมันก็เปลี่ยนแปลงไปก็จะมีเริ่มชามือจีถ้าเป็นมากๆก็หมดสติไปเหมือนอย่างนี้นะคะมันเคยตอนเด็กๆเนี่ยเวลาร้องไห้หนักๆเนี่ยเราก็จะสะอื้น
1: ค่ะ
0: ถ้าคนที่เป็นเด็กๆแล้วร้องไห้เก่งๆเนี่ยจะรู้ว่าพอสะอื้นไปสักพักนึงเนี่ยเราจะเริ่มชาทั้งตัวแล้วมันจะชาตัวอันนั้นนะคะเขาเรียกเป็นเรื่องของ hyperventilation syndrome คือภาวะที่เราหายใจเข้าไปเยอะๆมากเกินไปแล้วก็มือจีแล้วก็หมดสติไป
1: ค่ะคุณหมอคะถ้าอย่างนี้อาบันอยู่เฉยแล้วแบบทำแบบเล่นๆแบบนี้อาบันก็จะเกิดอาการจริงเหรอคะโอ้น่ากลัวมากไม่ควรจะลองเล่นเด็ดขาด
0: แต่ไม่เป็นไรเพราะว่าพอเรารู้ตัวว่าเอ้ยมันเริ่มชาแล้วเราก็หายใจเข้าลึกๆช้าๆหายใจเข้าลึกๆแล้วการหายใจแล้วค่อยๆหายใจออกช้าๆควบคุมการหายใจของตัวเองให้ลึกแล้วก็ช้านะคะหายใจลึกๆหายใจเข้าเต็มปอดแล้วก็หยุดแล้วก็หายใจออกฉะนั้นเวลาทราบข่าวร้ายแล้วเป็นลมก็มีหลายสาเหตุนะคะอาจถามว่าตรงนี้เป็นแพนิคไหมผมคิดว่าก็ไม่ได้เหมือนทีเดียวมันอธิบายได้ด้วยหลายๆสาเหตุนะคะ
1: คนเราสามารถที่จะตื่นตระหนกจนกระทั่งว่ามันแบบถูกบีบรัดจนสลบไปเลยได้จริงไหมคะ
0: ก็เป็นไปได้แต่นานๆไม่บ่อยไม่ได้เป็นทุกคนที่ว่ามีข่าวร้ายมาปุ๊บแพนิคแอทแทคตุ้งทันทีไม่ใช่ทุกคนแบบนั้น
1: ก็จะเป็นในละคร
0: ในหมอคิดเองนะคะหมอเก่งส่วนมากน่าจะเป็นไฮเปอร์เวนทิเลตก็คือภาวะหายใจเร็วผิดปกติและทำให้ร่างกายมีภาวะไม่สมดุลในร่างกายแล้วก็หมดสติไปแต่ว่าก็อาจจะมีภาวะอื่นที่เรียนให้บันทราบว่าเช่นน้ำตาลในเลือดน้อยหรือคนคนนั้นเป็นโรคหัวใจจริงๆหัวใจขาดเลือดพอมีเรื่องเข้ามากระตุ้นปุ๊บหัวใจก็บีบแรงกว่าปกตินะคะม
1: ัน
0: ก็เหมือนกับร่างกายทำงานมากกว่าปกติเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็น้อยลงแต่กลุ่มนี้จะไม่ถึงกับสลบนะคะจะเจ็บหน้าอกก่อนเจ็บหน้าอกแล้วก็หมดสติไปนะคะก็เป็นได้หลายอย่าง
1: แสดงว่าอาการตื่นตระหนกเนี่ยจริงๆมันก็มีลักษณะอาการทางกายที่มันก็ตรงร่วมกับโรคหรือสาเหตุอื่นๆอีกมากมาย
0: เหมือนที่เล่าให้อาบันฟังอะค่ะว่าเวลาคนที่มาคล้ายๆเป็นแพนิคแอทแทคมาเนี่ยเราจะยังไม่โยนว่าเขาเป็นแพนิคดิสออเดอร์นะเราก็จะพยายามดูว่าเอ๊ะเขามีโรคทางสมองหรือเปล่านะเขาชักเขาไมเกรนหรือเปล่านะเขามีโรคทางปอดหรือเปล่าเขาหอบหืดหรือเปล่าพวกนี้ก็จะคล้ายมากเลยหรือเขาไทรอยด์อาบันเกิดคนที่เป็นไทรอยด์มีปัญหาเรื่องฮอร์โมนไทรอยด์พวกนี้ก็จะเหงื่อออกใจสั่นตื่นเต้นเร็วใช่เขาหรือเปล่าหรือเขาเป็นโรคหัวใจหรือเปล่านะคะก็หลายสาเหตุต้องแยกโรคทางกายออกให้ได้ก่อนนะคะ
1: ทีนี้มาในเรื่องของวิธีการรักษาบ้างค่ะคุณหมอในการที่จะรักษาคนที่เป็นโรค panic disorder นี่สามารถทำอย่างไรได้บ้างอะคะ
0: ก็รักษาทั้งคนที่เป็นรักษาทั้งญาติ
1: สำคัญเพราะว่าญาติเองก็จะต้องคอยดูแลอยู่ใกล้ชิดกับคนเหล่านี้ด้วย
0: ใช่ค่ะแล้วญาติก็จะตกใจมากเลยเพราะว่าเวลาคนที่เขาเป็นเขาเป็นจริงเขาดูเหมือนไม่ได้แกล้งเขาดูอาการค่อนข้างรุนแรงมากเลยฉันญาติก็จะตกใจมากเราเริ่มที่ญาติก่อนเนอะ
1: ค
0: ือ ถ้าเริ่มเป็นครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ปกติเวลาญาติพี่น้องเราไม่สบายก็พามาโรงพยาบาลเลยถ้าตกใจมากพามาฉุก

0: เฉินก็ได้แล้วเขาก็จะกรองอย่างที่หมอบอกอบันให้ฟังเนี่ยค่ะว่ากรองโรคทางกายให้หมดเลยตราบใดที่หมอบอกว่าไม่มีโรคทางกายแน่นอนแล้วสงสัยว่าเป็นแบบเป็น panic attack เฉยๆเป็น panic disorder เฉยๆก็ให้ญาติเชื่อได้ว่าไม่เป็นไม่ตายแน่นอนพอญาติสบายใจเราอยู่ใกล้ๆคนสบายใจเราก็รู้สึกว่าเออเขาไม่ได้ตกใจเหมือนเราถ้าญาติเราตกใจกว่าเราเราจะยิ่งตกใจมากกว่าเดิม
1: จะยิ่งไปกันใหญ่ช่วยกันเสริมให้ยิ่งตื่นตระหนกใช่ไหม
0: โดยเฉพาะถ้าลูกเป็นเนี่ยแม่จะตกใจมาก
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าแม่มั่นใจว่าลูกไม่ได้เป็นอะไรก็จะช่วยไปได้ครึ่งหนึ่งละส่วนตัวคนที่เป็นเองเนี่ยก็มีรักษาทั้งสองอย่างเลยคือให้ยากินหรือไม่งั้นก็ฝึกร่างกายให้เขารู้จักสงบผ่อนคลายกล้ามเนื
1: ้อ
0: ยากินตรงเนี้ยปัจจุบันยารักษาแพนิคเนี่ยดีมาก
1: ค่ะ
0: รักษาไป3เดือน6เดือนหาย
1: หายเลย
0: ไม่ต้องห่วงเลย
1: ค่ะ
0: ค่อนข้างง่ายเลยฉันในวงการจิตแพทย์ด้วยกันเราก็ไม่ค่อยกลัวแพนิคดิสออเดอร์เท่าไหร่เพราะรักษาง่ายมากนะคะ
1: ขอให้มาพบแพทย์เถอะ
0: ขอให้มาพบแพทย์แล้วก็ยาก็ไม่ได้มีผลข้างเคียงรุนแรงเลยใช่ไหมก็ค่อนข้างสบายๆแล
1: ้
0: วไม่ต้องกลัวเลยรักษาได้แน่นอนและที่สำคัญคือไม่ถึงกับชีวิตนะคะส่วนอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือว่าคนเราเนี่ยบางทีก็มีเรื่องเข้ามากระทบนะคะถ้าเราทำใจเราให้มีสติอยู่นะคะทำให้เรารู้สึกเป็นคนที่ผ่อนคลายง่ายเวลามีอะไรเข้ามากระทบหรือแพนิคมากระทบแล้วเราก็รู้ว่ามันมีอาการแต่ว่าใจเรานิ่งสักนิดนึงอาการมันก็อาจจะมีนะคะมันไม่หายหรอกแต่มันอาจจะไม่รุนแรงเพราะเราไม่เสริมเข้าไปบางทีใจมันเสริมเข้าไปเช่นฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อฝึกเจริญสติให้ใจสงบตัดเรื่องปรุงแต่งเยอะๆออกไปก็จะช่วยได้ค่อนข้างมาก
1: อย่างนี้คุณหมอมีทิปที่แบบว่าโอปัสสามารถนำไปปฏิบัติได้เลยไหมคะอย่างเช่นในเรื่องของการอย่างที่คุณหมอบอกว่าเหมือนกับฝึกสติหรือเรื่องของการผ่อนคลายกล้ามเนื้อเนี่ยพอฟังแบบนี้ปุ๊บอมันก็แบบอยากทำเหมือนกันแต่ผ่อนคลายยังไงอ่ะมันต้องทำยังไงบ้างอะคะ
0: ก็ง่ายๆที่สุดเลยคือคนเราทุกคนจะมีเครื่องมือในการรู้สติติดเนื้อติดตัวเราคือลมหายใจเรารู้ว่าเราก็เดินไปคิดอะไรเพลินๆแต่ว่าสักพักหนึ่งเขารู้ว่าอ๋อหายใจเข้าอยู่เนอะหายใจออกแล้วคิดอะไรเพลินๆไปนั่งเพลินๆไปแล้วก็รู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือจะตั้งใจหายใจเข้าหายใจออกอยู่สัก5ครั้ง10ครั้งใจก็จะสงบขึ้นแต่ว่าที่หมอบอกอบันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์นะคะวิธีการหลักในการรักษาแพนิคดิสออเดอร์คือการใช้ยานะคะน่าจะช่วยมากกว่าการฝึกสติก็คงเป็นการช่วยทำให้ชีวิตเราตื่นตระหนกกับสิ่งต่างๆน้อยลง
1: อันนั้นก็คือพูดถึงเรื่องของอาการตื่นตระหนกหรือว่ามี panic attack เข้ามาสามารถที่จะทำให้มันทุเลาบรรเทาลงหรือว่าป้องกันไม่ไปกันใหญ่
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรค panic disorder เลยอย่างที่คุณหมอบอกว่ามันเป็นทางเรื่องของชีวภาพทางกายถ้าเกิดว่าไปบอกเขาว่าคุณก็ทำจิตใจให้สงบเยอะๆสิอย่าคิดมากทำจิตใจให้เข้มแข็งแบบนี้เนี่ยคุณหมอคิดว่าจะได้ผลไหมคะกับผู้ป่วยโรคนี้ค่ะ
0: หน้าที่เราถ้าเราบอกเขาแบบนี้ก็แปลว่าเหมือนกับว่าเราไม่เชื่อว่าเขาทรมานจริงถ้าเขาเป็นแบบนั้นก็คือพาเขาไปพบแพทย์แต่เรามีหน้าที่บอกว่ามันเป็นจริงเนอะแต่รับรองว่าไม่เสียชีวิตร
1: ับ
0: รองว่าไม่ตายไม่ต้องห่วงไม่เป็นไรนะแล้วเดี๋ยวก็พาเขาไปพบแพทย์แพทย์ก็จะบอกเขาให้ยาทานพอกินยาไปเขาอาการดีขึ้นเขาก็จะรู้สึกว่าเออเป็นจริงอย่างที่บอกนะคะ
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: คนที่อยู่ข้างๆเขาหรือว่าญาติอะค่ะมีความสำคัญต่อผู้ป่วยอย่างไรคะ
0: สำคัญมากเลยเพราะว่าคนที่เป็น panic disorder เนี่ยบางคนเขาเป็นมากจนว่าเขาไม่สามารถอยู่คนเดียวได้ไม่สามารถออกไปที่ไหนได้เพราะว่ากลัวว่าตัวเองพอออกไปข้างนอกแล้วเนี่ยจะไม่มีคนช่วย
1: หรือเกิดอาการขึ้นมาแย่เลยใช่ไหมคะ
0: ญาติที่อยู่ใกล้ๆเนี่ยก็คล้ายๆว่าอยู่เป็นเพื่อนปลอบไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่จับมือสัก5นาที10นาทีฉันอยู่ใกล้ๆนะไม่เป็นไรยืนยันคุณหมอก็บอกว่าไม่เป็นไรสิ่งนี้ก็จะช่วยได้
1: เพราะว่าคนที่เป็นโรคนี้คือส่วนมากเขาจะกลัวมากๆกลัวว่าจะมีอันตรายเกิดขึ้นกับเขาการที่เราคอยจับมือเขาให้เขารู้ตัวว่าอยู่ตรงนี้ไม่เป็นไรก็เหมือนกับว่าทำให้เขารู้สึกกลัวน้อยลงอย่างนี้ใช่ไหมคะ
0: เขากลัวมากๆอย่างที่อบันบอกนะคะเขากลัวมากๆกลัวว่าเป็นอะไรไปแล้วใครจะช่วยเราอยู่ตรงนี้เราอยู่ข้างๆเกิดอะไรขึ้นไม่ต้องห่วงเราช่วยแน่นอนแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรเพราะหมอบอกว่าไม่เป็นไรแต่ส่วนใหญ่พอไปพบแพทย์แล้วเนี่ยนะคะอาการพวกนี้มักจะไม่ค่อยมีเพราะทานยาไปแล้วก็ไม่ค่อยมีอาการเกิดขึ้นอีกเลยนะคะ
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่ามาพบแพทย์เนี่ยการทานยาโหได้ผลดีมากหมดข้างเคียงน้อยด้วย
0: ใช่สำหรับโรคอื่นเนี่ยหมอก็พูดไม่ค่อยเต็มปากว่าบางทีต้องใช้เวลายาวแต่สำหรับแพนิคดิสออเดอร์นี่เป็นโรคที่กินยาแล้วก็ดีดนิ้วได้เลยค่ะ
1: วันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะคะเพราะว่าทำให้พวกเราเนี่ยได้เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของกลุ่มอาการนี้หรือว่าโรค panic disorder แล้วก็อาการตื่นตระหนกต่างๆรวมไปถึงตอนนี้อุ่นใจมากเลยเพราะว่าเราเข้าใจแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีคนรอบข้างเรา

0: ที่เป็นโรคนี้อยู่รู้แล้วว่าจะต้องช่วยเหลือเขาอย่างไรรวมไปถึงซัพพอร์ตให้กำลังใจเขาอย่างไรแล้วตัวเราเองด้วยว่าเราจะวางตัวแบบไหนที่จะดีที่สุดสำหรับการที่จะอยู่ซัพพอร์ตเขาอะนะคะและคุณผู้ชมก็คงได้ข้อมูลดีๆนำไปใช้ได้ด้วยนะคะต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุวรรณีพุทธิศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: ยินดีค่ะ
0: เป็นยังไงบ้างคะกับวันนี้เรื่องราวน่าสนใจไหมคะตอนหน้าเราจะมีเรื่องอะไรมาปลดชนวนป่วนใจพลาดไม่ได้นะคะอย่างนี้ต้องติดตามแล้วแต่สำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เอ่ยแต่ยาซะแล้วอันนี้แม่เรา
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีจ้า
0: ส่วนนี้ก็น้าแอม
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่โป้งพี่ชายเราเอง
1: สวัสดีค่ะ
0: ส่วนนี้ก็พี่อิง
1: สวัสดีค่ะ
3: แฟนพี่เองอ่ะ
4: ส่วนนี้ก็น้องโบ
1: โบ
4: น้องเชอรี
1: ่เชอรี
0: ่แพนแพน
4: แมน
0: แพน
4: แพนด้า
0: แพนเค
1: ้กสามชื่อแล้วนะแพนด้าแพนเค้ก
4: ก็เรานะชอบพาสาวมาที่บ้านหลายคนน่ะน้าก็เลยสับสน
0: พอดีที่บ้านเราชอบแกล้งเล่นกันอย่างเงี้ยแหละ
3: ใช่เลยคือที่บ้านของเราเนี่ยแบบว่าชอบพูดเล่นกันอย่างเงี้ยอย่าไปถือสาเลยนะน้องดาวนะ
1: อุ้ยแพนค่ะแพนเค้ก
3: ครับแพนเค้ก
1: ป้องเรามีเรื่องต้องคุยกัน
0: ได้ได้โ
4: หโดนหางเลย
5: นี่สร้างเรื่องอะไรกันไว้นี่รับผิดชอบเลยนะดูสิเป็นอย่างเงี้ย
3: นี่เป็นพ่อเจ๊เลยเนี่ยผมเตือนแล้วว่าอย่าไปแกล้งมัน
5: คุณนั่นแหละ
6: โอ๊ยไม่รู้แหละไปเคลียร์ให้น้องเลยแม่ไปอ่านหนังสือข้างบนดีกว่าน
5: ี่เด็กๆนี่ล่ะแล้วคุณจะช่วยป้องไงรีบทำเลยนะไม่รู้ตอนนี้เป็นไงแล้วอะ
4: บอกให้ป้องเลิกไปเถอะโอ้โหพี่งอนไม่มีเหตุผลสักขนาดเนี้ย
5: ก็ที่น้องเขาโกรธแบบนี้ก็ไปอําเขาเล่นแบบนี้ค่ะ
3: โอเคครับเดี๋ยวขอเวลาคิดแป๊บนึงคิดออกแล
5: ้
3: ว
5: ไวเกินไป
3: อ๋อก็คนมันฉลาดอะถ้าใช้วิธีนี้ง้อผู้หญิงนี่นะแพ้ทางทุกรายเลย
0: แพ้แพนกินน้ำเย็นๆก่อนนะ
1: ไม่รู้ว่าเราใจร้อนหรอ
0: ไม่ใช่เราแค่อยากให้แพนใจเย็นน่ะ
3: เซอร์ไพรส์เออขอโทษนะที่แบบว่าทำให้งอนน่ะจริงๆแล้วมันเป็นแผนแกล้งแพนเค้กเลยนะคือเวลาพอแพนเค้กงอนเนี่ยพวกพี่ก็ได้เซอร์ไพรส์ด้วยดอกกุหลาบไงโอ้นี่ถึงก็อึ้งเลยเหรอนี่ไอ้ป้องซื้อมาให้เลยนะเลือกมากับมือเลย
4: เรามีมุมโรแมนติกอะเราก็อวดเขาไป
3: เป็นไงอะน้องพี่ใส่ใจไหม
4: ตายแล้วดูสิโอ้ซึ้งจนน้ำหูน้ำตาไหลเลยอะ
1: ป้องเราเคยบอกป้องแล้วไงว่าเราแพ้ดอกกุหลาบอ่ะทำไมป้องไม่เคยจำเลยอ่ะนี่กะแกล้งให้เราตายแล้วก็ไปมีแฟนใหม่เลยใช่ปะ
0: เฮ้ยไม่ใช่
5: ไปนี้เราเพราะคนฉลาดน้องมาแพ้ดอกกุหลาบเลยน้องแพนเค้กขาจริงๆแล้วอ่ะ
1: พอเถอะค่ะแพนไม่อยากฟังอะไรแล้วป้องเราเลิกกัน
0: ฮะแพนแพน
5: น้องแพนเค้กขาน้องอุ้ย
3: นี่ล่ะเป็นไงเป็นเพราะเจ๊เลยเนี่ยเจ๊คนเดียวเลย
4: วายเป็นพวกแกต่างหาก
5: ทั้งคู่นั่นแหละค่ะ
3: เอาเฮ้ย
5: ป้อง
4: ปอเอา
3: ไอ้โอ้โหก็งั้นไหนๆก็ซื้อมาแล้วนะไอ้ป้องกับแพนเค้กก็ไม่ได้ใช้แล้วงั้นผมให้คุณแทนแล้วกันแต่อย่าบอกนะว่าคุณก็แพ้ดอกกุหลาบเหมือนกันเนี่ยเพราะว่าปกตินี่คุณคงไม่แพ้อะไรง่ายๆหรอกนะอย่างนั้นอย่างคุณเนี่ย
5: โอ๊ยนี่นะยังจะมาเล่นอีกรู้ไหมว่าน้องตัวเองน่าเครียดขนาดนั้นยังจะมาเล่นได้ยังไงไปดูไปเอ้า

0: ฝนไปเก็บผ้าก่อน
1: เอ้ยปั๊บเจ
2: ๊ห้ามเลยต้องอยู่ช่วยกันก่อนเอองั้นเดี๋ยวไปหาของโปรดให้มันดีกว่าเพราะว่าถ้าเผื่อมันได้กินของชอบของอร่อยๆของมันเนี่ยมันจะหายเครียดเลย
0: เหร
3: อเอ้ย
1: เฮ้ยต้อง
2: แกกำลังทำอะไรของแกเนี่ยแค่ผู้หญิงคนเดียวนี่ถึงกับคิดสั้นเลยเหรอ
4: ทุกอย่างมีทางออกเสมอนะป้องอายุยังเด็กอยู่เลยป้องยังมีอนาคตอีกไกลอ่ะป้องป้อง
2: ใช่แล้วแกก็อยากจะเรียนหมออยากจะเรียนที่รามาให้ได้อ่ะแล้วทำไมต้องมาคิดสั้นกับเรื่องแบบนี้ด้วยอ่ะ
0: ป้องนาเข้าใจนะว่าวัยอย่างป้องอ่ะต้องการความรักและเรื่องความรักเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่และมันก็เป็นเรื่องที่น่าเสียใจมากแต่ถ้าป้องผ่านพ้นมันไปได้เนี่ยมันจะทำให้ป้องเข้มแข็งขึ้นนะ
2: ป้องแกยังมีแม่แล้วก็มีพี่ๆทุกคนนะที่รักแกสมอนะ
0: ลำเหมออ
2: ุ้ยขอโทษเสียบรรยากาศการเศร้าเฮ้ยพี่ขอโทษพี่ไม่อยากให้แกเครียดอ่ะ
3: ทุกคนฟังป้องนะป้องแค่กำลังจะเก็บยายามันหกป้องไม่คิดสั้นหรอกป้องแค่ปวดหัวเครียดก็เลยจะกินยาแค่2เม็ด
4: พี่ก็คิดว่าป้องเครียดทะเลาะกับแฟนก็เลยคิดสั้น
3: ป้องไม่คิดแบบนั้นหรอกครับชีวิตคนเราเนี่ยกว่าจะเกิดมาเนี่ยมันไม่ง่ายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยคนเก่งๆอย่างป้องเนี่ยก็ต้องอยู่ทำประโยชน์ให้ประเทศชาติอีกเยอะ
0: ตอนนี้ไม่น่าเป็นห่วงมันแล้วแหละน่าจะเป็นห่วงประเทศชาติมากกว่า
3: ไม่ห่วงเลย
2: เออแล้วที่ปวดหัวนี่ไม่สบายเหรอ
3: ก็เครียดนั่นแหละช่วงนี้ก็เครียดทั้งเรื่องแผนเรื่องสอบอีกอย่างนึงเนี่ยช่วงนี้ป้องอ่านหนังสือหนักมากแล้วก็เลยไม่ค่อยได้สนใจแพนอ่ะแพนก็เลยเข้าใจผิดนี่ป้องก็กล่าวว่าถ้าสอบเสร็จเนี่ยก็ค่อยไปขอคืนดี
2: แต่พี่ว่าเครียดๆแบบนี้อ่านหนังสือไปก็ไม่เข้าหัวหรอก
5: จริงครับงั้นเดี๋ยวเรามาออกกำลังกายคลายเครียดกันดีกว่าม
0: าอย่างนี้เลยเหรอ
5: ครับผมสวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาออกกำลังกายเนาะด้วยแหละยางยืดกันครับเพิ่มความแข็งแรงนะครับยางเนี่ยนอกจากจะใช้ในกิจวัตรประจำวันนะครับรัดนู่นรัดนี่เนาะรัดถุงแกงใช้สารประโยชน์ต่างๆเนาะเราก็สามารถนำมาใช้ในการเสริมสร้างความแข็งแรงได้ด้วยเหมือนกันครับพี่หนุ่มซึ่งสามารถนำมาใช้สร้างความแข็งแรงนอกจากกล้ามเนื้อแล้วข้อต่อพวกเอ็นพวกนี้ก็ยังช่วยได้ครับน้ำหนักไม่เยอะแล้วก็ยังหาง่ายด้วยเราสามารถทำได้เลยเห็นไหมฮะลักษณะนี้ไม่ยากเลย
6: เชื่อนะว่าไอ้หนังยางที่รัดถุงแกงอยู่มันจะมีคุณประโยชน์ขนาดนี
5: ้โอ้โหเจ้าตัวนี้นะครับประโยชน์มหาศาลเลยแล้วก็หาง่ายด้วย
6: ครับ
5: ไม่เสียตังค์
6: แล้วมันสามารถได้กี่ท่าในช่วงเนี้ยเราจะไปได้กี่ท่าครับเนี่ย
5: อ๋อท่าเนี่ยเราสามารถดัดแปลงได้จากท่าพวกบอดี้เวทหรือว่าท่าเวทต่างๆตามในฟิตเนสนะโดยเปลี่ยนจากน้ำหนักพวกดัมเบลหรือว่าพวกเคเบิลอะไรต่างๆเนี่ยมาเป็นพวกยางแทน
6: ใช่ครับแต่มันต้องใช้กล้ามเนื้อเกร็งไปด้วยไหมตอนที่ถ้าสมมติเรายืดผมยังไม่รู้ท่านะแต่มันต้องเกร็งกล้ามเนื้อไปด้วยหรือเปล่า
5: ถ้าเกิดเป็นลูกเหล็กก็จะใช้น้ำหนักเนาะในการในถ้าเกิดลูกยิ่งใหญ่มันก็ยิ่งหนักใช่ไหมฮะแต่ตัวยางเนี่ยถ้าเรายิ่งจับสั้นมันจะยิ่งหนักแต่ถ้าเกิดเราจับยาวมันก็จะผ่อนในตัวมันเอง
6: ใช้ระยะความห่าง
5: ใช่ครับก็คือมียางเส้นเดียวเนี่ยเราสามารถ
6: ใช่เป็นแรงต้านใช่
5: มียางเส้นเดียวสามารถเพิ่มน้ำหนักหรือจะลดน้ำหนักด้วยยางเส้นเดียวเลยไม่ต้องไปซื้อดัมเบล1อัน2อัน5โล10โล15โลเปลี่ยนนะฮะแค่อันเดียวใช้ได้เลยแต่ว่าข้อเสียมันก็จะมีนะครับก็คือมันใช้ไปนานอาจจะยืด
6: ก็
5: ยืดแล้วก็ขา
6: ก็ดีครับส่วนนี้ผมว่าแม้กระทั่งเด็กๆก็ยังสามารถใช้ได้เพราะมันไม่ดูแล้วไม่อันตรายด้วย
5: ใช่ครับเดี๋ยวเรามาดูกันไหมครับว่ามีท่าอะไรบ้าง
6: เอาเลยครับ
5: โอเคกันครับ ท่าแรกนะครับก็เป็นท่าเลทเทอรัลเลสเนาะซึ่งก็คือการวาดหัวไหล่ไปด้านข้างเดี๋ยวให้พี่หนุ่มนะฮะจับบริเวณอย่างนี้เนาะจับตัวที่จับเนาะอีกด้านซ้ายนะครับมาประกบไว้บริเวณด้านข้างขาเนาะด้านขวากางออกลักษณะนี้จากนั้นนะครับออกแรงยกไหล่ขึ้นด้านข้างนะครับตามองตรงเนาะ แล้วค่อยดึงขึ้นไปจะรู้สึกว่าเราใช้กล้ามเนื้อบริเวณ
6: ตอนที่เราแขนลงนี่ต้องให้มันสุดไหมหรือยังให้มันตึงแขนอยู
5: ่ยังไม่ต้องสุดก็ได้ครับเพราะถ้าเกิดว่าสุดเนาะยางมันจะไม่ตึงเราจะไม่ได้ออกแรงนะฮะ
6: ใช่ใช่
5: หรือถ้าเกิดเราอยากให้ยางมันตึงเราก็เราย่นมาอีกเราจับมาให้สั้นลงนะฮะ
6: มันลักษณะนี้จะได้มีแรงต้านขึ้นเน
5: า
6: ะ
5: ใช่ครับจะได้รู้เหมือนกับว่ามีความหนักขึ้น
6: ครับ
5: นะลองดูนะฮะ
6: แต่ละเซตนี่ต้องใช้ยังไงครับกี่เท่าไหร่
5: เราอาจจะยกประมาณ 10-15 ครั้งนะเอาที่เราไหวเนาะแล้วก็พักสัก 30-45 วินาทีก็ได้ตามกำลังของเราเลย
6: ได้ครับ
5: โอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก10ครั้งกันไหม
6: ครับ
5: โอเคนะครับพร้อมเนาะไปแล้วครับอึ๊บ1 2
6: 2
5: 3อึ๊บ4 5 6
6: 7 8
5: 2ทีนะครับ
6: ครับ
5: 9ท้ายอึ๊บ
6: 10
5: โอเคเดี๋ยวพักแป๊บนึง
6: ผมถามเพื่อความเป็นความรู้หน่อยเมื่อกี้ผมรู้สึกว่าระบบหายใจผมเกร็งไปหน่อยนึง
5: อ๋อรู้สึกว่า
6: ต้องหายใจตามปกติใช่ไหม
5: เวลาเราออกแรงเนาะหรือว่าเวลาที่เรายกขึ้นเราต้องหายใจออกนะ
6: หายใจออก
5: เวลาเราคืนเนี่ยเราหายใจเข้า
6: ตามระบบที่ถูกต้อง
5: ใช่ครับ
6: อ๋อครับ
5: พวกนี้เราก็จะทำให้ไม่เป็นคนที่เป็นโรคความดันเนี่ยก็อาจจะเสี่ยงเนาะการหายใจเนี่ยก็สำคัญเหมือนกัน
6: แล้วตัวนี้มันช่วยบรรเทาไหมถ้าหายใจถูกเนี่ย
5: มันจะช่วยบรรเทาให้ครับให้ความดันในร่างกายเนี่ยมันปกติไม่สวิงเกินไปไม่กั้นหายใจเกินไป
6: ครับ
5: ครับเดี๋ยวเรามาดูท่าที่2มั้ย
6: ท่าที่2
5: ท่าที่2ก็ยังอยู่กับการบริหารหัวไหล่เหมือนกันนะครับแต่เป็นหัวไหล่ด้านหน้า
6: แต่เมื่อกี้สเต็ปเมื่อกี้ต้องอีกข้างมั้ยเพื่อสร้างความบาลานซ
5: ์แต่ถ้าเกิดเราทําเนาะเราก็ควรทํา2ข้างพร้อมกันทําขวาก่อนแล้วก็มาทําซ้าย
6: งั้นเราอีกข้างนึงก่อนมั้ย
5: ได้ครับ
6: เพื่อได้มันจะได้สร้างบาลานซ์ก่อน
5: ได้แล้วครับพี่หนุ่ม
6: ค่อยไปสเต็ปต่อเนาะ
5: โอเค
6: โอเคครับ
5: นั้นเหมือนเดิมครับถ้าเกิดไม่หนักเนาะจับให้มันสั้นลงโอเคจากนั้นไว้ข้างลําตัวมือซ้ายกลางออกเล็กน้อยนะฮะจากนั้นออกแรงนะครับหายใจออกเนาะก่อนที่เราจะออกแรงเราหายใจเข้าก่อนโอเคดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าครับหายใจออกครับโอเค2ทําตามหัวลมหายใจเลยนะ3 4 5 67 8อีก2ทีครับ9และ10โอเครู้สึกเกร็ง
6: มันคนละอีกอารมณ์หนึ่งกับเมื่อกี้พอหายใจเข้าหายใจออกแบบที่กำหนดไว้มันรู้สึกว่าข้างในเรารู้สึกมันได้อะไรขึ้นมาเยอะเลย
5: ครับทำให้รู้สึกเบามันไม่ขัดไม่อะไรเน
6: า
5: ะ
6: เบาแต่ตรงนี้มันเหมือนกระชับขึ้นมาข้างในเหมือนเราเบา
5: เพราะเราหายใจถูกต้อง
6: ใช่ๆ
5: โอเค
6: แล้วต่อไปครับ
5: ต่อไปเป็นท่าเล่นยังเป็นไหล่อยู่แต่เป็นไหล่หน้า
6: ครับ
5: โอเคครับจับลักษณะเดิมเลยเราจับไว้ข้างลำตัวเนาะจากนั้นนะฮะเมื่อกี้เราออกแรงด้านข้าง
6: ข้าง
5: ทีนี้เราออกแรงด้านหน้าบ้าง
6: ครับ
5: เดี๋ยวขึ้นมาด้านหน้าลักษณะนี้แล้วกลับมาเหมือนเดิม
6: โอ้เราต้านทั้งสองข้างเลยเนาะ
5: ใช่ครับเรายกขึ้นมาลักษณะนี้เนาะมันจะใช้กล้ามเนื้อไหล่หน้าถ้าเป็นส่วนใหญ
6: ่
5: เดี๋ยวเราลอง
6: ครับ
5: ช้าๆ
6: หายใจเข้าก่อน
5: หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกลงมาหายใจเข้านะฮะดันขึ้นหายใจออกหายใจเข้าหายใจออก3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับโอเค10รู้สึกเมื่อยไหล่ยังฮะ
6: ใช่ใช่รู้สึกมันได้เหมือนไอแรง45องศามาอีกทางด้านนี้ซึ่งว่าเราไม่ค่อยชินที่ได้ออกตรงปกติเราออกข้างออกตรงหน้า อันนี้ออกเฉียงมันนานๆเพิ่งจะมีความรู้สึกนะ
5: ใช่เพราะว่ามันเป็นมุมที่เรายังไม่เคยออกแรงมันก็จะแปลกๆหน่อย
6: ยันมันยังต้านๆอยู่ก็โอเค
5: ครับผมเดี๋ยวเรามาลองด้านซ้ายเนาะ
6: เพื่อความบาลานซ์เนาะ
5: เนาะโอเคครับ
6: ครับ
5: โอเคนะก่อนจะนี่หายใจเข้าดันขึ้นหายใจออกโอเค2 3 4 5 6 7 8 9สุดท้ายครับ10โอเค
6: โอ้โหตัวนี้ชัดเจนเลยเหมือนได้ตรงนี้เขาเรียกไตเสพหรืออะไรนะตรงเนี้ย
5: ตรงนี้ไตเสพกับ
6: เออนะเหมือนได้ตรงนี้เพิ่มขึ้น
5: อ๋อ
6: จะเป็นมัดเลย
5: จังหวะที่เราต้าน
6: ใช่ใช่ใช่ที่มันต้านเนี่ย
5: แต่ว่า
6: ชัดเจนเลยแต่ฝั่งนี้รู้สึกจะได้ฝั่งนี้
5: อ
6: ๋
5: อแต่ว่า
6: ได้เป็นพร้อมกันแต่ได้คนละฝั่ง
5: แต่ว่าเมนหลังจริงๆแล้วมันคือหัวไหล
6: ่แต่พอคงจะไอ้ช่วงเก่งช่วงอะไรระยะมันขึ้นม
5: ัน
6: ได้ตรงเนี้ยขึ้นมาเนี่ย
5: เพราะว่าจังหวะเก่งเนาะมันก็เก่งทั้งแขนอยู่แล้ว
6: ฝั่งที่เรายกจะได้ตรงเนี้ยฝั่งที่เราเก่งไว้ที่เหยียดไว้จะรู้สึกจะได้หลังแขน
5: ใช่ครับใช่ครับจังหวะที่เราลังไว้เนาะจะได้แขนโอเคเรามาต่ออีกท่านึง
6: ครับ
5: เป็นท่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่เลยทีนี้เรามาเล่นส่วนขากันบ้างนะฮะท่าก็จะง่ายๆรู้พี่หนุ่มจากท่าสควอทมั้ยท่าสควอทก็คือท่านั่งเก้าอี้ธรรมดาน
6: ั่งที่โอเค
5: ครับใช่แล้วแต่ว่าทีนี้เราจะมีย
6: าง
5: เนาะแล้วก็เอายางเนี่ยสอดไว้เหยียบไว้เลยเหยียบยางไว้ให้มันเท่าๆกันเนาะแล้วก็ยืดตัวขึ้นลักษณะนี้มือเนี่ยครับเราไม่ต้องกำหรือว่าออกแรงเนาะเราแค่ลังไว้เฉยๆท่านี้นะฮะลังไว้จากนั้นครับให้เราออกแรงนั่งลงยืดอกนะฮะแล้วก็ดันขึ้นเราไม่ต้องใช้มือนะครับในการดึงเชือกเนาะใช้ขาที่คือไปแค่เหมือนเป็นตะขอเกี่ยวไว้
6: แต่แขนต้องเหยียดตรงใช่ไหมครับเน
5: ี่
6: ย
5: ใช่ครับแขนเหยียดตรงไว้เลยอึ๊บดันขึ้นมาซึ่งยางก็จะเป็นแรงต้านนะครับของขาเน
6: า
5: ะ
6: อย่างที่ผมได้จากนกพลอยมามีอยู่ช่วงหนึ่งไอ้ตรงเข่านี่ต้องเลยปลายเท้าไหมครับหรือยังไง
5: เข่าเนี่ยไม่ต้องเลยปลายเท้านะครับ ควรที่จะอยู่ไม่เลยไปเท้าเนาะ
6: คือ
5: ถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่านั่งแล้วจะเอ็นหรือว่าจะหงายหลังเนี่ยสามารถไปนั่งกับเก้าอี้ได
6: ้โอ้
5: ครับเดี๋ยวเราทำทั้ง10ครั้งได้ไหมพี่หนุ่ม
6: ครับได้ๆครับได
5: ้1 2
6: 3
5: 4 5
6: 6
5: เจ็ด
6: แป
5: ดอึ๊บ
6: เก้า
5: สุดท้ายโอเคสิผ่อนได้เนาะเดี๋ยวเอาเชือกมาฮะถ้าพวกนี้นะฮะก็เราก็ทำได้ที่บ้านเหมือนกันนะครับแค่มีตัวอย่างตัวนี้เองนะครับเราไม่ต้องไปเข้าฟิตเนสหรือยิมก็ได้นะฮะตัวนี้ช่วยได้เหมือนกันพี่หนุ่มรู้สึกไงบ้างครับออกขาไปเมื่อกี
6: ้ได้เยอะเลยมันจะหนักขึ้นกว่าอีกสเต็ปหนึ่งจากไอ้สควอตอะไรนะ
5: ครับ เพราะเรามียางเพื่อความหนักด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะเป็นพวกท่าที่เกี่ยวกับยางยืดเนาะเพื่อความแข็งแรงครับง่ายๆที่บ้านนะครับทำได้ทุกที่ทุกเวลาเลยครับผม
7: ขอบคุณมากเลยนะครับพี่ได้ออกกำลังกายแล้วหายเครียดขึ้นเยอะเลยอ่ะ
8: ครับผม
7: ถ้างั้นผมขอตัวนะครับไปด้วยกันเลยไหมครับ
8: ครับไปนะครับ
7: ไปครับไม่ใช่ทางนี
8: ้
7: ไม่นำทางไม่ได้เลย
9: ถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะจะไปเก็บผ้า
4: ฉัน
6: ใ
4: ช่เอ้าเสียดายของจนต้องออกมาให้ฉันให้ได้เลยใช่ไหมเนี่ย
2: ไม่ใช่ครับไม่ได้เสียดายของนะแต่ว่ามันอยากให้จริงๆอ่ะดอกไม้แทนใจขอบคุณนะครับที่คุณห่วงใยทุกคนในครอบครัวของผมอะผมก็รู้สึกว่าคุณก็เป็นคนในครอบครัวของผมเหมือนกันโอ้ยโอ้โห ชอบจริงๆรุนแรงแบบนี้

0: ทำเอากุหลาบผัดกระเทียมนะผัดกระเพราไหม
1: ครับได้ครับผมคุณแม่คุณอิง
0: ให้นะ
1: ได้หมดเลย
0: นี่เอากุหลาบมาผัดให้นะจะได้ไม่เสีย

0: พี่กระเป๋าสดชื่นแจ่มใส
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้าย
1: เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจ
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ้
0: ช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนั่นนี่หนูดีทำได้
1: เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
1: หนูดีทำได้เอาเฮ
0: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
1: ่หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ
0: ้แม่อ่านหนังสือสนุกแม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้
0: พ่อเล่านิทานสนุกพ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
1: หนูดีทำได้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได
1: ้เฮ้เอาเฮ้เฮ
0: ้หนูดีทำได้

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังวิเศษด้วยเนาะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30

0: 10นาทีถึงเวลา20นาฬิกาช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา30นาทีถึงเวลา6นาฬิกาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา20นาฬิกา35นาทีถึงเวลา21นาฬิกาและช่อง DL 10-12 ออกอากาศเวลา5นาฬิกา45นาทีถึงเวลา6นาฬิกาและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา19นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิการ่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
1: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊บปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี
2: ่หนูดีทำได้
1: แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวรัว
2: หนูดีทำได้
1: ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจาน
2: หนูดีทำได
1: ้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งเก่ง
2: หนูดีทำได
1: ้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานหวาน
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่ง
2: หนูดีทำได้
1: ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที
2: ่หนูดีทำได
1: ้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้าน
2: หนูดีทำได
1: ้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุก
2: หนูดีทำได
1: ้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋ง
2: หนูดีทำได้
1: ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อม
2: หนูดีทำได้
1: หนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สวัสดีครับกลับพบกันอีกครั้งครับผมกับรายการ Gen Y ครับและตอนนี้ครับเราเดินทางมาที่แหล่งเรียนรู้ธรรมชาติที่ไม่ได้ไกลออกจากกรุงเทพมากนะครับแต่เราจะมาทำอะไรที่นี่ติดตามดู

0: ถ้าพูดถึงวัยรุ่นทั่วไปแล้วนะครับถ้าเขามีวันหยุดกันเนี่ยเขาคงไปเที่ยวเล่นดูหนังฟังเพลงกับเพื่อนถูกไหมครับแต่แขกรับเชิญของเราวันนี้ครับผมเขาเลือกที่จะใช้วันหยุดของเขาในทำกิจกรรมที่นี่ครับวันนี้ครับผมเราจะพาทุกคนไปรู้จักกับ3พี่น้องครับผมที่เลือกใช้เวลาวันหยุดมาทำฟาร์มที่นี่กันครับ
1: พัฒนรัตน์ครับอายุ19ปีปกติผมจะทำกรุ๊ปอังกฤษอะครับถ้ามีเด็กอินเตอร์มาจากโรงเรียนผมจะพาสอนเรื่อง Animal Farm สอนเรื่องแปลงผักสอนขี่ม้าแบบนี้ครับ
0: ตะกี้เราเป็นวิทยากรถูกไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: นอกจากวิทยากรเนี่ยเราทำหน้าที่อื่นไหม
1: มีหน้าที่อื่นครับผมก็ดูแลม้าเหมือนกันที่พอกม้าต้องขี่ม้าทุกวันครับขี่เกือบทุกตัวเลยแล้วก็ช่วยฝึกม้าช่วยสอนเด็กพาเขาไปทั่วฟาร์มในฟาร์มสัตว์ในที่แปลงผัก
0: ครับ
1: ขี่ ATV
0: ขี่อะไรนะ
1: ATV
0: ATV มี ATV ด้วยเหรอที่นี
1: ่ใช่มีคอร์ส ATV เลยเดี๋ยวผมโชว์ได
0: ้เฮ้ยได้ทำมานานแค่ไหนนะเนี่ยเราอะ
1: ตั้งแต่ตัวเท่านี
0: ้ตัวเท่านี้อะอายุเท่าไหร่ตัวเท่านั้นอะ
1: จำไม่ค่อยได้
0: จำไม่ได้ตอนนี้19ถูกไหมครับ
1: ตอนนี้19ประมาณ11นั่งครับ
0: ทำมาตั้งแต่11แล้ว
1: ใช่
0: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มทำอะครับ
1: ตอนแรกเพราะตอนผมเคยอยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมแล
0: ้
1: วผมชอบออกไปข้างนอกไปเดินเล่นไปดูสัตว์เพราะที่ออสเตรเลียเมืองที่ผมอยู่แคมเบราจะมีจิงโจ้
0: จิงโจ้อยู
1: ่ได้โดดทุกที่เลยใช่แล้วผมก็ชอบเดินเล่นแล้วตอนกลับมาที่เมืองไทยอะครับตอนอยู่กรุงเทพมีแต่รถพวกนี้ผ
0: ม
1: ก็เลยชอบออกมาที่ฟาร์ม
0: คิดว่าการที่เราทำพวกนี้เราได้ประโยชน์อะไรบ้างไหม
1: ได้ครับ
0: อย่างเช่น
1: มีสกิลครับแบบสกิลสอนเด็กใช่ไหมมีสกิลคอมมิวนิเคตกับทุกคนมีสกิลลีดเดอร์ชิพมีต้องมีแพลนนิ่งด้วยแล้วก็ต้องมีความรับผิดชอบ

0: สิ่งที่เราทำอยู่เนี่ยมันเหมือนจะเป็นกิจกรรมแต่จริงๆมันไม่ใช่มันเป็นงานเลยทำไมเราถึงเริ่มในที่จะมาทำตรงนี้ครับ
1: ตอนแรกใช่ไหมครับก่อนเปิดฟาร์มผมแค่ชอบมาเล่นพาเพื่อนมาเล่นตอนเด็ก
0: ๆพาเพื่อนมาเล่น
1: ใช่พาเพื่อนมาเล่นมาดูสัตว์มาเลี้ยงสัตว์กันเล่นที่บ่อน้ำ PATV สนุกแล้วก็ตอนเราเปิดฟาร์มแล้วแม่บอกว่าให้พาเด็กคนอื่นเข้ามาที่ฟาร์มโชว์สัตว์ใช่ไหมครับโชว์แปลงผักพวกนี้แล้วก็กลายเป็นอินสตรัคเตอร์เลยผมก็เลยกลายเป็นงานนะครับ
0: กลายเป็นงาน
1: ใช่ตอนแรก it's for fun แค่ทำให้สนุก
0: ตอนแรกก็แค่แบบสนุกถูกป่ะสักพักหนึ่งก็กลายเป็นงาน
1: ใช่กลายเป็นงาน
0: เราทำถี่แค่ไหนครับหมายถึงว่าแบบบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมาทำอย่างเงี้ยแบบนั้นครั้งสองครั้งแล้วก็หายไปเปล่าอันนี้คือเราทำติดต่อกันมา
1: ติดต่อกันตอนผมอยู่ที่เมืองไทยอะครับหลายวันนะครับเกือบทุกอาทิตย์
0: ก็คือทุกอาทิตย์
1: ใช่ผมไปโรงเรียนที่กรุงเทพคร
0: ับ
1: แล้วก็ตอนมีเวลาว่างเรามีกลุ่มมาส่วนมากเด็กเขาจะมาวันเสาร์อาทิตย์กันผมก็มาจากกรุงเทพมาสอนเสาร์อาทิตย์แล้วก็กลับบ้านไปเรียนต่อวันจันทร
0: ์อือ
1: ใช
0: ่ก็คือเหมือนอันนี้คือเป็นเหมือน full time การทำงานเต็มตัวไปเลย
1: ใช่ whenever ตอนที่มีเวลาก็มาที่นี
0: ่ปกติเนี่ยเด็กวัยรุ่นอย่างเราเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวเล่นอะไรเงี้ยเรามีบ้างไหมที่ออกไปเที่ยวกับเพื่อนบ่อยแค่ไหน
1: เยอะหน่อย
0: เยอะหน่อย
1: ใช่ผมชอบออกไปเที่ยว
0: แต่คือเราไปเที่ยวแต่เราก็ไม่เคยทิ้งตรงนี้เลยใช่ไหม
1: ไม่เคยครับใช่ถ้าแม่ถามว่าขอมาสอนที่ฟาร์มหน่อยต้องการเป็น priority แรก
0: เราก็จะเอาที่นี่เป็นสิ่งแรกที่เราไว้เป็น priority ถูกไหม
1: ใช่แต่คือยังเที่ยวได้อยู่แต่ว่าเที่ยวเสร็จแล้วก็ต้องมาสอน
0: เคยมีบ้างไหมว่าแบบเฮ้ยไม่อยากมาทำมันเบื่อและอะไรอย่างเงี้ย
1: ม
0: ีอ
1: ยู่แล้วเพราะผมทำมาเยอะแล้วไงก็มีอยู่แล้วแต่ผมก็คิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะผมคิดว่า it's more important to come here priority แรก
0: การทำงานที่นี่ปกติแล้วทำตั้งแต่กี่โมงกี่โมงครับ
1: depends on the job ครับใช
0: ่สมมติวันนี้
1: เริ่ม8โมงเช้า
0: 8โมงเช้า
1: ต้องฝึกรูทีนขี่ม้าสำหรับวันเด็ก
0: ใช
1: ่ปกติแล้วจะประมาณ8โมง7โมงเช้า
0: ถึงกี่โมงครับ

0: ครึ่งวันแล้วมั้ยเนี่ย
1: บางวันก็ครึ่งวัน
2: ครึ่งวัน
1: แต่ว่าปกติแล้วประมาณ 6:00 น.ยัน
2: ว้าวมันก็เอาทั้งวันแล้วนะ
1: ใช่แล้วก็บางทีต้องตื่นเช้ามาประมาณ 5:00-6:00 อ่ะครับไปเพราะเราเพิ่งตัดเทรลด้วยในป่า
2: ทำอะไรนะ
1: ตัดเทรล
2: ตัดเทรล
1: ใช่
2: คืออะไร
1: เป็น
2: เทรลทำทางเงี้ยครับ
1: ทางในป่าได้ขี่ม้าในเนเจอร
2: ์พี่ทราบมาว่ามีน้องชายกับน้องสาวเราอีกที่ทำงานอยู่ที่นี่ถูกไหมครับ
1: ใช่ครับมี2คน
2: มี2คนโอ้งั้นเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราตามดูกันว่าน้องชายกับน้องสาวเขาทำงานอะไรที่นี่ครับ
1: คร
2: ับ ไป

0: พุทธ
1: หน้าที่ของน้องเนี่ยทำอะไรเอ่ยที่นี
2: ่ที่คอกม้าผมก็ช่วยสอนแดกขี่ม้าแล้วก็ช่วยดูแลม้าคร
1: ับ อ๋อก็คือหน้าที่หลักๆเราคือเราเป็นครูสอนที่นี่ใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับ
1: ทำไมถึงเลือกที่จะมาสอนขี่ม้า
2: เพราะว่าตั้งแต่แรกแล้วก็เรียนขี่ม้ามานานแล้วเหมือนกันนะครับแล้วก็คิดว่าที่นี่ก็การขี่ม้าเป็นแบบสิ่งที่ไม่ค่อยมีหลายคนทำครับผมคิดว่า
1: เราก็เลยเลือกที่จะทำมัน
2: ใช่ครับ
1: ทำไมตอนนั้นถึงเริ่มขี่ม้า
2: อ๋อตอนนั้นก็ตอนแรกพี่ชายก็ขี่ม้าแล้วแล้วก็แม่ก็ขี่ม้าบ้างแล้วเขาก็อยากให้ผมลองครับเลยผมก็ลองไปแล้วก็ชอบสนุกดีตอนแรกๆเลยก่อนผมแบบเริ่มสอนผมขี่ม้าก็5-6 ตัวต่อวันครับ
1: 5-6 ตัว
2: แล้วก็อยู่ในคอกม้าแบบทั้งวัน
1: เดี๋ยวก่อนม้าแต่ละตัวเนี่ยมันต่างกันป่ะ
2: ม้าแต่ตัวต่างกันครับเพราะว่าแบบม้าตัวนี้มันเป็นบรีดชื่อว่าจิปซี่แล้วมันจะแบบตอนมันวิ่งมันจะเด้งมากกว่าม้าตัวอื่นบางตัวก็ดีสำหรับแบบให้แดกขี่ครับบางตัวเราให้แดกขี่บางตัวเราไม่ให้เพราะว่ามันยากหน่อยครับครับ
1: ที่เรามาสอนขี่ม้าเนี่ยแม่บอกให้มาทำหรือว่าเราอยากมาทำเอง
2: ก็ตอนแรกๆอยู่แล้วแม่ก็บอกว่าให้มาทำครับ
1: ตอนนั้นรู้สึกไง
2: ตอนนั้นก็ไม่ค่อยอยากมาเพราะว่ามันกลายเป็นงานแทนครับ
1: จากที่สนุกกลายเป็นต้องทำงานจริงจังแทน
2: ใช่ครับเลยมันก็ตอนแรกๆก็ไม่ค่อยชอบเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็โตขึ้นแบบรู้แล้วว่ามันดีต่ออนาคตยังไงบ้างพอคิดอยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบถ้าเราแบบทำสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนแบบตอนผมขี่ม้าตอนสอนเด็กอะไรแบบนี้ก็ทำได้แต่อยู่แล้วก็ไม่ค่อยสนุกเพราะมันเป็นงานแต่ตอนผมขี่ม้าแล้วเรียนอะไรใหม่ๆจากครูที่อยู่ที่นี่ด้วยที่สอนผมได้ผมก็สนุกเหมือนกันนะครับเลยผมก็คิดว่ามันตอนนี้ก็โอเคครับ อยู่ที่คอกม้าก็สนุกครับ
1: ตอนแรกๆเนี่ยที่แม่บอกให้มาทำเนี่ยเรางองแงเกเรแค่ไหนไหม
2: งองแงมากครับแบบทะเลาะกับแม่เยอะมากเลยตอนแรก
1: ถึงขั้นทะเลาะเลยเหรอ
2: ใช่ครับเพราะว่าไม่อยากมาเลยครับอยากไปอยากทำอย่างอื่นแบบหาทางที่แบบจะไม่ทำงาน
1: โอ้หาทางที่จะไม่ทำงานด้วย
2: ใช่ครับเพราะว่าตอนแรกก็แบบก็ไม่ชอบเพราะว่าการที่แบบผมชอบขี่ม้ามันกลายเป็นงานเลยผมก็ไม่ค่อยชอบแล้วหลังนั้นแล้วก็คิดว่าแบบอยากอยู่กับเพื่อนครับเพราะเพื่อนทำอย่างอื่นบ้าง
1: ใช้เวลาปรับตัวนานไหม
2: ก็นานเหมือนกันครับจริงๆแบบทุกทีที่ผมแบบทะเลาะกับแม่อะไรนี้ผมก็จะแบบเริ่มเข้าใจมากกว่าว่าทำไมแม่ให้ทำแบบนี้ครับแบบหลายอย่างที่ผมเรียนจากการทำงานที่นี่ก็เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองด้วยบางทีผมแบบเราอยากทำแบบนี้แต่จริงๆแบบไม่ควรทำครับเพราะเรามีแบบความรับผิดชอบอะไรนี้ทุกทีที่แบบผมแบบคุยกับแม่อะไรแบบนี้มันก็จะเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองบ้างครับว่าผมเป็นคนแบบไหนครับ
1: ก็คือทำงานเร็วก็เลยรู้ตัวเองเร็ว
2: ใช่
1: ตัวเองชอบอะไรอยากทำอะไร
2: ใช่

0: ครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับน้องพริมนะครับน้องคนเล็กของที่นี่ครับน้องพริมนี่หันให้กล้องหน่อยโอเคตอนนี้กำลังทำอะไรอยู่ครับน้องพริม
1: แปรงขนมา
0: แปรงขนครับตัวนี้มีชื่อไหม
1: โลล่า
0: ชื่อโลล่าโอ้ยขนสวยมากอันนี้คือหน้าที่หลักของเราเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากแปรงขนแล้วทำอะไรอีกบ้าง
1: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมา
0: สอนเด็กเตรียมมาแล้วก็อาบน้ำมาอันนี้ที่เรามาทำแบบนี้มาทำทุกอาทิตย์เลยไหม
1: ใช่
0: อ๋อก็คือมาทำพร้อมกับพี่ชาย2คนเลยใช่ไหมครับทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
1: ประมาณ4ปี
0: 4ปีแล้วตอนนี้น้องพิมพ์อายุ
1: 13
0: 13ทำตั้งแต่9ขวบจริงมั้ยเนี่ยอันนี้เริ่มทำเนี่ยตอนที่เราเริ่มทำเนี่ยคุณแม่บอกให้ทำหรือว่าเราอยากจะมาช่วยเอง
1: อยากมาช่วยเอง
0: ทำไมถึงอยากมาช่วยครับ
1: เพราะว่าชอบม้าแล้วแต่ก่อนเริ่มอะหนูแพ้ม้าหนูแพ้ม้า
0: แพ้ม้าทำไมถึงแพ้ม้า
1: ไม่รู้
0: มันแพ้ขนมันเหรอ
1: ใช่
0: แพ้อะไรอ๋อแล้วตอนนี้เป็นไงบ้าง
1: ก็อยู่กับม้าแล้วก็ไม่ค่อย
0: จนร่างกายมันมีภูมิต้านทานไปแล้วปะตอนนี้อ๋อเรารู้สึกไงว่าเวลาเราทำงานอย่างเงี้ยแล้วมีเด็กๆมาเต็มไปหมดเลยแล้วเราต้องมานั่งทำงานเน
1: ี่
0: ย
1: มันก็สนุกค่ะ
0: หรอสนุกเหรอไม่รู้สึกว่าแบบเฮ้ยเราไม่ได้เล่นเหมือนเขาเราต้องมานั่งทำงานอย่างนี้ไม่รู้สึกกันเลยเหรอ
1: บางทีก็รู้สึก
0: เรามาที่นี่ทุกวันไหนบ้าง
1: วันเสาร์อาทิตย
0: ์2วัน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอหลังจากนั้นก็กลับเรียนหนังสือปกติแล้วกลับมาทำงานทำอย่างนี้ทุกอาทิตย์เรื่อย
1: ๆ
0: มีข้างไหนไหมที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากทำอ่ะเหนื่อยจังเลยทำไมหนูต้องมาทำทุกทีด้วยค่ะแม่หนูอยากไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนบ้างมีไหม
1: มี
0: เหรอแล้วตอนนั้นรู้สึกไงเคยไหม
1: เคย
0: ไหนเล่าให้ฟังหน่อยสิตอนนั้น
1: ก็อยากไปเพื่อนชวนไปห้างอ
0: ่
1: ะ
0: ไปห้าง
1: ใช่แล้วก็แม่ต้องมาฟาร์
0: ม
1: แต่ก็ถามแม่ว่าบางทีแม่ก็ให
0: ้อืม
1: เลยก็โอเค
0: ก็คือเป็นครั้งคราวไป
1: ใช
0: ่แต่คือเรามองว่าสิ่งไหนสำคัญกว่ากัน
1: ที่นี่
0: สำคัญกว่าคือเรารู้อยู่แล้วว่าที่สำคัญกว่าเราเลือกที่นี่โอ้ยดีจังเลยพอเรามาทำงานเนี่ยแล้วเราเห็นพี่ๆมาทำงานเนี่ยเรารู้สึก
1: ก็บางครั้งเพราะมันเป็น family business
0: เป็น family business
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้คุณแม่บอกให้ทำไห
1: มก็บางทีแม่ต้องบอกให้ทำ
0: การที่เรามาได้ทำงานเนี่ยแล้วเราอายุยังน้อยเนี่ยเราสึกว่ามันได้ประโยชน์อะไรกับเราบ้างไหม
1: มันก็ช่วยแบบว่ามันก็แบบทำแบบที่เราชอบแล้วก
0: ็
1: แบบ it just helps like family in general
0: มันดีไงบ้างภาษาอังกฤษก็ได้It's okay.
1: Okay. It just helps our family financially.
0: ช่วยเรื่องการเงินของครอบครัว
1: Yeah, but then it's also something that we enjoy doing.
0: ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองชอบทำด้วยอยู่แล้วมันมีวันไหนมาที่เราแบบเหนื่อยมากเลยอ่ะไปเที่ยวมาอีกวันนึงไม่อยากตื่นมาทำเงี้ยแต่แบบเฮ้ยต้องมาทำ
1: ก็มี
0: เราบอกตัวเองไงตรงนั้น
1: มีเพราะว่าต้องแบบช่วยครอบครัวช่วยเด็กที่เขาอยากมาขี่เพราะว่าแต่ก่อนนะตอนเป็นเด็กก็มีคนช่วย

0: ครับแล้วตอนนี้ครับเราก็อยู่กับคุณหมอโอและคุณแม่เก๋นะครับคุณแม่เก๋นี่เป็นเจ้าของฟาร์มดีเลย์ครับและเป็นคุณแม่ของวัยรุ่นทั้ง3คนด้วยครับคุณหมอโอครับพอได้เห็นวัยรุ่น3คนแล้วเนี่ยคุณหมอคิดว่าไงบ้างครับ
1: ก็จริงๆเขาเป็นเด็กที่น่ารักทั้ง3คนแล้วก็มีโอกาสได้รู้จักคนกลางเนาะน้องพุทธเนี่ยเขาก็มาฝึกงานที่รามา
0: อ๋อ
1: เราก็จะได้เห็นเลยว่าโอเขาเป็นเด็กที่มีความแบบต้องบอกว่ามีวุฒิภาวะอย่างพุทธเนี่ยเขาก็จะมีความลึกซึ้งมองอะไรเนี่ยเขาก็จะมองในมุมที่แบบลึกกว่าเด็กวัยรุ่นทั่วไปนะคะแล้วก็กับพัทเนี่ยเขาก็จะเป็นสไตล์แบบร่าเริงแต่ว่าแต่เขาก็รับผิดชอบดีก็คือเราก็เห็นเลยว่าโอ้แบบจะปาร์ตี้ดึกแค่ไหนเขาก็มาทำงาน
0: ได้
1: แล้วก็น้องพรีมนี่ก็เป็นคุณครูสอนที่ก็แบบใจเย็นใจดี
0: มีลูกหนึ่งคนที่กำลังเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วแต่เนี่ยมี3คนเลยคุณแม่มีวิธีรับมือยังไงบ้างเหรอครับ
2: จะบอกว่าในช่วงวัยรุ่นเนี่ยแบบเด็กก็มีภาวะตามวัยซึ่งมันก็หนักหนาสาหัสแต่เนี้ยเรามีการเตรียมการเอาไว้ก่อนในช่วงวัยเด็กที่แบบว่าเราก็ฝึกให้เขาคุ้นชินกับหลายๆสิ่งทักษะหลายๆอย่างที่เราให้เขาได้ทำกิจกรรมที่หลากหลายตั้งแต่เป็นเด็กจนกระทั่งโตเข้ามาสู่วัยรุ่นจุดเปลี่ยนในชีวิตการเป็นแม่เนี่ยก็คือคงตอนไปอยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยเราก็เห็นวิถีชีวิตของเด็กออสเตรเลียรวมถึงลูกเราก็ได้ใช้ชีวิตอยู่กับธรรมชาติมากขึ้นอยู่กลางแจ้งแอคทีฟเด็กฝรั่งอ่ะเขาดูแลรับผิดชอบตัวเองเราก็เกิดความแบบตั้งคำถามเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเราก็ไม่ค่อยเห็นเด็กไทยเป็นแบบนี้ไงก็เลยคิดว่าแบบเฮ้ยเรามีพื้นที่ที่เราแบบได้อยากอยู่กับธรรมชาติด้วยเอาท์ดอร์ด้วยแล้วก็ได้ฝึกความรับผิดชอบลูกด้วยคืออยู่ในบ้านเนี่ยต้องบอกลำบากตายายพี่เลี้ยงอะไรเต็มบ้านไปหมดเลยอ่ะมันก็ไม่ค่อยได้ฝึกตรงนั้นเพราะนั้นตรงนี้ก็เป็นแบบแพลตฟอร์มที่ทรานซิชันจากออสเตรเลียมาเมืองไทย
0: ก่อนที่จะมาอยู่ได้ขนาดเนี้ยเขาเคยต่อต้านมั้ยครับ
2: ตั้งแต่เด็กมาไม่เคยต่อต้าน
0: อย่าง
2: ที
0: ่
2: บอกว่าเขาสนุกไงเด็กจริงๆแล้วในช่วงแบบปฐมวัยที่ยังไม่ได้ถูกเมืองดูด
0: โอเค
2: นี่คือพื้นที่ที่เขาจะมีความสุขสนุกอิสระแล้วได้วิ่งได้เล่นได้ทำอะไรแบบเยอะแยะมากมายที่แบบไม่มีกรอบเพราะฉะนั้นเขาสนุกเพราะนั้นพี่ก็ไม่เคยได้มีใครแบบตอนเด็กๆไม่แบบไม่อยากมาอะไรอย่างงี้ไม่มีนะเพราะว่าสนุกมีอะไรตื่นเต้นใหม่ๆทุกวัน
1: มาต่อต้านตอนไหนคะ
2: มาต่อต้านตอนเป็นวัยรุ่น
0: ตอนเริ่มเป็นวัยรุ่นเขาต่อต้านตอนไหนบ้างครับ
2: คือจะบอกว่าต่อต้านเลยหรือเปล่าก็อย่างที่อาจจะคุยกับเด็กๆไปแล้วคือเขาก็มีอารมณ์อยากที่จะทำเหมือนเพื่อนอะเพื่อนไปสยามก็อยากจะไปสยามอะไรเงี้ยเอ๊ะทำไมแบบเสาร์อาทิตย์เพื่อนได้เดินห้างอยู่ในแอร์สบายๆทำไมเขาต้องมาทุกเสาร์อาทิตย์เลยพุทธเคยบอกว่าเขาไม่มีวีคเอนด์เหมือนเพื่อนคนอื่นอะไรแบบนั้นก็เราก็อธิบายให้เขาเข้าใจว่าแบบว่าเออมันคืออะไรอะไรเงี้ย
0: ถ้าผมมองในมุมหนึ่งเอ๊ะหรือว่ามาอยู่ที่นี่ตลอดทุกเสาร์อาทิตย์ไม่มีเวลาไปใช้ชีวิตกับเพื่อนๆเวลาเขาไปอยู่กับเพื่อนเนี่ยเขาจะไม่รู้สึกว่าเขาหลุดออกมา
2: คือเพราะว่าเด็กๆเนี่ยไม่ได้เรียนพิเศษอะไรใดๆทั้งสิ้นเลย
0: ใช่ไหมผมถามแล้วไม่ได
2: ้
0: เรียนพิเศษ
2: ไม่มีใครเรียนพิเศษเลยก็คือแบบว่าหลังเลิกเรียนเป็นฟรีไทม
0: ์
2: เพราะนั้นถ้าเขาจะใช้เวลากับเพื่อนเขามีเวลาหลังเลิกเรียนซึ่งนานพอสมควรนะแล้วก็เสาร์อาทิตย์ถ้าเขาจะมีปาร์ตี้อะไรเงี้ยเขาก็ไปได้พ
0: ี่
2: ก็ให้ใช
0: ่ทำไมถึงไม่ให้ลูกเรียนพิเศษครับ
2: ในหลักการเราคิดว่าเรียนที่โรงเรียนควรจะเป็นสถานที่ที่ให้ความรู
0: ้ครับ
2: ในการที่พอแล้วที่เขาทำข้อสอบได้แล้วเขาได้รับอะไรที่มันเป็นวัตถุประสงค์ของหลักสูตรนั้นแต่การที่เราเน้นมาทำกิจกรรมข้างนอกก็คือเพื่อที่จะพัฒนาทักษะอย่างที่บอกไปแล้วซึ่งมันก็คือ EF หรือเปล่าหมอโอก็คือสิ่งที่ได้จากการพัฒนาสมองส่วนหน้าที่มันกำกับเรื่องของอารมณ์ความอยากในวัยรุ่นเนี่ยมันก็ค่อนข้างได้ชัดเจนเขามีความรับผิดชอบที่เขาจะต้องมาทำสิ่งที่ควรทำสิ่งที่อยากทำเขาอาจจะเอาวางไว้ข้างๆก่อนแต่เขาเลือกจะทำในสิ่งที่เขาควรทำ
0: งั้นเดี๋ยวขอถามคุณหมอเลยครับเพราะว่าเมื่อกี้เห็นเมนชั่นคำว่า EF ขึ้นมา EF คืออะไรครับคุณหมอ
1: EF จริงๆมันคือเรื่องของ executive function นะคะมันก็เป็นเหมือนเรื่องของการทำงานของสมองส่วนหน้าซึ่งเป็นสมองที่มนุษย์เนี่ยมีแตกต่างจากสัตว์เป็นสมองที่เราเอาไว้คิดวิเคราะห์เหตุมองผลควบคุมอารม เลือกตัดสินใจนะคะแม้นมันก็เป็นเหมือนกับสมองที่ควบคุมสมองส่วนอื่นๆแล้วเราก็อยากให้มนุษย์เนี่ยพัฒนาสมองส่วนนี้มากที่สุดนะคะเพราะมันเป็นสมองส่วนที่เราเรียกว่าเป็นแบบexecutive brain ก็คือเหมือนกับบริหารจัดการเรื่องต่างๆทำให้สิ่งที่เราอยากจะต้องทำไปถึงเป้าหมายนะคะตัดสิ่งรบกวนทั้งหลายแล้วก็มีโจทย์มีเป้าอะไรเนี่ยเราก็ไปถึงตรงนั้นนี้ EF เนี่ยมันก็มีหลายโดเมนแต่ว่าอยากให้พ่อแม่จำ3โดเมนหลักๆเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่จำไม่ยากหนึ่งก็คือคนเด็กที่มี EFD เนี่ยก็คือมีความจำใช้งานที่ดีความจำใช้งานไม่ใช่แบบกออากาขออาขาแต่เป็นความใช้งานที่แบบที่รู้ว่าอ๋อเวลาจะต้องตัดสินใจอะไรเนี่ยมันเคยมีเมมโมรีบางอย่างอย่างเช่นเพื่อนชวนสูบบุหรี่แล้วมีความจำได้ว่าโรงเรียนเคยสอนว่าบุหรี่เนี่ยมันเป็นอันตรายกับสุขภาพนี่คือเรื่องความจำใช้งานอันที่สองก็คือเรื่องเซลฟ์คอนโทรลเซลฟ์คอนโทรลคือเรื่องของการควบคุมตัวเองนะคะก็คือการทำให้ตัวเองเนี่ย

0: สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายมีการควบคุมอารมณ์ตัวเองมีการโฟกัสเป้าหมายมีการที่ทำอะไรที่มุ่งเป้าไปได้แล้วก็เซลล์คอนโทรลจริงๆเนี่ยมันทำงานกับวัยรุ่นเยอะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการควบคุมตัวเองเช่นแฟนชวนไปเที่ยวบ้านเนี่ยแล้วเราก็จริงๆใจก็อยากไปแต่ใจก็รู้ว่ามันอาจจะมีอะไรที่แบบเป็นอันตรายแล้วตัดสินใจที่จะไม่ไปนี่คือเรื่องของเซลล์คอนโทรลเนาะโดเมนที่3เนี่ยพี่เก๋ก็พูดไปเมื่อกี้ก็คือเรื่องของการปรับตัวหรือเรื่องของความคิดยืดหยุ่นความคิดยืดหยุ่นเนี่ยเป็นทั้งเรื่องของการคิดและเป็นเรื่องของความยืดหยุ่นทางอารมณ์แปลว่ามันก็ไม่ได้ดังใจแต่ก็ปรับใจตัวเองได้หาทางออกที่ทำให้ตัวเองโอเคขึ้นได้อันนี้คือ EF
1: เด็กที่มี EF กับเด็กที่ไม่มี EF นะครับความต่างชัดเจนของมันคือด้านไหนบ้างครับ
0: โอ้ถ้าจริงแทบทุกด้านเลยนะ
1: แทบทุกด้านเลย
0: เด็กที่มี EF ดีกว่าเนี่ยก็ประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตั้งใจทำได้มากกว่าเพราะว่ามีเป้าหมายมีเซลล์คอนโทรล
1: เขาจะโฟกัส
0: ตัวเองตัดสิ่งเร้าออกไปได้สามารถ อดเปรี้ยวไว้กินหวานได
1: ้
0: หรือว่าอะไรที่ต้องทำก่อนอะไรที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องเล่นเรื่องอะไรก็อาจจะเป
1: ็
0: นเร
1: ื่อง
0: ที่เลือกได้นะคะงานวิจัยเนี่ยชัดเจนมากว่าเด็กที่มี EFD เนี่ยก็จะมีพฤติกรรมเสี่ยงในวัยรุ่นน้อยก็คือท้องน้อยกว่าติดยาน้อยกว่าล้มเหลวทางการศึกษาน้อยกว่าเป็นซึมเศร้าน้อยกว่าด้วยการทำงานของ EF ที่ดี
1: แล้วเด็กที่ไม่มีมันจะไปได้ถึงข้างไหนบ้างครับ
0: ทีนี้มันก็ขึ้นกับหลายปัจจัยละว่าพอไม่มี EF เนี่ยมันอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนซึ่งพูดจริงว่าเด็กปัจจุบันเนี่ยเสี่ยงเท่ากันทุกคน
1: เยอะไหมครับ
0: เพราะทุกคนมีมือถือที่เราจะแบบคือสภาพแวดล้อมในบ้านเราอาจจะดีแต่ว่าทุกอย่างเนี่ยมัน
2: มาผ่านมือถือเห็นได้หมดแล้วเราคุมไม่ได้พ่อแม่แบบสมัยนี้เราคุมตรงนั้นไม่ได้
0: เราไม่สามารถจะเข้าไปอยู่ในโลกทุกโลกของลูกได้มันหน้าที่ของเราคือสร้าง EF ให้เขามีภูมิต้านทานที่เขาจะไปอยู่ในโลกใดๆที่เราไม่เห็นเนี่ย
2: แล้วปลอดภัย
0: มันเด็กที่ไม่มี EF ก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีความเสี่ยง
3: แล้วถ้าสลับครอบครัวที่ไม่ได้มีฟาร์มหรือไม่ได้มีพื้นที่ในการมานั่งขี่ม้าหรือทำกิจกรรมข้างนอกอย่างเงี้ยคุณหมอพร้อมจะมีวิธีแนะนำอะไรบ้างไหมครับในการสร้าง EF ให้กับเด็กๆเหล่านั้น
0: โอ้ยจริงๆ EF เนี่ยไม่ได้ต้องสร้างผ่านแบบพื้นที่ทำงานของตัวเองจริงๆ EF สร้างผ่านการทำงานในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นงานบ้านงานบ้านนี่ฝึก EF ดีมาก
3: ก็ EF แล้วหรอ
0: มีงานวิจัยเลยว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยพอเขาไปทำงานวิจัยดูเนี่ยเขาพบว่าเด็กที่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านในวัยเด็กเนี่ยสูงเมื่อเทียบกับเด็กที่ไม่ประสบความสำเร็จเนี่ยได้ทำงานบ้านมากกว่าเขาเลยมองว่ามันก็มีงานวิจัยที่ตีพิมพ์ออกมาว่าเอองานบ้านเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้ฝึกเรื่อง EF ได้ดีเพราะว่างานบ้านจริงๆมันเป็นงานน่าเบื่อแต่มันก็เป็นหน้าที่แล้วมันก็ทำให้แบบต้องอดทนที่จะทำให้เสร็จต้องใช้ความคิดยืดหยุ่นว่าจะทำยังไงให้มันทำได้เร็วแบบเดี๋ยวเราจะได้เสร็จแล้วเราจะได้ไปดูทีวีเราจะได้อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการฝึก EF เพราะฉะนั้นหมอก็แนะนำพ่อแม่ว่าทำงานบ้านถ้าไม่ได้มีพื้นที่อย่างอื่นนะคะ EF เนี่ยก็ฝึกผ่านจริงๆบางทีแค่นั่งอ่านนิทานกับลูกในวัยเล็กๆเนี่ยก็ฝึก EF เพราะว่ามันต้องนั่งแล้วก็ฟังนิทานจนจบเรื่อง
1: โฟกัสกับเรื่องนั้น
0: มันต้องใช้ความโฟกัสมันต้องใช้ความอดทนมันต้องใช้การกระตุ้นสิ่งเราอยากจะลุกไปเล่นแต่ว่าก
1: ็ต้องฟังให้จบก่อน
0: ต้องฟังให้จบก่อนอย่างเงี้ยอันนี้คือการฝึกเอฟอะไรก็ตามที่ฝึกความอดทนฝึกที่เราจะกำหนดเป้าหมายแล้วแล้วทำให้เด็กสามารถบรรลุเป้าหมายนั้นได้อันนี้คือการฝึกเอฟมันฝึกผ่านประสบการณ์ที่หลากหลายเพราะฉะนั้นพาลูกไปเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆนอกบ้านซึ่งบางทีมันอาจจะไม่ได้แปลว่าต้องมาทำงานเนาะแต่ว่าฝึกผ่านประสบการณ์ที่ยากลำบากขึ้นเช่นบ้านเราอยู่แต่กับแอร์ตลอดเวลาเนี่ยก็พาลูกมาเที่ยวสถานที่ที่มันไม่มีแอร์อันนี้ก็ฝึก EF ฝึกความอดทนฝึกความคิดยืดหยุ่นฝึกจัดการกับความไม่ชอบใจอึดอัดขับข้องใจ
2: อุปสรร
0: คต่างๆนี่คือการฝึก EF ทั้งหมดเพราะฉะนั้นมันหาแพลตฟอร์มแบบนี้ได้ตลอดเวลาม
2: ันอยู่ในชีวิตประจำวัน
0: มันอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วมันอยู่กับการเลี้ยงดูที่เรามอบโอกาสมอบโอกาสแห่งความไม่ได
2: ้
0: มอบโอกาสแห่งการผิดหวังมอบโอกาสแห่งการทำให้เจอปัญหากับสิ่งที่ตัวเองเลือกเนี่ยมันจะพัฒนา EF ผ่านประสบการณ์

0: ครับหลังจากที่ทุกคนได้ฟังเรื่องราวของพวกเราวันนี้ไปแล้วนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์ไปไม่มากก็น้อยนะครับและวันนี้ครับต้องขอขอบคุณคุณหมอโอ้มากๆเลยนะครับและคุณแม่เก๋มากเลยนะคร
1: ับ
0: ให้ความรู้กับพวกเราวันนี้ครับผมและตอนนี้นะครับเวลาของรายการเจนวายของเราก็หมดลงแล้วนะครับพวกเราสามคนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 น.ถึงเวลา 10:40 น.กิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 น.กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 น.กิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 น.กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 น.และกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 น.ถึงเวลา 10:40 น.ผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้ง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่64อวิชชาตอนที่2
1: หมดเวลาของตัวช่วยแรกแล้วรีบเลือกด่านตัวช่วยที่2เดี๋ยวนี้เลยอย่าชักช้า
2: ไปด่านไหนดีล่ะเจ้าปัน
3: ถามข้าแล้วข้าจะรู้ไหมเนี่ย
1: ถ้าไม่รีบเลือกตัดสิทธิ์ตัวช่วยทั้งหมดแล้วบังคับให้ตอบตอนนี้เลย
3: ใจเย็นๆสิข้านึกออกแล้วในเมื่อชาติคือความเกิดไม่ใช่สาเหตุสุดท้ายเราก็ข้ามไปด่านพบเลยก็แล้วกัน
1: ได้ไปกันเลย
2: คนดูเต็มเลยนี่เราอยู่บนเวทีโรงละครแห่งพบแล้วใช่ไหม
3: ก็อย่างที่เห็นแหละศิลา

0: ว่าไงจ๊ะนักเดินทางทั้งสองมีอะไรให้ข้าช่วยไหม
1: คือพวกเรามีปริศนาที่ต้องการหาคำตอบปริศนานั้นก็คือต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไรท่านบอกข้าได้ไหม
0: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์งั้นเหรอข้าไม่รู้หรอกเรื่องนั้นน่ะข้ารู้แต่ว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้ว
2: สงสัยพบคงช่วยอะไรเราไม่ได้แล้วล่ะเราต้องคิดคำตอบด้วยตัวเองแล้ว
1: งั้นก็ช่วยกันหาคำตอบระหว่างคุยกับพบก็แล้วกันท่านบอกว่าการที่เราจะเป็นอะไรก็ได้เป็นนั่นคือความสุขที่สุดแล้วถ้าเราไม่ได้มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ล่ะจะเป็นยังไง
2: โหเจ้าถามคำถามได้ดีมากเลยศิลาคิดได้ไงเนี่ย
1: พูดอะไรของเจ้าคนเราจะไม่มีตัวตนให้เป็นนั่นเป็นนี่ได้ยังไงล่ะเจ้าลืมการแสดงพบต่างๆที่เคยเล่นแล้วหรอพบที่เจ้าได้เป็นราชาซาลาเปาพบเพื่อนของศิลาพบลูกศิษย์ของท่านอาจารย์ทั้ง3แล้วยังมีพบไอดอลสุดหล่อของส้มซ่าอีกที่เจ้าเป็นทุกสิ่งนี้ได้ก็เพราะต้องมีตัวตนให้เป็นไม่ใช่หรือไงก็ถ้าไม่มีตัวตนของเราเราก็เป็นนั่นเป็นนี่ไม่ได้สักอย่างก็ถูกแล้วไม่ใช
2: ่
1: หรอ
2: ใช่ๆๆๆข้าเห็นด้วยกับศิลาเป็นไปได้ว่าสาเหตุของความทุกข์ที่แท้จริงจะเกี่ยวข้องกับตัวตนของเราแน่ๆ
1: เจ้าเข้าใจผิดแล้วทุกคนต้องมีตัวตนของเรากันทั้งนั้นถ้าไม่มีตัวตนก็ไม่มีค่าอะไรบนโลกนี้เลย
2: แต่ข้าคิดว่า
1: อะไรนะ
3: พอได้แล้วเวลาในด่านตัวช่วยที่2หมดลงเท่านี้รีบใช้ตัวช่วยที่3เลยเร็วๆสิ
1: ขอบคุณนะอวิชชาที่มาช่วยขัดได้จังหวะพอดี
3: ข้าไม่ปล่อยให้2คนนั้นค้นพบคำตอบที่แท้จริงได้หรอกนะ
1: เจ้าปันจะไปต่อที่ด่านไหนดีล่ะทีนี
2: ้ก็ไปด่านถัดจากนี้เลยก็แล้วกันด่านอุปาทานข้าว่าเจ้าอุปาทานต้องรู้เรื่องตัวตนของเรามากกว่าใครแน่ๆ
1: จริงด้วยงั้นพวกเราขอไปด่านอุปาทาน
3: ได้ไปกันเลย

0: แห่งความยึดมั่นปราสาทแห่งอุปทานของข้าแน่แน
1: ่อย่าหลงตัวเองไปหน่อยเลยอุปทานที่พวกเรามาที่นี่เพราะจะมาไขปริศนาตั้งหากแล้ว
0: หืมไขปริศนาอะไรกันล่ะ
1: ต้นเหตุแท้จริงที่ทำให้ตัวเราเป็นทุกข์คืออะไร
2: ต้นเหตุนั้นคือการที่มีตัวตนของเราเกิดขึ้นใช่ไหม
0: การมีตัวตนของเรามันไปทำให้ทุกข์ตรงไหนกันพวกเจ้าเข้าใจผิดแล้ว
3: บอกว่าไงนะ
0: คิดดูสิถ้าไม่มีตัวตนของเราจะมีตัวเราที่ได้รับความสุขความพอใจได้ยังไงการที่เจ้าได้กินได้ลิ้มรสซาลาเปาของโปรดก็เพราะมีตัวตนของเราคอยรับความสุขนี้ไม่ใช่หรอ
1: ก็ถูกอยู่หรอกนะถ้าไม่มีตัวข้าข้าก็อดกินซาลาเปานะสิแค่คิดก็ทนไม่ได้แล้ว
3: โถเจ้าปันอย่าไปคอยตามอุปาทานสิคิดดูดีๆนะขณะเจ้ามีตัวตนก็ยังต้องทุกข์เพราะอดกินซาลาเปาเลยการมีตัวตนไม่ได้ทำให้สุขเสมอไปหรอก
1: จริงด้วยจริงด้วยศิลาพูดมีเหตุผลข้าไม่ฟังเจ้าหรอกอุปาทาน
0: ถ้างั้นเจ้าจะปฏิเสธหรอว่าการมีตัวตนของคนที่เจ้ารักอย่างพ่อกับแม่ไม่ได้ให้ความสุขกับเจ้าเลยนะ
3: ฮะคือว่า
0: เห็นไหมล่ะความทุกข์น่ะไม่ได้มีสาเหตุมาจากการที่มีตัวตนสักหน่อยเรามีตัวตนของเราเพื่อรองรับความสุขแต่ทุกข์ที่ได้รับมันเกิดจากคนอื่นทำต่างหาก
3: ยังไงดีล่ะโอ้ยเจ้าปันข้าเริ่มสับสนอีกแล้ว
4: ดีมากอุปาทานทำให้พวกนั้นหลงยึดความเห็นที่ผิดไปเรื่อยๆให้เห็นว่าสิ่งที่เป็นเหตุเกิดทุกข์คือเหตุเกิดสุขอย่าได้ให้รู้ความจริงเด็ดขาด
0: เรื่องนั้นข้าถนัดอยู่แล้วไม่ต้องห่วงหรอกอวิชชา
1: โอ้ยอยากจะเถียงแต่ก็เถียงไม่ออกโอ้ยทำไงดีเนี่ยความจริงคืออะไรกันแน่
0: เจ้าปันกับเจ้าศิลาถูกปันหัวจนงงไปหมดแล้วท่าทางของพ่ายแพ้ในด่านของท่านอวิชชานี่แหละ
5: เป็นอะไรไปล่ะทำหน้าเครียดอีกแล้ว
6: ก็เป็นห่วงศิลากับเจ้าปันนะสิกลัวจะไปหลงเชื่ออุปาทานกับอวิชชาว่าการมีตัวตนของเราทำให้เกิดแต่ความสุขทั้งที่จริงๆมันไม่ใช่แบบนั้นท่านอาจารย์ก็เคยสอนมาแล้วทำไมลืมกันไปได้เนี่ย
5: เคยสอนแล้วเหรอสอนว่ายังไงล่ะ
6: ท่านอาจารย์อโมหะสอนว่าร่างกายและจิตใจของเราคือการประกอบรวมกันของรูปกับนามรูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมและเกิดจากน้ำคือใจมี4อย่างคือเวทนาคือความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยเฉยสัญญาคือความจำสังขารคือการปรุงแต่งวิญญาณคือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจในตอนนี้ที่เรายังรู้สึกว่ามีตัวเราของเราอยู่ก็เพราะขันห้ายังไม่แตกสลายแต่ถ้าวันหนึ่งเราตายไปขันห้านี้ก็จะแตกสลายตามไปด้วยตัวตนของเราก็ต้องหายไป
5: ตัวเราต้องหายไปในวันหนึ่งงั้นเหรอไม่เอาฉันไม่อยากให้หายไป
6: ยังไงก็ต้องหายไปเพราะแท้จริงไม่มีอะไรที่เป็นตัวตนของเราจริงๆเลยมีแต่สิ่งที่ปรุงแต่งประกอบกันขึ้นมาเป็นเราการหลงยึดว่ามีเรานี่แหละสาเหตุของความทุกข
0: ์เอ๊ะเจ้านี่ฉลาดกว่าที่ข้าคิดวิสอีกแต่ถึงจะคิดได้แบบนั้นเจ้าก็ยังรู้สึกว่ามีตัวตนของตัวเองอยู่ดีความจริงข้อนี้แหละที่เจ้าปฏิเสธมันไม่ได้ รีบๆสร้างลิฟต์ให้เสร็จเข้าเถอะเดี๋ยวให้เพื่อนไม่ทันเพราะแพ้ไปซะก่อน
6: ศิลาเจ้าปันอย่าเพิ่งแพ้ไปก่อนนะรอข้าก่อนข้าจะรีบไปช่วยให้เร็วที่สุด
4: เอาล่ะตัวช่วยที่3หมดเวลาลงแล้วเหลือตัวช่วยสุดท้ายเลือกให้ดีๆล่ะ
3: ไปถามใครต่อดีล่ะข้านึกไม่ออกแล้ว
1: นั่นนะสิเราจะค้นหาคำตอบได้จากใครกันนะปวดหัวปวดหัวปวดหัว
7: แย่แล้วศิลากับเจ้าปันเริ่มถึงทางตันทั้งสองคนจะค้นพบคำตอบได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลัง
3: ด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7 ถึงออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10 ถึง 12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ชาติตอนอุกกาบาตมหันตภัยจากนอกโลกการบ้านวันนี้มันยากหรือไงดูทุกคนใช้ความคิดกันมากผิดปกติ
1: ก็ไม่ยากหรอกนะ DLTV เพียงแต่มันเป็นเรื่องของอนาคตที่ยังมาไม่ถึงเท่านั้นเองนะ
0: สรุปว่าการบ้านวันนี้คืออะไรกันแน่เนี่ย
2: อ๋อการบ้านวันนี้คือเขียนเรียงความเรื่องอาชีพในฝันน่ะ
3: ฉันน่ะมีคำตอบที่ชัดเจนมากว่าอาชีพในฝันของฉันน่ะคือการเข้าวงการบันเทิงไปเป็น

0: ส่วนฉันที่คิดออกตอนนี้ก็น่าจะเป็นเชฟกระทะเหล็กเพราะว่าฉันชอบกิน
1: ส่วนฉันอยากเป็นพยาบาลเหมือนแม่นะจะได้คอยดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยและคนที่ฉันรักนะ
0: แล้วทำไมฉันถึงยังไม่มีอาชีพในฝันเหมือนพวกนายล่ะเนี่ย
2: ใจเย็นๆบางครั้งคนเราก็อาจจะยังไม่รู้ว่าเราชอบหรืออยากเป็นอะไรในตอนนี้ก็ได้นะ
0: แล้วนายมีความสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษบ้างไหมล่ะมีเรื่องนึงที่ยังมีคำถามคาใจฉันนิดหน่อยนะ
2: ถามฉันได้เลยฉันตอบนายได้หมด
0: ฉันอยากรู้ว่าที่องค์การนาซาเขาทำงานอะไรกันหร
2: อโอ้องค์การนาซาหรือองค์การบริหารอวกาศและการบินแห่งชาติเขามีภารกิจหน้าที่หลักคือค้นคว้าและพัฒนาเรื่องยานอวกาศและสำรวจอวกาศเขาก็จะแบ่งเป็นแผนกวิศวกรรมการบินทางอวกาศแผนกปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์อวกาศแผนกยานอวกาศแผนกข้อมูลติดตามงานด้านอวกาศและแผนกสถานีอวกาศนะ
0: โอ้โหฟังดูล้ำสมัยสุดๆไปเลยอ่ะฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การนาซาเรื่องเกี่ยวกับอุกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกาบาต
2: อย่างภารกิจขององค์การนาซาในเดือนพฤศจิกายนคริสตศักราช2021ที่ผ่านมาเขาได้ปล่อยยานอวกาศที่เคยถูกใช้งานมาแล้วเข้าพุ่งชนอุกาบาตเพื่อเบี่ยงวิถีและป้องกันอุกาบาตพุ่งชนโลกยังไงล่ะ
0: ว้าวโอ้ยอดเยี่ยมเลย
3: เยี่ยมมากเลย
1: ฉันชักอยากจะรู้แล้วสิว่าอุกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
2: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้อุกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์แต่ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกาบาต
0: ใช่ๆๆในสารคดีเขาเล่าด้วยว่าอุกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องดาว
2: ภัยจากอุกาบาตเคยเกิดขึ้นอยู่หลายครั้งในหลายประเทศแต่การที่อุกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกเราจะต้องมีขนาดใหญ่มากเพราะจะฝ่าชั้นบรรยากาศมาถึงผิวโลกได้เพราะบางส่วนแม้หลุดเข้ามาก็จะถูกชั้นบรรยากาศโลกเผาไหม้ตั้งแต่อยู่กลางอากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่ตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
3: แล้วอุกาบาตที่พุ่งชนโลกมันเคยตกที่ไหนบ้างเหรอ
2: เอาตั้งแต่ยุคไดโนเสาร์เลยนะเมื่อ66ล้านปีก่อนช่วงเวลายุคครีเทเชียสยุคของไดโนเสาร์เกิดมีอุกกาบาตพุ่งลงมาที่อ่าวเม็กซิโกในปัจจุบันรอยหลุมอุกกาบาตจากเหตุการณ์ครั้งนั้นยังมีอยู่เลยโดยมีปากหลุมกว้างกว่า200กิโลเมตรและลึกลงไปถึง20กิโลเมตรทำให้ไดโนเสาร์และสิ่งมีชีวิตอื่นๆสูญพันธุ์ไปเลย
3: โอ้โห
0: ไดโนเสาร์สูญพันธุ์แล้วหลังจากนั้นหน่วยงานต่างๆเขาต้องจัดการสถานการณ์ยังไงกันบ้างหรอ
2: สำหรับการดูแลจัดการหลังเกิดอุกกาบาตพุ่งชนโลกแล้วในบริเวณที่เกิดเหตุจะไม่อนุญาตให้ใครเข้าไปได้นอกจากเจ้าหน้าที่เท่านั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะระดมสมองคิดค้นพัฒนาเทคโนโลยีระบบอุปกรณ์ตรวจหาป้องกันอย่างต่อเนื่องเตรียมแผนรับมือหากเราได้รับผลกระทบจากอุกกาบาตพุ่งชนโลกในครั้งต่อไปเพื่อป้องกันความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินให้น้อยที่สุด
1: เจ้าหน้าที่คงต้องทำงานกันหนักมากแน่ๆเลยเนาะเขาไม่มีทางรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่อุกกาบาตจะพุ่งชนโลกอีกนะ
2: ถูกต้องแล้วเพราะเมื่อเร็วๆนี้ตอนต้นปีคริสตศักราช2022ที่ผ่านมามีอุกกาบาตหรือดาวเคราะห์น้อยที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางถึง1กิโลเมตรจัดว่าเป็นดาวเคราะห์น้อยขนาดใหญ่ที่อาจเป็นอันตรายได้เคลื่อนตัวเข้ามาใกล้โลกของเราในระดับความเร็ว 68,800 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่สามารถผ่านพ้นไปได้อย่างปลอดภัยโดยที่ไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อโลกเรา
1: พอก่อนนะ DLTV อินฟ้าหัวใจจะวายแล้วล่ะ
0: เท่าที่ฉันฟังข้อมูลมาจากนายเนี่ยก็พอจะเข้าใจได้ว่ามันคงเกิดขึ้นได้ยากเหมือนกันนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกเนี่ยแต่เราพอจะมีวิธีเตรียมตัวรับมือกับมันบ้างไหมล่ะ
2: มีสิอย่างการเตรียมรับมือก่อนเกิดเนี่ยนักวิทยาศาสตร์เขาก็จะเร่งพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อหาวิธีตรวจสอบดาวเคราะห์น้อยที่มีแนวโน้มเป็นอุกกาบาตตกลงมาบนโลกเพื่อเตือนภัยเฝ้าระวังทั้งโลกไม่ให้เกิดเรื่องร้ายแรงอย่างในอดีตนะส่วนในระหว่างนี้เราก็ต้องคอยติดตามข่าวสารและสถานการณ์อย่างต่อเนื่องต้องเตรียมเบอร์โทรติดต่อหน่วยงานหากเกิดกรณีฉุกเฉินรวมถึงต้องเตรียมสิ่งของจำเป็นหากมีประกาศเตือนภัยให้อพยพนะใน www. dltb.ac.th และศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ยังมีข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับอุกกาบาตอีกเพียบเลยพวกนายก็ลองเข้าไปดูกันได้นะ
4: ขอให้ในชาตินี้ไม่ต้องเจอกับอุกกาบาตทุกชนกับตัวเองเลย
2: โอ้โหขนาดนั้นเลยเหรออุกกาบาตคือหินอวกาศที่ตกลงมาสู่ผิวโลกหรือผิวดาวเคราะห์ตอนอยู่ในอวกาศจะเรียกว่าดาวเคราะห์น้อยหรือสะเก็ดดาวพอเข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงประมาณ 40-70 กิโลเมตรต่อวินาทีเกิดการเสียดสีกับชั้นบรรยากาศทำให้เกิดการลุกไหม้เป็นแสงสว่างเรียกว่าดาวตกพอลงถึงพื้นแล้วจึงเรียกอุกกาบาต
0: อิงฟ้าฉันฟังเธอไม่รู้เรื่องเลยเธอพูดว่าอะไรนะ
5: ฮะท่านบอกว่า
0: อ้าวสัญญาณตัดไปแล้วอ่ะ
2: สัญญาณโทรศัพท์ล่มเฮ้ยหรือนี่จะเป็นภัยพิบัติพายุสุริยะที่ฉันเคยเจอที่ดาวดอนโม
6: ่ภัยพิบัติพายุสุริยะ

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
5: หนูดีทำได้เรื่องตุ๊ปปองภาพพี่อูนหนูดีตื่นนอนแต่เช้ากระปรี้กระเป๋าสดชื่นแจ่มใสปิ๊งปิ๊งลืมตาแป๋วแหววหนูดีตื่นแล้วบิดขวาบิดซ้ายแม่จ๋าพ่อจ๋ามากอดหอมฟอดฟอดฟอดชื่นใจชื่นใจช่วยแม่เก็บหมอนไว้ที่เก่งจริงนะนี่หนูดีทำได้แปรงฟันอาบน้ำแต่งตัวปรบมือรัวๆหนูดีทำได้ใส่เสื้อติดกระดุมเองแม่ชมเก่งๆหนูดีทำได้พ่อแม่ตระเตรียมอาหารลูกตระเตรียมจานหนูดีทำได้ล้างไม้ล้างมือกินเองพ่อชมเก่งๆหนูดีทำได้แม่จ๋ากวาดบ้านถูบ้านลูกยิ้มหวานๆหนูดีทำได้พ่อจ๋าล้างรถสีแดงปรบมือยิ้มแฉ่งหนูดีทำได้ต่อบล็อกกับพ่อสนุกดีแล้วเก็บเป็นที่หนูดีทำได้แม่ชวนทำขนมหวานให้ป้าข้างบ้านหนูดีทำได้แม่อ่านหนังสือสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อเล่านิทานสนุกนั่งฟังไม่ลุกหนูดีทำได้พ่อแม่ร้องรำทำเพลงร้องแจ๋วรำเจ๋งหนูดีทำได้ค่ำแล้วพ่อกอดแม่หอมหลับกับเพลงกล่อมหนูดีทำได้

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางทุกท่านและเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับครูนวลักษณ์อาจคงหาญหรือว่าครูหญิงค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเรามาพบกันในกิจกรรมแรกนั่นก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะก่อนที่เราจะไปเริ่มกิจกรรมนะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาร้องเพลงสวัสดีทักทายกันก่อนค่ะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะสวัสดีวันนี้พบกัน

0: มีพบกันสุขใจผ่านฉันได้พบเธอโอลาลาโอลาลาลาลาโอลาลาโอลาลาลาลาสวัสดีค่ะเด็กๆสวัสดีค่ะกิจกรรมแรกของเรานะคะก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆออกมาสนทนาและเหตุการณ์หรือว่าข่าวสารต่างๆนะคะเด็กๆสามารถออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะหัวข้อที่เราจะสนทนาในวันนี้นะคะเด็กๆคือกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในวันหยุดค่ะวันหยุดที่ผ่านมานะคะเด็กๆได้ไปทำกิจกรรมอะไรบ้างหรือว่าเมื่อเด็กๆอยู่ที่บ้านนะคะเด็กๆทำอะไรบ้างเด็กๆออกมาเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะมีใครจะออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องข้าวหอมค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
1: น้องข้าวหอมค่ะ
0: ชื่อน้องข้าวหอมค่ะน้องข้าวหอมค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำ

0: ทำในวันหยุดหนูทำอะไรบ้างคะ
1: วาดภาพสีเทียน
0: หนูชอบวาดภาพด้วยสีเทียนใช่ไหมคะหนูวาดเป็นภาพอะไรบ้างคะหนูวาดเป็นภาพอะไรลูกจำได้ไหมคะหนูวาดภาพด้วยสีเทียนกับใครคะตอนอยู่ที่บ้าน
1: กับแม่
0: กับคุณแม่ใครสอนหนูวาดภาพคะ
1: แม
0: ่คุณแม่ใช่ไหมคะนอกจากกิจกรรมที่หนูชอบทำแล้วเป็นวาดภาพสีเทียนหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกคะในวันหยุด
1: เลี้ยงน้อง
0: ช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องน้องของหนูชื่ออะไรคะ
1: น้องโอ๊ต
0: น้องข้าวโอ๊ตเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะน้องข้าวหอมนะคะได้ออกมาแล้วว่ากิจกรรมที่น้องข้าวหอมชอบทำในวันหยุดนะคะน้องข้าวหอมชอบวาดภาพด้วยสีเทียนและน้องข้าวหอมนะคะยังช่วยคุณแม่เลี้ยงน้องด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องมีอาค่ะ
0: ชื่อน้องมีอาค่ะน้องมีอาค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
3: หนูชอบทำรดต้นไม
0: ้หนูชอบรดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะหนูช่วยใครรดน้ำต้นไม้คะ
3: พ่อ
0: ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้แล้วหนูชอบทำอะไรอีกบ้างคะกิจกรรมที่ทำในวันหยุดหนูทำอะไรอีกบ้างคะ
3: หนูอ่านหนังสือ
0: หนูอ่านหนังสืออ่านหนังสือนิทานใช่ไหมคะใครอ่านหนังสือนิทานกับหนูบ้างคะ
3: คุณแม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะน้องมีอานะคะได้ออกมาแล้วว่ากิจกรรมที่น้องมีอาชอบทำในวันหยุดนะคะน้องมีอาได้ช่วยคุณพ่อรดน้ำต้นไม้และน้องมีอานะคะยังชอบอ่านหนังสือนิทานด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
5: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
5: หนูชอบไปบ้านยาย
0: หนูชอบไปบ้านคุณยายใช่ไหมคะที่บ้านคุณยายมีอะไรบ้างคะ
5: มีของเล่น
0: มีของเล่นมากมายเลยและมีอะไรอีกคะ
5: มีหนูชอบเล่นของเล่นที่บ้านยายมาก
0: หนูชอบเล่นของเล่นที่บ้านคุณยายใช่ไหมคะแล้วเมื่อเล่นของเล่นเสร็จแล้วน้องอองฟองจะต้องทำอย่างไรคะ
5: เก็บของเล่น
0: เก็บของเล่นให้เรียบร้อยนอกจากวันหยุดชอบไปบ้านคุณยายแล้วหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
5: หนูชอบเล่นสีหนูชอบเล่นสีค่ะ
0: หนูชอบวาดภาพระบายสีใช่ไหมคะหนูวาดภาพเป็นภาพอะไรคะ
5: ภาพคน
0: ภาพคนคนกำลังทำอะไรคะที่หนูชอบวาด
5: คนกำลังไปเล่นตรงสนาม
0: คนกำลังเล่นที่สนามเด็กเล่นใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะน้องอองฟองนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องอองฟองชอบทำในวันหยุดนะคะน้องอองฟองชอบไปบ้านคุณยายชอบไปเล่นของเล่นและยังชอบวาดภาพระบายสีด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
6: ชื่อน้องกันค่ะ
0: ชื่อน้องกันค่ะน้องกันคะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
6: ช่วยคุณแม่ช่วยคุณแม
0: ่ช่วยคุณแม่ทำอะไรคะ
6: ให้ทำอากาศบ้างค่ะ
0: ช่วย

0: แม่กวาดบ้านใช่ไหมคะน้องการเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาน้องการช่วยคุณแม่กวาดบ้านและน้องการช่วยคุณแม่ทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ระบายสี
0: น้องการชอบวาดภาพระบายสีด้วยใช่ไหมคะใครสอนหนูวาดภาพระบายสีคะ
1: คุณแม่ค่ะ
0: คุณแม่สอนแล้วน้องการชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะในวันหยุด

0: เป็นรถใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะน้องกันนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องกันชอบทำในวันหยุดนะคะน้องกันได้ช่วยคุณแม่กวาดบ้านและยังชอบทำกิจกรรมวาดภาพและปั้นด้วยค่ะวิ่งนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือแตะผมเอามือแตะหูเอามือแตะแก้มเอามือแตะไหล่ตามๆลงไปเอามือจับเอวเอามือวางไว้ที่ตักช่างน่ารักน่ารักจริงๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องสแตมค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อมันน้องสแตมครับ
0: ชื่อน้องสแตมค่ะน้องสแตมค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
1: ขนม
0: หนูกินขนมหรือว่ารับประทานขนมใช่ไหมคะหนูไปซื้อขนมที่ไหนมาคะ
1: เทเวน
0: ที่ร้านสะดวกซื้อใช่ไหมคะและใครพาหนูไปซื้อขนมคะ
1: แม่
0: คุณแม่นอกจากหนูจะชอบรับประทานขนมแล้วเมื่อวันหยุดหนูยังชอบทำอะไรอีกบ้างคะ
1: ซื้อกินข้าว
0: หนูชอบรับประทานอาหารด้วยใช่ไหมคะใครทำให้หนูรับประทานคะ
1: แม่
0: คุณแม่อร่อยไหมคะ
1: อร่อย
0: อร่อยแล้วหนูยังมีกิจกรรมอะไรที่หนูได้ทำในวันหยุดอีกบ้างคะ
1: มาเตียนน้ำมัน
0: หนูชอบปั้นดินน้ำมันใครสอนหนูปั้นดินน้ำมันคะ
1: แม่
0: ปั้นเป็นอะไรคะ
1: ลูกกลม
0: ปั้นเป็นกลมๆใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องสแตมด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกวินค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
2: ชื่อน้องกวินครับ
0: ชื่อน้องกวินค่ะน้องกวินค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
2: เล่นของเล่น
0: ชอบเล่นของเล่นเล่นของเล่นเมื่อหนูเล่นเสร็จแล้วหนูต้องทำอย่างไรคะ
2: เก็บ
0: ของเล่นให้เรียบร้อยใช่ไหมคะนอกจากหนูจะชอบเล่นของเล่นแล้วในวันหยุดหนูยังชอบทำกิจกรรมอะไรอีกบ้างคะ
2: รับประทานอาหาร
0: หนูชอบรับประทานอาหารหนูชอบรับประทานอาหารอะไรคะ
2: ไก่
0: ใครทำให้หนูรับประทานคะ
2: คุณแม่
0: คุณแม่เก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกวินด้วยค่ะในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์เกี่ยวกับกิจกรรมที่เด็กๆชอบทำในวันหยุดนะคะต่อไปครูหญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันค่ะ

ู้หญิงจะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะคุณครูปลายทางนะคะสามารถเปลี่ยนหัวข้อในการสนทนาได้ค่ะ

0: หลังจากที่ครูหญิงนะคะให้เวลาคุณครูปลายทางและเด็กปลายทางนะคะได้ไปสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆในห้องเราคุณต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะชี้เหมาะเหมาะชี้เหมาะเหมาะชี้น้องคนไหนถึงจะเหมาะชี้น้องเกดค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
1: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำกิจกรรมอะไรบ้างคะ
1: กิจกรรมปั้น
0: หนูชอบทำกิจกรรมปั้นใช่ไหมคะใครสอนหนูปั้นดินน้ำมันคะ
1: คุณแม่
0: คุณแม่แล้วหนูปั้นเป็นอะไรคะ
1: เป็นเสือ
0: ปั้นเป็นเสือตัวเล็กหรือว่าตัวใหญ่คะ
1: ตัวเล็ก
0: ตัวเล็กนอกจากหนูจะชอบทำกิจกรรมปั้นแล้ววันหยุดหนูยังชอบทำอะไรอีกบ้างคะ
1: เล่นของเล่น
0: เล่นของเล่นเล่นของเล่นกับใครบ้างคะ
1: กับน้อง
0: กับน้องน้องของน้องเกรซมีกี่คนคะ
1: 2คน
0: มี2คนเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกรซด้วยค่ะน้องเกรซนะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องเกรซชอบทำในวันหยุดนะคะน้องเกรซชอบทำกิจกรรมปั้นและยังชอบเล่นของเล่นด้วยค่ะคุณหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องโอโต้ครับ
0: ชื่อน้องออโต้ค่ะน้องออโต้คะกิจกรรมที่หนูชอบทำในวันหยุดหนูชอบทำอะไรบ้างคะ
2: ปลูกต้นไม้
0: หนูปลูกต้นไม้ใช่ไหมคะหนูช่วยใครปลูกต้นไม้คะ
2: คุณยาย
0: ช่วยคุณยายปลูกต้นไม้เมื่อปลูกต้นไม้เสร็จแล้วหนูทำอะไรอีกบ้างคะ
2: นำดินมากรบ
0: ปลูกต้นไม้และนำดินมากรบที่ต้นไม้ใช่ไหมคะกรบดินแล้วทำอย่างไรต่อคะ
2: รดต้นไม
0: ้รดน้ำต้นไม้นอกจากหนูจะช่วยคุณยายปลูกต้นไม้แล้วในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาหนูชอบทำอะไรอีกบ้างคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: หนูชอบปั้นดินน้ำมันหนูปั้นเป็นอะไรคะ
2: เป็นช้าง
0: เป็นช้างเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะน้องออโต้นะคะได้ออกมาเล่าว่ากิจกรรมที่น้องออโต้ชอบทำในวันหยุดนะคะน้องออโต้ได้ช่วยคุณยายปลูกต้นไม้และยังชอบทำกิจกรรมปั้นดินน้ำมันด้วยค่ะเด็กๆในห้องเรียนของครูหญิงนะคะได้ออกมาสนทนาข่าวและเหตุการณ์กันเรียบร้อยค่ะต่อไปครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมที่2ของเราในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้นะคะครูหญิงจะชวนเด็กๆมาเคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะก่อนที่เราจะไปเคลื่อนไหวนะคะเด็กๆเรามาดูเครื่องให้จังหวะกันก่อนเลยค่ะคืออะไรคะถูกต้องค่ะเครื่องให้จังหวะที่ครูหญิงจะใช้ในวันนี้นะคะก็คือกลับมือค่ะเดี๋ยวเรามาทบทวนจังหวะกันก่อนนะคะ

คือจังหวะอะไรคะเด็กๆจังหวะช้าเดี๋ยวมาฟังจังหวะต่อไปกันนะคะคือจังหวะอะไรคะจังหวะเร็วถ้าผู้หญิงเคาะ2ครั้งติดกันคือจังหวะอะไรคะจังหวะหยุดถูกต้องค่ะเด็กๆพร้อมจะทำกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะหรือยังคะพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะผู้หญิงจะให้เด็กๆลุกขึ้นยืนแล้วหาพื้นที่ของตนเองค่ะเด็กๆระวังนะคะไม่ให้ชนกับเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะผู้หญิงจะนับ1ถึง5 1 2 3 4 5เด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วใช่ไหมคะถ้าเด็กๆได้พื้นที่ของตนเองแล้วนะคะผู้หญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวอยู่กับที่เคลื่อนไหวอยู่กับที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะไม่ได้นะคะเด็กๆจะต้องเคลื่อนไหวอยู่กับที่แล้วฟังจังหวะที่คุณครูขอค่ะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องบาซีทําเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าทหารน่ารักมากค่ะเดี๋ยวเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อนะคะ

0: จังว่าหยุดแล้วค่ะน้องบาสทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เคลื่อนไหวแบบเคลื่อนที่เด็กๆสามารถเดินได้ไหมคะ
1: เ
0: ดินได้แต่เด็กๆจะต้องระวังอะไรคะถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะจะต้องระวังไม่ให้ชนเพื่อนๆชนโต๊ะและชนเก้าอี้ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องอองฟองทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ทำเป
0: ็
1: นท
0: ่
1: านก
0: ทำเป็นท่านกน่ารักมากค่ะเด็กๆฟังจังหวะที่ผู้หญิงขอด้วยนะคะ

0: จังหวะหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดนะน้องกวินทำเป็นท่าอะไรคะ
1: ท่าตำรวจ
0: ทำเป็นท่าตำรวจน่ารักมากค่ะเด็กๆขาฟังจังหวะที่ผู้หญิงเคาะต่อนะคะ

ว่าหยุดแล้วค่ะใครหยุดนิ่งที่สุดน้องมาตินทำเป็นท่าอะไรคะทำเป็นท่าถือปืนน่ารักมากค่ะเด็กๆคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเด็กๆฟังนะคะว่าครูหญิงจะให้เด็กๆเคลื่อนไหวเรียนแบบเป็นอะไรเด็กๆพร้อมไหมคะครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นใบไม้ที่ถูกลมพัดเมื่อเราถูกลมพัดนะคะเราจะต้องปลิวไปแต่ให้เด็กๆปลิวตามจังหวะที่คุณครูขอนะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะให้เด็กๆทำเป็นท่าใบไม้ท่าไหนก็ได้เป็นท่าปลิวแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าทำท่าตามจินตนาการของเด็กๆก็ได้นะคะพร้อมไหมคะพร้อมนะคะฟังจังหวะที่ครูหญิงขอนะคะ

ใบไม้หยุดปลิวแล้วค่ะเก่งมากค่ะท่าต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นคนกำลังรดน้ำต้นไม้ถือบัวรดน้ำเลยค่ะให้เด็กๆเคลื่อนไหวและทำท่าคนกำลังรดน้ำต้นไม้นะคะเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะท่าต่อไปนะคะเด็กๆครูหญิงจะให้เด็กๆทำท่าเป็นต้นไม้ต้นไม้เด็กๆจะต้องทำท่าไหนคะเด็กๆจะต้องทำท่านี้เลยต้นไม้ของเราแข็งแรงนะคะเด็กๆเคลื่อนไหวเป็นต้นไม้นะคะและเด็กๆฟังจังหวะที่ครูหญิงเคาะด้วยนะคะ

จังหวะหยุดแล้วค่ะเก่งมากค่ะต่อไปนะคะผู้หญิงจะให้เด็กหาพื้นที่นั่งค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กหาพื้นที่นั่งเลยค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกันนะคะเด็กๆ

เดี๋ยวเรามานั่งสมาธิกันนะคะเด็กๆให้เด็กๆนั่งขัดสมาธิค่ะลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานภูผาใหญ่กว้างดังสายน้ำช่ำเย็นดังหน้าผาอากาศอันบางเบาให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักแล้วหลับตาค่ะ

0: เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะให้เด็กๆนั่งที่เก้าอี้ของตนเองค่ะนั่งลงตรงที่นั่งลงตรงที่นั่งหรือยังคะ
1: น
0: ั่
1: งแล้วค
0: ่
1: ะ
0: นั่งหรือยังครับ
1: นั่งแล้วค
0: ่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเด็กๆสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกใช่ไหมคะกิจกรรมนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวส่วนต่างๆของร่างกายค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวเรียนแบบด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะให้เด็กๆไปดื่มนมดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำนะคะและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ

ขอต้อนรับเด็กๆ เข้าสู่กิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยใหม่ค่ะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าสัปดาห์นี้เด็กๆจะได้เรียนรู้กันในหน่วยอะไรคะหน่วยอะไรลูกในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะครูหญิงนะคะจะอ่านชื่อหน่วยให้เด็กๆฟังและเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะหน่วยต้นไม้ที่รักหน่วยต้นไม้ที่รักถูกต้องค่ะในสัปดาห์นี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้ในหน่วยต้นไม้ที่รักค่ะวันนี้นะคะครูหญิงมีเพลงมาฝากเด็กๆด้วยค่ะให้เด็กๆฟังครูหญิงร้องเพลงก่อนนะคะเพลงกิ่งไก่กิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งครูหญิงร้องเพลงให้เด็กๆฟังแล้วนะคะรอบนี้ครูหญิงนะคะจะร้องเพลงและให้เด็กๆทำท่าประกอบเพลงตามคุณครูนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะเด็กๆได้ใช่ไหมคะเด็กๆช่วยครูหญิงร้องเพลงด้วยนะคะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งฝนตกลมแรงจริงๆฝนตกลมแรงจริงๆชะชะกิ่งก้านใบชะชะใบก้านกิ่งเก่งมากค่ะเพลงที่คุณครูร้องไปเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับอะไรคะกิ่งก้านใบกิ่งก้านใบคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักเด็กๆรู้จักต้นอะไรบ้างคะต้นกล้วยและมีต้นอะไรอีกคะต้นมะม่วงต้นมะลิและมีต้นอะไรอีกบ้างคะที่เด็กๆรู้จักต้นส้มใช่ไหมคะเด็กๆนะคะรู้จักต้นไม้หลากหลายเลยวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนเรื่องชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพให้เด็กๆดูนะคะเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะเด็กๆภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กๆต้นอะไรคะต้นมะละกอต้นมะละกอเด็กๆรู้จักใช่ไหมคะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือต้นมะละกอเพราะว่าเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าต้นมะละกอเขามีผลด้วยผลของมะละกอเป็นสีอะไรคะสีเขียวและสีอะไรลูกสีส้มใช่ไหมคะหรือสีเหลืองผลของมะละกอที่เป็นสีเขียวก็คือมะละกอที่ยังไม่สุกแต่ถ้ามะละกอที่สุกแล้วจะเป็นผลสีส้มนั่นเองค่ะครูหญิงนะคะจะชี้คำเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะต้นมะละกอต้นมะละกอต้นมะละกอภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นมะละกอเองค่ะบ้านใครปลูกต้นมะละกอบ้างคะที่บ้านของเด็กๆบางคนปลูกต้นมะละกอด้วยใช่ไหมคะเด็กๆถึงได้รู้จักต้นมะละกอครูหญิงนะคะมีภาพต่อไปเดี๋ยวเราไปดูภาพต่อไปกันเลยค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรลูก

0: เด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างคะมีมะม่วงเป็นต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วใบสีอะไรคะ
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: ใบสีเขียวแล้วเด็กๆเห็นผลกลมๆที่อยู่บนต้นไม้คิดว่าเป็นลูกอะไรคะลูกอะไรลูกลูกกลมๆภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นมะม่วงค่ะต้นมะม่วงใช่ค่ะต้นมะม่วงนะคะเราก็จะออกผลด้วยเด็กๆ เห็นไหมคะว่าผลของมะม่วงจะอยู่เต็มต้นเลยเด็กๆ เห็นไหมคะว่าผลมีสีอะไรบ้าง
1: มีส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: มีสีเขียวและมีสีอะไรอีกบ้างคะสีเหลืองหรือว่าสีส้มใช่ไหมคะต้นมะม่วงนะคะถ้าผลที่เป็นสีเขียวคือมะม่วงยังไม่สุกนั่นเองค่ะแต่ถ้ามะม่วงสุกแล้วนะคะผลของเราก็จะเปลี่ยนสีเป็นสีเหลืองหรือว่าสีส้มตามภาพที่เด็กๆได้สังเกตเห็นเลยนะคะคุณหญิงนะคะจะชี้ข้ามเดี๋ยวเด็กๆอ่านตามที่คุณหญิงชี้นะคะต้นมะม่วงต้นมะม่วงถูกต้องค่ะภาพนี้นะคะก็คือต้นมะม่วงนั่นเองค่ะที่บ้านใครปลูกต้นมะม่วงบ้างคะบ้านเด็กๆหลายคนปลูกต้นมะม่วงด้วยใช่ไหมคะแล้วต้นมะม่วงที่บ้านของเด็กๆต้นเล็กหรือว่าต้นใหญ่คะต้นใหญ่เลยต้นมะม่วงของเรานะคะก็จะมีดอกและมีผลด้วยค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นมะม่วงไปแล้วครูหญิงจะมีภาพต่อไปให้เด็กๆได้สังเกตค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆภาพนี้คือภาพต้นกล้วยใช่ไหมคะต้นกล้วยใบของต้นกล้วยสีอะไรคะสีเขียวแล้วในภาพที่เด็กๆสังเกตเห็นกล้วยของเราเป็นสีอะไรลูกสีเขียวกล้วยสีเขียวสุกหรือยังคะยังไม่สุกกล้วยไม่สุกเด็กๆรับประทานได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ไม่ได้ใช่ไหมคะก่อนที่เด็กๆจะรับประทานเด็กๆจะต้องรอให้กล้วยเป็นอย่างไรก่อนคะเป็นสีเหลืองหรือว่ากล้วยสุกก่อนนั่นเองค่ะภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นกล้วยครูหญิงนะคะจะชี้ข้ามเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะต้นกล้วย
1: ต
0: ้
1: นกล
0: ้
1: วย
0: ต้นกล้ว
1: ย
0: ภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็ก
1: ๆ
0: ต้นกล้วยที่บ้านใครปลูกต้นกล้วยบ้างคะที่บ้านเด็กๆหลายคนปลูกต้นกล้วยเลยใช่ไหมคะแล้วต้นกล้วยที่บ้านของเด็กๆปลูกแล้วเด็กๆเอาไปทำอะไรคะทราบไหมบางคนนำกล้วยที่สุกแล้วมารับประทานใช่ไหมคะต้นกล้วยก็เป็นต้นไม้นะคะแต่ว่าเมื่อเด็กๆนะคะปลูกต้นกล้วยแล้วหรือว่าที่บ้านเด็กๆปลูกต้นกล้วยแล้วนะคะถ้ากล้วยของเราสุกเด็กๆก็สามารถนำมารับประทานได้ค่ะเด็กๆนะคะได้ดูภาพต้นกล้วยไปแล้วครูหญิงมีภาพต่อไปให้เด็กๆสังเกตเดี๋ยวเราไปสังเกตภาพกันเลยค่ะคือภาพอะไรคะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรลูกดอกอะไรลูกดอกไม้ใช่ไหมคะดอกไม้สีอะไรคะสีขาวและมีสีอะไรอีกลูกและมีสีเหลืองตรงกลางใช่ไหมคะและเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพอีกคะ
1: ใบไม้
0: สีอะไรลูก
1: เข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวนะคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นลีลาวดีต้นลีลาวดีของเรานะคะจะเป็นต้นไม้ที่มีดอกไม้นั่นเองในภาพนี้ก็คือต้นลีลาวดีที่มีดอกไม้สีขาวค่ะครูหญิงนะคะจะชี้ค่าเด็กสังเกตคำที่ครูหญิงชี้และได้เด็กอ่านตามนะคะต้นลีลาวดี
1: ต
0: ้
1: น
0: ลีลาวดี
1: ต
0: ้
1: น
0: ลีลาวดีภาพนี้คือภาพอะไรคะเด็กลีลาวดีนะคะก็คือต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้ต้นไม้ที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูแล้วนะคะต่อไปนะคะครูหญิงจะให้เด็กๆสังเกตส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเด็กๆว่าส่วนประกอบของต้นไม้ที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้คืออะไรเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะภาพนี้คือภาพต้นไม้ใช่ไหมคะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็จะเป็นภาพส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าเด็กๆสังเกตเห็นอะไรในภาพบ้างมีต้นไม้และมีอะไรอีกคะมีอะไรบ้างลูกครูหญิงนะคะจะชี้ส่วนประกอบของต้นไม้ให้เด็กๆดูนะคะว่าต้นไม้ของเรามีส่วนประกอบอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตนะคะส่วนนี้สีเขียวๆเรียกว่าอะไรคะ
1: ต้นไม
0: ้ใบคำนี้อ่านว่าใบค่ะใบเด็กๆเห็นไหมคะว่าลูกศรเราชี้มาตรงที่ไหนคะใบใบสีอะไรคะ
1: สีเข
0: ีย
1: ว
0: สีเขียวเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะใบ
1: ใบ
0: ใบถูกต้องค่ะและส่วนประกอบต่อไปค่ะเด็กๆสีส้มๆที่เด็กๆสังเกตเห็นคืออะไรคะ
1: ส้ม
0: ใช่ไหมคะเป็นลักษณะอย่างไรลุงวงกลมนี่นะคะก็คือผลส้มที่เป็นลักษณะวงกลมนั่นเองค่ะเด็กๆสังเกตเห็นลูกศรไหมคะเขาชี้มาที่ผลเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะผล
1: ผล
0: ถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตที่ลูกศรภาพนี้เขาชี้มาที่อะไรคะ
1: ต้น
0: เด็กๆลองสังเกตลูกเขาชี้มาที่สีน้ำตาลเด็กๆทราบไหมว่าคืออะไรถูกต้องค่ะน้องออโต้ภาพนี้นะคะเด็กๆที่คุณครูชี้นี่ก็คือกิ่
1: ง
0: เด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะกิ่
1: ง
0: กิ่งเด็กๆสังเกตเห็นใช่ไหมคะว่าลูกศรเขาชี้มาที่กิ่งไม้นั่นเองก็คือสีน้ำตาลเห็นใช่ไหมคะและส่วนต่อไปค่ะเด็กๆเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าลูกศรเขาชี้มาที่อะไรลูกสีขาวใช่ไหมคะคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมคือดอกใช่ไหมคะลูกศรนี้นะคะเขาชี้มาที่ดอกก็คือดอกของต้นส้มนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะดอก
1: ดอก
0: ถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตลูกศรที่ชี้มาในส่วนนี้คืออะไรคะเด็กๆทราบไหม
1: กิ่งไม
0: ้กิ่งไม้ของเราจะเป็นกิ่งเล็กๆกิ่งไม้ของเราจะเป็นกิ่งเล็กๆแบบนี้นะคะที่เด็กๆสังเกตเห็นส่วนตรงนี้นะคะเด็กๆเขาเรียกว่าลำต้น
1: ลำต้น
0: ลำต้นถูกต้องค่ะลูกศรที่ชี้มานี่นะคะก็คือลำต้นที่เป็นส่วนประกอบของต้นไม้ที่ทำให้ต้นไม้เจริญเติบโตมีกิ่งก้านใบนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะลำต้น
1: ลำต้น
0: ลำต้น
1: ลำต
0: ้
1: น
0: ถูกต้องค่ะและเด็กๆลองสังเกตสิคะที่อยู่ในดินในนี้เด็กๆทราบไหมคะเขาเรียกว่าอะไรนี่นะคะก็คือราก
1: ราก
0: รากถูกต้องค่ะที่อยู่ใต้ดินนะคะเราจะไม่สามารถมองเห็นได้เพราะว่าต้นไม้ส่วนใหญ่เราจะปลูกไว้ที่ดินใช่ไหมคะเด็กๆรากของต้นไม้จะอยู่ใต้ดินนั่นเองค่ะเด็กๆอ่านตามครูหญิงนะคะราก
1: ราก
0: ถูกต้องค่ะเด็กๆนะคะได้ดูส่วนประกอบของต้นไม้กันไปแล้วใช่ไหมคะมีอะไรบ้างคะเด็กๆที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปมีใบและมีอะไรอีกคะมีผลและมีอะไรอีกลูกมีอะไรลูกผลส้มใช่ไหมคะในภาพที่เด็กๆได้เรียนรู้ไปเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วนะคะครูหญิงนะคะจะมีภาพต้นไม้ของจริงมาให้เด็กๆสังเกตค่ะเด็กๆลองสังเกตต้นไม้ที่อยู่ที่โต๊ะคุณครูสิคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะมีอะไรบ้าง

0: มีอะไรลูกที่เป็นสีเขียวๆคืออะไรคะเขาเรียกว่าอะไรใบใช่ไหมคะเขาเรียกว่าใบแล้วเด็กๆสังเกตเห็นอะไรอีกคะที่เป็นผลเห็นไหมลูกต้นนี้ที่ครูหญิงนำมาให้เด็กๆดูนะคะคือต้นส้มจี๊ดค่ะเด็กๆลองสังเกตส่วนประกอบและลักษณะของต้นส้มจี๊ดสิคะมีอะไรบ้างลูกที่เด็กๆสังเกตเห็นมีดินก่อนใช่ไหมคะแล้วเด็กๆมองเห็นรากไหมคะลูก
1: ไม
0: ่เห็นเพราะว่ารากของต้นส้มของเราจะอยู่ในกระถางนะคะเด็กๆจะไม่สามารถมองเห็นได้แต่สิ่งที่เด็กๆได้สังเกตและมองเห็นมีอะไรบ้างคะสีเขียวๆคืออะไรลูก
1: ใบ
0: ถูกต้องนะคะสีเขียวก็คือใบและเด็กๆสังเกตเห็นผลไหมคะผลของต้นส้มจี๊ดมีสีอะไรบ้างลูก
1: ม
0: ี
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: มีสีเขียวและมีสีอะไรอีกคะลูกใหญ่ๆเลย
1: ส
0: ี
1: เข
0: ีย
1: ว
0: ตรงนี้เด็กๆสังเกตเห็นเป็นสีอะไรลูก
1: ต้น
0: เป็นเหมือนลักษณะของส้มเลยใช่ไหมคะต้นไม้นะคะที่เด็กๆได้สังเกตในวันนี้ที่ครูหญิงนำมาให้เด็กๆสังเกตคือต้นส้มจี๊ดค่ะเด็กๆนะคะได้สังเกตลักษณะของต้นไม้ไปแล้วต่อไปครูหญิงจะมีกิจกรรมให้เด็กๆทำก็คือเด็กๆนะคะรู้จักต้นไม้อะไรบ้างให้เด็กๆนำภาพมาติดที่มุมด้านนี้ได้เลยค่ะครูหญิงนะคะจะมีภาพต้นไม้มาให้เด็กๆดูค่ะภาพแรกค่ะเด็กๆคือต้นอะไรเด็กๆทราบไหมคะต้นส้มถูกต้องค่ะในภาพนี้นะคะเด็กๆก็คือภาพต้นส้มครูหญิงจะนำภาพวางไว้ที่โต๊ะเลยค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรลูกต้นอะไรที่มีดอกสีขาวที่เราเรียนรู้ไปเมื่อสักครู่นี้เลยนี่นะคะก็คือต้นลีลาวดีค่ะถูกต้องค่ะต้นลีลาวดีและต้นไม้ต้นต่อไปค่ะเด็กๆดอกสีอะไรคะดอกสีเหลืองนี่นะคะก็คือต้นราชพฤกษ์ค่ะต้นราชพฤกษ์ค่ะและต้นไม้ต้นต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะถูกต้องค่ะน้องข้าวหอมนี่นะคะก็คือต้นมะม่วงและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: นมะละกอ
0: ต้นมะละกอถูกต้องค่ะภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: นกล
0: ้
1: วย
0: ต้นกล้วยถูกต้องค่ะและภาพนี้ล่ะคะเด็กๆคืออะไรลูกดอกทานตะวันทานตะวันของเราก็เป็นต้นไม้เหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็นประเภทไม้ดอกนะคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆต้นอะไรคะเด็กๆมองเห็นไหมลูกมีผลกลมๆเล็กๆแล้วเปรี้ยวๆเด็กๆคิดว่าเป็นต้นอะไรคะ
1: ต
0: ้
1: นมะนาว
0: ภาพนี้นะคะก็คือต้นมะนาวค่ะและภาพสุดท้ายค่ะเด็กๆดอกกุหลาบนะคะดอกกุหลาบของเราก็เป็นต้นไม้แต่ว่าเป็นไม้ดอกเหมือนกันค่ะตอนนี้นะคะครูหญิงได้วางภาพต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักทั้งหมดแล้วนะคะครูหญิงจะขอตัวแทนเด็กๆนะคะออกมานำภาพต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนำไปติดและบอกชื่อต้นไม้ให้คุณครูและเพื่อนๆฟังค่ะมีใครจะออกมาบ้างคะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องข้าวหอมค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะที่หนูเลือกคืออะไรคะ
2: กุหลาบ
0: กุหลาบกุหลาบเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะน้องข้าวหอมนำไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องข้าวหอมด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะมาหยิบต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักนะคะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องบาสค่ะน้องบาสเลือกภาพต้นไม้ที่น้องบาสรู้จักหนึ่งภาพเลยค่ะ คือต้นอะไรคะ
2: ต้นส้ม
0: ต้นส้มใช่ไหมคะหรือว่าต้นส้มจีดนั่นเองค่ะน้องบาสนำภาพต้นไม้ไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องบาสด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองเลือกภาพต้นไม้ที่หนูรู้จัก1ภาพเลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะภาพที่หนูเลือกคือภาพอะไรคะ
2: ดอกทานตะวัน
0: เป็นภาพดอกทานตะวันใช่ไหมคะดอกทานตะวันก็เป็นต้นไม้แต่ว่าเป็นประเภทไม้ดอกน้องอองฟองนำภาพดอกทานตะวันไปติดได้เลยค่ะได้ไหมคะคุณครูช่วยนะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะผู้หญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องไมค์ค่ะน้องไมค์เลือกภาพต้นไม้ที่น้องไมค์รู้จักเลยค่ะถือให้เพื่อนๆค่ะคือต้นอะไรคะ
2: ต้นมะละกอค่ะ
0: ต้นมะละกอค่ะน้องไมค์นำภาพต้นมะละกอไปติดได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องไมค์ด้วยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกันค่ะน้องกันเลือกภาพต้นไม้ที่น้องกันรู้จักเลยค่ะถึงไหมคะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะน้องกันเลือกภาพต้นอะไรคะ
2: มะม่วงค่ะ
0: ต้นมะม่วงน้องกันนำภาพต้นมะม่วงไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกันด้วยค่ะผู้หญิงนะคะยังเหลือภาพอีก4ภาพเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องมีอาค่ะน้องมีอาเลือกภาพต้นไม้ที่น้องมีอารู้จักเลยค่ะคือต้นอะไรคะต้นราชพฤกษ
2: ์ต้นราชพฤกษ
0: ์ต้นราชพฤกษ
2: ์ต้นราชพฤกษ
0: ์เก่งมากค่ะน้องมีอานำภาพไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะปรบมือให้น้องมีอาด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกดค่ะน้องเกดเลือกภาพต้นไม้ที่น้องเกดรู้จักเลยค่ะถือให้เพื่อนๆดูด้วยค่ะคือต้นอะไรคะต้นอะไรลูกต้นลีลาวดี
2: ต้นลีลาวดี
0: พูดตามคุณครูค่ะต้นลีลาวดี
2: ต้นลีลาวดี
0: น้องเกดนำต้นลีลาวดีไปติดได้เลยค่ะปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆคนต่อไปเลยค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องกีตาร์ค่ะน้องกีตาร์เลือกภาพต้นไม้ที่หนูรู้จักเลยค่ะหันไปให้เพื่อนๆดูได้ค่ะคือต้นอะไรคะ
2: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยน้องกีตาร์นำต้นกล้วยไปติดได้เลยค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องกีตาร์ด้วยค่ะและคนสุดท้ายค่ะเด็กๆใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องออโต้ค่ะคือต้นอะไรคะ
2: ต้นมะนาว
0: ต้นมะนาวน้องออโต้นำต้นมะนาวไปติดได้เลยค่ะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องออโต้ด้วยค่ะเด็กๆ

0: นะคะได้รู้จักต้นไม้ต่างๆเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าต้นไม้ที่เด็กๆนำมาติดมีต้นอะไรบ้างภาพแรกค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะดอกกุหลาบดอกกุหลาบเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆ
1: ดอกทานตะวัน
0: ดอกทานตะวันของเราก็เป็นไม้ดอกเหมือนกันค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆต้นอะไรคะต้นอะไรนะคะต้นมะนาวถูกต้องภาพนี้ค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรลูกต้นส้มจี๊ดใช่ไหมคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูด้วยและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะต้นอะไรลูกต้นมะละกอเก่งมากค่ะและภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือภาพอะไรคะต้นอะไรคะดอกสีขาวคือต้นอะไรลูกต้นลีลาวดีต้นลีลาวดีและต้นไม้ภาพต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะคือต้นอะไรลูกดอกสีเหลืองต้นราชพฤกษ์ต้นราชพฤกษ์และต้นไม้ต้นต่อไปค่ะเด็กๆคือต้นอะไรคะต้นกล้วยถูกต้องค่ะและภาพสุดท้ายที่เด็กๆนำมาติดคือต้นอะไรคะต้นอะไรลูกเด็กๆสังเกตเห็นไหมต้นมะม่วงต้นมะม่วงถูกต้องค่ะต้นไม้ที่เด็กๆรู้จักมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะเด็กๆนะคะได้ออกมาติดต้นไม้ต่างๆที่คุณครูนำมาให้เด็กๆดูนะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ไปแล้วใช่ไหมคะต่อไปครูหญิงนะคะจะชวนเด็กๆมาสนทนาเกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้ค่ะว่าวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อต้นไม้ชื่ออะไรบ้างและส่วนประกอบของต้นไม้มีอะไรบ้างเด็กๆนะคะออกมาสนทนาให้คุณครูและเพื่อนๆฟังได้ค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องอองฟองค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: ชื่อน้องอะไรคะ
2: น้องอองฟองค่ะ
0: ชื่อน้องอองฟองค่ะน้องอองฟองค่ะชื่อต้นไม้ที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูรู้จักต้นไม้อะไรบ้างคะ
2: ดอกทานตะวัน
0: ดอกทานตะวันเป็นไม้ดอกใช่ไหมคะแล้วหนูรู้จักต้นไม้อะไรอีกบ้างคะ
2: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยและมีต้นอะไรอีกบ้างคะ
2: หมดแล้ว
0: หมดแล้วใช่ไหมคะเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องอองฟองด้วยค่ะครูหญิงนะคะจะขอตัวแทนเด็กๆอีก1คนเลยค่ะให้เด็กๆเอามือวางไว้ที่ตักค่ะใครอยากจะออกมายกมือค่ะน้องเกรซค่ะสวัสดีค่ะชื่อน้องอะไรคะ
3: ชื่อน้องเกดค่ะ
0: ชื่อน้องเกดค่ะน้องเกดค่ะชื่อของต้นไม้ที่หนูได้เรียนรู้ในวันนี้หนูได้เรียนรู้เกี่ยวกับอะไรไปบ้างคะหนูรู้จักต้นไม้อะไรบ้างลูก
3: ต้นมะลิ
0: ต้นมะลิใช่ไหมคะแล้วรู้จักต้นไม้อะไรอีกบ้างคะ
3: ต้นกล้วย
0: ต้นกล้วยที่บ้านของหนูได้ปลูกต้นกล้วยไหมคะ
3: ไม่ได้ปลูก
0: ไม่ได้ปลูกใช่ไหมคะแล้วมีต้นไม้อะไรอีกคะที่หนูรู้จักต้นอะไรลูก
3: ต้นมะม่วง
0: ต้นมะม่วงเก่งมากค่ะเด็กๆปรบมือให้น้องเกดด้วยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เรียนรู้เกี่ยวกับชื่อและส่วนประกอบของต้นไม้นะคะเด็กๆนะคะได้เรียนรู้เกี่ยวกับต้นไม้หลากหลายเลยค่ะและยังรู้จักส่วนประกอบของต้นไม้นะคะไม่ว่าจะเป็นใบรากลำต้นดอกผลหรือว่านะคะตอนนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเราก็หมดเวลาแล้วค่ะครูหญิงจะให้เด็กๆไปเตรียมตัวและเดี๋ยวเรากลับมาพบกันในกิจกรรมต่อไปค่ะ